0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในประเภททีมศิลปะการบังคับม้าศึกกีฬาเอเชียนเกมวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศทางภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
2: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
4: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
2: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัดเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์สองแห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุนสองประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
0: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
5: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
1: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าคณะกรรมการกยศ.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,004 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก5 500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
7: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,004 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
6: ด้านนางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
1: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Parkต้องฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดรสซาร์ประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชัชนกคาร่าลึกแคร์และนีระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 นั่นผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมและยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายและยกท่าคลีนแอนด์เจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวังง็อกไมจากเวียดนามฝ่ายนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตแพ้กับเฟรูซ่าคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ณเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาโดยเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือก การส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปก่อนปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88 เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 38 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44 เซนติเมตรและเวลา 21:41 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.
14: หนึ่งนาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์4รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
20: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน
21: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าว
3: จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
21: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: บุตรธรรมสรณังกัจฉามิ
1: บุตรธรรมสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิบุตรธรรมสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง คัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: สังฆ
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: คัจฉาม
0: ิ
1: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอินานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนนิบุติญยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยหันนะไมยังบุตตัสสะภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะการัง

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยพันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

0: ยพุทธมังเอเตนะสาจวัชเชนะมาอุตุสัพพุปัตวา
1: อันนบียังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอรหัต

0: อาวันตุเต
1: ฟังจะให้พรให้พรนะจะให้พร
0: ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังสิบุเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะละอายุวัฏกาชรวัฏกาสิริวัฏกายัสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคะพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจะยะสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: ขายเจ้า
1: เออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเรานั่งกับท่านเรานั่นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงให้ทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในสถานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนั่นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี401-0-77610-2ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-4-25579-3ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-4-255577-7สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จักทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออไอเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมมันทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกมาช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยละไม่คิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้ข้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิจารณ์วิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเนี่ยเลยทำให้คิดอ่ะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: คนพาลเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงพระพุทธภาษิตคนพาลอยู่ใกล้บัณฑิตแม้ตลอดชีวิตก็ไม่รู้ธรรมเหมือนทัพพีคลุกคลีอยู่กับแกงก็ไม่รู้รสแกงอธิบายความเหตุที่คนพาลแม้อยู่ใกล้บัณฑิตก็ไม่สามารถรู้ธรรมอย่างบัณฑิตได้นั้นเพราะไม่ใส่ใจไม่เคยถามไม่สนใจฟังว่าอะไรควรเว้นอะไรควรทำนอกจากนี้ยังจะเห็นวิปริตไปว่าการเรียนธรรมสอนธรรมอธิบายธรรมและการประพฤติธรรมนั้นเป็นเรื่องของคนคลึกคนเขายอมให้คนอื่นเอารัดเอาเปรียบฉกฉวยเอาผลประโยชน์ไปได้ตามใจชอบไม่รู้จักเอาเปรียบใครเสียบ้างเป็นต้นคนพาลมองเห็นการประพฤติธรรมเป็นการยอมเสียสละประโยชน์แต่บัณฑิตย่อมมองเห็นตรงกันข้ามคนพาลเห็นว่าใครด่าต้องด่าตอบใครโกงต้องโกงตอบแต่บัณฑิตเห็นว่าใครด่าเราต้องอดทนใครโกงก็ช่างเขาเราไม่โกงเราอยู่เป็นสุขหนอทัศนะของคนพาลและบัณฑิตแตกต่างกันอยู่อย่างนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าท้องฟ้าและปฐพีฝั่งทั้งสองของมหาสมุทรนับว่าห่างไกลกันแต่ธรรมของสัตบุรุษและอสัตบุรุษยังห่างไกลกันมากกว่านั้นด้วยประการฉะนี้คนพาลแม้อยู่ใกล้บัณฑิตก็ไม่สามารถรู้รสธรรมพระตถาคตตรัสพระพุทธพจน์นี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระอุทายีมีเรื่องย่อดังนี้พระอุทายีมีชื่อมากในทางโลเลเลอะเทอะมีพระวินัยเป็นอันมากที่บัญญัติขึ้นเพราะพระอุทายีเป็นต้นเหตุจนบางแห่งท่านเรียกว่าโลลุทายีแปลว่าอุทายีผู้เลอะเทอะวันหนึ่งเมื่อประชุมฟังธรรมกันในธรรมสภาการฟังธรรมแสดงธรรมสุดสิ้นลงแล้วพระศาสดาและพระเถระผู้ใหญ่หลีกไปแล้วพระอุทายีก็ไปสู่โรงธรรมขึ้นนั่งบนธรรมมากพวกภิกษุอาคันตุกะผู้ไม่คุ้นเคยเข้าใจว่าพระผู้นี้น่าจะเป็นพระมหาเถระผู้ปุหูสูตรจึงถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นพระอุทายีตอบไม่ได้สักเรื่องเดียวภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นจึงติเตียนว่าพระเถระอะไรอยู่ในวิหารเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแท้ๆยังไม่รู้ธรรมสักว่าขันธ์ธาตุและอายตนะเป็นต้นดังนี้แล้วควรกันไปเฝ้าพระศาสดาทูลความนั้นให้ทรงทราบพระทศพลจึงตรัสว่าคนพาลอยู่ใกล้บัณฑิตแม้ตลอดชีวิตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นคนฉลาดเหมือนลิ้นรู้รสแกงพระพุทธภาษิตคนฉลาดเข้าใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียวย่อมรู้ทำได้โดยพลันเหมือนลิ้นรู้รสแกงอธิบายความข้อนี้ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้วคือคนฉลาดเมื่อเข้าใกล้บัณฑิตย่อมมองเห็นการกระทำของบัณฑิตเป็นสิ่งน่าเอาอย่างน่าประพฤติตามมีความนิยมเลื่อมใสในบัณฑิตชอบธรรมของบัณฑิตจึงสามารถรู้ธรรมของบัณฑิตได้โดยพลันเหมือนลิ้นที่ดีไม่มีโรคย่อมรู้รสแกงได้ทันทีเมื่อสัมผัสเรื่องนี้พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ณเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุชาวเมืองปาฐามีเรื่องย่อดังนี้เมื่อพระศาสดาตรัสรู้ใหม่ๆได้พบเด็กหนุ่มชาวปาฐา30คนที่ไร่ฝ้ายพวกเขากำลังตามหาหญิงที่หายไปพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังจนทั้งหมดเลื่อมใสขอบวชทรงประทานเอหิภิกขุอุปสมบทให้แล้วภิกษุเหล่านั้นสมาทานธุดงค์13ข้อประพฤติอยู่อย่างเคร่งครัดเป็นเวลานานต่อมาได้เข้าเฝ้าพระศาสดาอีกฟังอนัมตคธรรมเทศนาธรรมเทศนาคือว่าด้วยสังสารวัฏเป็นสิ่งยาวนานยากที่กำหนดควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดได้บรรลุอรหัตผลต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอภิกษุเหล่านั้นรู้ธรรมได้เร็วเหลือเกินพระศาสดาทรงทราบแล้วตรัสว่าสหายทั้ง30คนนั้นเคยฟังธรรมมาในชาติก่อนเคยสมาทานศีล5 พราะอุปนิสัยนั้นจึงบรรลุพระอรหัตผลได้อย่างรวดเร็วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคนฉลาดเข้าใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียวเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นคนผ่านทำตนเป็นศัตรูแก่ตนพระพุทธภาษิตคนผ่านมีปัญญาสามประพฤติตนเป็นดังศัตรูของตนคือเที่ยวทำกรรมอลามกอันมีผลเผ็ดร้อนอธิบายความการทำความชั่วนั้นท่านเรียกว่าทำตนให้เป็นศัตรูของตนเองเพราะความชั่วย่อมตามแผดเผาในภายหลังความชั่วย่อมให้ผลเป็นทุกข์ความชั่วย่อมให้สิ่งที่ไม่น่าพอใจเหมือนสิ่งที่คนเป็นศัตรูให้แก่เราคนพาลทำกรรมชั่วเองย่อมเศร้าหมองเองถึงความทุกข์เองจึงชื่อว่าทำตนให้เป็นศัตรูแก่ตนผู้ทำชั่วชื่อว่าไม่รักตนส่วนผู้ทำแต่กรรมดีชื่อว่าผู้รักตนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ไม่ควรทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งการลงโทษของกรรมชั่วเป็นการรุนแรงแสบเผ็ดและไม่มีอะไรสามารถต้านทานได้มารดาบิดาญาติพี่น้องและทรัพย์ก็ไม่สามารถต้านทานได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงสอนให้กลัวความชั่วมากกว่าความตายความตายให้ความเจ็บปวดครั้งเดียวส่วนความชั่วให้ผลเป็นทุกข์เนิ่นนานหลายร้อยหลายพันชาติความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นของน่ากลัวพึงเห็นตัวอย่างเรื่องสุปปพุทธะที่เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วแสดงอาการดูหมิ่นเป็นเหตุให้ตนเป็นโรคเรื้อนในภายหลังในธรรมบทท่านบอกว่าเรื่องสุปปพุทธะโรคเรื้อนมาแล้วในคัมภีร์อุทานจึงตามไปดูในอุทานพระไตรปิฎกเล่ม25หน้า147ถึง449มีความว่าสุปปพุทธะได้บรรลุโสดาปัตติผลเพราะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่าแจ่มแจ้งเห็นชัดเหมือนหงายของที่กว้างเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดให้คนมีจักษุได้เห็นรูปขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดชีวิตแล้วหลีกไปถูกโคตัวหนึ่งกวิดสิ้นชีวิตภิกษุหลายรูปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าคติสัมปรายภพของสุปปพุทธะเป็นอย่างไรพระศาสดาตรัสตอบว่าสุปปพุทธะเป็นโสดาบันมีคติอันแน่นอนว่าจะต้องรู้ธรรมในภายหน้ามีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าเพราะเหตุไรสุปปพุทธะจึงเกิดมาจนและเป็นโรคเรื้อนพระศาสดาตรัสเล่าว่าเมื่อก่อนนานมาแล้วสุปปพุทธะเกิดเป็นบุตรเศรษฐีที่เมืองราชคฤห์นี่เองวันหนึ่งเขาไปอุทยานได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อตะคระสิขีเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในเมืองเขาคิดว่าคนขี้เรือนนี้คือใครหนอแล้วถมน้ำลายทำพระปัจเจกพุทธเจ้าไปทางซ้ายของตนแล้วหลีกไปวงเล็บเปิดการหลีกทางขวาถือว่าเป็นการแสดงความเคารพคือเมื่อเดินสวนทางกับผู้ใหญ่ที่เคารพผู้น้อยต้องเดินไปทางซ้ายมือของท่านและท่านผู้ใหญ่อยู่ทางขวามือของตนถ้าบอกสั้นๆแบบทหารก็ต้องบอกให้หลีกซ้ายลองนึกภาพดูผู้เขียนวงเล็บปิดด้วยกรรมเพียงเท่านี้สุปปพุทธะต้องตกนรกหลายพันปีด้วยเศษแห่งกรรมนั้นเขาจึงมาเกิดเป็นคนจนในเมืองราชคฤห์และเป็นโรคเรื้อนแต่บัดนี้สุปปพุทธะได้อาศัยธรรมวินัยนี้แล้วสมาทานศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเป็นโสดาบันเกิดในเทวโลกชั้นดาวประดึงแล้วพระศาสดาทรงเปล่งพระอุทานในเวลานั้นว่าเมื่อความพยายามยังมีอยู่บัณฑิตพึงเว้นจากบาปเหมือนคนมีตาดีเว้นทางอันเป็นหล่มเลนเสียฉะนั้นเรื่องในพระไตรปิฎกเล่ม25หน้า147มีเพียงเท่านี้ต่อไปนี้เป็นเรื่องในอรรถกถาธรรมบทสุปปพุทธะโรคเรื้อนเมื่อบรรลุโสดาปัตติผลแล้วต้องการกราบทูลคุณที่ตนได้บรรลุแด่พระผู้มีพระภาคแต่ไม่อาจเข้าไปท่ามกลางบริษัทได้เมื่อประชาชนพากันหลับหมดแล้วจึงเข้าเฝ้าพระศาสดาหน้าที่ประทับของพระองค์ขณะนั้นท้าวสักกะเทวราชรู้ความที่สุปปพุทธะต้องการกราบทูลพระศาสดาถึงคุณที่ตนได้บรรลุแล้วจึงประทับยืนบนอากาศตรัสกับสุปปพุทธะว่าสุปปพุทธะท่านเป็นคนขัดจนขัดสนจนทรัพย์เราจะให้ทรัพย์เป็นอเนกอนันต์แก่ท่านถ้าท่านสามารถกล่าวได้ว่าพ พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไม่มีประโยชน์แก่เราท่านเป็นใครสุปาพุทธะถามเราเป็นท้าวสักกะท่านเป็นอันธพาลไม่มีอย่างอายท่านอย่าพูดกับข้าพเจ้าเลยเราไม่ใช่คนเข็นใจไม่ใช่คนขัดสนเรามีอริยทรัพย์ครบทั้ง7ประการคือศรัทธาศีลสุตะจาคะหิริโอตตัปปะและปัญญาใครมีคุณธรรมทั้ง7ประการนี้ผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นคนจนท้าวสักกะฟังดังนั้นแล้วรีบไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าท้าวสักกะร้อยองค์หรือพันองค์ไม่อาจทำความเลื่อมใสของสุปปพุทธะให้คลอนแคลนได้การที่แม่โคลูกอ่อนขวิดสุปปพุทธะถึงตายนั้นท่านกล่าวว่าความจริงแม่โคนั้นเป็นนางยักษินีแปลงมาเพราะเวรที่เคยทำต่อกันไว้ไม่เพียงแต่สุปปพุทธะคนเดียวเท่านั้นกุลบุตรชื่อปุกุสาติก็ตามพาหิยะทารุกิริยะก็ตามนายโจรคราวแดงก็ตามที่ถูกแม่โคขวิดตายนั้นล้วนแต่เคยทำกรรมร่วมกันมาทั้งสิ้นท่านกล่าวว่าในอดีตการคนทั้งสี่นั้นเป็นบุตรเศรษฐีสี่คนพาหญิงโสเภณีไปเที่ยวอุทยานหาความสุขสำราญจากหญิงนั้นตลอดวันแล้วตกเวลาเย็นปรึกษากันว่าควรจะฆ่าหญิงโสภณีนั้นเสียแย่งเอาทรัพย์ 1,000 กหาปณะและเครื่องประดับหญิงแพทย์สยาได้ฟังดังนั้นคิดว่าคนพวกนี้ไม่มีอย่างอายอภิรมกับเราแล้วยังจะฆ่าเราเอาทรัพย์อีกเมื่อถูกฆ่าอยู่นางผูกอาฆาตว่าชาติต่อไปขอเราจงเป็นยักษินีสามารถฆ่าต่อคนเหล่านี้ได้ดังนั้นนางจึงเกิดเป็นยักษินีประหารคนทั้งสี่ให้ตายมาหลายร้อยชาติพระศาสดาทรงแสดงธรรมเป็นอเนกปริยายเพราะปรารภเรื่องสุปปพุทธะโรคเรื้อนนี้ในที่สุดได้ตรัสสรุปพระธรรมเทศนาด้วยพระคาถาว่าคนพาลมีปัญญาสามประพฤติตนเป็นดังศัตรูของตนคือเที่ยวทำกรรมอลามกอันมีผลเผ็ดร้อนมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นกรรมอันทำให้เดือดร้อนภายหลังพระพุทธภาษิตบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังมีหน้านองด้วยน้ำตาเสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นไม่ดีอธิบายความในขณะที่ทำบางทีและมีอยู่เสมอที่เราไม่แน่ใจว่ากรรมที่ทำลงไปนั้นดีหรือไม่ดีตราบใดที่ผลยังไม่ออกมาตราบนั้นเราก็ไม่สามารถตัดสินได้แน่นอนว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่วอย่างไรแต่พอกรรมนั้นผลิตผลเราก็รู้ได้ทันทีว่ากรรมที่เราทำนั้นดีหรือชั่วผิดหรือถูกเพราะผลย่อมประกาศเหตุเหมือนเราสามารถรู้จักต้นไม้จากใบและลูกของมันชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีพระทศพลตรัสพระพุทธภาษิตนี้ขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภชาวนาคนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้ชาวนาคนนั้นไถนาอยู่แห่งหนึ่งไม่ไกลกรุงสาวัตถีคืนนั้นพวกโจรหมู่หนึ่งขโมยทรัพย์ของตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งได้ทรัพย์มากได้แบ่งทรัพย์กันที่นาของชาวนาคนนั้นดังเล็บเวลากลางคืนบังเอิญถุงเงินถุงหนึ่งตกอยู่รุ่งเช้าชาวนาไปไถนาตามปกติไม่เห็นถุงเงินนั้นเช้าวันนั้นพระตถาคตเจ้าแผ่ขายพระยานไปตรวจดูหมู่สัตว์ที่พระองค์ควรโปรดได้เห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของชาวนานั้นและเหตุทั้งปวงอันจักเกิดขึ้นแก่ชาวนาพระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีใครอื่นที่จะเป็นพยานของชาวนาได้นอกจากพระองค์จึงมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จไปยังที่นั้นชาวนาเห็นพระศาสดาแล้วมาถวายบังคมแล้วไปไถนาอย่างเดิมพระศาสดาเสด็จไปที่ถุงเงินตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอเห็นอสรพิษนั่นหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะอสรพิษร้ายพระอานนท์ทูลตอบพระศาสดาตรัสเพียงเท่านี้แล้วหลีกไปชาวนาได้ยินเสียงนั้นจึงคิดว่าทีนี้เราไปมาอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนอสรพิษจักเป็นอันตรายแก่เราดังนี้แล้วถือด้ามประตากไปหมายจะตีงูเห็นถุงทรัพย์บรรจุทรัพย์ไว้พันหนึ่งดีใจว่าพระศาสดาตรัสบอกทรัพย์ให้โดยนัยยะจึงถือเอาทรัพย์นั้นไป เอาฝุ่นกลบไว้แล้วไถนาต่อไปเจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้นเวลาเช้าเห็นว่าทรัพย์หายไปจึงชวนกันเดินตามรอยเท้าของโจรเห็นรอยเท้ามาหยุดอยู่ที่นาของชาวนาคนนั้นและมีร่องรอยการแบ่งทรัพย์กันเห็นรอยเท้าของชาวนาจึงเดินตามรอยเท้าไปเห็นรอยเท้าไปหยุดอยู่ณที่แห่งหนึ่งมีรอยขุดคุยดินเอาฝุ่นกลบไว้จึงคุยฝุ่นดูก็เห็นถุงทรัพย์พวกเขาโบยตีชาวนาด้วยท่อนไม้แล้วนำตัวไปแสดงแด่พระราชาในฐานะขโมยทรัพย์เป็นอันมากพระราชาทรงสดับเรื่องราวโดยตลอดแล้วรับสั่งให้ประหารชีวิตชาวนานั้นเสียพวกราชบุตรมัดชาวนานั้นไพร่หลังเกี่ยนด้วยหวายนำไปสู่ที่ประหารชาวนากล่าวอยู่อย่างเดียวว่าอานนท์เห็นอสรพิษนั่นไหมเห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายพวกราชบุตรสงสัยในคำของเขาจึงถามว่าเหตุไรจึงกล่าวคำของพระศาสดาและพระอานนท์เขาบอกว่าต้องได้เฝ้าพระราชาเสียก่อนแล้วจักบอกพวกราชบุตรนำเขาไปเฝ้าพระราชาเมื่อพระราชาตรัสถามจึงทูลเล่าเรื่องทั้งปวงถวายพระราชาทรงดำริว่าชาวนานี้อ้างพระศาสดาและพระอานนท์เป็นพยานน่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งดังนี้แล้วให้พักการลงโทษชาวนาไว้ก่อนทรงพาเขาไปเฝ้าพระศาสดาในเวลาเย็นทูลถามเรื่องราวต่างๆพระศาสดาตรัสตอบตรงตามที่ชาวนาเล่าถวายทุกประการพระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากชาวนานี้ไม่อ้างพระองค์แล้วคงตายไปแล้วแต่เพราะเขากล่าวคำที่พระองค์ตรัสกับพระอานนท์ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจึงได้รอดชีวิตมาพระศาสดามีพระประสงค์จะเทศนาโปรดทั้งพระราชาและชาวนาจึงตรัสว่ามหาบพิตรอาตมาภาพกล่าวคำเพียงเท่านั้นแล้วหลีกไปมหาบพิตรกรรมใดทำแล้วเดือดร้อนภายหลังบัณฑิตย่อมไม่ทำกรรมนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาความว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นกรรมอันทำให้อิ่มใจพระพุทธภาษิตบุคคลทำกรรมได้แล้วไม่เดือดร้อนขออภัยบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังมีความอิ่มใจเสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมดีอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่ากรรมดีที่ว่านั้นคือกรรมที่สามารถก่อให้เกิดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติมีความสุขเป็นกำไรไม่ต้องเดือดร้อนภายหลังบุคคลนั้นคือผู้ทำกรรมดีนั้นย่อมเอิบอิ่มอยู่ด้วยกำลังแห่งปิติมีใจชื่นบานเพราะสมณัตในขณะที่ระลึกถึงกรรมดีของตนย่อมได้เสวยผลแห่งกรรมนั้นในปัจจุบันทีเดียวจริงอยู่การทำความดีแม้จะต้องลำบากตรากตรำต้องเสียสละความสุขทางกายบ้างแต่ก็มีความอบอุ่นใจมีความสุขใจเป็นผลตอบแทนแม้เราจะทำมานานนับ10ปี20ปีหรือ30ปีแล้วก็ตามแต่มันยังตามให้ความสุขสมณัตทุกครั้งที่ระลึกถึงบุญหรือความดีจึงเป็นของทิพย์ถึงใจผู้ทำทำให้อิ่มเอิบทุกครั้งไปเมื่อระลึกถึงความดีเป็นสิ่งน่าทำจริงๆพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เวฬุวนารามเมืองราชคฤห์ทรงปรารภนายสุมนมาลาการคือช่างดอกไม้ชื่อสุมนมีเรื่องย่อดังนี้ช่างดอกไม้ชื่อสุมนนั้นนำดอกไม้คือดอกมะลิวันละแปดธนานไปบำรุงพระเจ้าพิมพิสารแต่เช้าตรู่ทุกวันและได้ทรัพย์วันละแปดกหาพนะวันหนึ่งขณะที่เขานำดอกไม้ไปสู่พระนครแต่เช้า
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: โอ้ยปล่อยไปลงสนามเล่นสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเหรอมองเป็นหมาตกน้ำเหรอไปพ่อแม่มันตายเลยซักผ้าลูกซักเสื้อลูกแขนขาหักเลยเว้ยโอ้ยลูกหลานนี่เนี่ยจำหน้าไว้แล้วหมู่เจ้าจำหน้าไว้เลยเด็กๆชุดพวกนี้เดี๋ยวโอกาสต่อไปจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้เหนือสักคนหนึ่งเลยลองดูเลย เออจำหน้าไว้เลยนะเนี่ยคนไหนคนหนึ่งแหละจะเป็นนายกของประเทศไทยเนี่ยอย่าประมาทเด็กน้อยไม่ได้เนี่ยไอ้พวกเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกับเรือจ้างส่งมันขึ้นฝั่งแล้วมันจงมันนู่นมันไปถึงยอดเขาไม่รู้แหละเราก็ยังอยู่ท่าน้ำนอกแนกนอกแนกอยู่แบบนั้นเนี่ยไอ้เขาขึ้นไปถึงยอดภูยอดเขาแล้วเพราะนั้นประมาทไม่ได้เด็กน้อยพวกนี้เนี่ยคนใดคนหนึ่งไม่จะเป็นนายกประเทศไทยแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันบุญข้าวสาดซึ่งเป็นประเพณีของพวกเราชาวไทยทุกคนไม่ยกเว้นว่าเขาหรือว่าเราต่างก็จะหลั่งไปทำบุญในวัดเพราะนั้นแทบจะไม่มีใครอยู่ในบ้านในเรือนหรอกต่างหลั่งไหลเข้ามาในวัดเพื่อการทำบุญตามประเพณีของพวกเราบุญข้าวสากเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยวัดป่าบ้านตาดเราก็จะงดยกเว้นธุดงควัดวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็ยกอาหารเข้ามาในศาลาได้เลยเพราะมันเป็นจำนวนมากและศรัทธาญาติโยมก็จำนวนมากเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเราก็จะบิณฑบาตหน้าวัดตั้งแต่นู่นน่ะไปชาวบ้านใครชาวช่องใครมาก็นู่นน่ะตั้งแถวมาตั้งแต่ป้อมตำรวจ3แยกนั่นน่ะเข้ามาถึงในวัดนี่ถ้าเข้ามาล้นในวัดก็รอบศาลามาอีกนู่นไปรอบกิจทานไปเลยนู่นเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เป็นบุญประเพณีของพวกเราที่องค์หลวงตาท่านได้นำพามาปฏิบัติมาอย่างนี้ตลอดพอถึงวันบุญข้าวสาดอย่างนี้คณะสงฆ์เราก็จะไม่ได้เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเพราะว่าชาวบ้านทุกท่านทุกคนก็ล้วนแต่หลั่งไหลมาวัดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้การบิณฑบาตของพระวัดป่าบ้านตาเราก็จะบิณฑบาตในวัดบิณฑบาตหน้าวัดอาหารก็เราก็จะยกงดเว้นงดถือธุดงค์เข้าวัดไม่รับอาหารตามส่งภายหลังหรือรับอาหารเฉพาะในบาตรของตนในวันพรุ่งนี้เราก็เปิดโอกาสให้คณะศรัทธาญาติโยมได้ยกอาหารเข้ามาในศาลาได้เลยนี่คือในงานวันบุญพรุ่งนี้วันบุญข้าวสารก็ขอให้แจ้งไปในหมู่ศรัทธาญาติโยมในหมู่ศิษยานุศิษย์ให้ทราบกันไว้ด้วยแต่โดยส่วนมากก็ทราบแล้วหรอกเพราะว่ามันเป็นประเพณีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่การก่อร่างสร้างวัดป่าบ้านตาดขึ้นมาซึ่งด้วยองค์หลวงตาท่านก็นำพาประพฤติปฏิบัติมาอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นพอถึงวันบุญสำคัญอย่างนี้พวกเราชาวไทยทั้งหลายพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเราก็ยกให้งานบุญเป็นความสำคัญอย่างยิ่งพอเป็นวันสำคัญในชีวิตของพวกเราหรือในประเพณีของพวกเราสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือบุญเพราะบุญนั้นที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญไว้แล้วมันไม่มีสาบสูญไปไหนไม่มีหมดมันแตกต่างจากวัตถุภายนอกวัตถุภายนอกไม่หวังเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆทั้งหลายมันมีหมดไปจากชีวิตของพวกเราได้เราจะแสวงหามันมาได้มากน้อยขนาดไหนก็ตามมันยังมีโอกาสหมดไปถ้าเราตั้งตนอยู่ในความประมาทมันอาจจะหมดไปจากชีวิตของเราก็ได้แต่บุญนี้เมื่อเราสร้างไว้แล้วมันจะเป็นบุญถาวรหรือว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์เป็นประเสริฐแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยแหละจะเป็นภาชนะเก็บหรือเป็นตู้เซฟเก็บบุญไว้พอถึงเวลาควรจะแตกดอกแตกผลเมื่อก็แตกดอกแตกผลมาให้เจ้าของได้ชื่นอกชื่นใจได้รับความสุขความเจริญตลอดไปเพราะฉะนั้นแม้ในมงคลสูตร38ประการพระพุทธเจ้ายังทรงให้ความสำคัญอยู่ในมงคลละสูตรอันหนึ่งข้อหนึ่งว่าบุเบกตะบุญตาเอตัมมังกนุปตมังการได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะการสั่งสมบุญในปัจจุบันนี้มันก็ย่อมให้ผลไปถึงอนาคตเช่นเราสั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนแต่ชาติอดีตชาติมันก็ให้ผลมาถึงชาตินี้ส่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเพราะนั้นที่พวกเรามีความหยาบละเอียดปานี้แตกต่างกันมันก็แตกต่างด้วยอำนาจของบุญของบาปที่พวกเราได้สั่งสมไว้ ถ้าบุญมันก็จำแนกเราไปในทางที่ดีที่ให้ความสุขความเจริญถ้าบาปมันก็จำแนกเราลงไปในทางต่ำทางทุกข์ทางขาดแคลนการทุกข์ยากอดจนเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ปรารถนาความทุกข์ยากอดจนอย่างนั้นเราก็ต้องหลีกเล้นเรื่องบาปเราก็ควรมาแสวงหาเรื่องบุญเพราะพวกเราก็ปรารถนามีชีวิตที่ดีงามมีชีวิตที่เจริญมีความสุขความเจริญบุญนั่นแหละจะเป็นเครื่องส่งเสริมให้ชีวิตของเราประสบความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงเมื่อพวกเราซึ่งล้วนแต่เป็นชาวพุทธเราเชื่อมั่นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานั่นแหละจะเป็นพระเจ้าดลบันดาลให้พวกเราไปสู่ความสุขความเจริญสมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเหนือยิ่งกว่าพระเจ้าทุกองค์ในสามโลกนี้พระเจ้านะคือกรรมคือการกระทำของเรานั่นแหละจะเป็นผู้ดลบันดาลในชีวิตของพวกเรามีความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะเอานะรับพรรับพรจะดูโบตาให้พรพากันตั้งใจรับพรยะถา

ติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยาธามณิโชติราโส

0: จัดอาหารทางเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปให้ทั่วถึงเด้อทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ความรู้ของคนพาลพระพุทธภาษิตความรู้เกิดขึ้นแก่คนพาลเพื่อเป็นโทษแก่ตัวเขาเองย่อมกำจัดความดีของคนพาลนั้นและทำให้ปัญญาของเขาตกไปอธิบายความอาวุธอยู่ในมือโจรสัตว์ร้ายมีเขี้ยวเล็บสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศฉันใดความรู้หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ที่คนพาลย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศของคนพาลนั้นและคนทั้งหลายอื่นด้วยฉันนั้นเพราะคนพาลย่อมนำวิชาความรู้ไปใช้ในทางอันเกิดโทษแก่ตนและแก่คนทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงให้ธรรมจงให้คนดีจงให้คนมีศีลธรรมเสียก่อนแล้วจึงให้วิชาและศิลปะอื่นๆ

ามของสันธิกูตเปตคือเปตที่ค้อนเหล็ก 60,000 ตกลงบนศีรษะมีเรื่องย่อดังนี้พระศาสดาตรัสเล่าเรื่องนี้ขณะที่ประทับอยู่ณเวฬุวันเมืองราชคฤห์เรื่องเบื้องต้นเหมือนกับเรื่องที่กล่าวผ่านมาแต่ในเรื่องนี้พระมหาโมคคัลลานะได้เห็นเปรตที่ค้อนเหล็ก 60,000 อันไฟลุกโพลงอยู่ตกไปบนกระหม่อมของเปรตนั้นศีรษะที่แตกแล้วก็กลับตั้งขึ้นใหม่เพราะแรงกรรมพระศาสดาทรงสดับด้วยคำของพระเถระแล้วจึงตรัสว่าได้เคยทรงเห็นเปรตนั้นแล้วเหมือนกันสมัยตรัสรู้ใหม่ๆที่โคนโพแต่ไม่ทรงบอกเล่าใครเกรงคนไม่เชื่อแล้วจะเป็นโทษแก่ผู้ไม่เชื่อนั้นภิกษุทั้งหลายใคร่ฟังบุพกรรมของเปรตนั้นจึงทูลถามพระศาสดาตรัสเล่าให้ฟังดังนี้ในอดีตการในกรุงพาราณสีมีบุรุษเปรี้ยคนหนึ่งสำเร็จวิชาการดีดกรวดคือมีความแม่นยำชำนาญในการดีดกรวดมากจะให้ไปถูกอะไรหรือดีดไปหรือดีดไปไม้ให้เป็นรูปอะไรก็ได้ประดุจช่างฝีมือดีแกะสลักเขานั่งใต้ต้นไทรย้อยต้นหนึ่งใกล้ประตูเมืองถูกพวกเด็กขอร้องให้ดีดกรวดไปเจาะใบไทรทำเป็นรูปช้างรูปม้าเขาก็ทำได้เป็นที่พอใจของพวกเด็กได้ของเคี้ยวของบริโภคจากพวกเด็กนั้นวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปสู่พระราชอุทยานเสด็จถึงใต้ต้นไทรนั้นพวกเด็กซ่อนบุรุษเปรี้ยวไว้ที่ย่านไทรแล้วหนีไปพระราชาเสด็จเข้าไปสู่คนไทรใหญ่นั้นเวลาเที่ยงตรงเงาของรูปสัตว์ที่บุรุษเปรี้ยวดีดไว้ปรากฏแก่สายพระเนตรทรงแงนดูเบื้องบนเห็นรูปช้างรูปม้าเป็นต้นตรัสถามว่าใครทำรูปเหล่านั้นไว้ทรงสดับว่าบุรุษเปรี้ยวดีดกรวดไว้ให้เป็นรูปต่างรับสั่งให้หาบุรุษเปรี้ยนั้นมาเฝ้าแล้วตรัสว่าปุโรหิตของเราคนหนึ่งพูดมากนักเมื่อเราพูดคำสองคำเขาก็พูดเสียมากมายทำให้เราเดือดร้อนลำคาญเธอพอจะดีดมูลแพะเข้าไปในปากของปุโรหิตในขณะที่เขาพูดได้หรือบุรุษเปรี้ยทูลรับว่าได้แล้วไปสู่พระราชวังกับพระราชาให้กันมั่นแล้วเจาะรูไว้หน่อยหนึ่งพอมูลแพะรอดผ่านได้พระราชาประทับรับสั่งกับปุโรหิตอยู่ภายในม่านพอปุโรหิตอ้าปากครั้งหนึ่งบุรุษเปรี้ยก็ดีดมูลแพะเข้าไปก้อนหนึ่งจนกระทั่งมูลแพะหมดหนึ่งทนานบุรุษเปรี้ยจึงเขย่าม่านเป็นเชิงทูลพระราชาว่ามูลแพะหมดแล้วพระราชาจึงตรัสกับปุโรหิตว่าอาจารย์ข้าพเจ้าจำคำอะไรอะไรของท่านไม่ได้เลยท่านพูดจนมูลแพะเต็มปากแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดปุโรหิตก็เขินตั้งแต่นั้นมาก็ทูลพระราชาเฉพาะที่ตรัสถามเท่านั้นพระราชาทรงสบายพระทัยทรงดำริว่าความสบายนี้ได้มาเพราะอาศัยศิลปะของบุรุษเปรี้ยจึงได้พระราชทานของอย่างละ8แก่เขามีช้าง8ม้า8เป็นต้นพระราชทานบ้านสวย4ตำบลใน4ทิศแห่งเมืองพาราณสีอมาตย์ผู้สอนธรรมแด่พระราชาทราบความนั้นแล้วจึงกล่าวว่าศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้จงดูการดีดกรูดของบุรุษเปรี้ยนั้นเถิดทำให้เขาได้บ้านสวย4ตำบลในทิศทั้ง4อมาตย์ผู้กล่าวคำนี้คือพระผู้มีพระภาคเจ้าในบัดนี้ครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งเห็นสมบัติที่บุรุษเปรี้ยได้แล้วเพราะวิชาดีดกรวดจึงเข้าไปหาขอเรียนวิชาดีดกรวดบ้างแต่บุรุษเปรี้ยไม่ยอมสอนให้แต่เขาก็ไม่ลดละความพยายามอ่อนวอนอยู่บ่อยๆและยอมตนลงรับใช้ทุกอย่างเช่นการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นจนบุรุษเปรี้ยใจอ่อนคิดว่าบุคคลผู้นี้มีอุปการะมากต่อเราจึงยอมให้เขาเรียนศิลปะสอนให้หมดทุกอย่างจนกระทั่งสำเร็จเขาจึงลาอาจารย์จะไปทดลองศิลปะภายนอกบุรุษเปรี้ยบอกว่าอย่าทดลองกับคนหรือสัตว์ที่มีเจ้าของเช่นโคเป็นต้นถ้าไปดีดถูกแม่โคตายจะต้องถูกปรับ100ถ้าดีดคนตายจะถูกปรับ 1,000 จะทดลองศิลปะจงมองให้ดีหาคนที่มีมารดาบิดาเป็นต้นเขาเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุเนตะเข้าไปบิณฑบาตคิดว่าท่านผู้นี้ไม่มีมารดาบิดาพอจะเป็นที่รองรับการทดลองศิลปะได้จึงดีดกรวดเข้าในช่องหูของท่านกรวดเข้าทางช่องหูข้างขวาออกทางช่องหูด้านซ้ายทุกขเวทนาได้เกิดแก่ท่านเหลือจะทนทานได้ท่านจึงเหาะไปปรินิพพานที่

0: บรรณศาลาชาวบ้านไม่เห็นพระประเจกพุทธเจ้ามารับบิณฑบาตจึงพากันไปดูที่บรรณศาลาเห็นท่านปรินิพพานเสียแล้วพากันร้องไห้คร่ำครวญด้วยอะไรรักบุรุษดีดกรวดนั้นก็ไปด้วยเขาจำได้จึงกล่าวว่าเราดีดกรวดเข้าในหูพระประเจกพุทธเจ้าด้วยมุ่งหมายทดลองศิลปะพวกมนุษย์ได้ทราบดังนั้นจึงโบยบุรุษนั้นถึงตายเขาเกิดในอเวจีนานและมาเกิดเป็นสัตถิกูตเปรตด้วยเศษแห่งกรรมพระตถาคตเจ้าทรงเล่าเรื่องนี้จบแล้วจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายศิลปะหรือความเป็นใหญ่เกิดขึ้นแก่คนพาลเพื่อพิฆาตคนพาลนั่นเองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายาวะเดวะอนัทธายะยะตังบาลสะชายติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นความดำริของคนพาลพระพุทธภาษิตภิกษุพาลย่อมปรารถนาความยกย่องอันไม่มีในตนปรารถนาให้มีบริวารแวดล้อมคือความเป็นใหญ่ในหมู่ภิกษุปรารถนาความเป็นใหญ่ยิ่งในอาวาสและการบูชานับถือในตระกูลอื่นภิกษุพาลชอบดำริว่าขอให้คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสองพวกจงเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่ทำเสร็จแล้วนั้นเพราะอาศัยเราผู้เดียวกิจต่างๆน้อยใหญ่จงขึ้นอยู่กับเราอยู่ในอำนาจของเราด้วยอาการอย่างนี้ความริษยาและมานะย่อมเจริญขึ้นอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้พระพาลปรารถนาความสรรเสริญอันไม่มีอยู่จริงในตนคือต้องการให้เขายกย่องแม้ซึ่งคุณธรรมอันตนไม่มีอยู่เช่นเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลสดับตรับฟังน้อยไม่สงัดชอบพลุกพล่านเหยียดคร้านมีสติไม่มั่นคงใจไม่มั่นคงมีปัญญาสามมิได้เป็นขีณาสพแต่ปรารถนาให้เขายกย่องตนว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผู้หูสูดเป็นผู้สงัดปรารภความเพียรมีสติมั่นคงมีจิตมั่นคงมีปัญญาเป็นพระขีณาสพพระพานมีความอยากจัดว่าฉไหนหนอภิกษุในวิหารทั้งสิ้นพึงแวดล้อมเราถามปัญหาเราพระพานปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสจัดเสนาสนะดีๆสำหรับตนและพระพวกของตนจัดเสนาสนะไม่ดีให้แก่ภิกษุอื่นอันไม่ใช่พวกตนมีภิกษุอาคันตุกะเป็นต้นพระพานไม่ปรารถนาไม่ต้องการการบูชาด้วยปัจจัย4ในสกุลแห่งมารดาบิดาของตนและในสกุลแห่งญาติของตนแต่ปรารถนาการบูชาในสกุลแห่งชนเหล่าอื่นและปรารถนาให้เขาให้แก่ตนเพียงผู้เดียวอย่าให้แก่ภิกษุอื่นพระพานมีความดำริว่าขอให้คฤหัสถ์และบรรพชิตจงเข้าใจว่ากิจต่างๆในอาวาสย่อมสำเร็จเพราะอาศัยเราผู้เดียวและมีความต้องการอำนาจใหญ่ต้องการให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งปวงอยู่ในอำนาจของตนเห็นตนผู้เดียวมีความสำคัญในกิจต่างๆด้วยประการดังกล่าวมานี้ความริษยาและมานะย่อมเจริญเติบโตขึ้นแก่พระพานนั้นตัณหาความทยานอยากก็เจริญเติบโตขึ้นส่วนวิปัสสนามรรคและผลไม่เจริญขึ้นเลยมีแต่เสื่อมคำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์นับว่าแจ่มแจ้งพอแล้วจึงไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระสุธรรมเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องเกิดขึ้นในมัชฌิกาสันธนครจบที่เมืองสาวัตถีจิตตะคหบดีชาวเมืองมัชฌิกาสันเห็นพระมหานาม1ในบรรดาภิกษุปัญจวัคคีย์แล้วเกิดเลื่อมใสในอิริยาบถของท่านจึงรับบาตรนิมนต์เข้าไปฉันในเรือนของตนสดับธรรมกถาแล้วบรรลุโสดาปัตติผลเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงหลังน้ำในมือของพระเถระถวายอุทยานชื่ออัมพาตะกวันให้เป็นสังฆารามจิตตคหบดีได้สร้างวิหารใหญ่วิหารหมายถึงที่อยู่ของพระในอุทยานไว้ต้อนรับสงฆ์ซึ่งมาจาก4ทิศครั้งนั้นพระสุธรรมเถระเป็นเจ้าอาวาสในมัชฌิกาสันนั้นการต่อมาพระอัครสาวกทั้งสองได้สดับคุณกถาพรรณนาความดีของจิตตคหบดีแล้ว ปรารถนาจะสงเคราะห์คหบดีนั้นจึงไปสู่มัชฌิกาสันคหบดีทราบการมาของพระอัครสาวกแล้วไปต้อนรับในระยะทางครึ่งโยชน์ให้พระอัครสาวกพักณวิหารของตนที่อัมพาตกะวันทำอาคันตุกะวัดทุกอย่างแล้วอ้อนวอนขอฟังธรรมกถาพระสารีบุตรกล่าวว่าอาตมาภาพทั้งสองเหน็ดเหนื่อยเพราะมาจากทางไกลขอท่านจงฟังเพียงเล็กน้อยเถิดดังนี้แล้วกล่าวธรรมกถาเพียงเล็กน้อยคหบดีฟังแล้วบรรลุอนาคามิผลเขาอาราธนาพระเถระทั้งสองให้ฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระทั้งสองรับแล้วจึงไปนิมนต์พระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสพระสุธรรมโกรธว่ามานิมนต์ตนภายหลังจึงไม่ยอมรับนิมนต์แม้อุบาสกจะนิมนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ปฏิเสธเสียอุบาสกกล่าวว่าท่านจักปรากฏด้วยกรรมของท่านเองดังนี้แล้วหลีกไปในวันรุ่งขึ้นคหบดีจัดทานใหญ่ในเรือนตนเวลาใกล้รุ่งพระสุธรรมคิดว่าคหบดีจัดสการะอย่างไรหนอเพื่อพระอัครสาวกทั้งสองเราจักไปดูได้ถือบาทและจีวรไปยังเรือนของคหบดีตั้งแต่เช้าตรู่คหบดีนิมนต์ให้นั่งก็ไม่นั่งบอกว่าจะเที่ยวบิณฑบาตฉันแล้วตรวจดูสักการะทายธรรมใครจะเสียสีถึงชาติตระกูลของคหบดีจึงกล่าวว่าคหบดีสักการะทายธรรมของท่านนั้นล้นเหลือยังขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นอะไรเล่าพระคุณเจ้าขนมแดกงาคหบดีจิตตะคหบดีฟังแล้วรู้ว่าพระสุธรรมกระทบตนในเรื่องชาติตระกูลจึงกล่าวว่าพระสุธรรมนั้นเป็นผู้กล้าเพียงดังกาไม่มีมัญญาตและสมบัติผู้ดีพระสุธรรมโกรธบอกคืนอาวาสแล้วหลีกไปคือไม่ยอมรับเป็นเจ้าอาวาสในอารามที่จิตตะคหบดีสร้างพระสุธรรมไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องราวทั้งปวงให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตตะคหบดีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเหตุไรเธอจึงด่าเขาด้วยคำเลวทรงปรับโทษพระสุธรรมนั้นรับสั่งให้สงลงปฏิสารานิยกรรมแก่เธอคือทำให้ระลึกถึงความผิดของตนผู้เขียนแล้วให้กลับไปขอโทษจิตตะคหบดีแต่คหบดีไม่ยอมยกโทษให้จึงเก้อเขินกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาอีกพระพุทธองค์ทรงทราบเหมือนกันว่าคหบดีจะไม่ยกโทษให้แต่ทรงประสงค์จะทำลายความกระด้างเพราะมานะของพระสุธรรมจึงรับสั่งให้กลับไปอีกพระสุธรรมต้องเดินทางอีก3โยชน์พระศาสดาไม่ได้ตรัสบอกอุบายที่จะให้คหบดียกโทษให้เมื่อพระสุธรรมกลับมาในครั้งหลังทรงทราบว่าทิฏฐิมานะของพระสุธรรมสิ้นแล้วจึงทรงมอบภิกษุอนุทูตรูปหนึ่งอนุทูตคือตัวแทนเจรจาความเพื่อให้ตกลงกันได้ผู้เขียนให้ไปกับพระสุธรรมและตรัสสอนพระสุธรรมด้วยพระพุทธพจน์ว่าสมณะไม่ควรมีมานะและความริษยาว่าวิหารของเราอุบาสกอุบาสิกาของเราเมื่อทำดังนี้กิเลสย่อมเจริญขึ้นเป็นต้นและได้ตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแต่เบื้องต้นนั้นแล้วพระสุธรรมฟังพระโอวาทแห่งพระศาสดาแล้วถวายบังคมลุกจากอาสนะกระทำประทักษิณแล้วไปหาจิตตคหบดีกับภิกษุอนุทูตนั้นปรงอาบัติต่อหน้าของจิตตคหบดีขอให้อุบาสกยกโทษให้อุบาสกยกโทษให้และกล่าวว่าหากโทษของเขามีอยู่ก็ขอให้พระสุธรรมยกโทษให้ด้วยเรื่องก็สงบลงพระสุธรรมนั้นปฏิบัติตามพระโอวาทที่พระศาสดาประทานแล้วล่วงไปเพียง 2-3 วันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาฝ่ายจิตตคหบดีคิดว่าเราได้บรรลุโสดาปัตติผลและอนาคามิผลโดยที่ไม่ได้เคยเฝ้าพระศาสดาเลยเราควรไปเฝ้าพระศาสดาดังนี้แล้วเตรียมของเป็นอันมากพร้อมด้วยอุบาสกบริวาร500อุบาสิกา500และมีภิกษุภิกษุณีเพศละ500ขออาศัยไปด้วยไปเฝ้าพระศาสดาณเชตวันมหาวิหารพระศาสดาตรัสกับพระอนนท์ว่าเมื่อจิตตคหบดีมาไหว้เราวันนี้จักมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคือจะมีฝนดอกไม้5สีตกลงด้วยอนุภาพบุญของอุบาสกนั้นมหาชนได้ทราบข่าวนั้นจึงพากันมาคอยดูอยู่เป็นอันมากแน่นขนาดทั้งสองข้างทาง คนทั้งหลายได้นำบรรณาการมาเพื่อขหบดีนั้นขณะที่เข้าเฝ้าพระศาสดาฝนดอกไม้ห้าสีก็ตกลงเสียงชโยโห่ร้องกึกก้องไปทั่วบริเวณนั้นขหบดีอยู่ในสำนักพระศาสดาเดือนหนึ่งได้เลี้ยงภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีคนนำของมาช่วยมากมายจนของที่จิตตคหบดีเตรียมมาสำหรับเลี้ยงพระหนึ่งเดือนนั้นเหลือและได้ถวายไว้ที่วัดเชตวันทั้งหมดพระอานนท์ทูลถามพระศาสดาว่าจิตตคหบดีมีบริวารมากมีคนเคารพนับถือและยกย่องมากมีสักการะมากเฉพาะเมื่อมาเฝ้าพระองค์เท่านั้นหรือเมื่อไปที่อื่นก็ได้รับการบูชาสักการะเช่นนี้เหมือนกันพระศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนอานนท์จิตตคหบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ตามไปที่อื่นๆก็ตามสักการะสัมมานะย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเพราะเขาเป็นผู้มีศรัทธามีศีลสมบูรณ์มียศและมีโภคะพระอานนท์ทูลถามถึงบุพกรรมของจิตตคหบดีพระศาสดาตรัสเล่าว่าจิตตคหบดีนี้มีบุญญาธิการและอภินิหารอันได้ทำไว้แล้วแทบบาทมูลแห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปุถุมุตระท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานต่อมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปเขาได้เกิดเป็นพรานเนื้อวันหนึ่งขณะฝนตกเขาถือหอกออกป่าเพื่อล่าเนื้อตรวจดูหมู่เนื้ออยู่เห็นภิกษุรูปหนึ่งนั่งคลุมศีรษะอยู่ที่เงื่อมแห่งหนึ่งมีจิตเลื่อมใสรีบกลับไปยังเรือนให้คนปิ้งเนื้อและหุงข้าวโดยเร็วเมื่อเห็นภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปอื่นอีกก็รับบาตรนิมนต์ให้นั่งแล้วสั่งคนอื่นให้เลี้ยงดูส่วนตนรีบเตรียมอาหารคือเนื้อปิ้งและข้าวใส่ตะกร้าแล้วเดินไปเพื่อถวายพระในป่าเก็บดอกไม้ในระหว่างทางไปบูชาด้วยเขาถวายอาหารแล้วอธิษฐานว่าด้วยอานิสงส์แห่งอาหารและการบูชานี้ขอบรรณาการจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและดอกไม้ห้าสีจงมาเกิดมีในที่ที่ข้าพเจ้าไปแล้วเขาบำเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิตเกิดในเทวโลกฝนแห่งดอกไม้ทิพย์ก็เกิดขึ้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ฝนดอกไม้ก็ตกในวันที่เขาเกิดเมื่อมาที่นี้มาเฝ้าพระศาสดาบรรณาการเกิดขึ้นแก่เขาเป็นอันมากฝนแห่งดอกไม้ห้าสีก็ตกลงเพราะผลแห่งกรรมอันเขาทำแล้วในการนั้นข้อปฏิบัติเพื่อลาภและเพื่อนิพพานพระพุทธภาษิตปฏิปทาเพื่อให้เกิดลาภเป็นอย่างหนึ่งปฏิปทาอันให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ชัดอย่างนี้แล้วไม่พึงเพลิดเพลินในสักการะพึงพอกพูนวิเวกอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าเมื่อต้องการให้ลาภเกิดขึ้นบางทีภิกษุต้องประพฤตินอกลู่นอกทางบ้างต้องประพฤติทุจริตทางกายบ้างต้องยอมทำอกุศลกรรมบ้างท่านเปรียบเทียบว่าเมื่อย่อนมือลงตรงๆในข้าวต้มหรือข้าวสวยเมื่อดึงมือขึ้นมือเพียงเปื้อนเท่านั้นไม่มีข้าวต้มหรือข้าวสวยติดขึ้นมาแต่เมื่องอนิ้วงอมือหน่อยหนึ่งข้าวยอมติดขึ้นมาด้วยเมื่อดึงขึ้นมาชั้นใดการที่จะให้เกิดลาภสักการะก็ฉันนั้นต้องคดบ้างตรงเกินไปไม่ได้แต่ไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นเสียทั้งหมดลาภสักการะที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรมก็มีเช่นเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้มีมัญญาตเรียบร้อยเป็นที่เลื่อมใสของผู้พบเห็นแก่ภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรผู้มีบริวารมากผู้อยู่ป่าเป็นต้นภิกษุผู้บำเพ็ญปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานควรเว้นอาการหลอกลวงเพื่อให้ลาภเกิดขึ้นเสียไม่ใช่คนบอดก็ทำเป็นเสมือนบอดไม่ใบ้ไม่หนวกก็ทำเป็นเสมือนใบ้เสมือนหนวกไม่โอ้อวดไม่มีมายาละความพอใจในลาภสักการะเสียพอกพูนวิเวกให้เกิดในใจวิเวกนั้นมี3คือกายวิเวกคือสงัดกายจิตวิเวกคือสงัดจิตอุปธิวิเวกคือสงัดกิเลสอุปธิมี4คือขันธ์1กิเลส1อภิสังขาร1และกามคุณ1การอยู่โดดเดี่ยวเว้นการคลุกคลีด้วยหมู่คณะชื่อว่ากายวิเวกสมาบัติ8ชื่อว่าจิตวิเวกพระนิพพานชื่อว่าอุปธิวิเวกกายวิเวกบรรเทาความคลุกคลีด้วยหมู่คณะจิตวิเวกบรรเทาความหมักหมมด้วยกิเลสอุปธิวิเวกบรรเทาความเกี่ยวข้องด้วยสังขารกายวิเวกเป็นปัจจัยแห่งจิตวิเวกจิตวิเวกเป็นปัจจัยแห่งอุปธิวิเวก สมจริงดังที่พระสารีบุตรกล่าวว่ากายวิเวกของภิกษุผู้มีกายสงบแล้วย่อมยินดียิ่งในการบวชจิตวิเวกของผู้มีจิตบริสุทธิ์ย่อมถึงความผ่องแผ้วเป็นอย่างยิ่งและอุปธิวิเวกของบุคคลผู้ไม่มีอุปธิย่อมถึงพระนิพพานภิกษุพึงยินดีพอใจพอกพูนวิเวกทั้ง3นี้คำอธิบายของพระอัตถกถาจารย์นับว่าแจ่มแจ้งดีแล้วไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมอะไรอีกพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระติสสะเถระผู้อยู่ในป่ามีเรื่องย่อ ดังนี้ในกรุงราชคฤห์มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมหาเสนเป็นเพื่อนกับบิดาพระสารีบุตรเคยมั่งมีแต่มาภายหลังยากจนลงวันหนึ่งพระสารีบุตรมาบิณฑบาต ที่บ้านด้วยตั้งใจอนุเคราะห์แต่มหาเสนพราหมณ์หลบหน้าเสียเพราะไม่มีอะไรถวายทำอยู่อย่างนี้หลายครั้งต่อมาวันหนึ่งเขาได้ถาเต็มคะเต็มด้วยข้าวปลาญาติและผ้าเนื้อหยาบในที่บอกละที่แห่งหนึ่งพอกลับถึงเรือนก็นึกถึงพระสารีบุตรอยากถวายวันนั้นพระสารีบุตรออกจากสมาบัติพิจารณาอยู่เห็นทายธรรมของพราหมณ์แล้วต้องการสงเคราะห์จึงไปยังที่นั้นพราหมณ์ได้ถวายข้าวปลาญาติและผ้าทั้งหมดพระเถระฉันข้าวปลาญาติที่บ้านของพราหมณ์นั่นเองเมื่อพระเถระฉันเสร็จพราหมณ์ได้กล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วด้วยเถิดพระสารีบุตรอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดพราหมณ์แล้วหลีกไปพราหมณ์นั้นถวายทานแล้วมีปิติปราโมทย์อย่างยิ่งและมีความเสน่หาในพระเถระเหลือประมาณเพราะเหตุนั้นเขาทำกาละแล้วไปเกิดในสกุลอุปถากของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีขณะตั้งครรภ์มารดาของเขาแพ้ท้องต้องการนุ่งห่มผ้ากาสายะและถวายข้าวมัทุปายาตแก่พระสงฆ์500อาการแพ้ท้องอย่างนี้ว่ากันว่าเป็นบุพนิมิตว่าบุตรจักได้บวชในพระศาสนาพวกญาติได้จัดให้นางได้ถวายข้าวมัทุปายาตแก่พระสงฆ์500มีพระสารีบุตรเป็นประธานและนางได้นุ่งห่มผ้ากาสายะในขณะถวายทานนั้นความแพ้ท้องได้สงบลงในวันคล้ายวันเกิดพวกญาติทำพิธีมงคลอีกได้ให้เด็กนั้นนอนบนผ้ากำพลอย่างดีราคา100,000เขานอนบนผ้ากำพลแต่ดูพระเถระแล้วจำได้คิดว่าเราได้สมบัติเห็นป่านนี้เพราะอาศัยพระเถระจึงต้องการถวายผ้ากำพลของตนแก่ท่านเพราะฉะนั้นเมื่อมารดานำทารกมาไหว้พระเถระเขาเกี่ยวเอาผ้ากำพลไว้ด้วยนิ้วก้อยแล้วทำให้ตกลงตรงหน้าพระเถระนั่นเองพวกญาติของเด็กชอบใจไม่ได้คิดว่าเด็กทำไปโดยไร้เดียงสาแต่คิดว่าเด็กเจตนาถวายแก่พระเถระจึงกล่าวว่าขอถวายผ้าผืนนี้แก่ท่านขอได้โปรดรับไปใช้เถิดมารดาเลื่อมใสพระสารีบุตรมากจึงตั้งชื่อบุตรว่าติสสะเหมือนชื่อพระสารีบุตรเมื่อท่านเป็นคฤหัสถ์ที่ชื่อว่าอุปติสสะเมื่ออายุเด็กติสสะนั้น7 ขวบก็ออกบวชเป็นสามเณรในสำนักพระสารีบุตรนั่นเองสามเณรติสสะนั้นมีกุศลผลทานอันทำไว้ดีแล้วจึงเป็นผู้มีลาภมากมีคนรักมากเมื่อทราบว่าสามเณรจะเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีก็เตรียมอาหารและผ้าเป็นอันมากคอยดักถวายสามเณรได้ผ้าสาดกเป็นจำนวน1,000 ผืนในระยะเวลาเพียง2 วันเท่านั้นเธอได้ถวายแก่ภิกษุผู้ขัดสนต่อไปอีกการที่สามเณรมีลาภคืออาหารและผ้าเหลือเฟือนี้ท่านว่าเป็นอานิสงส์แห่งการถวายอาหารและผ้าสาดกเนื้อหยาบแก่พระสารีบุตรในชาติที่เป็นมหาเสนพราหมณ์วันหนึ่งในฤดูหนาวสามเณรเที่ยวเดินไปในวิหารเห็นภิกษุหลายรูปนั่งผิงไฟอยู่สามเณรถามว่าทำไมจึงต้องผิงไฟภิกษุทั้งหลายตอบว่าเพราะหนาวสามเณรบอกว่าเมื่อหนาวก็ควรห่มผ้ากำพลเพราะผ้ากำพลกันหนาวได้อธิบายผ้ากำพลคือผ้าขนสัตว์ผู้เขียนภิกษุทั้งหลายพูดว่าสามเณรมีบุญมากมีผ้ากำพลห่มส่วนพวกตนไม่มีบุญจะเอาผ้ากำพลมาจากไหนสามเณรจึงกล่าวว่ามาเถิดท่านผู้เจริญจงตามกระผมไปท่านทั้งหลายจะได้ผ้ากำพลตามต้องการในตำนานเล่าว่าภิกษุผู้ต้องการผ้ากำพลติดตามสามเณรไปถึง 1,000 รูปสามเณรพาภิกษุเหล่านั้นไปนอกเมืองสาวัตถีและในเมืองสาวัตถี ประชาชนเห็นสามเณรไปเพื่อต้องการผ้ากำพลถวายพระก็พากันนำผ้ากำพลออกมาถวายจนครบจำนวนพันเพียงวันเดียวเท่านั้นแม้แต่คนตระหนี่ที่สุดไม่ต้องการถวายแต่พอเห็นสามเณรก็อดถวายไม่ได้ต่อมาสามเณรเห็นว่าอยู่ในวัดเชตวันไม่ค่อยสงบนักเพราะมีผู้คนไปมาหาสู่อยู่เสมอไม่ขาดได้จึงทูลลาพระศาสดาไปอยู่ในเสนาสนะป่าห่างจากวัดเชตวันถึง120โยชน์อุบาสกผู้หนึ่งอยู่ปากทางเห็นสามเณรแล้วเกิดความรักความเลื่อมใสพาสามเณรไปในวิหารอันตั้งอยู่ในป่าแล้วนิมนต์ให้ออกไปรับบิณฑบาตที่หมู่บ้านของตนทุกๆเช้าเขาออกจากป่าและมาที่ออกป่าประกาศชาวบ้านว่าสามเณรวนวาสีติสะมาอยู่ที่นี้แล้วขอให้เตรียมข้าวปลาอาหารไว้ถวายท่านด้วยตอนเช้าเมื่อสามเณรออกจากป่าไปบิณฑบาตก็มีผู้คนศรัทธาถวายกันมากถวายแล้วก็ไม่กลับเรือนยืนมองดูสามเณรอย่างไม่อิ่มไม่เบื่อและหมอบลงแทบเท้าของสามเณรแล้ววิงวอนให้อยู่จำพรรษาณที่นั้นพวกเขาจะรับสรณะ3รับศีล5ศีล8และศีลอุโบสถตามสมควรสามเณรรับว่าจะอยู่จำพรรษาที่นั่นและให้พรมนุษย์เหล่านั้นว่าขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกข์เถิดทุกครั้งที่มีผู้ศรัทธาถวายของสามเณรจะกล่าวเพียงเท่านี้เมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรและพระสาวกผู้ใหญ่ไปเยี่ยมสามเณรกันมากได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านซึ่งเป็นอุปถาของสามเณรเป็นอย่างดีและขอฟังธรรมจากพระเถระมีพระสารีบุตรเป็นต้นพระสารีบุตรจึงบอกให้สามเณรแสดงธรรมแต่พวกอุบาสกบาสิกาลุกขึ้นพร้อมกันแล้วเรียนให้พระสารีบุตรทราบว่าสามเณรไม่เคยพูดอะไรอื่นเลยนอกจากขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกข์เถิดเพราะฉะนั้นขอให้พระเถระรูปอื่นแสดงธรรมเถิดอย่าให้สามเณรแสดงเลยพระสารีบุตรจึงให้สามเณรอธิบายให้อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายฟังว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์สามเณรกล่าวธรรมกถาได้อย่างไพเราะพิสดารในหัวข้อเรื่องว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์และสรุปลงว่าผู้บรรลุอรหัตแล้วชื่อว่าเป็นผู้ถึงความสุขและพ้นจากทุกข์คนนอกนั้นยังไม่ชื่อว่าพ้นจากทุกข์พระเถระอนุโมทนาในธรรมกถาของสามเณรแล้วให้ว่าสระพัญญาต่อสามเณรก็ว่าได้อย่างคล่องแคล่วและไพเราะประชาชนผู้ฟังแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งติเตียนสามเณรว่ามีความรู้ความสามารถดีถึงขนาดนี้แต่ไม่เคยแสดงธรรมให้อุปถากผู้มีอุปการะฟังเลยอีกพวกหนึ่งสรรเสริญและเลื่อมใสยิ่งขึ้นเช้าวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกได้ทรงทราบเหตุนั้นแล้วทรงดำริว่าหากไม่เสด็จไปพวกที่ไม่พอใจสามเณรจะตกนรกจึงเสด็จไปยังที่นั้นมนุษย์ทั้งหลายมีใจร่าเริงยินดีที่ได้เห็นพระตถาคตเจ้าโดยไม่ได้คาดหมายได้ชวนกันถวายยาคูและพัดเป็นอันมากแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อเสวยเสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าเป็นลาภของท่านทั้งหลายแล้วที่พระอสีติมหาสาวกมาที่นี้และเราก็มาที่นี้เพราะสามเณรติสะเป็นต้นเหตุท่านทั้งหลายได้ดีแล้วเป็นต้นมนุษย์ทั้งหลายต่างชื่นชมยินดีทั่วหน้ากันพวกที่โกรธสามเณรก็กลับยินดีปรีดาพวกที่ยินดีอยู่แล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นเมื่อจบอนุโมทนามหาชนได้สำเร็จอริยผลเป็นอันมากพระศาสดาเสด็จกับสามเณรตรัสถามถึงสถานที่ต่างๆในระหว่างทางสามเณรกราบทูลถูกต้องหมดทุกอย่างจนกระทั่งเสด็จถึงที่อยู่ของสามเณรเสด็จขึ้นสู่ยอดเขาทอดพระเนตรเห็นมหาสมุทรตรัสถามสามเณรว่าคิดอย่างไรเมื่อเห็นมหาสมุทรสามเณรทูลว่าเมื่อร้องไห้อยู่ในสังสารวัฏน้ำตามีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรพระศาสดาตรัสอนุโมทนาว่าถูกต้องแล้วเมื่อถึงเงื่อมแห่งภูเขาพระศาสดาตรัสถามว่าคิดอย่างไรสามเณรทูลตอบว่าสถานที่ทิ้งสรีระของบุคคลผู้ตายแล้วตายเล่าอยู่ในสังสารวัฏนี้กำหนดไม่ได้พระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าถูกต้องแล้วและตรัสต่อไปว่าพราหมณ์ชื่ออุปสาลหกะถูกเผาตรงนี้ถึง 14,000 ครั้ง สถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกสัจจะ1ธรรม1อหิงสา1สัญญมะ1ธรรมะ1มีอยู่ที่ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมเสพที่เช่นนั้นสถานที่อันสัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกดังนี้พระศาสดาตรัสถามสามเณรว่าอยู่ในป่าเช่นนี้ไม่กลัวเสียงสัตว์หรือสามเณรทูลว่าไม่กลัวการได้ยินเสียงสัตว์ทำให้มีความพอใจในเสนาสนะป่ามากขึ้นเมื่อพระศาสดาจะเสด็จกลับสู่เชตวนารามตรัสถามสามเณรว่าจะไปด้วยหรือจะกลับสู่ที่ของตนสามเณรทูลว่าแล้วแต่พระอุปัชฌาย์คือพระสารีบุตรแต่อัธยาศัยของเธอใครจะกลับพระสารีบุตรรู้อัธยาศัยนั้นจึงกล่าวว่าติสสะถ้าเธอปรารถนาจะกลับก็จงกลับเถิดสามเณรถวายบังคมพระศาสดาและไหว้ภิกษุสงฆ์แล้วกลับสู่ที่อยู่ของตนพระศาสดากลับเชตวันวิหารวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าสามเณรติสสะทำสิ่งที่ทำได้ยากสละลาภสักการะเป็นอันมากในบ้านเมืองเสียแล้วเข้าไปอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวฉันอาหารที่คลุกเคล้ากันพระศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภาทรงทราบการสนทนานั้นแล้วตรัสว่าปฏิปทาเพื่อให้เกิดลาภเป็นอย่างหนึ่งปฏิปทาอันให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนาไว้แล้วแต่ต้นบัณฑิตวรรควรรณนาว่าด้วยบัณฑิตผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้พระพุทธภาษิตผู้ฉลาดควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้นเป็นเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้และควรคบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบอยู่มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลยอธิบายความการตักเตือนผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยากคนเตือนจะต้องคิดแล้วคิดอีกหลายครั้งหลายตลบเพราะกลัวว่าเตือนไปแล้วเขาจะโกรธบ้างเหตุผลในการเตือนมีเพียงพอหรือไม่บ้างถ้าเขาเถียงมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกันเกิดขึ้นควรจะทำอย่างไรบ้างเขาอาจด่าว่าใส่หน้าว่าเที่ยวมัวเตือนคนอื่นอยู่ทำไมไม่เตือนตนเองบ้างเป็นต้นการเตือนคนอื่นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายผู้เตือนจะต้องเสี่ยงต่อหลายอย่างการตัดสินใจเตือนผู้อื่นเป็นความเสียสละอย่างหนึ่งที่กล่าวนี้หมายถึงผู้เตือนด้วยความหวังดีไม่ใช่ผู้มุ่งร้ายพระอรรถกถาจารย์กล่าวว่าผู้ชี้โทษนั้นมีสองพวกคือผู้แสหาโทษคอยจ้องหาความผิดของผู้อื่นพวกหนึ่งคนพวกนี้ชอบตำหนิติเตียนหรือทักท้วงข้อบกพร่องของผู้อื่นท่ามกลางชุมนุมชนด้วยจุดประสงค์เพื่อให้เขาละอายพวกนี้ใช้ไม่ได้ส่วนอีกพวกหนึ่งคือท่านผู้หวังความเจริญแก่ผู้ถูกเตือนมีความเจริญด้วยศีลเป็นต้นมีความประสงค์จะอุ้มชูเพราะความเอ็นดูในเขาต้องการให้รู้สิ่งที่เป็นโทษดำเนินในสิ่งที่เป็นคุณพวกที่สองนี้ดีเมื่อเตือนใครคนนั้นไม่ควรโกรธควรทำความรู้สึกในท่านผู้นั้นว่าเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้สำหรับภิกษุควรปรนนาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนว่าท่านอยู่ในฐานะอุปัชฌาย์อาจารย์ของกระผมเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ที่กรุณาเตือนกระผมต่อไปขอท่านได้โปรดเตือนกระผมอีกเมื่อกระผมได้กระทำสิ่งใดอันไม่เหมาะไม่ควรดังนี้เป็นต้นข้อว่ากล่าวปรามนั้นคือเมื่อเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็รีบบอกให้รู้บังคับให้เลิกการกระทำเช่นนั้นเสียอาจารย์หรืออุปัชฌาย์บางพวกบางคนเห็นข้อบกพร่องของศิษย์แล้วไม่กล้าพูดด้วยเกรงว่าจะเสื่อมจากความรักความนับถือของศิษย์เธอจะเลิกอุปถากปรนิบัติเสียการกระทำดังนี้ท่านว่าเป็นการเกลี่ยหรือเรี่ยรายอยากเยื่อลงในศาสนาส่วนอาจารย์หรืออุปัชฌาย์ที่ดีนั้นเมื่อเห็นข้อบกพร่องของศิษย์แล้วจะต้องลงทันตกรรมคือลงโทษหรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันสมควรแก่โทษดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราจะกล่าวคมเราจะกล่าวข่มเราจะกล่าวยกย่องเราจะกล่าวยกย่องผู้ใดเข้มแข็งมีสาระในศาสนาก็จะอยู่ได้ดังนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเขานั้นต้องตักเตือนเป็นสั่งสอนเป็นครูอาจารย์ที่ศิษย์รักในบ้านปลายก็คือครูอาจารย์ที่มันสั่งสอนวิชาอบรมให้เป็นคนดีปลูกฝังให้เป็นคนมีอุดมคติมีหลักใจส่วนครูอาจารย์ที่ปล่อยปละละเลยศิษย์อาจเห็นเป็นทางสบายในเบื้องต้นแต่ก็จะดูหมิ่นในเบื้องปลายถึงจะมีความเคารพนับถือก็ไม่แน่นแฟ้นเพียงสักแต่ว่าแสดงความเคารพนับถือพอเป็นพิธี เพียงเพื่อมิให้คนทั้งหลายกล่าวได้ว่าไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ทีนี้กล่าวในระหว่างมิสหายที่หวังดีต่อกันต้องตักเตือนกันคนฉลาดย่อมเห็นมิตรผู้เตือนตนเป็นมิตรแท้ส่วนคนโง่ทำตนให้ใครเตือนไม่ได้ในที่สุดก็หามิตรดีไม่ได้จะได้ก็แต่มิตรปอกลอกมิตรหัวประจบมิตรชักชวนในทางชิบหายพ่อแม่ก็เหมือนกันเมื่อรักลูกก็ต้องหมั่นตักเตือนอบรมสั่งสอนปลูกฝังและลงโทษตามควรแก่โทษไม่ใช่ลูกคนไหนเป็นที่รักมากแล้วทำอะไรถูกไปหมดกลายเป็นคนกลัวลูกถ้าอย่างนี้อีกหน่อยลูกก็จะเป็นโจรเป็นคนพาลเกเรคนที่ต้องเสียใจภายหลังก็คือพ่อแม่นั่นเองการอบรมลูกให้ดีแม้จะเหน็ดเหนื่อยลำบากบ้างในเบื้องต้นแต่ก็มีผลอันน่าชื่นใจเป็นอันมากในบ้านปลายกล่าวถึงผู้ตักเตือนเมื่อรู้ถึงความหวังดีของผู้เตือนแล้วก็ควรรับคำเตือนด้วยความเคารพให้ความหวังแก่ผู้เตือนว่าคำตักเตือนสั่งสอนของท่านจะไม่เป็นหมันเสียทีเดียวอย่างน้อยผู้ถูกเตือนก็นำไปปฏิบัติตามบ้างหรืออย่างน้อยที่สุดก็พยายามเพื่อปฏิบัติเช่นนั้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าผู้ว่าง่ายสอนง่ายความเป็นคนสอนง่ายนั้นเป็นเสน่ห์เป็นทางผูกมิตรเป็นกุญแจสำคัญไขไปสู่ความดีงามต่างๆอีกมากมายหลายหลากเป็นที่ยกย่องของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดังเช่นพระราธาเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้พระราธะเกิดในสกุลพราหมณ์เมื่อเป็นคฤหัสถ์ได้เป็นผู้ตกยากในยามชราจึงไปอาศัยภิกษุทั้งหลายอยู่ในวัดเชตวันเมืองสาวัตถีช่วยดาย่าวัดกวาดบริเวณวัดและถวายน้ำล้างหน้าล้างมือล้างเท้าเป็นต้นแก่ภิกษุทั้งหลายพราหมณ์ราธะอยากบวชละเกินแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวชด้วยเห็นว่าแก่แล้วพราหมณ์นั้นสู้ผอมลงมากเพราะความผิดหวังในการบวชวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของราธะพราหมณ์จึงเสด็จไปยังที่ที่พราหมณ์กวาดลานวัดอยู่ตรัสถามว่าได้รับการสงเคราะห์อะไรจากภิกษุทั้งหลายบ้างพราหมณ์กราบทูลว่าได้อาหารพอยังชีพได้อาศัยหลับนอนสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือการบวชแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวชพระศาสดาทรงปรารภเรื่องราธะพราหมณ์นี้รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ตรัสถามว่าใครระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ได้บ้างพระสารีบุตรกราบทูลว่าท่านระลึกได้คือคราวหนึ่งท่านบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์พราหมณ์ราธะได้ถวายอาหารท่านทัพพีหนึ่งพระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรเธอช่วยเปลื้องทุกข์ของพราหมณ์ผู้เคยมีอุปการะนี้มิควรหรือได้พระเจ้าค่ะพระสารีบุตรทูลข้าพระองค์จักให้พราหมณ์นี้บวชเมื่อพระราธะบวชแล้วก็ลำบากด้วยอาหารการขบฉันเพราะเป็นพระใหม่บวชภายแก่พระสารีบุตรจึงพาพระราธะจาริกไปในที่ต่างๆพราหมณ์สอนอบรมตักเตือนอยู่เนืองๆว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำพระราธะเป็นพระแก่ที่ว่าง่ายรับโอวาทด้วยความเคารพปฏิบัติตามโอวาทของพระสารีบุตรอยู่ไม่นานนักก็ได้สำเร็จอรหัตผลพระสารีบุตรนำพระราธะกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีพระศาสดาตรัสถามว่าสิทธิ์ของเธอเป็นผู้ว่าง่ายหรือไม่ว่าง่ายเหลือเกินพระเจ้าข่าพระสารีบุตรทูลเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเห็นความผิดบกพร่องหลายๆแล้วกล่าวสอนอยู่พระราธะไม่เคยโกรธเลยสารีบุตรหากเธอได้สัทธิวิหาริกอย่างนี้จะรับได้สักเท่าใดรับได้มากมายทีเดียวพระเจ้าข่าวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่าพระสารีบุตรเถระเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์แม้เคยถวายอาหารเพียงทัพพีเดียวเป็นอุปชายะให้พราหมณ์ตกยากบวชแล้วนับว่าได้ทำกิจที่บุคคลอื่นทำได้ยากฝ่ายพระราธะก็เป็นผู้ว่าง่ายอดทนต่อโอวาทได้ท่านผู้ควรแก่การสั่งสอนเหมือนกันขอแทรกไว้ตอนนี้หน่อยหนึ่งว่าธรรมดาบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมระลึกอยู่เสมอซึ่งอุปการะที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยคอยหาโอกาสตอบแทนความดีของผู้อื่นฝังจิตฝังใจของตนอยู่ตลอดเวลาตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีความกตัญญูกตเวทีใครทำคุณให้คุณนั้นก็ปรากฏเพียงชั่วคราวเหมือนรอยขีดลงในน้ำคนมีความกตัญญูย่อมไม่ถือเอาข้อบกพร่องเล็กน้อยของผู้มีคุณมาลบล้างคุณความดีส่วนใหญ่ทำนองเอาใบบัวปิดท้องฟ้าแม้ใบบัวนั้นอาจปิดตาของตนไม่ให้เห็นท้องฟ้าได้แต่ท้องฟ้าย่อมปรากฏแก่คนทั่วไปอยู่ คนกตัญญูมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมส่วนคนอกตัญญูมีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญพระศาสดาทรงทราบข้อที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระสารีบุตรก็เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีเหมือนกันตรัสเล่าเรื่องช้างเชือกหนึ่งถูกตอไม้แหลมตำเท้าเดินไปไหนไม่ได้พวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งไปพบเข้าในป่าช่วยกันถอนตอไม้แหลมนั้นออกจากเท้านำยาสมุนไพรมาพอกให้ช้างนั้นหายโรคแล้วระลึกถึงอุปการะของพวกช่างไม้ได้นำลูกช้างเผือกเชือกหนึ่งมาให้เป็นเครื่องตอบแทนพระศาสดาทรงปรารภพระสารีบุตรตรัสเรื่องช้างนั้นแล้วทรงปรารภพระราธะตรัสเรื่องความเป็นผู้ว่าง่ายต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนพระราธะเมื่ออาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธพึงมองเห็นบุคคลผู้ตักเตือนสั่งสอนเสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์ให้ดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าผู้ฉลาดควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้นเป็นเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้และควรคบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบอยู่มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลยนายต่างๆได้อธิบายมาแล้วแต่ต้นขอเพิ่มเติมในตอนนี้เกี่ยวกับผลดีของการคบบัณฑิตและผลเสียในการคบคนพาลอีกเล็กน้อยว่าคนฉลาดมีอัธยาศัยเป็นบัณฑิตย่อมพอใจคบบัณฑิตคนโง่มีอัธยาศัยเป็นคนพาลย่อมพอใจคบคนพาลเสมือนแมลงวันพอใจในของโสโครกแมลงผึ้งแมลงผู้และแมลงผีเสื้อพอใจในของสะอาดการที่บุคคลจะคบสนิทกับผู้ใดย่อมแสดงว่ามีอธิมุตหรืออัธยาศัยส่วนลึกไปกันได้มิฉะนั้นจะคบกันไม่ได้นานผู้ฉลาดเมื่อได้บัณฑิตเป็นมิตรเป็นสหายเป็นที่พึ่งพิงแล้วก็ควรรู้ระวังรักษาถนอมมิตรเช่นนั้นไว้ตลอดผู้เป็นที่รักของสัตบุรุษพระพุทธภาษิตผู้ได้โอวาทสั่งสอนห้ามจากอกุศลกรรมคือความชั่วผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษแต่ไม่เป็นที่รักของอสัตบุรุษอธิบายความสัตบุรุษคือคนดีย่อมพอใจในโอวาทอนุสาสน์ของผู้หวังดีต่อตนไม่อิ่มไม่เบื่อเหมือนมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำเขาพอใจในคำสุภาษิตใครห้ามจากความชั่วได้รับความนิยมนับถือจากเขาเสมือนพี่ชายมารดาบิดาหรือญาติที่สนิทแต่อสัตบุรุษคือคนชั่วย่อมไม่พอใจในโอวาทหรืออนุสาสน์เช่นนั้นคำสั่งสอนตักเตือนของบัณฑิตเมื่อตกไปถึงเขาแล้วเป็นเสมือนตกลงไปในหินหามีการดูดซึมแต่ประการใดไม่นอกจากนี้เขายังจะโกรธเคืองคนที่ตักเตือนด้วยความหวังดีเสียอีกเขาอาจกระด้างเพราะมีทรัพย์เพราะถือตนว่ามีความรู้เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ควรที่ใครจะพึงว่ากล่าวตักเตือนเขาเขาทำตนเสมือนคนหนวกต่อคำตักเตือนของผู้หวังดีมีลักษณะโง่แกมยิงประกอบด้วยมานะคือความทนงตนและมักขะคือการลบหลู่คุณของผู้มีคุณอยู่ในนิสัยสันดานคนเช่นนี้ย่อมจักต้องปรากฏด้วยกรรมของตนเองหาความสุขความเจริญได้ยากพระอรรถกถาจารย์อธิบายความแตกต่างของคำว่าโอวาทและอนุสาสน์ไว้ดังนี้เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นจึงกล่าวสอนเรียกว่าโอวาทเมื่อยังไม่มีเหตุการณ์ยังไม่มีเรื่องอะไรแต่กล่าวสอนเพื่อให้รู้ว่าอะไรควรเว้นอะไรควรทำเรียกว่าอนุสาสน์เป็นการชี้โทษชี้คุณให้เห็นเป็นการป้องกันไว้ก่อนกล่าวต่อหน้าเรียกโอวาททรงสารไปเรียกอนุสาสน์กล่าวคราวเดียวเรียกโอวาทกล่าวบ่อยๆพร่ำสอนเรียกอนุสาสน์โอวาทและอนุสาสน์มีความจำเป็นมากสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์การปลูกฝังลูกหรือลูกศิษย์ให้ดีพ่อแม่จะต้องมันตักเตือนสั่งสอนชี้โทษชี้คุณของการกระทำต่างๆปราศจากหลักอันนี้เสียแล้วพ่อแม่ย่อมไม่ได้รับความนับถือจากลูกครูอาจารย์ไม่ได้รับความเคารพยำเกรงจากศิษย์ครูที่เป็นเสมือนเรือจ้างก็คือครูที่สอนแต่วิชาอย่างเดียวแต่ครูที่ปลูกฝังศิษย์ให้เป็นคนดีและมีวิชาความรู้ด้วยนั้นกลายเป็นปูชนียบุคคลของศิษย์พระคุณของครูเช่นนี้ย่อมสถิตสถาพรอยู่ในใจของศิษย์จนชีวิตหาไม่พ่อแม่ต้องไม่กลัวลูกจะโกรธครูอาจารย์ต้องไม่กลัวศิษย์จะชัง ต้องพยายามทำหน้าที่ของตนไปจนสุดสามารถควรให้โอวาทสั่งสอนอย่างไรก็ทำอย่างนั้นควรลงโทษหรือให้รางวัลก็ทำอย่างนั้นตามควรแก่กรณีแม้ลูกหรือศิษย์อาจไม่ค่อยพอใจในวันนี้เพราะมิได้ประพฤติอะไรตามใจชอบแต่เขาจะต้องรักในวันหน้าเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและระลึกถึงเรื่องเก่าๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เขาต้องรับผิดชอบเข้าบ้างเมื่อบุคคลเป็นผู้ใหญ่ขึ้นย่อมจะต้องใคร่ครวญย้อนหลังอยู่เสมอว่าตนได้รับสิ่งใดจากใครมาบ้างอันกลายมาเป็นความรู้ความสามารถความดีงามอันตนได้เห็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเขาพิจารณาเห็นแล้วย่อมนอบน้อมบูชาคุณของผู้ที่ได้ปลุกปั่นตนมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากการลงทุนอบรมสั่งสอนคนปลูกฝังโลกหรือศิษย์จึงไม่เหนื่อยเปล่านอกจากเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองแล้วยังจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมคือประเทศชาติอีกด้วยคนผ่านเท่านั้นที่เกลียดชังบัณฑิตผู้ให้โอวาทสั่งสอนด้วยความหวังดีดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุอัสสชิและปุณัพพสุกะภิกษุทั้งสองรูปนี้เป็นสัทธิวิหาริกคือสิทธิบวชของพระอัครสาวกคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะแต่เธอทั้งสองเป็นอรัชชีคือไม่มียางอายในการทำชั่วเมื่อเธออยู่ที่กีตาคิริวิหารมีภิกษุ500รูปเป็นบริวารล้วนจะมีนิสัยชั่วช้าลามกทั้งสิ้นกระทำอนาจารหลายอย่างคือความประพฤติอันไม่ควรความประพฤติลามกเช่นปลูกต้นไม้กระถางเองบ้างใช้ให้เขาปลูกบ้างได้ทำการประทุษร้ายตระกูลคือประจบคฤหัสถ์ด้วยวิธีการต่างๆเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่ได้มาจากความประพฤติเช่นนั้นอาวาสนั้นจึงไม่เหมาะที่จะเป็นที่พำนักของภิกษุผู้มีศีลทำอาวาสให้เป็นที่อยู่ของพระอรัชชีพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงทราบข่าวนั้นแล้วทรงให้เรียกพระอัครสาวกทั้งสองมาเฝ้าตรัสว่าสารีบุตรและโมคคัลลานะเธอจงไปยังกิตาคิรีวิหารจงให้โอวาทสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นพวกใดไม่เชื่อฟังจงทำปัพพาชนียกรรมคือไล่ออกจากหมู่คณะแก่เธอพวกใดเชื่อฟังจงรับไว้ให้โอวาทพร่ำสอนต่อไปผู้กล่าวสั่งสอนย่อมไม่เป็นที่รักของผ่านแต่เป็นที่รักที่ปรารถนาของบัณฑิตดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโอวาทเดยะนุซาเซยะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นฝ่ายพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะไปที่กีตาคิรีอบรม สั่งสอนภิกษุเหล่านั้นอยู่บางพวกยอมรับโอวาทตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหม่บางพวกร้อนใจศึกเสียบางพวกถูกทำปัพพาชนียกรรมมีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนพระพุทธภาษิตบุคคลไม่ควรคบมิตรเลวไม่ควรคบคนต่ำช้าเลวสามควรคบกัลยาณมิตรควรคบบุรุษผู้สูงสุดอธิบายความคนใดพอใจในอกุศลกรรมในความชั่วคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วคนนั้นชื่อว่าเป็นคนเลวการคบหาสมาคมกับคนเช่นนั้นชื่อว่าคบกับคนเลวไม่ควรคบคนเช่นนั้นคนใดชักชวนในทางเสื่อมเช่นชักชวนเล่นการพนันชักชวนให้ประกอบมิจฉาชีพมีการลักเล็กขโมยน้อยตัดช่องย่องเบาเป็นต้นคนนั้นชื่อว่าเป็นคนต่ำทรามปุริสาทะเมไม่ควรคบคนเช่นนั้นคนใดมีลักษณะตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วคือไม่พอใจในอกุศลแต่พอใจในกุศลชักชวนผู้อื่นให้ประกอบกรรมดีผู้นั้นชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นบุรุษผู้สูงสุดควรคบคนเช่นนั้นเมื่อคบคนเช่นนั้นอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากกุศลธรรมมีแต่ความเจริญเป็นเบื้องหน้าพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เพราะทรงปรารภพระชนะขณะประทับอยู่ในวัดเชตวันมีเรื่องย่อดังนี้พระชนะคืออดีตนายชนะที่ทรงเสด็จพระศาสดาคราวออกมหาพิเนสกรมคือออกผนวดต่อมาภายหลังได้บวชในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เป็นคนมีทิฏฐิมานะจัดถือตนว่าเป็นข้าเก่าของพระศาสดาชอบพูดด่าว่าภิกษุทั้งหลายมีพระอัครสาวกเป็นต้นว่าเมื่อคราวเราตามเสด็จพระศาสดาออกมหาพิเนสกรมมิได้เห็นใครเลยแม้แต่คนเดียวแต่มาบัดนี้ท่านพวกนี้เที่ยวกล่าวอยู่ว่าเราคือสารีบุตรเราคือโมคคัลลานะผู้
1: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ตะบนให้ลูกชายเขาอะนิจาวตาสร้างคาลานอุปาทวยะธรรมินนโอปจิตวานุจันติเตสร้างอุปสมโอสุขนสาเบสาตามารันติจามาลินสุจามาลิสเลตาเทวะหังมาริสามินาทิมีเอกสร้างสยโยดูโมทนาด้วยว่าไงว่าไงกันจบหรือยัง
3: ปีหน
2: ้
3: า
2: ปีหน้าหมดยังใช้ทุนอีกเหรอแล้วเมื่อไหร่จะได้เงินให้แม่สักทีเอามาใช้ทุนแล้วใช้ทุนเมื่อไหร่แล้วถึงจะมาได้ให้ทุนแม่บ้างมันมีใช้ทุนคนอื่นแต่ไม่รู้จักใช้ทุนแม่ไม่ได้เด้อนี่ไปฝากไปบอกด้วยเด้อเนี่ยเวลาคนอื่นเรารู้จักใช้ทุนเขาแต่เวลาทุนของแม่เราไม่รู้จักใช้โง่แบบนี้มาตายตายอยู่ อนิจจาวตาสร้างคาลานอุปาทวยะธรรมินนอุปจิตวานิโรจันติเตสร้างอุปสมโอสุขนสาเบสาตามารันติจามาลินสุจามาลิสเลตาเทวะหังมาริสามินาทีเมเอกสร้างสยโย
4: หมอเขาก็ไปเรียนไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์หมอวณิชาเนี่ยครับอาจารย์หมอวณิชาก็เป็นคนทำตาให้เขาอยู่ที่ไอ้ตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น5นี่แหละเดี๋ยวเที่ยวนี้ไปแอดมิดวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่หมอวณิชาก็จะขอตรวจตาอีกด้วยจำไม่ได้แล้วใช่ไม่วันที่25ยายวันที่25เข้าแอดมิดมาตรวจตาตรวจอะไรเอ้าว่าไงทีมพยาบาลนี่ว่าไงเนี่ยเอ้าโอ้ยก็เข้ามาอยู่วัดเลยแล้วอยู่ราชการก็นานแล้วเนี่ยฮะเนี่ยบ้านพักแต่ละหลังแต่ละหลังมีเยอะแยะเลยจะโกนหัวก็ได้ไม่โกนผมก็ได้แล้วเนี่ยแล้วหมดอายุราชการแล้วแต่อายุในวัดยังไม่หมดเด้อนี่ฮะก็โวยเขาเข้ามาอยู่เลยดูแลบ้านเมืองมากมายและลึกเกินแล้วเข้ามาวัดเพื่อดูแลจิตใจเราเองเราดูแลคนอื่นแต่ไม่ดูแลจิตใจเราเลยจิตใจก็เลยป่วยอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นเหรอมันฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรต่ออะไรให้มันมาดูแลจิตใจบ้างเราดูแลคนอื่นมาพอแล้วก็ดูแลจิตใจตัวนี้ดูที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอะไรท่านบอกนัตถิสันติบาลังสุขังความสงบอื่นความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเรามีแต่ความสุขอื่นนี่แหละงาตลอดเราไม่มีความสงบไปเปรียบเทียบเลยว่าที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจริงไหมความสุขอื่นกับความสุขที่เราประสบสัมผัสมาตั้งแต่เกิดมานี่แหละสุขจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะแต่เราไม่มีความสงบไปเปรียบเทียบกับสิ่งเหล่านี้เราก็เลยเห็นแต่สิ่งเหล่านี้ยังมีคุณค่าทุ่มเป็นทุ่มตายยอมเป็นยอมตายเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาแต่ลองดูกันสิพระพุทธเจ้าพูดจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ลวงโลกเนี่ยไม่ได้โกหกโลกเนี่ย เนี่ยตัวนี้การที่จะสร้างความสงบมันต้องอาศัยชัยภูมิที่ดีมันจึงจะสร้างได้ง่ายเหมือนโรงพยาบาลเนี่ยเราไปว่าโรงพยาบาลไหนไปตั้งอยู่บนสี่แยกเจริญทุกโรงเนี่ยใช่ไหมล่ะมันเป็นหลักฮวงจุ้ยของเขาเนี่ยแหละถ้าไปอยู่สี่แยกไปดูโรงพยาบาลจุฬาดูโรงพยาบาลรามาดูโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยล้วนแต่อยู่สี่แยกทั้งนั้นแหละนะว่าเป็นเครื่องหมายของเขาอะนะแล้วที่วัดนี่มันวัดตรงเหมือนกันเนี่ยวัดนี่เป็นเครื่องหมายของจิตใจเพราะนั้นเข้ามาได้เลยนะเนี่ยฮะเข้ามาวันนี้เลยหรือจะเอาพรุ่งนี้นะโอ้ต้องคอยให้สามสิบก่อนเลยอ้าวไม่งั้นวันที่หนึ่งจะคอยต้อนรับเด้อวันที่หนึ่งจะคอยต้อนรับมาเลยมาเลยมาเลยโอ้ยเอาก่อนเราทำงานมาตลอดเวลาที่เราทำงานมาเราก็ทุ่มเทให้แก่งานดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นอานิสงส์ทั้งหลายที่เราดูแลคนอื่นเขาให้สุขภาพให้กำลังจิตกำลังใจแก่คนป่วยทั้งหลายเหล่านั้นมาตลอดในเวลางานของเราต่อจากนี้ไปขอให้สิ่งเหล่านั้นย้อนกลับมาถึงเราย้อนกลับมาสู่เราเป็นบุคคลผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็มีผู้ดูแลเราเหมือนกับเราดูแลคนอื่นเข้ามาต่อจากนี้ไปเมื่อถึงเวลาจำเป็นถึงเวลาจะต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นเราก็จะมีที่มีบุคคลผู้อื่นมาเป็นที่พึ่งของเราตลอดไปด้วยอานิสงส์อันนี้ก็นำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญตั้งจิตเจตนาปรารถนาสิ่งใดไว้แล้วในชีวิตที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอความปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนนะดีมากเลยดีมากเลยดูแลคนอื่นเข้ามามากแล้วจากนี้ไปตัวเราดูแลจิตใจเราเองแล้วก็ให้คนอื่นเขาดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยเอามาโอ้ยพยาบาลเมื่อวานก็ไปงานเขาที่วัดชนประทานลังสฤษฎิ์แม่ของไอ้พระชาติชายที่บวชอยู่ที่หนองไผ่อายุ105ปีแต่ลูกสาวเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าภาควิชาพยาบาลอยู่ที่ศิริราชเพราะนั้นโอ้ยรวมเหมือนวัดพยาบาลเลยมีแต่พยาบาลทั้งนั้นเลยไอ้ห้องคนอื่นเข้ามาไม่ได้เลยเห็นแต่พยาบาลคนนั้นก็มาแนะนำคนนี้มาแนะนำหลวงตาลายหมดมีแต่พยาบาลล้วนๆเลยบอกก็เวลาเข้าไปที่โรงพยาบาลศิริราชเราก็จำใครไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้มาคุกคีจริงๆนะเพราะมันเยอะกันมากเลยแม้กระทั่งอยู่ในบอร์ดในตึกที่ไปพักยังจำได้ไม่หมดเลยมันเวียนเข้ามาในห้องเวียนเข้ามาเวียนเพราะมันมีของอยู่ของกินของอะไรต่ออะไรแต่มันเวียนบางคนเอายังจำหน้าไม่ได้เลยไม่กี่คนเนี่ยพยาบาลบอกว่าถ้าหลวงพ่อมาอยู่นายแล้วพยาบาลอ้วนทุกคนเนี่ยคนละหมากลากไม้ขนมนมเลยไม่ไหวอะไรต่ออะไรโอ้ยพวกพยาบาลเนี่ยสนุกบางคนเนี่ยก็จะเข้าวัดเมื่อไหร่ก็บอกเลยนะหรือไม่ต้องบอกเข้ามาเลยแหละเข้ามาเลยเอ้าไม่ต้องบอกหรอกเดี๋ยววันที่หนึ่งจะตั้งแถวต้อนรับอยากให้เขาชาววัดป่าบ้านตายมาต้อนตั้งแถวต้อนรับพยาบาลนั่นแหละอย่าเสียแล้วอย่าหายแซบไปเลยเหมือนเดิมไม่เหาะเข้ากีบแมงไม่ได้แน่เนี่ยต้องยิ่งเห็นหน้าบ่อยขึ้นอีกแล้วเนี่ยเอาให้โชคดีทุกคนอยู่ดีมีสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนนะดีมากเลยเอามา มามามามาทีมพยาบาล

อยู่ที่มีสุขทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนด้วยก็เอาดีโชคดีโชคดีฮะโรงเรียนบ้านต่างมีเท่านี้ฮะโอ้ยดีแล้วอยากจะให้มีไอ้สิ่งเหล่านี้กลับมาสมัยก่อนเป็นเด็กเรียนหนังสือเนี่ยตอนเช้าเข้าแถวในโรงเรียนร้องเพลงชาติเสร็จมาก็ไหว้พระอีกด้วยใช่ไหมแผ่เมตตาอีกด้วยพอเย็นวันศุกร์เลิกโรงเรียนก็ต้องเข้าห้องประชุมสวดมนต์กันเพราะนั้นหลวงพ่อเองเนี่ยออกจากโรงเรียนแล้วเราก็ทิ้งเราก็อะไรต่ออะไรแต่พอมาบวชปุ๊บอ้าวพอมาท่องมาสวดอ้าวทำไมเรามันสวดได้นะไอถวายพรพระอิติปิโสพระหุงเนี่ยมันสวดได้แต่เป็นเด็กทั้งเรียนเนี่ยวันศุกร์เข้าห้องประชุมเนี่ยมันต้องสวดแต่ถวายพรพระเนี่ยตอนนี้แม้เราจะทิ้งไปนานก็ตามแต่มันยังฝังรากอยู่ข้างในอยู่นะพอมีขึ้นต้นปุ๊บเราก็ไปตามได้ทันทีเลยแต่เดี๋ยวนี้หายหมดเลยใช่เราควรจะเอาด้านธรรมะด้านศีลธรรมเข้าสู่จิตใจเด็กนะคือเด็กมันอาจจะยังไม่สนใจไม่อะไรต่ออะไรแต่ด้วยเราเป็นผู้ใหญ่นำพาเนี่ยนำพามันก็ซึมซับเข้าไปโดยเฉพาะการพาเด็กเข้าวัดเด็กแม้มันจะเข้ามามันซุกซนเป็นตามสภาพเด็กก็ตามเนี่ยแต่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็เบียดเบียดมันไว้บ้างเท่านั้นแหละแต่จะให้มันเรียบร้อยเป็นภาพพับไว้มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะแต่ให้ได้ระดับหนึ่งอย่ามาเอะอะโวยวายเอะอะมาซึ่งรบกวนคนอื่นเขาให้มันมีพอประมาณแต่การจูงเขาเข้าบางวัดเนี่ยทำให้เขามีความคุ้นเคยในวัดคุ้นเคยกับพระเจ้าพระสงฆ์ต่อไปเมื่อเขาโตขึ้นมาเขามีความสนใจในด้านธรรมะในวัดในวาเขาก็กล้าเข้ามาในวัดกล้ามาพูดคุยกับครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เขาจะไม่มีความเคอะเขินในการเข้าวัดแต่ถ้าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่นำพามาเนี่ยปล่อยให้เด็กมาเองมันไม่มาหรอกเดี๋ยวเมื่อมันไม่มาไม่มีผู้ใหญ่นำพามาต่อไปพอโตขึ้นมีความอาจมีบางคนมีความสนใจบ้างแต่พอจะเข้ามาในวัดเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระด้วยความไม่เคยมันก็มีแต่ความเก้อเขินไม่รู้จะเข้าไปทำตัวยังไงไม่รู้จะเข้าไปพูดยังไงไม่รู้จะมีอะไรมีแต่คำว่าไม่รู้ผลที่สุดเลยนับวันห่างออกไปไอ้การห่างธรรมะออกไปนี่แหละที่ปัญหาสังคมเราทุกวันนี้เยอะมากเลยแล้วแต่ปัญหาในครอบครัวปัญหาในสังคมปัญหาในประเทศชาติมันเกิดขึ้นมาจากการห่างจากธรรมะทั้งนั้นแหละพอห่างจากธรรมะจิตใจมันไม่มีหลักยึดมันก็จะไปยึดด้านวัตถุไปยึดด้านวัตถุต่างๆนานาอะไรต่ออะไรไปตอนนี้ไอ้วัตถุมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็ต้องวิ่งตามด้านวัตถุตอนนี้พอวิ่งตามด้านวัตถุเนี่ยไอ้คนที่เขามีฐานะพอจะได้เขาก็หาได้ไม่ยากแต่คนที่ไม่มีฐานะที่จะได้เนี่ยแต่ความอยากได้เหมือนคนอื่นเขามันก็ต้องเกิดการคดโกงเกิดการลักขโมยเกิดอะไรต่ออะไรไอ้คนที่เขามีฐานะพอจะได้เขาก็เดือดร้อนไปด้วยไอ้พวกไม่มีฐานะเขาก็เดือดร้อนต่างคนต่างเดือดร้อนหมดสังคมเราก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ถ้ามีหลักใจมีหลักศีลธรรมอยู่ประจำใจแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะความสุขมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุมันอยู่ที่จิตใจของเราพอจิตใจมีหลักธรรมะเป็นหลักยึดมันก็อยู่ในสภาพไหน

0: ยู่ในสภาพไหนมันก็ร่มเย็นเนี่ยชีวิตก็เลยไม่มีปัญหาครอบครัวเลยไม่มีปัญหาสังคมก็เลยไม่มีปัญหาคนแต่ก่อนนี้เนี่ยเด็กแล้วหลวงพ่อเองตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆเนี่ยพ่อแม่เนี่ยแม่โดยเฉพาะแม่วันพระก็ข้าวขันหนึ่งแหละนะแกงหม้อหนึ่งแหละก็ไปวัดแต่แม่ก็เอาไปนั่งฟังเทศเนี่ยพอถวายอาหารเสร็จแล้วก็ไปนั่งฟังเทศเราเด็กก็วิ่งเล่นวิ่งอะไรต่ออะไรไปแบบนั้นแหละว่าทุกส่วนไม่ทำเรื่องทำราวเดี๋ยวไหมแต่แม้แต่ทุกส่วนก็ทุกส่วนแบบใกล้พระพอใกล้พระเข้าไปต่อไปมันก็รู้จักมันก็ไม่เก้อเขินเนี่ยหลวงตาอย่างนั้นครับหลวงลุงเรียนนี่ครับเออหลวงพี่อย่างนั้นครับอะไรต่ออะไรมันก็กล้าใช่ไหมมันก็สร้างพื้นฐานให้แก่ตัวเองเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มันไม่มีผู้ใหญ่จูงมาไปนู่นจูงไปข้างนู่นใช่ไหมจงไปดูแต่แหมวัตถุทั้งนั้นเลยล้มละเริงในด้านวัตถุแข่งกันในด้านวัตถุเดี๋ยวนี้เห็นไหมไอ้โทรศัพท์อันนี้ปีนี้ออกมาปีหน้าออกมาใหม่มันก็ยังอยากได้ทั้งไอ้ของเก่ายังใช้ได้ดีนะผลที่สุดเลยเป็นค่าของวัตถุตลอดไปเนี่ยมันก็เลยสร้างความเดือดร้อนมาเพราะนั้นเด็กมันต้องมีผู้ใหญ่นำโดยเฉพาะในโรงเรียนในโรงเรียนก็ต้องมีครูเป็นผู้นำใช่ไหมแต่ครูก็ต้องเป็นแบบอย่างนะไม่ใช่ครูอยากจะให้เด็กมันเรียบร้อยแต่ครูเป็นลิงไปข้างแล้วมันจะเรียบร้อยได้ยังไงจะไม่ล่ะมันก็มองครูแหละเหมือนถ้าเจนใหญ่ชิงทองเห็นไหมเดินพอเดินออกไปบิณฑบาตอ่ะไอ้แม่จูงลูกมาพอเห็นพระเดินผ่านไปแม่หยุดยืนก็บอกลูกลูกนบเป็นใจใหญ่ชิงทองกับแม่มันยังนบไม่เป็นแล้วจะให้แม่ลูกมันนบได้ยังไงเนี่ยก็แม่มันยืนเทอดลูกนบเลยใจใหญ่ชิงทองบอกก็แม่มันยังนบไม่เป็นแล้วจะให้ลูกมันนบได้ยังไงเนี่ยแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละสำคัญพวกครูต้องเป็นแบบอย่างไม่เนี่ยเอาฝากไว้ด้วยนะครูนะก็ให้อยู่ดีมีสุขกันวันที่
1: 9ตุลา
0: อยู่ป่ะล่ะเมื่อวานว่าอะไรวันที่อะไรเดือนตุลานี่นะวันที่9ตุลาสวดมนต์ฉันเช้าโอ้ยไปนู่นวัดสุทัศน์จินดาเนี่ยนะครบรอบ100ปีการก่อตั้งวัดสุทัศน์จินดาเนี่ยมันติดอยู่นู่นโคราชวันที่7ก็ไม่ใช่เดี๋ยวให้พวกพระไปกันแล้วกันนะเดี๋ยวพวกพระไปได้ดีละถ้าจะวัดป่าบรรทัดสักกี่องค์มันเรานิมนต์พระทั้งหมดกี่องค์9องค์เหรอ9องค์ตอนนี้มีใครบ้างแล้วท่านพรมสามเดี๋ยวไอ้ท่านพรมมา2องค์ก็ได้เดี๋ยวโทรบอกท่านผมเอาท่านผมสององค์แล้วก็ไอ้ท่านกอไผ่สององค์นะก็เป็นสี่ทั้งนี้ห้าเอาได้ได้เอาได้ตามสบายเลยอาจารย์เอาดีแล้วพวกนี้ป่าพงเลยดีอย่าปล่อยให้มันลกเป็นเหมือนป่าช้าเลยได้ประ จะทำอะไรมันลากเป็นงัดนะต้นมันตายอ่ะไว้ตายเอาออกลูกตายออกลูกฮะมันไม้ใส่มันจะทำอะไรได้ก็มีแต่ฟืนฮะใช่มันเป็นไอ้มอดด้วยนะก็มีแต่ฟืนเนี่ยนั่นแหละเอาโลดเอาลงเลยดีแล้วดีแล้วดีอ่ะเหรออ๋อชุดขาวนี่ทางโรงเรียนตัดให้เหรอเหรอเอาเป็นเงินเท่าไหร่เอาเดี๋ยวให้ก็ดีเหมือนกันจูงเข้ามารู้เรื่องใช่จูงดีละคือเด็กถ้าไม่มีผู้ใหญ่จูงเลยแล้วเท่านั้นแหละนะพ่อมันจะให้พ่อแม่เขาจูงเนี่ยพ่อแม่ก็มีภาระอันนั้นมีภาระอันนี้ต้องไปทำงานหาอยู่หากินอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็มีแต่ครูนั่นแหละดีที่สุดเลยที่พูดจูงออกมาได้ที่อนุโมทนาด้วยที่จูงเด็กเข้ามาหาแต่ศีลธรรมแต่นี้มันก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อไปหรอกนะฮะเด็กนี่เบิร์นเนี่ยนี่ตอนนี้อาตมาไม่ได้อยู่สกลนครเราก็ยังไม่ได้ไปดูอ่ะมันจืดจางไปหรือเปล่าแต่ฟังเสียงก็เราก็ไม่ได้จืดจางเพราะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คือตอนนี้อาตมาอยู่สกลนครเนี่ยคือพวกเราประชุมกันในวัดนี่แหละที่เริ่มว่าเราจะป้อนคนดีให้แก่สังคมโดยสร้างตั้งโรงเรียนวิถีธรรมขึ้นมาตอนนั้นก็มีทางแท่งอธิการราชพัฒน์แล้วก็ทางพ่อค้านั่นแถวหน้าของจังหวัดสกลนครแล้วก็คุณแม่ดันจวนที่รักคำแผงแล้วก็ตมานั่งประชุมกันอยู่ในวัดนี่แหละนะเนี่ยสังคมเราทุกวันนี้เนี่ยมันยุ่งเหยิงวุ่นวายมันไปทั่วไปหมดเพราะสังคมเราต้องการคนเก่งบ้านต้องการลูกที่เก่งโรงเรียนต้องการลูกศิษย์ที่เก่งประเทศชาติต้องการประชาชนที่เก่งก็เน้นแต่ความเก่งแต่ไม่คำนึงถึงความเก่งมันมาจากไหนมีพื้นฐานมายังไงจะมาคดโกงเขาจะมาเอารัดเอาเปรียบเขาจะมาไม่ปิ้มป้อนเขาอะไรต่ออะไรขอยเหนือคนอื่นเขาโอ้ไอ้นี่มันเก่งเว้ยได้รับการยกย่องเนี่ยเช่นพ่อค้าด้วยไปแม่ค้าขายกำไรรวยเร็วแต่ไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขานะไปทับถมคนอื่นเขาโอ้ยนี่เก่งเว้ยเห็นไหมก็ยกย่องเนี่ยไปนี่มันยกย่องมาตั้งแต่นู่นแหละหัวแถวเลยตั้งแต่รัฐบาลมาเลยเห็นไหมปิ้นป้อนหลอกลวงอะไรคดโกงอะไรต่ออะไรเหลือเขาโอ้ยดิเป็นเก่งนักเรียนก็เหมือนกันโอ้ยที่สุดเลยมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแทนที่จะแนะบอกเพื่อนบอกงูบอกอะไรต่ออะไรตอนนี้เห็นแก่ตัวแหละกลัวคนอื่นก็จะเก่งเกินตัวเนี่ยมันทำให้จิตใจพวกคนมันคับแคบไปเรื่อยๆพอออกสู่สังคมไอ้พวกนี้มันใบกระดื้อร้านแดนทุลังมันถือว่าตัวเองเก่งกว่าเขาอะได้รับการ แต่ยกยอมตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันก็ดื้อรั้นนะดูลังไม่ฟังคนอื่นนะเนี่ยสังคมเรามันเสียตรงนี้เพราะนั้นเราก็มาประชุมว่าเอ้าเราจะให้สร้างเด็กดีให้แก่สังคมโดยเรารับตั้งแต่เด็กเล็กนะรับแต่เด็กเล็กเราไม่เอารับกลางคันปั้นตั้งแต่เด็กเล็กไปเรื่อยๆจนไอ้รุ่นแรกมันเข้าไปมหาลัยเป็นกี่รุ่นแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนี้เราก็คิดว่าเรารับทุกชนชั้นวรรณะเราจะไม่เลือกนะแต่เรามีกฎระเบียบว่าคุณจะเอาเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี้ได้คุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบอันนี้ได้นะกฎระเบียบนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนวัดต้องประสานกันอยู่ตลอดเวลาจะมาอ้างว่าไม่มีเวลาไม่ได้นะก็อุ้ยติดธุระอันนั้นไม่มีเวลาอันนั้นไม่มีเวลานี่โอ้ยทำไมคุณไม่ลูกของคุณไม่มีเวลาเราก็ไม่สามารถดูแลลูกของคุณได้เพราะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยครูกับผู้ปกครองต้องเข้ามาอยู่ในวัดสองครั้งแล้วก็เดือนหนึ่งครูกับเด็กนักเรียนต้องเข้ามาอยู่ในวัดสองครั้งแล้วพอโรงเรียนปิดเทอมโรงเรียนปิดเทอมปุ๊บเนี่ยเด็กผู้ชายกับครูเข้ามาอยู่ในวัด2อาทิตย์เด็กผู้ชายกลับไปเด็กผู้หญิงกับครูมาอยู่ในวัด2อาทิตย์แล้วก็มาแบบนี้แต่ขณะที่เด็กเข้ามาอยู่ในวัดห้ามผู้ปกครองเข้าเพราะเด็กมันจะอ่อนปวกเปียกมาเป็นคนหนูเลยใช่ไหมพอไปมาปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ใครมาเห็นเด็กพวกนั้นเนี่ยหลวงพ่อมองแล้วมันผิวพรรณหน้าตามันคุณหนูทั้งนั้นใช่ไหมเพราะว่าไอ้คนระดับล่างกับระดับอื่นมันความไม่พร้อมของครอบครัวมีเยอะก็เลยเราได้แต่เด็กระดับบนแล้วก็เข้ามาในวัดกันตั้งแต่เด็กไอ้เล็กเด็กน้อยอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยพวกคนวัดคนวาหลายกลุ่มหลายหมู่เขาหลวงพ่อเอาเด็กเข้ามาในวัดมันจะได้ประโยชน์อะไรมันจะมาสนใจมันจะรู้จักอะไรนั่งภาวนาหาปฏิบัติธรรมอะไรเหรอมันจะมาก่อควรมาเอะอะมาซุกซนมากกว่าหน้าวะบอกเฮ้ยเราอย่าไปคิดสูงขึ้นไปการที่เราจะเอาเด็กเราอย่าไปคิดสูงขึ้นไปเอาพื้นฐานตามสภาพฐานะของเด็กนะอย่างนี้น้อยมันเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยมันช่วยตัวเองได้มันกินข้าวมันล้างถ้วยล้างจานมันตื่นนอนมันพับผ้าห่มมันรู้จักปัดกวาดเช็ดถูมันช่วยตัวเองซึ่งมันอยู่ในบ้านมันไม่เคยเลยอ่ะลุกขึ้นมาปุ๊บตื่นนอนมันไปเลยพ่อแม่ต้องมาพับข้าวผมมาเก็บที่นอนให้มันกินข้าวมันก็ลุกหนีเลยพ่อแม่ต้องมาล้างถ้วยล้างจานให้อะไรต่ออะไรมันไม่เคยมีปัดกวาดเช็ดถูบ้านไม่เคยมีแต่นี่มาพอพระมีกิจวัตรถูสลามก็มาถูกันนะมีกิจวัตรมาฝาดทางวัดมันก็มาฝาดกันนะทำอะไรก็ทำมาเรื่อยๆมาแล้วก็ความใกล้ชิดกับพระใกล้ชิดอะไรไปพอเราปูพื้นฐานมาอย่างนี้แล้วเมื่อปูพื้นฐานนั้นเป็นอย่างนี้แหละมันจะค่อยๆก้าวเข้าไปสู่การปฏิบัติธรรมอย่างไม่เคยเกิดเองพอต่อมาเนี่ยไอ้พ่อแม่ว่ายังไงนะแต่ก่อนนี้ต้องชวนลูกมาวัดเดี๋ยวนี้ลูกมันชวนพ่อแม่มาวัดชวนพ่อแม่มาค้างวัดพ่อแม่ก็เลยต้องตามลูกมานี่เลยนี่เห็นไหมมันมีพื้นฐานมาเรื่อยๆมาก็ยังทุกวันนี้ไปยังสงสัยยังจะไปถามดูแต่ว่ามันก็มีนะกิจกรรมก็ไม่เคยขาดแต่ว่าการมาวัดเนี่ยรู้สึกมันจะห่างออกไปหน่อยนึงว่าจะมาได้อยู่แล้วตอนนั้นพวกคุณแม่ดันตัวก็เสียไปแล้วไปนั่นเนี่ยใช่มีกิจกรรมในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบชาติการ120ปีจำพุทธทาสแล้วก็15ปีของการก่อตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาสเมื่อวานยุพาคณะกรรมการบุญที่ของเราไปดูกิจการของเขาโอ้ยเขามีสารพัดอย่างนี่ไอ้กลุ่มทางโน้นเด็กมาวาดภาพเด็กมาทำอะไรต่ออะไรมาปัญหาต่อปัญหามีอะไรต่ออะไรมาไอ้กลุ่มนี้ช่วยมันมีอะไรต่ออะไรมีแล้วพวกจิตอาสาเยอะมากแล้วก็มีไอ้มีอะไรต่ออะไรก็บอกเนี่ยไปดูเขาเลยแล้วก็ไปดูห้องอะไรต่ออะไรตัวหลวงพ่อยังไปแต่ทุกโอ้ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็กระตอนไปดูอะไรต่ออะไรตอนนี้ก็ได้ท่านดร.วีระไทยอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติ ตอนนี้ก็มาเป็นผู้จัดการแล้วก็คุณหมอบัญชาพงษ์พานิชอันนี้เป็นเลขาแล้วก็ยังมีตอนนั้นศาสตราจารย์ในแพทย์ของวิทยาศีก็เป็นตอนนี้ก็พ้นวาระไปแล้วเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วไปได้รุ่นใหม่ๆมาตอนนี้ไปดูกิจกรรมเขาแล้วก็มีเวียนทุกทั้งปีเลยนะแล้วก็มีคนทุกรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็มาเต็มเหมือนนั่นแหละเออชอบใจว่าที่เขามีจิตอาสาเยอะมากอันนี้สำคัญเราต้องสร้างจิตอาสาขึ้นมาให้ได้แล้วก็พื้นที่ต้องมีพื้นที่เหมือนพื้นที่เป็นห้องภาวนาห้องอบรมทำความสงบบางทีเนี่ยเขาวันจันทร์ถึงศุกร์ทำงานเสาร์อาทิตย์ว่างๆโอ้โหไม่ใช่เครียดจากงานไหมไม่มีว่างๆไปนั่งทำความสงบที่หอจดหมายเหตุเขาก็มีห้องโฟมมีเบาะนั่งอย่างดีเปิดแอร์ไฟสว่างก็สว่างรุ่งสลัวสลัวมีเสียงธรรมะเบาๆมาเข้าไปนั่งอยู่ในห้องสบายหรือใครอยากจะเดินจงกรมก็มีที่เดินจงกรมใครอยากจะอ่านหนังสือธรรมะก็มีที่อ่านหนังสือธรรมะใครอยากจะดูวิดีโออะไรต่ออะไรก็ไปกดดูอะไรต่ออะไรมีทุกอย่างเลยเพื่อความสะดวกหมดส่วนหนังสือของเขาเนี่ยเขามีแนวคิดต่างจากหลวงตาเนี่ยของอะไรที่เกิดขึ้นมาในวัดเนี่ยมีแต่แจกท่านบอกว่าชีวิตของพระเราเนี่ยก็ชาวบ้านเขาเลี้ยงมาด้วยปั้นข้าวปั้นน้ำมาให้จนเราเติบใหญ่ขึ้นมาเรามีความสามารถทำอะไรต่ออะไรเราก็มีเนี่ยไปจับขายต้องให้เขามาแลกเปลี่ยนต้องให้เขามาซื้อเลยเรียกว่าบูชาอะไรต่ออะไรต่างๆมันก็จะไม่เอาเปรียบชาวบ้านขึ้นไปเหรอทั้งที่เราก็สอนเรื่องการให้ทานเพราะนั้นของหลวงตาเนี่ยที่แจกฟรีบทหนังสือต่างหาเล่มใหญ่เล่มโตขนาดไหนดีขนาดไหนก็แจกฟรีบทแต่ของทางขอจดหมายเหตุพุทธทาสเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแจกฟรีเนี่ยมันเหมือนเรื่องของไม่มีคุณค่าไอ้คนต้องการหรือไม่ต้องการเนี่ยฟรีมันก็กลับไปแล้วก็ไปทิ้งไปกว้างใช่ไหมแต่ถ้าเราขอทุนเอาเพียงแค่ทุนเล่มหนึ่ง100 บาทก็ขอ100 บาทคนเล่มหนึ่ง10 บาทขอ10 บาทนะไอ้คนเขาเอาเนี่ยแสดงว่าเขาอยากได้เขาจึงเอาใช่ไหมแต่คนเขาไม่อยากได้เขาก็ไม่เอาไปทิ้งใช่ไหมแล้ววิธีการเอาของเขาเนี่ยเขาใช้แบบนี้ไม่ใช่คุณจะมาถึงมาเอาเงินมาจ่ายตรงนี้แล้วก็เอาหนังสือไปเลยไม่ใช่คุณอ่านเลยมีหนังสือทุกอย่างอ่านแล้วมีเบอร์ติดไว้คุณชอบตรงไหนคุณชอบเล่มไหนคุณก็ไปเขียนลงไปเลยคุณจะเอาเบอร์นั้นเขียนมาแล้วคุณก็ไปจ่ายเงินแล้วก็เขียนที่อยู่ของคุณแล้วอีก2 วันหนังสือจะไปถึงบ้านคุณก็ใช่แบบนี้นะแล้วก็เก็บข้อมูลเป็น AI เป็นหมู่เลยเทศของเทศอย่างนั้นหรือรูปภาพอย่างนั้นหรือช่วงนั้นเกี่ยวข้องกับพูดนั้นอะไรๆมีเก็บไว้หมดเลยเขาบอกว่าศูนย์ข้อมูล AI ของเขาเนี่ยเป็นแห่งแรกเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยในขณะนี้แล้วเป็น1ใน40ของโลกในขณะนี้ก็เลยบอกเอ้าท่านด็อกเตอร์วันนี้ว่างๆหาเวลาไปวัดเนาะไปวัดป่าบ้านตาสัก3-4 วันเนี่ยไปเนี่ยไปดูไปช่วยดูไอ้นี้หน่อยโอ้ก็ทำข้อมูลอย่างดีเลยฐานข้อมูลของเขาแน่นมากเลยก็เลยบอกเอ้าก็ครูบึกก็ผู้พันประสานไว้เด้อเปลี่ยนเบอร์โทรเนี่ยไปติดต่อเอามาเป็นมือไม้เราให้ได้เด้อนี่คือของเขาเป็นแบบว่ามืออาชีพหรือประเภทที่เขามีความรู้ความสามารถในทางนี้มันไม่ได้มือสมัครเล่นแบบพวกเราเนี่ยสถานีวิทยุเสียงธรรมมูลนิธิวิทยุเสียงธรรมเรามีแต่มือสมัครเล่นมาจากไหนของเขาโอ้โหไอ้ผอ.เคยเป็นผอ.ช่อง 3เคยเป็นผอ.ช่อง 9มาก่อนอะไรต่ออะไรต่างๆอยู่ไหมพวกมืออาชีพตอนนั้นด็อกเตอร์ทางนั้นด็อกเตอร์ทางนี้อะไรต่ออะไรต่างๆแล้วมาเป็นจิตอาสาไม่ได้จ้างมานี่มาเป็นจิตอาสาของเขาก็เลยก้าวหน้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอเดียเราต้องหาจิตอาสาพวกนี้ต้องทำ MOU ครับ เออเอาดีแล้วดีแล้วเอาให้เป็นเต้นๆไว้ก็จะพักวัดพักวัดมันที่ของเราเนี่ยคือมันแตกต่างจากที่อื่นที่ของเราเนี่ยคนมันเยอะมากถ้าจะมาพักในวัดมันก็คงจะไม่สะดวกเออใช่เพราะเนี่ยคนของเราเนี่ยเห็นไหมตลอดเลยตลอดทั้งปีทั้งเดือนเฉพาะคนในวัดมันก็เยอะอยู่แล้วแล้วคนหลั่งไหลเข้ามาในวัดอีกฮะมันเยอะใช่ต้องดูใช่ใช่ได้ได้ได้มาดูช่วงไหนที่มันสะดวกเออใช่ไม่ใช่จะมาได้ทุกเวลาได้เออใช่คือเหมือนที่วัดป่าหนองไผ่เราเนี่ยมันที่มันกว้างที่มันตั้ง800กว่าไร่ใช่ไหมแล้วก็อาคารการก่อสร้างอะไรต่ออะไรมันอาคารใหญ่อาคารอะไรต่ออะไรมันก็มีพร้อมหมดใช่ใช่ใช่แล้วอาคารมันที่เรือนพักเหมือนเรือนพักสองชั้นบักใหญ่ไปแบบนั้นน่ะสองหลังสามหลังแบบนี้ใช่แล้ววัดป่าหนองไผ่เป็นพวกที่เขามาอบรมเป็นคอร์สเนี่ยมันมีบ่อยมีเยอะนี่ก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็ท่านประธานศาลฎีกาท่านเมธีดีก็พาคณะมาพวกพี่ผู้เป็นผู้วาสามาอบรมมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดอีกเห็นว่าตอนนี้ก็ลงชื่อมาแล้วแบบประมาณ30กว่าคนแล้วเนี่ยเมื่อเดือนก่อนก็ทางกรมทางหลวงตั้งแต่กรมทางหลวงพวกผู้บริหารกรมทางหลวงมาก่อนนะ41คนแล้วก็ชุดที่2พวกแม่บ้านพวกผู้บริหารกรมทางหลวงประมาณอีก30กว่าคนตั้งแต่นั่นแหละคุณนายท่านอธิบดีทำไมเอาได้โชคดีนะดีฝากเด็กไว้ด้วยดูแลเหมือนลูกเรานั่นแหละเราดูแลลูกเรายังไงดูแลลูกศิษย์อย่างนั้นเนี่ยแล้วเชื่อเถอะว่าไอ้สิ่งที่เราดูแลที่เราทุ่มแรงกายแรงใจไปจะไม่สูญเปล่าไปแน่นอนเลยนะความเป็นครูของเราจะประทับอยู่ในจิตในใจของเด็กเด็กมันจะโตไปขนาดไหนมันจะเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกขนาดไหนก็ตามมันมาเจอเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูแน่นอนเลยมันไม่ได้เดินชนไหลเหมือนในพวกกลุ่มอื่นเนี่ยกลุ่มอื่นตอนอยู่ในตำแหน่งอยู่ในอำนาจเนี่ยคนอื่นก็ไปยืนงอตัวงอมันพุ่งแต่พอหมดเกษียณออกไปหรือหลุดออกไปแล้วเนี่ยเขาเดินชนไหลเขายังไม่รู้จักแต่พวกเราเนี่ยโอ้ไอ้พวกลูกศิษย์ลูกหานี่แหละนะมันจะใหญ่จะโตขนาดไหนเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูเนี่ยนี่แหละเพราะว่าเราดูแลเขาดีต่อไปเขาก็มีน้ำจิตน้ำใจกลับมาย้อนหาพวกเราเอาโชคดีทุกคนดีละดีละเออเนี่ยเอาผลไปเนี่ยห่อไปเลยหยิบไปห่อไปเลยเออเนี่ยของก้นบาทเนี่ยเออไปเอายกไปอีกเออเอาไปของก้นบาทเออต้องแบบนั้นเนี่ยแต่ว่าพอหนูอยู่นี่ตั้งแต่วันนี้เด็กที่นู่นเอาจับไปหนูก็จะได้ไปน้อยมากเขาไม่ได้ติดตัวเออเหมือนเด็กที่จะมาให้มาอยู่วัดมาเกี่ยวข้องกันในวัดเนี่ยกลับไปพ่อแม่บอกเอ๊ะลูกเดี๋ยวนี้ไม่แปลกเดี๋ยวนี้มันกินข้าวมันล้างถ้วยล้างจานเองเวลามันตื่นนอนมันพับผ้าห่มเองแล้วมันเออรู้จักมาปัดฝาดอะไรต่อไปหรือเวลาไม่โรงเรียนปิดก็รู้จักพาชวนแม่มาวัดอีกเลย เด็กถ้ามีพูดนำไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นเขาจะเปรียบเทียบเด็กเหมือนกับผ้าขาวผ้าขาวรอสีอะไรไปใส่มันก็เป็นสีนั่นเนี่ยเอาสีขาวไปใส่ก็เป็นสีขาวสีดำใส่ก็เป็นสีดำนี่แหละเพราะนั้นเด็กจะมีพูดนำอย่างไรมันก็ไปทางนั้นเนี่ยจะปล่อยมันเดินเองมันไม่ได้หรอกเด็กมันต้องมีพูดนำพาเดิน

0: ไอ้ปรับปรุงภูมิทัศน์ไอ้พิพิธภัณฑ์ไอ้ราชเจดีย์ของเราที่ว่าต้นไม้ให้สวนรุ่งธรรมเป็นทั้งหมด6โซนวันนั้นเนี่ยคุณอรุณเข้ามาคุยด้วยคุณอรุณเขาจองเป็นเจ้าภาพกฐินที่หนองไผ่3ปีติดกันปีนี้ปีหนึ่งปีหน้าปีต่อไปเขาคุยมาไปมาๆก็เลยขอจอง2โซนข้างหน้าโซนละ800,000กว่าแล้วก็โซนข้างหน้าโซนละ800,000กว่าโซนถัดมา2โซนข้างๆเนี่ยข้างละ500,000กว่าโซนทางทีวีนี่โซนละ300,000กว่าก็เลยบอกโอ้ยหลวงพ่อผมขอ2โซนข้างหน้าดีนะครับเอาพ่อเขาเดือน12เหรอปัจจุบันเข้ามานิมนต์อยู่มั้ยก็วันที่1 2 3 4 56 7 8อยู่ตุลาวันที่5ตุลาทางมูลนิธิหลวงปู่ฟั่นเรียกประชุมไปประชุมอยู่ที่บ้านของพลตำรวจโทอัจฉริยะลีชัดซึ่งวันนี้เป็นเลขาเราบอกโอ๊ยเราไม่มีเวลาไปหรอกมาอัดเทปปีกายก็อัดเทปไว้เราไปพูดไปเปิดประชุมที่นั่นว่าเดี๋ยวนี้สังฆราชท่านเป็นประธานหลวงพ่อเองเป็นรองประธานสังฆราชท่านเป็นประธานก็ให้ท่านอยู่นะอยู่เป็นยอดแล้วเราประชุมเสร็จแล้วค่อยไปรายงานท่านตอนนี้เวลาเก่าเปิดประชุมก็เอามาอัดเทปเอาแล้วไปเปิดเอาแล้วกันงานก็โอ้ยอะไรสักก็ไม่รู้แต่เมื่อวานนี้ไปเห็นงานที่พระจุบานเขตพุทธทาสเป็นงานที่น่าสนใจมากแล้วคนสร้างความสนใจเยอะมากมีคนทุกรุ่นตั้งแต่เด็กไปถึงคนแก่แล้วเขามีกิจกรรมเหมาะสำหรับวัยตามวัยอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วเขาก็มีพวกนักวิชาการต่างๆเท่าไรไม่มีความรู้ความอะไรต่ออะไรด้วยจิตอาสาเท่าไรอันนี้เราต้องสร้างพวกจิตอาสาขึ้นมาดึงจูงเข้ามาเลยบอกให้พวกกลุ่มพวกนี้ไปเข้าไปดูห้องต่างๆไม่รู้จะไปดูกันหรือเปล่าไม่มันเป็นห้องข้างบนเนี่ยนะชั้นบนเนี่ยนะชั้นบนเราไม่ได้ที่บ้านเรามีแบบนู่นอ่ะหมอบัญชาพงษ์พันธุ์แต่ท่านผู้ว่าแบงค์ใช่พาไปดูนั่นไปนี่ไปอะไรต่ออะไรไปทักทายไปแนะนำคนนั้นนู่นแนะนำคนนี้อะไรต่ออะไรไปแล้วก็เดินเยี่ยมบูธต่างๆของเขาแต่นั่นเองแล้วก็ไปนั่งที่ประชุมอะไรต่ออะไรเราก็เลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกครูบุญพวกนี้เอาไปที่ดูเอาเลยวันเวลาคือมันสั้นแท้แป๊บเดียวหมดวันแป๊บเดียวหมดวันเนี่ยไม่ไงมันจะครึ่งวันแล้วโอ้อยากให้วันหนึ่งมี48ชั่วโมง รับพรรับพรเกียรติยาไปกันรับพรกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิสิตังปฏิตังตุมขังเกเปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปายันโทเป็นระโซยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตพัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอาภิวาทุนสุโยริสานิจังวุฒาปจายุโนปัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุสาพลังขลังหลักขันตุสาเปเทวตาสาปพุทธาดุภาเวนะสาปธรรมาดุภาเวนะสาปสังฆาดุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตเนี่ยการค้าธุรกิจการค้าของคุณสมศักดิ์เป็นเขมร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

พุทธศักราช2499เป็นช่วงเวลาแห่งความปิติที่คนไทยยังจำได้ไม่รู้ลืมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาจะเสด็จออกทรงพระผนวดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าส่วนกิจการบ้านเมืองนั้นก็หวังว่าในระยะเวลาที่ข้าพเจ้าบวชนี้คงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดข้องด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าก็ได้แต่งตั้งสมเด็จพระราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้แล้วขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันรักษาความสงบสุขในกิจการบ้านเมืองของเราให้ดำเนินไปด้วยดีเถิดวันที่20กันยายนพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปฏิญาณพระองค์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสภาผู้แทนราษฎรณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499ช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างสมบูรณ์ทรงเป็นประธานในพิธีผนวดและอุปสมบทพระภิกษุในพระราชินูปถัมภ์5รูปเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาทรงบาทถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระผนวด

ทรงเป็นประธานในการประชุมของคณะองคมนตรีณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลาสิกขาแล้วได้มีพระราชดำริว่าในระหว่างทรงดำรงสมณเพศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์เป็นที่พอพระราชฤทัยในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2499จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ทองคำเอาเข้าคลังหลวงศีลธรรมเอาเข้าหัวใจของพระของเดินของชาวพุทธเรานะศีลธรรมสำคัญมากศีลธรรมภายในใจหนุนได้ทุกอย่างสมบัติข้างนอกมีมากก็สู้ไม่ได้เลยศีลธรรมภายในใจหนุนได้หมดนะพากันจำเอาไว้นะวันนี้ก็มีพระมาเท่าไหร่เห
2: รอ39
1: ครับ39เลยนี่พระมามากทุกวันทุกวันมาตั้งใจมาศึกษาอบรมแล้วก็พากันตั้งอกตั้งใจพระลูกพระหลานให้ได้สืบทอดศาสนาต่อไปด้วยความน่าดูน่าชมอบอุ่นทั้งตนและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยนะอย่าไปจุ่มสี่จุ่มห้าไปที่ไหนก็โก้โก้เก๋เก๋พระโก้เก๋นี่ดูไม่ได้นะพระโก้เก๋ให้โก้เก๋ในศีลในสมาธิในปัญญาศรัทธาความเพียรนั่นนี่แหละโก้เก๋ในนี่ศาสดาองค์เอกโก้เก๋เป็นสุขด้วยความโก้นี่ความโก้ของกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟใครโก้มากเท่าไหร่คนนั้นจบมากนะไอ้เรื่องโก้กับกิเลสเนี่ยโก้พระเจ้าอย่าไปอวดดีกับกิเลสนะสอดหัวให้เข้าไปให้มันตัดคอเอาตัดคอเอาล่ะใครเก่งกับกิเลสเดี๋ยวนี้ลูกพวกชาวพุทธเรามักจะเก่งกับกิเลสนะเก่งก็ต่อกิเลสแล้วดูถูกหยาดหยามธรรมนี่แหละกำลังจะสร้างความร่มจมให้แก่ชาติไทยเราทั้งที่เป็นชาวพุทธไม่มองดูพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บ้างเลยนี่เสียนะพี่น้องหลายจำให้ดีหลวงตาตายไปแล้วนี่จะไม่มีใครพูดอย่างนี้นะคนนั่นก็เจริญพรคนนี้ก็เจริญพรแล้วมีแต่เจริญพรเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วขี้เต็มส้วมเต็มฐานไฟเต็มหัวใจนี่เจริญพรของกิเลสถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วทำอะไรนั่นเห็นไหมจ่อเขาแล้วจะตีกิเลสนั่นทำอย่างนั้นมันผิดนั่นเห็นไหมนะขู่กิเลสฟัดกิเลสนั่นนะเรียกว่าธรรมนี่ละภาษาธรรมเป็นภาษาชะล้างภาษากิเลสภาษาสั่งสมฝืนไฟให้พี่น้องหลายจำนะท่านทั้งหลายจะไม่เคยได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมทั้งที่ถือพุทธศาสนาระยะที่หลวงตาออกมาช่วยชาติบ้านเมืองเวลานี้ค่อยออกมาเป็นลำดับเป็นภาษาธรรมะแต่กิเลสไม่ชอบทั้งนั้นเนี่ยภาษาขวานผ่าซากนี่ว่าอย่างนั้นนะขวานผ่าซากก็ซากกิเลสแล้วฟาดมันคอขาดลงไปเป็นอะไรตัวอะไรที่จะมันที่มีที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกเวลานี้ไม่ใช่กิเลสจะคืออะไรธรรมไม่เคยมีเด็ดขนาดไหนมีแต่เด็ดปราบกิเลสทั้งนั้นเรื่องธรรมเรื่องกิเลสอ่อนนิ่มเท่าไหร่โอ้ยเอาตับปอดไม่มีเหลือเลยนะพากันตั้งใจพาเนรเราตั้งใจมาศึกษาทุกองค์ทุกองค์ให้ดูให้ดีนะสอดส่องมองที่จะเป็นอัตเป็นธรรมเป็นประโยชน์แก่ตนเข้ามาดูอะไรให้คิดด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยสำคัญมากนะอย่าสักแต่ว่าอยู่สักแต่ว่าไปใช่ไม่ได้นะไปที่ไหนก็เที่ยวที่ไหนก็มีแต่ว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราทั้งหมดคนนั่นก็อาจารย์เราคนนี้ก็อาจารย์เราอาจารย์เรามันมีแต่อาจารย์ของเราตัวเราเป็นยังไงมันไม่ได้ดูนะเอาครูบาอาจารย์มาอวดเพื่อว่าความดีความดีทั้งที่มันไม่มีเลยนะความดีอวดแบบนั้นนะพากันตั้งอกตั้งใจนะเรื่องธรรมพระพุทธเจ้านั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นอย่าให้กิเลสมาลูบจมูกเล่นนะว่าบาปบุญนรกสวรรค์คือล่าสมัยนิพพานไม่มีนี่มีแต่กิเลสหลอกโลกที่จะทำลายโลกให้จมด้วยกันนั้นล่ะธรรมคงเส้นคงวาหนาแน่นมากี่กับกี่กันกิเลสก็เช่นเดียวกันเป็นข้าศึกศัตรูต่อกันมาตลอดเอาใครหนักทางดีดีไปเรื่อยๆเนี่ยใครหนักทางชั่วเรื่อยๆชั่วจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยนี่เพราะวิ่งตามกิเลสนะกิเลสดูไหมความโลภโลภไม่รู้จักเป็นจักตายโลกเขามีปัจฉาคนที่โลภมากๆไม่มีปัจฉากลับว่าตัวจะเอาหัวค้ำฟ้าไม่เคยตายกับใครสุดท้ายก็เอาไฟเผาคนหัวค้ำฟ้านั่นแหละให้อย่าลืมเนื้อลืมตัวนะนี่ความโลภมันลบป่าช้าทั้งหมดนะลืมเป็นลืมตายมีแต่จะดับจะดีจะมั่งจะมีมันมีขี้หมาอะไรล่ะไปที่ไหนเห็นตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้หัวใจสัตว์โลกดีดดิ้นกิริยามารยาทก็จะเป็นจะตายภายในใจนี่คือไฟเผาหัวใจสัตว์ได้แก่ไฟกิเลสนี่แหละความโลภมันพา

0: มันพาแสดงความโกรธเป็นไฟเผาได้หมดราคะตัณหาหามันมามากๆถ้าอยากขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นนะเอาผู้ชายคนหนึ่งไปหาเมียมาสัก100คนเรียกผู้หญิงคนหนึ่งไปหาผัวมาสัก 2,000 คนเอามาอวดกันสิคู่ผัวคู่เมียคู่นั้นใครจะเก่งอวดโลกดูสินี่แหละพวกจมทั้งนั้นแหละพวกกินไม่อิ่มกินไม่พอกิเลสมีแต่ความดีดความดีดหิวโหยตลอดเวลาคืออะไรคือกิเลสธรรมะได้อิ่มเป็นลำดับลำดาจำไม่หนีนะคำนี้นะให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้าถ้าอยากเป็นคนดีคนดีมีฝักมีฝามีหลักมีเกณฑ์เป็นที่ยึดที่เกาะขอให้ยึดธรรมพระพุทธเจ้านะยึดกิเลสพังทั้งนั้นพังทั้งนั้นนะจำไม่ดีลูกหลานต่อไปนี้ขอให้พรพูดมากๆมันหิวข้าวแล้วเดี๋ยวมันฆ่าเด็กเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวนะเดี๋ยวเอาเด็กมาต้มยำนะอย่าว่าให้บอกทั้งนั้นก็มีคนสนใจธรรมะอยู่มากเพราะว่าเขาเรียกว่ารักเท็กซัส
1: เท็กซัสครับ
0: เนื่องจากมีตั้งหลายประเทศพวกเราเขมรเวียดนามซึ่งเป็นชาวพุทธและคนไทยเราด้วยก็ร่วมอยู่ในนั้นเขาพวกนี้พวกชาวพุทธท่านก็จึงสนใจธรรมะจากทางนี้ไปในงานนี้ธรรมะเราไปจะอยู่ที่รักเท็กซัสเรามากที่สุดเฉพาะอย่างยิ่งก็คือธรรมะดวงตานี่แหละไม่ไปไหนอ่ะนี่ธรรมะดวงตาออกจากนี้ก็ไปเมืองนอกก็คือไปสารัฐเทศน์อย่างนี้ก็ออกกับธรรมะของเราที่เทศน์อยู่ที่ทั้งนั้นน่ะไม่เห็นองค์ไหนไปเทศน์หรอกมีไหมมีพระองค์ใดบ้างที่เทศน์ช่วยแบ่งนักแบ่งเบากันอยู่แล้วมีที่ไหนบ้างไหม
2: มีเร็วๆนี้ที่ไปจำพรรษาแล้วครับไปเผยแพร่ของไม่เคยจะจริง
0: นะ
2: ไปเผยแพร่ของปลอมให้เขาฟังเขาเลยต้องเอาธรรมะ
0: ฮะ
2: เลยต้องเอาธรรมะของหลวงตาของจริงไปฟังให้ชัดเจนพวกนั้นจะได้ไม่สับสนครับพวกเท็กซัสจะได้ไม่สับสนนะครับ
0: อันนี้มันก็ไม่พ้นเนี่ยที่เราจะต้องพูดเลยนะเพราะทางนั้นมากระเทือนกับเราทางเท็กซัสนั่นแหละในเรื่องเวลาความเคลื่อนไหวของภาคพิเศษไปยังไงไปยังไงให้เขาฟังแล้วส่วนมากก็มีแง่ที่เขาสงสัยแง่ไม่แง่ใจเลยก็มีว่ามันก็ถามมาทางนี้แล้วพูดเรื่องราวทางนั้นมาทางนี้เท่ากับเป็นการถามในตัวนี่มันก็เมื่อการถามในตัวมันก็ต้องมีการตอบกันหรือท่าก็เลยประหนึ่งว่าเป็นการถามการตอบไปกับปัญหาเหล่านี้แหละพระไปอะไรศาสนาอะไร
2: ก็ยินตาเทพว่าจะเป็นศาสดาองค์ใหม่
0: นั่นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นสำหรับธรรมของเราแล้วเราพูดกงๆสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่เคยหวั่นกับอะไรเลยมันเหนือหมดเราพูดอย่างจริงนะสอนพี่น้องทั้งหลายนี่มาโกหกพี่น้องทั้งหลายเหลือมาวันนี้มันควรจะตายนะจึงได้เร่งทำเข้าเพื่อให้เข้าสู่หัวใจพี่น้องชาวไทยเราเพราะได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้เป็นที่สักการะบูชาเป็นเที่ยวบุญในจิตใจธรรมนี่แหละจะพาไปขึ้นสูงขึ้นสูงเลยเรื่องที่เล็กเรื่องไม่เอาไหนไม่มีแต่จมทั้งนั้นนะให้พากันระวังให้ดีนะศาสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่เคยโกหกโลกเลยแต่ที่เล็กมันโกหกโลกตลอดมาเนี่ยแล้วเราก็เชื่อทางที่เล็กซะมากมันถึงจมไปจมไปจมไปจริงๆใครต้องการความสุขด้วยกันมันแน่โลกเนี่ยแต่เวลาก้าวไปมันถูกจูงไปทางความผิดเสียทีแล้วมันก็ไปกองทุกข์เสียเพราะมันแหลมคมมากนะที่เล็กนะให้ขึ้นต่อกรกันบนเวทีซะก่อนเราถึงจะทราบเรื่องราวของกิเลสว่ามีความละเอียดแหลมคมขนาดไหนในสามเดือนโลกธาตุนี้ที่นี้ให้กิเลสอย่างเดียวไม่มีใครเหนือกิเลสเลยก็มีธรรมก็นั่นที่เหนือโลกธาตุดีนี่กี้ลงมาหากิเลสธรรมนี่เรามาชาล้างกิเลสมันเท่ากับส้วมกับฐานมันสร้างความสกปรกรกรุงรังให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่สัตว์ทั้งหลายไม่ไว้หน้ากันเลยนะไม่ไว้หน้าไม่เว้นด้วยอย่างนี้ตลอดมาธรรมะต้องได้มาชะมาล้างพอหน้าดูหน้าชมผู้ผ่านพ้นไปมันก็มีก็มีก็มีเมื่อมีการชำระการยอมรับการชะล้างอยู่ก็มีเวลาที่ค่อยสะอาดสะอ้านไปได้คนเรา นอกจากจะจมไปถ่ายเดียวไม่สนใจกับสิ่งชะล้างแล้วมันก็ช่วยไม่ได้ละพระพุทธเจ้าขี่พระองค์ก็ช่วยไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับเราผู้จะยอมรับมากน้อยนี่ก็ชะล้างกันมาตลอดจนกระทั่งบัดนี้ศาสดาองค์ไหนจัดรูปขึ้นมามาชาล้างของจองปกเหล่านี้แหละไม่ใช่ชาล้างอะไรเขาก็ปกเร ล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์ไม่มีความสะอาดความสกปรกที่ไหนนอกเหนือไปจากหัวใจของสัตว์ความสุขและความทุกข์ก็อยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกทั่วๆไปเพราะกิเลสอยู่ที่นั่นตัวเป็นเหตุสร้างความชั่วช้าลำบากทีนี้ธรรมก็เกิดก็อยู่ที่ใจเกิดที่ใจด้วยกันไม่มีที่เกิดกิเลสและธรรมไม่เกิดที่ไหนเกิดที่ใจดวงเดียวกันของสัตว์โลกนี่ให้พากันจำข้อนี้ไว้ดีนะเราจะเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศกว้างแสนกว้างกิเลสจะไปเที่ยวหาหลบซ่อนที่นั่นที่นี่ไม่มีจะอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดกิเลสจะมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความทุกข์จึงมีอยู่ทั่วไปเพราะกิเลสเป็นตัวสร้างทุกข์ทั้งนั้นสร้างความเพลิดเพลินให้เล็กน้อยยังน้อยพอเป็นเหยื่อล่อแล้วก็ความทุกข์เป็นเสี้ยนเป็นน้ำเป็นฟืนไฟเผาตามหลังไปเลยเรื่องความล่อลวงของสัตว์โลกนี่ก็คือกิเลสมันล่อลวงให้ดีให้ดิ้นไปตามมันแล้วก็จะสมหวังอย่างนั้นสมหวังนี้ก็มีแต่หวังหวังที่นี่ผิดหวังผิดหวังนั้นเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็เป็นเรื่องของกิเลสหลอกโลกทั้งนั้นนี่มันเต็มโลกเต็มสารโลกไหนที่จะมีความสุขไม่มีเอาธรรมเขาจับนะเราไม่พูดอะไรให้นอกเหนือจากธรรมไปเพราะธรรมเคยสอนโลกมานานแล้วโลกที่จะพ้นจากทุกข์เพราะธรรมเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีสามเดือนโลกธาตุไม่มีอะไรที่จะฉุดลากจิตใจของโลกที่ถูกกิเลสปกคลุมหุ้มห่อหรือบีบบังคับเอาไว้นี่ให้หยุดพ้นออกไปได้มีธรรมเท่านั้นสองอย่างนี้เองเป็นข้าศึกต่อกันอย่างอื่นไม่มีดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเลยเขาเป็นข้าศึกศัตรูต่อผู้ใดร้อนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาร้อนหนาวเขาไม่รู้เขาหนาวเป็นธรรมดาของเขาเห็นเรากูมีความรู้อยู่ภายในใจสัมผัสอะไรก็ทราบโดยชัดว่าอันนั้นร้อนนี่หนาวนั้นสุขอันนี้ทุกข์เกิดที่หัวใจนะไม่ได้เกิดอยู่ที่อื่นใดนะดินฟ้าอากาศเขาไม่มีความรู้สึกร้อนเขาก็ไม่รู้สึกเขาว่าร้อนนะหนาวเขาไม่รู้สึกว่าเขาว่าหนาวเช่นทุกข์อย่างนี้ทุกข์เองก็ไม่รู้สึกว่าตัวเป็นทุกข์แต่ผู้ไปสัมผัสทุกข์ต่างหากได้รับความทุกข์ความลำบากนั่นแหละพากันจำไว้นะเนี่ยก็รวมแล้วที่ไหนเป็นที่รวมแห่งความสุขและความทุกข์ก็คือใจรวมความทุกข์ก็คือกิเลสเป็นผู้สร้างขึ้นมาให้เกิดความทุกข์ความสุขก็คือธรรมเป็นผู้สร้างความดีงามของเรานะสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องชาล้างกันชาล้างกันพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปได้คนเราไม่ทุกข์โดยสายเดียวนอกจากผู้สร้างกรรมอย่างไม่มีประณีประสัยเลยนั่นจงได้อันนั้นนะไอ้ผู้ที่ยังมีรู้สึกเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่แล้วผู้นี้มียาเป็นเครื่องบรรเทาเหมือนคนไข้เขาบอกหมอว่ามีทางหายได้นะนี่ถ้าเรายังมีความรู้สึก ในอัดในธรรมขยะขยงต่อบาปต่อกรรมมีความกระหยิ่งยิ่งย่องต่อบุญต่อกุศลผู้นี้มีทางไปได้ถ้าเป็นโรคก็เข้าโรงพยาบาลแล้วหายมาเป็นคนปกติได้แล้วนะถ้าไม่ยอมเชื่ออะไรเลยโรคไม่เชื่อหมอก็คือโรคตายโดยสายเดียวไม่เชื่อหมอไม่เชื่อยาตายโดยสายเดียวเท่านั้นแม้โรคเล็กๆน้อยๆมันก็ตายได้เพราะมันกินตามความต้องการใช้ตามความต้องการไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นของแสลงเพราะไม่เชื่อใครนะและสุดท้ายก็จะของมันเป็นผู้จบนี่ธรรมของพุทธเจ้าก็เหมือนกันเราไปให้พากันนั่นนะให้พากันอุตส่าห์พยายามนะหลวงตาก็บอกชัดๆแล้วเราไม่ได้พูดเพื่ออะไรในโลกอันนี้แล้วว่าพูดเพื่อเราก็ไม่เคยไม่มีที่จะตั้งใจสงเคราะห์สงหาเราหรือว่าหนุนเรายังไงไงขาดตกบกพร่องอะไรเราไม่มีเราก็บอกเราไม่มีมีแต่เพื่อโลกล้วนที่ตะเกียบตะกายอย่างนี้ไม่ได้เพื่อใครนะเพื่อพี่น้องชาวไทยและสัตว์ทั่วโลกดินแดนนั่นแหละสำหรับเราเองเราไม่มีเราบอกไม่มีนี่เราทำมาท่องพูดอย่างโกงไปโกงมา การทำการทำงานทางดีทางชั่วมีงานมีการทางดีทางชั่วได้ผลขึ้นมาดีชั่วมากน้อยอย่างไรเขาก็มาพูดกันได้เช่นไปเล่นการพนันวันนี้ไปเล่นการพนันเสียไปเท่าไหร่ได้ไปเท่าไหร่เขาพูดได้เขาไม่เห็นปิดปากเขาพูดอย่างธรรมดาดาของนักพนันแล้วทีนี้การสร้างคุณงามความดีเราหาคุณงามความดีได้มากน้อยเพียงไรวันนี้ไปยังไงได้ไปทำบุญให้ทานหรือรักษาคุณงามความดีอะไรบ้างหรือวันนี้จะภาวนาเป็นไงจิตใจสงบอย่างไรบ้างเราพูดได้ทำไมเราจะพูดไม่ได้เราหาหน้าที่การงานใดแล้วก็นำหน้าที่การงานที่เป็นผลขึ้นมาได้มากน้อยเพียงนั้นเหมือนกันทำไมเราจะพูดไม่ได้ทำพูดไม่ได้ของที่เด็ดมีอำนาจมากเย็บปากผู้ปฏิบัติทำให้หมดไม่ให้พูดให้พูดแต่เรื่องของกิเลสอย่างเดียวโลกนี้แม้ก็มีแต่ฟืนแต่ไฟที่มันจะเย็นได้เพราะธรรมแต่ธรรมออกไม่ได้จะทำไงอะไรจะดับ ฟืนไฟที่มันเผาร้อนอยู่ภายในจิตใจของสัตว์เพราะฉะนั้นจึงพูดได้เรื่องทำเรื่องโลกพูดได้ด้วยกันเพราะมีการทำด้วยกันมีผลด้วยกันผลได้มากน้อยอย่างไรพูดได้ทางชั่วก็พูดได้เนี่ยทางดีก็พูดได้ทำไมจะพูดไม่ได้นี่เราปฏิบัติศีลธรรมก็เป็นอย่างนั้นอย่างหลวงตาที่จะสอนพี่น้องตลาดนี่เราก็ไม่เคยได้คิดได้คาดก็บอกแล้วอันนี้บอกไปรู้กี่ครั้งแล้วปฏิบัติจนด้วยความตะเกียกตะกายเสือกคานมาเป็นลำดับลำดาแต่เพราะความอุตสาห์พยายามไม่หยุดไม่ถอยเอาล้มลุกขึ้นมาต่ออีกอยู่อย่างนั้นหลายครั้งหลายหนฝึกซ้อมกันไปฝึกซ้อมกันไปเสียท่าให้คู่ต่อสู้แง่ไหนแง่ไหนจับเอาไว้จับเอาไว้นะแล้วได้ท่าตรงไหนจับเอาไว้เป็นอักขีพยานส่งเสริมเนี่ย อุบายที่ถูกต้องนั่นแหละให้มีกำลังมากขึ้นก็ต่อสู้กันไปต่อสู้กันไปนี่ละท่านว่าธรรมคือน้ำที่สะอาดชาล้างของสกปรกและแก่กิเลสที่มันสร้างกองทุกข์ขึ้นมาในหัวใจของเรายกตัวอย่างเช่นเรานั่งภาวนาจิตไม่อยู่จิตดิ้นจิตดิ้นก็ไม่ดิ้นไม่ดิ้นยังไงกิเลสมันมีพลังขนาดไหนมันดันออกมันอดมันมีเวลาที่ที่หลีกอีเล็กอิ่มพอไม่มีมีแต่หิวจะโหยอยู่ตลอดเวลาท้องนี่กินจนไม่มีท้องที่จะใส่ท้องน่ะเต็มแต่จิตใจหิวโหยคือเรื่องของกิเลสไม่ยอมอิ่มพอเลย ตลอดกับตลอดกันก็ไม่มีคำว่าอิ่มพอคือกิเลสได้เท่าไหร่ยิ่งดิ้นได้เท่าไหร่ยิ่งดิ้นคือกิเลสนั่นแหละจะเป็นไรไปส่วนธรรมไม่เป็นอย่างนั้นนะครับพอเราเอายกตัวอย่างเช่นนักบวชผู้มุ่งต่อศีลต่อธรรมอย่างยิ่งต่อมรรคผลนิพพานอย่างยิ่งแล้วท่านเริ่มบวชปั๊บในวันท่านจะเริ่มมีความสุขภายในใจความระมัดระวังจะรอบตัวรักษาระวังความชั่วไม่ให้เข้ามาผ่านภายในใจทำลายตัวเองแล้วรักษาความดีไม่ศีลของเราด่างพร้อยเพียงคราวนี้เย็นแล้วนะนักบวชบวชในวันนั้นละเย็นในวันนั้นเลยที่พยายามตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลสาธรรมและปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาอิริยาบถทั้งสี่เว้นตลอดนั่นเท่านั้นแล้วจิตใจก็ยิ่งมีความอบอุ่นเป็นลำดับลำดามันเห็นชัดอยู่นั่นนี่แหละธรรมเข้าอยู่ที่ใจนะคุณงามความดีเป็นเครื่องเสริมจิตใจให้มีความสุขความสะดวกสบายอบอุ่นทุกอย่างขึ้นไปเป็นลำดับลำดาเนี่ยธรรมอยู่กับใจดูเอาที่ดูเจ้าของเห็นที่นี่พอศีลก็ดีที่นี่ทำพยายามตั้งใจภาวนาให้จิตมีความสงบเพราะกิเลสมันตัวยุ่ยแย่ก่อควรมันทำทุกอย่างที่จะให้เกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายและสร้างความทุกข์ใส่หัวใจตัวเองมันทำอยู่ตลอดเวลาที่เวลาเรามาภาวนาจิตกิเลสมันก็ดันออกไปมันอยากให้คิดอย่างนั้นอยากให้คิดอย่างนี้คิดตลอดเวลาทางธรรมะระงับปรับความคิดที่กิเลสคิดนั้นเอาความคิดของธรรมเข้าแทนเช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธให้บังคับอยู่กับพุทโธพุทโธนี่แหละทำอบริกรรมเป็นคำใดก็ตามซึ่งเป็นอารมณ์ของธรรมแล้วเรียกว่าถูกต้องเท่านั้นถ้าเจ้าของชอบเจ้ากันจะดีนิสัยของข้อใดให้จับคนนั้นเอาไว้เอาธรรมนี่บังคับจับไว้ดีนะมันจะดันตรงนะกิเลสนี่แหละอารมณ์เรื่องของกิเลสอารมณ์มันแสดงออกมาคืออยากคิดอย่างนั้นอย่างคิดอย่างนี้มันดึงออกเรื่อยนะทั้งนี้บังคับไม่ให้คิดบังคับด้วยความคิดของธรรมคือพุทโธหรือคำบริกรรมบังคับเอาไว้มันจะเป็นจะตายยังไงมันจะคิดอะไรไม่ยอมคิดบังคับกันไม่นานนักนะแล้วจิตจะค่อยสงบลงค่อยสงบลงนี่อารมณ์ของธรรมสืบเนื่องกันด้วยคำบริกรรมโดยความมีสติจะค่อยสงบลงเนี่ยพอจิตสงบแน่วลงไปนี่เห็นโทษแห่งความวุ่นวายแล้วทีนี้ที่กิเลสมันถักมันดันออกไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่นี่มาเห็นความสงบความสงบเป็นสุขไม่มีอะไรกวนแต่ความดีดดิ้นของความคิดความปรุงกวนทั้งนั้นให้เกิดแต่ความทุกข์มันก็เห็นคุณค่าล่ะสิอ๋อจิตสงบแล้วสบายวันนี้แล้วเห็นโทษในความทุกข์คราวหลังก็มีทางต่อสู้เพราะอะไรสักขีพยานแล้วเราทำอย่างนั้นจิตของเราสงบงั้นที่นี้จะเอาให้สงบอย่างนั้นอย่างนั้นน้อยมากกว่ามากกว่านั้นให้เริ่มยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่ละการฝึกทรมานตัวเองและต่อไปจิตที่เคยดีดเคยดิ้นหิวโหยโกรธกวายเพราะอำนาจของกิเลสฉุดลากไปนั้นจะสงบตัวลงด้วยอำนาจแห่งธรรมได้ดื่มธรรมแล้วมีความสบายใจสบายใจนี่อยู่ไหนก็สบายนี่นักภาวนาอยู่ที่ไหนสบายอยู่ในป่าในเขาการจริงอยู่ปูวายการหลับการนอนไม่ได้คำหนึ่งสำหรับนักภาวนาแท้ๆนะไม่ได้สนใจกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นพอท่านไม่ได้เป็นอารมณ์ สิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ธรรมนั่นจิตใจก็มีความสงบเอิบอิ่มอยู่ภายในใจแล้วอยู่ที่ไหนมันก็สบายไปหมดต้นไม้ภูเขาอะไรเขาไม่มีอะไรมีแต่ใจของเราที่สงบเย็นสงบเย็นมันก็เห็นเด่นอยู่นี่ที่ที่นี่มีความสุขทั้งหลายในโลกที่เราเคยคิดเคยกว้านมาว่าความสุขจะอยู่ที่นั่นที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจอิ่มกับธรรมเป็นขั้นๆขึ้นไปเมื่อเราอบรมธรรมเข้าไปจิตของเราก็มีความอิ่มเอิบขึ้นภายในใจสบายสบายสบายอารมณ์ที่กวนใจได้จากกิเลสมันก็ค่อยเบาลงเบาลงนั่น นี่แหละการอบรมตัวเองทั้งหลายจำวันนั้นนี่วิธีการที่เราทำมาแล้วนะนี่จากนั้นจิตมันสงบแน่วจนกลายเป็นจิตเป็นสมาธิหรืออยู่ที่ไหนสบายหมดความคิดความปรุงที่เคยเดือดร้อนวุ่นวายยากที่จะปรุงแต่ก่อนดับลงหมดนี่คิดขึ้นมาปรุงขึ้นมานี่ลำคาญความคิดของกิเลสแต่ละแง่แต่ละแง่นี้สร้างความลำคาญให้แก่เราไม่อยากคิดมีแต่ความสงบแน่วอยู่ไหนอยู่ได้หมดนั่นเห็นไหมล่ะวันคืนปีเดือนมีแต่มืดกับแจ้งสำคัญอะไรสำคัญอยู่ที่ความสัมผัสกันระหว่างจิตกับธรรมหรือระหว่างจิตกับสุขกับทุกข์สัมผัสกันอย่างนี้เมื่อธรรมมีมากทุกข์ก็มีน้อยเนี่ยสุขก็มีมากขึ้นมาเรื่อยๆก็สงบเย็นเย็นเนี่ยเป็นขั้นนะเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นแล้วพอตัวสบายไปโดยลำดับไม่ดีดนะทำไม่ดีดเหมือนกิเลสนะกิเลสได้เท่าไหร่ยิ่งดีดยังสร้างความทุกข์ให้เจ้าของเหมือนกับหาเชื้อไฟเข้ามาเผาตัวเองเผาตัวเองตลอดนี่ส่วนธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นพอเย็นเข้าไปเย็นเข้าไป นี่เราพูดย่อๆพี่น้องหลายทราบจิตขั้นใดก็ตามมีความอิ่มพอในตัวเองสบายสบายยิ่งออกทางด้านวิปัสสนาปัญญาพิจารณาสอดส่องมองทะลุไปหมดนั่นนั้นยิ่งแล้วนั่นนะยิ่งกระจ่างแจ้งออกไปสิ่งไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันเห็นอยู่ในใจเพราะอะไรจึงไม่เห็นแต่ก่อนแล้วเพิ่งมาเห็นเวลานี้เพราะแต่ก่อนที่เหลี่ยมมันปิดเอาไว้มันไม่ให้มองเห็นสิ่งอะไรที่มีอยู่รอบด้านมันก็ไม่เห็นเหมือนคนหลับตาแล้วหลับตาแล้วนี่สิ่งนี้มันก็ไม่เห็นนั่นนี่นะพอลืมตามามันมีอยู่แต่เมื่อไหร่เห็นแล้วสิ่งทั้งหลายมันก็เหมือนกันพอจิตใจเปิดออกเปิดออกชำระกิเลสตัวปิดบังมันออกออกมันก็ค่อยเริ่มเห็นทุกสิ่งตัวอย่างเริ่มเข้าไปเรื่อยๆนะจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งออกไปเท่าไหร่มันยิ่งขยายออกไปความรู้ความเห็นลึกตื้นอย่างละเอียดจะขยายตัวออกไปฟังนั่นนี่ผลของการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกมาโกหกโลกหรือให้ปฏิบัติตามนี่ดูสิถ้ามันจริงจริงแล้วจะไปฟ้องพระพุทธเจ้าก็ได้ไหมว่าแต่นี่เรามันไม่จริงเงินที่ไปฟ้องอะไรก็ไปฟ้องท่านจะตีหน้าผากพวกขี้เกียจคำเดียวเท่านั้นตีเปี้ยงแล้วหงายไปเลยหงายไม่หงายธรรมดาหงายหมาซะด้วยหงายไม่เป็นท่าเขาเรียกหงายหมาหงายที่จะต่อสู้กับความชั่วนี่เรียกหงายแมวตบไปเรื่อยล้มก็ล้มลูกก็ต่อยกันเลยก็กิเลสไม่ถอยนี่ที่นี่เวลาจิตมันสว่างออกไปเท่าไหร่นี่นะพระพุทธเจ้าสอนไว้ตรงไหนที่นี่นะว่าบาปบุญนรกสวรรค์เปรตผีประเภทต่างๆนี่เห็นแล้วรู้แล้วใครมาสอนสัตว์ตาบอดสัตว์ยังไม่เห็นเอาให้เดินตามนี่นะสิ่งที่เหล่านี้จะปิดไม่อยู่มันจะได้รู้ได้เห็นนั่นแหละในตัวเองให้ขอให้เดินตามแบบแปลนแผนผังคือธรรมที่แสดงไว้แล้วนี่นะแล้วจะรู้ตามเต็มภูมิของตัวเองเวลามันปฏิบัติไปมันก็รู้จริงๆรู้เมื่อเจ้าของรู้ประจักษ์หัวใจเจ้าของแล้วเจ้าของค้านเจ้าของไม่ได้แล้วเราจะไปค้านพระเจ้าได้ไงพระเจ้าสอนไปแล้วเห็นไปก่อนแล้วนี่พอเราไปเจอเข้านี่ยอมรับตัวเองในความรู้ความเห็นตัวเองแล้วก็ยิบไปออกไปความรู้ไปถึงพระพุทธเจ้าโค้งสอนไม่หมดแล้วสอนหมดแล้วก็ยอมเรื่อยๆนี่ก็บุกเรื่อยๆ นี่พระพุทธเจ้าเอาธรรมมาสอนโลกไม่ได้สอนแบบคนตาบอดหูหนวกนะเห็นแล้วรู้แล้วทุกอย่างที่พวกเราทั้งหลายไม่เห็นอยู่เวลานี้ท่านเห็นทุกอย่างแล้วพอเปิดใจออกไปทางด้านปฏิบัติธรรมแล้วจะค่อยกระจ่างออกไปกระจ่างไปเห็นไปเรื่อยเรื่อยนี่ไอ้เรื่องที่ทำที่ท่านสอนมาทั้งหลายแล้วหมดปัญหาสำหรับผู้ที่รู้ตามท่านแล้วหมดปัญหาไปเลยท่านมันก็มีปัญหาตั้งแต่พวกตาบอดไม่ยอมฟังเสียงคอยจะข้ามธรรมพุทธเจ้านั่นคือเรื่องของกิเลสพากันปฏิบัตินะไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าใจนะที่นิ้วเลยโลกสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าใจในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรเลวยิ่งกว่าใจถ้าสร้างความชั่วตามหน้าของกิเลสนี่จะเลวสุดยอดเลยตกนรกหมกไหม้ไม่ทราบกี่จับกี่กันถึงจะฟื้นขึ้นมานี่ครับปฏิบัติความดีก็ดีขึ้นไปสุดยอดจนถึงพระนิพพานเป็นนิพพานเที่ยงขึ้นมานี่แหละสุดยอดอยู่ที่จิตนี่นะสุดยอดอยู่ที่ใจทุกสุดที่สุดแดนก็อยู่ที่ใจ จากความชั่วทั้งหลายให้ฝึกหัดอบรมตนร่างกายของเรานี่มันไม่ไปตกนรกหมกไหม้ที่ไหนนะตายแล้วมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเขาเรียกว่าส่วนผสมส่วนผสมคืออะไรธาตุแข็งธาตุอ่อนส่วนผสมธาตุแข็งเรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่ในร่างกายของเราพอลมหายใจหมดเท่านั้นแล้วสิ่งนี้ก็สลายลงไปสู่ธาตุเดิมของตนแต่จิตดวงนี้จะออกทันทีออกใครมีบุญมีบาปบุญบาปนั่นจะพาไปอย่างอื่นอย่างใดไม่พาไปได้มีแต่บุญกับบาปคือดีกับชั่ว จะนำจิตดวงนั้นไปถ้าจิตมีแต่ความชั่วช้าละโมกตายแล้วดีผึ่งลงเลยถ้าจิตมีความดีแล้วก็พอหมดลมหายใจก็ดีขึ้นเลยอำนาจแห่งบุญหนุนทันทีทันทีก็อยู่กันในหัวใจดวงเดียวกันเนี่ยใจดวงนี้ไม่เคยตายไม่มีคำว่าตายที่ว่าเกิดตายเกิดตายนี่เป็นเรื่องของใจดวงนี้เข้าไปอาศัยในธาตุขันธ์นั้นไปถูกปฏิสนธิวิญญาณเกิดพบนั่นพบนี้นั่นนะส่วนใจจริงๆไม่เคยตายหากเข้าร่างนี้ร่างนี้หมดสภาพเรียกว่าตายเอาไปเข้าร่างนั้นร่างนั้นตามบุญตามบาปของตัวเองนั่นแหละทีแรกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านชำระจนหมดไม่มีอะไรจะพาให้ไปเกิดไปตายอยู่แล้วบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเรื่องความทุกข์ก็ตัดสินใจลงในขณะนั้นว่าดุขังนัตถิอชาตัสสะทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะคือเกิดก็เอาความทุกข์มาพร้อมนั่นแหละเมื่อทุกข์ไม่มีเมื่อไม่เกิดแล้วทุกข์ก็มีไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายด้วยถึงอมตะมหานิพพานท่านไม่ตายนี่เราทำสอนว่าอย่างนี้ทุกโป่งสอนแบบเดียวกันหมดเราให้พากันตั้งใจปฏิบัติปฏิบัตินะศาสนาเราเขาเลี้ยวแหลมเลี้ยวแหลมลงไปทุกวันทุกวันสุดท้ายมันจะแต่ส้วมแต่ฐานแต่บ้านแต่เมืองใครก็ดิ้นหาตั้งแต่ความสุขความเจริญแล้วเวลาที่ได้รับมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเต็มหัวใจทั้งเปิดเผยทั้งลี้ลับอยู่ภายในตัวเสวยอยู่คนเดียวภายในตัวก็มีออกไปให้หมู่เพื่อนได้เห็นเป็นกิริยาที่โศกเศร้าโศกาอะไรร้องห่มร้องไห้เป็นการเปิดเผยแล้วนี่ให้โลกเห็นก็มีที่ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอยู่ภายในใจก็มีอยู่ด้วยกันสัตว์โลกนี่เพราะกิเลสนั่นแหละเข้าไปไฟเอาไฟไปเผาในหัวอกนี่เข้าใจหรือเอาทำจับมันก็เห็นหมดนี่พระพุทธเจ้าไม่ขนาดนั้นสอนโลกได้ยังไงท่านไม่ได้สอนแบบหูหนวกตาบอดเหมือนเรานะพวกเราเนี่ยมันอยู่ด้วยของตาบอดหูหนวกนะเวลาตายนี้จะไปเกิดที่ไหนมันก็ไม่แน่ใจเพราะเจ้าของไม่ได้สร้างความแน่ใจให้เจ้าของแต่อันนี้จะไปเกิดที่ไหนถ้าลงสร้างความแน่ใจแล้วตายไม่ตายมันก็รู้ภายในจิตใจ พูดโกงๆอย่างนี้นะเมื่อมันแน่ดูในหัวใจไม่มีอะไรจะเป็นนักรู้ยิ่งกว่าใจใจเป็นนักรู้แน่ทุกอย่างเมื่อเราสร้างบาปสร้างกรรมมากๆแล้วบอกคิดถึงบาปคิดถึงความชั่วนี้จิตใจมันจะวูบขึ้นมาเป็นไฟเผาเจ้าของเห็นชัดๆนะคนที่สร้างความดีเพราะจะลึกถึงเรื่องความเป็นความตายนี้จิตใจจะมีความอบอุ่นปีที่เกาะที่อยู่นี่เพียงท่านนี่ก็ชัดเจนแล้วยิ่งเป็นนักภาวนาโดยแล้วเห็นชัดเห็นประจักษ์เลยเชียวจิตใจหากเบาบางจากกิเลสมากน้อยอย่างไรมากน้อยเท่าไรมันจะรู้เป็นระยะไปเลยนะนั่นเดี๋ยวก็ต้องเป็นที่แน่ใจเช่นอย่างเพียงพระอนาคามีท่านก็แน่ใจท่านแล้วพระอนาคามีผู้สิ้นจากราคะตัณหาขั้นปฐมฤกษ์ทีเดียวท่านแน่เดี๋ยวปั๊บตั้งแต่นั้นมาพระอนาคามีจะก้าวเรื่อยจะไม่กลับมาถึงจะต่อชั้นนั้นชั้นนี้ก็ต่อไปเพื่อถึงที่สุดวิมุตติคือพระนิพพานนั่นท่านแน่ใจตั้งแต่ท่านบรรลุอันนี้ลงไปแน่เป็นลำดับว่าจะหลุดพ้นจากทุกข์โดยเดียวยิ่งผู้สิ้นกิเลสแล้วขังทีเดียวหมดเลยอยู่ที่ไหนรู้หมดแล้วจะไปถามใครเรื่องเป็นเรื่องตายความรู้ใครจะเกินความใจของเราของเขาล่ะนี่มันก็รู้อยู่นี่นี่ละที่ว่าใจเป็นนักรู้รู้อย่างนั้นสิถ้าสร้างดีขึ้นมาก็รู้ประจักษ์อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้สบายสบายตายหายห่วงไปพร้อมทั้งที่ยังไม่ตายก็ไม่ได้ห่วงท่านหมดท่านปล่อยภาระหมดแล้วทุกข์ก็หมดไปด้วยกันนั่นแต่ผู้ที่ยังมียึดถืออยู่มากน้อยความทุกข์ก็แทรกอยู่ในนั้นในนั้นนี่เราทำพระพุทธเจ้าให้พาการปฏิบัติบ้างนะไม่ได้แล้วจะจมไปเลยนะ นี่ผู้สาพยายามใน 4-5 ปีมานี้ได้ผู้สาเต็มกำลังความสามารถธรรมะทุกประเภทออกหมดนะประเภทที่เรียกว่าประเภทที่เยี่ยมก็สอนพระแล้วเฉพาะอย่างยิ่งในวัดป่าบันตาติดแทบไปหมดประเภทนี้ประเภทเงียบๆสอนอยู่ภายในเวลาออกมาช่วยชาติบ้านเมืองนี่ก็เป็นแกงหม้อใหญ่แกงหม้อเล็กมีบ้างเล็กน้อยแกงหม้อใหญ่ คือคนส่วนรวมเป็นจำนวนมากสอนให้พอเหมาะพอดีกับขั้นภูมิของผู้จะรับไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนทั่วถึงกันก็ต้องอุตส่าห์พยายามสอนไปสนนสอนนี่ตีนั้นตีนี้ตีหนักบ้างตีเบาบ้างถ้าจะตีแรงๆลงไปนี่มันจะถูกหัวเด็กแล้วถูกหัวคนแก่เข้าใจไหมไอ้นักเรียนโตมันแอบอยู่ข้างหลังไม่ถูกมันละสิแกงหม้อใหญ่ไปอย่างนั้นแหละถ้าแกงหม้อเล็กนี่พุ่งเลยเพราะมีแต่ผู้ที่มุ่งหวังความหลุดพ้นด้วยกันธรรมะประเภทเด็ดเท่าไรยิ่งชอบผึ่งเลยผู้นี้เรียกว่าฟังแต่แกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วเรานี่ก็แทบหมดแล้วนะแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วนี่เราสอนพระโดยลำพังมาก่อนที่เราจะช่วยชาติบ้านเมืองนี้จนกระทั่งเราหยุดการสอนพระเรียบร้อยแล้วเพราะเราก็หมดกำลังแล้วที่นี่เรื่องชาติบ้านเมืองก็มาโผล่ขึ้นมาให้เด็กพลิกไปทางใหม่ไปสอนชาติทางโลกทางสงสารกลายเป็นแกงหม้อใหญ่ขึ้นมาแกงหม้อแรกจะมีบ้างในสถานที่มีพระกรรมฐานที่ท่านไปปฏิบัติท่านสนใจไปฟังเทศน์ฟังธรรมในเวลาฉะนั้นก็แยกแกงหม้อใหญ่มาเป็นแกงหม้อแรกเพื่อพระทั้งหลายที่มุ่งอัตตธรรมขั้นสูงให้ท่านได้ยินได้ฟังได้ประโยชน์นั่นจึงมีน้อยไม่มีมากนะแกงหม้อแรกนี่ก็เราก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำทั้งหลายที่เราสอนแล้วเราไม่มีสงสัยอะไรเลยสอนอย่างอาถรรพ์จานใจไม่ใช่เราตั้งข้ออาถรรพ์ขึ้นมามันเป็นอยู่ในหัวใจไม่มีสงสัยอะไรแล้วเทพจะสงสัยอะไรวะก็ต้องคงแน่วอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่เวลานี้แล้วตายไปจะไปที่ไหนมันก็ไม่สงสัยเวลานี้เราไม่ได้สงสัยเพียงกระทั่งได้บอกในบางครั้งก็บอกว่านี่เวลาหลวงตาวัวตายแล้วอย่านิมนต์พระมากุศลานะนั่นเห็นไหมล่ะหรืออวดหรือท่าทายเราไม่ได้อวดเราแน่ใจเราความหมายว่าอย่างนั้นนะกุศลธรรมะคือความฉลาดเราฉลาดฆ่าที่เด็ดขาดสะบั้นไปหมดแล้วหาความฉลาดมาจากไหนนั่นเห็นไหมแล้วจะเอาใครมากุศลองค์ไหนองค์ที่มากุศลมันมีความฉลาดหนักเบามากน้อยเป็นไรดีไม่ดีกุศลธรรมะกล้วยหอมไปไหนล่ะมันจะว่างั้นเข้าใจไหมไอ้นี่เราไม่หากล้วยหอมถึงว่างี้ถึงเวลาแล้วนะถ้าพูดตามหลักความจริงถึงเวลาแล้วที่จะไปแล้วที่นี่ไม่อยู่แล้วนะเข้าไปร่มไม้ร่มไหนปั๊บไปเท่านั้นดีดผึ่งเลยไปเลยไม่มีอะไรเป็นห่วงเป็นกังวลเลยสำหรับจิตหรือทำล้วนๆแล้วเป็นอย่างนั้นแต่กิเลสนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายห่วงหน้าห่วงหลังยังไม่ตายห่วงเป็นบ้าไปเลยเข้าใจไหมนี่จิตกิเลสเข้าใจไหมห่วงหน้าห่วงหลังจิตของทำล้วนๆแล้วไม่ห่วงเพราะฉะนั้นในประวัติท่านแสดงไว้ในตำราจึงมีน้อยมากสำหรับพระอรหันต์ท่านนิพพานที่ไหนบ้างนี่ไม่ค่อยมีนะมีเฉพาะองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทำประโยชน์แก่โลกให้แก่โลกได้มากอย่างเช่นอย่างพระสารีบุตรพระโมคคัลลาหรือพระกัสสปะเรายกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเพียงเท่านี้แล้วพระสาวกท่านมีจำนวนเป็นพันหมื่นหรือแสนล้านล้านหายไปไหนหมดเหตุที่หายหมดก็เพราะว่าท่านไม่ได้กังวลในความตายบรรดาพระอรหันต์ท่านไม่กังวลถึงเวลาที่เวลาสอนโลกท่านก็สอนอย่างนี้ตามกำลังความสามารถของท่านถึงเวลาการควรของท่านที่จะไปแล้วนี้ท่านหลีกปั๊บออกไปเลยเพราะท่านอยู่ในป่าที่สงัดอยู่แล้วพอถึงการเวลาท่านหลีกปั๊บออกไปแล้วเท่านั้นแหละดีดผึ่งเลยไปเลยจึงไม่ค่อยมีประวัติในส่วนผู้ชนคนหนาโดยที่เหลือนี่ไปที่ไหนโอ้ยยุ่งไปหมดเลยเผาศพเผาเมนก่อดูเหมือนชั้นดาวดึงก่อศพก่อเมนแล้วกันคัดเผาเอาไฟเผาเลยไม่เรื่องอะไรเจ้าของถ้าทำชั่วลงในนรกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการก่อศพก่อเมนสูงๆสวยๆงามๆนะมันขึ้นอยู่กับกรรมของเจ้าของต่างหากเนี่ยนะถ้ากรรมดีแล้วตายที่ไหนได้หมดตายหมดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตายง่ายนิดเดียวท่านมาหาที่ตายที่ไหนยากเลยปั๊บเข้าไปตรงไหนอยู่แล้วไปแล้วนะนี่ก็ได้คือพูดกับหมู่กับเพื่อนฟังดิหรืออวดอวดหรือนี่ก็ดีพูดให้หมู่เพื่อนฟังเฉพาะอย่างยิ่งกับพระเราสั่งอย่างเด็ดอย่างขาดตามหลักความจริงไม่เคลื่อนนะบอกอย่างนี้นะนี่เวลาจำเป็นจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ต้นการเจ็บไข้เจ็บป่วยของเราถ้าเราไม่ยินยอมในใจอย่าเอาเราเข้าไปโรงพยาบาลโรงไหนอย่าไปนะนั่นบอกแล้วถ้าเป็นความยินยอมลงไปแล้วเอาไปเลยนี่เรื่องอารมณ์ขั้นหนึ่งพอจากนั้นเวลาเราหนักเข้ามานี่บรรดาพระทั้งหลายที่นั่นแหละที่จะมาเกี่ยวข้องกับเราประชาชนไม่ค่อยมากอยู่แล้วให้ต่างองค์ต่างเงียบอย่ามาส่งเสียงนั่นส่งเสียงนี้แล้วอย่ามาสอนเราอันนั้นอันนี้เราพอได้นี่แน่เห็นไหมล่ะบอกขนาดนั้นนะเราพอทุกอย่างแล้วคำว่าพอแล้วจะรับอะไรอีกล่ะอย่ามาสอนมันเป็นการกวนใจ นี่ประการประการที่สองประการที่สามห้ามให้ใครมาแตะต้องเวลาจำเป็นเท่าจริงแล้วใครจะมาแตะต้องให้ต่างองค์ต่างอยู่สงบสงบเราจะทำหน้าที่ของเราเต็มภูมินะเข้าใจไม่ให้อะไรมายุ่งเลยพอทำหน้าที่เต็มภูมิแล้วดีดผึ่งแล้วไอ้ซากของเรานี่จะเอาเสี้ยอะไรอะไรสารเที่ยนสารเทินห่อโยนลงไปในคลองในบึงเสียแล้วไม่ว่าเราไปแล้วนั่นไปสบายอย่างนี้สอนโลกถึงสอนด้วยความอาถรรพ์ทางใจไม่มีความสะกดท่านเพราะเราไม่มีอะไรสะกดท่านในหัวใจเราแล้วทำผู้เที่ยวจริงไหมฟังที่น่ะสอนโลกหลอกโลกโลกหรือนี่มันเห็นอยู่จากประจักษ์ในใจเนี่ยมาเป็นบาปบุญเป็นบุญมาจากการไหนยังจะมาลบล้างได้หรือพระพุทธเจ้าลบล้างไม่ได้นะลบล้างบาปลบล้างบุญลบล้างนรกสวรรค์ไม่ได้ทำไมเราจะเก่งกว่าครูไปลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์ได้เนี่ยให้มันเห็นในหัวใจแล้วลบล้างอะไรยอมกราบพระพุทธเจ้าลาบทรเดชให้พากันจำมันนะยาประมาทเป็นอาขานะใจตัวนี้ตัวสมุกสมบันจะไปอยู่ตลอดนะหาความดีให้ไปให้หนุนจะเอาความชั่วไปโกรธลงให้จมในโลกนะเอาละวันนี้เทศน์เพียงแค่นั้นนะโอ้ยเทศน์ไปเทศน์มากันเลยไปใหญ่เลยว่าภาวนาดีนะเข้าใจไหมเอาว่ามันตั้งตั้งอย่างว่านี่นะความถึงใจในวันนี้มันต้องอย่างนั้นเลยมันเห็นจังจังอย่างนี้พอพูดมาเข้าใจกันทีนักภาวนาจะรู้เรื่องของการภาวนามีอาการต่างๆของนักปฏิบัติด้วยกันมันจะหนักกระเบาไปจะถือไปไหนนะเช่นอย่างว่ากำหนดลมเข้าลมออกให้ดูลมเข้าลมออกอยู่ตลอดสักก่อนนะหากมันเคลื่อนไหวไปมาเข้าพูดกันเราจะเนี้ยต่อไปก็ควรจะเนี้ยต่อไปแบบไหนนะไม่รู้อยู่ต้องบอกว่าเถอะมีความรู้ที่มันเผยง่ายให้เอากำหนดลมหายใจเข้าหรือออกนี่เป็นหลักเอาไว้เพื่อรู้อยู่นี่แหละมือมันใจตั้งไว้ก่อนนะต้มตั้งลมเอาลมไปหยักไว้ก่อนนะหรือว่าอยู่ทรงออกมันกลมกว้างไปให้ตั้งลมไปนี่ซะก่อนคือสติอยู่กับลมหายใจซึ่งมันจะค่อยขยายไปอยู่อันนี้ยังไม่พูดนะมันตั้งลมไว้ก่อนสติอยู่ที่นั่นนะสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้ไม่ต้องคำนวณว่ามันจะออกไปไหนแล้วเข้าไปไหนไม่ต้องให้รู้อย่างไรมันเข้าแล้วมันใจเข้ารู้ออกรู้มันสักหรือหัวสักหรือตัวต้องผ่านมาก

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกัมมะสังโฆหิกัมมะทายาโนกัมมะโยนิกัมมะพันโตกัมมะปฏิสลโนยังกัมมะ

ำดับนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องโคสกะเศรษฐีที่เล่าไว้โดยลำดับมาความว่าโคสกะเศรษฐีนั้นตามประวัติเป็นบุตรของหญิงคอนโสเพณีในกรุงโกสัมพีเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ได้ถูกให้นำเอาไปทิ้งเพราะว่าหญิงนครโสเภณีนั้นโดยปกติเลี้ยงแต่ลูกหญิงแต่ถ้าบังเอิญมีลูกชายเป็นไม่เลี้ยงเป็นผู้ชายก็ไม่เลี้ยงได้มีผู้ไปพบเด็กถูกทิ้งไว้มีกาสุนัขล้อมอยู่เป็นอันมากก็ได้เก็บเอาไปเลี้ยงไว้ในวันหนึ่งเศรษฐีนครโกสัมพีไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินโดยปกติได้พบกับปุโรหิตจึงถามขึ้นว่าดูดาวฤกษ์บ้างหรือเปล่าเป็นอย่างไรบ้างปุโรหิตตอบว่าดูเหมือนกันเศรษฐีก็ถามขึ้นอีกว่ามีเรื่องอะไรบ้างปุโรหิตตอบเรื่องอะไรอื่นก็ไม่มีแต่ว่าเด็กที่เกิดในวันนี้จะเป็นเศรษฐีใหญ่ของนครเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็รีบไปสืบดูว่าภริยาของตนมีครรภ์แก่คลอดหรือยังก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่คลอดจึงได้ใช้ทาสีเชื่อว่ากาลีให้ไปเที่ยวค้นหาว่ามีเด็กคนไหนเกิดในวันนี้บ้างหรือไม่นางกาลีก็ไปเที่ยวหาจึงได้ไปพบเด็กที่มีผู้บุญมีบุคคลผู้หนึ่งเก็บมาเลี้ยงไว้ดังกล่าวแล้ว จึงได้ขอซื้อมามอบให้แก่เศรษฐีเศรษฐีเห็นว่าเป็นผู้ชายจึงตั้งใจไว้ว่าถ้าลูกของเราคลอดออกมาเป็นผู้หญิงก็จะตกแต่งให้เป็นภริยาสามีกันแต่ถ้าลูกของตนเกิดมาเป็นผู้ชายก็จะฆ่าเด็กนี้เสียต่อมาภริยาของเศรษฐีก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายเศรษฐีจึงคิดที่จะฆ่าเด็กที่ซื้อมานั้นได้ใช้ให้นางกาลีนำเอาเด็กไปวางที่ประตูคอกโคเพื่อว่าในตอนเช้ามืดเมื่อโคออกจากคอกก็จะได้เหยียบเด็กแต่ขั้นถึงเวลาโค

ออกจากคอกโคที่เป็นหัวหน้าฝูงก็ได้ไปยืนค่อมเด็กไว้ให้โคตัวอื่นเดินหลีกไปเด็กจึงรอดตายไปได้นางกาลีก็ต้องนำเด็กกลับมาเศรษฐีก็ใช้วิธีใหม่ให้นำเด็กไปวางไว้ที่ทางเกวียนเพื่อจะให้เกวียนที่ออกแต่เช้ามืดบดทับไปแต่เมื่อถึงเวลาที่เกวียนออกในเวลาเช้ามืดโคที่เทียมเกวียนคันหน้าเมื่อไปถึงที่นั่นก็สลัดแอกออกและเมื่อได้ถูกเทียมเข้าใหม่ก็หยุดนิ่งไม่ยอมไปจนกว่าเช้าขึ้นคนขับเกวียนซึ่งเป็นหัวหน้าของหมู่เกวียนนั้นจึงได้เห็นเด็กแล้วก็เก็บเด็กไปนางกาลีก็ต้องไปตามซื้อเอาเด็กนั้นคืนมาอีกเศรษฐีคราวนี้เศรษฐีชายให้เอาไปทิ้งในป่าซ่าผีดิบต้องการจะให้สัตว์ทั้งหลายมีสุนัขเป็นต้นที่มากินศพทำลายแต่เมื่อเอาเด็กไปทิ้งแล้วก็ไม่มีสัตว์อะไรทำลายคนเลี้ยงแพะได้เห็นเข้าก็นำเอาเด็กนั้นไปเลี้ยงฝ่ายนางกาลีได้กลับมาบอกเศรษฐีเศรษฐีก็ให้นางกาลีไปซื้อเอาเด็กนั้นกลับมาอีกคราวนี้เศรษฐีให้นางกาลีเอาไปโยนภูเขาทิ้งเมื่อนางกาลีนำเด็กไปโยนภูเขาทิ้งเด็กก็เผอิญไปตกบนกอไม้ที่คลุมอยู่บนกอไผ่ใหญ่คนตัดไม้ไผ่เพื่อนำไปจักสารไปพบเข้าก็เก็บเอาไปเลี้ยงไว้เศรษฐีได้ทราบก่อนให้นางกาลีไปซื้อเอากลับคืนมาอีกไปเด็กก็โตขึ้นโดยลำดับคราวนี้เศรษฐีคิดการให้โหดร้ายยิ่งขึ้นคือได้ไปพบกับนายช่างหม้อบอกว่าเขามีอวชาตบุตรอยู่คนหนึ่งจะส่งมาเมื่ออวชาตบุตรนั้นมาแล้วให้นายช่างหม้อจับฟันเสียให้เป็นท่อนๆแล้วใส่ลงไปในตุ่มแล้วเอาเข้าเผาในเตาเผาหม้อจะให้รางวัลให้คุ้มค่าในภายหลังนายช่างหม้อก็รับคำเศรษฐีจึงได้เรียกเด็กโคสกะและสั่งให้ไปพบนายช่างหม้อให้นำคำไปตามที่สั่งให้ทำจิตร้ายอย่างหนึ่งนั้นจงทำให้สำเร็จโคสกะจึงได้เดินไปเพื่อจะไปยังบ้านของนายช่างหม้อก็พอดีไปพบเอาบุตรของเศรษฐีคนจริงซึ่งกำลังเล่นขบอยู่กับเพื่อนบุตรของเศรษฐีนั้นเล่นแพ้มาเป็นอันมากแล้วจึงขอให้โคสกะช่วยเล่นแก้เพราะว่าโคสกะนั้นเป็นผู้ที่ชำนาญในการเล่นโคสกะก็อ้างว่าได้รับคำให้ไปหานายช่างหม้อบุตรของเศรษฐีก็รับว่าจะไปให้แทนโคสกะก็กำชับว่าต้องบอกตามที่พ่อสั่งไว้เพราะมิฉะนั้นก็จะเป็นการผิดคำสั่งเมื่อลูกของเศรษฐีรับคำอย่างแข็งแรงจึงยอมอยู่และเล่นคลุกแทนลูกเศรษฐีลูกของเศรษฐีก็ได้ไปยังบ้านของช่างหม้อและนำคำที่เศรษฐีสั่งไว้บอกแก่นายช่างหม้อนายช่างหม้อก็จับเอาลูกของเศรษฐีนั้นทำเหมือนอย่างเศรษฐีสั่งร้ายทุกประการในตอนเย็นวันนั้นโคสกะกลับไปบ้านเศรษฐีถามว่าทำไมจึงไม่ไปเล่าโคสกะก็เล่าให้ฟังเศรษฐีเมื่อได้ยินดังนั้นก็มีความตกใจเป็นกำลังรีบไปหานายช่างหม้อนายช่างหม้อก็รีบออกมารับหน้าบอกว่าได้ปฏิบัติตามที่เศรษฐีสั่งไว้เรียบร้อยแล้วทุกประการ
เรื่องนี้แสดงว่าการประทุษร้ายแก่บุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายนั้นย่อมมีผลสนองดังได้มีพุทธภาษิตที่ตรัสไว้แปลความว่าบุคคลผู้ประทุษร้ายในบุคคลผู้มิได้ประทุษร้ายผู้ไม่มีอาสยาด้วยอาสยาย่อมได้รับฐานะทั้งสิบฐานะฐานะใดฐานะหนึ่งพลันทีเดียวคือ1เวทนาที่เผ็ดร้อน2ความเสียม3ความทำลายแห่งสรีระ4อาพาธที่หนัก5ความฟุ้งซ่านแห่งจิต6อุปสรรคจากพระเจ้าแผ่นดินหรือบ้านเมือง7การถูกกล่าวตู่ที่ทารุณ8ความเสื่อมสิ้นแห่งญาติทั้งหลาย9ความย่นยับแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลาย10ไฟไหม้บ้านและผู้นั้นเมื่อตายแต่กายทำลายขันไปแล้วย่อมถึงนิรยะคือนรกพบที่ไร้ความเจริญเศรษฐีนั้นแม้จะเสียบุตรไปเพราะการคิดทำลายโคสกะก็ยังไม่ยอมหยุดยั้งยังคิดต่อไปอีกจึงได้เขียนหนังสือถึงผู้จัดการเก็บสวยในหมู่บ้านของเศรษฐีแห่งหนึ่งสั่งให้ผู้จัดการเก็บสวยนั้นฆ่าอาวชาตบุตรที่ส่งไปแล้วให้ทิ้งไปในหลุมวัจจะให้เป็นการนิสิตแล้วจะตอบแทนการกระทำนี้ในภายหลังได้ผูกหนังสือนี้ไว้ที่ชายผ้าของโคสกะเองสั่งให้โคสกะเดินทางไปโคสกะนั้นอ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่ทราบข้อความว่าเขียนว่าอย่างไรโคสกะได้ขอเสบียงเดินทางเศรษฐีก็บอกว่ามีเพื่อนเศรษฐีอยู่คนหนึ่งในระหว่างทางให้ไปพักที่นั่นไม่ต้องนำเสบียงไปโคสกะก็เดินทางไปเมื่อไปถึงบ้านของเศรษฐีผู้สหายของเศรษฐีผู้วิดาเลี้ยงก็ได้แวะเข้าไปขอพักฝ่ายภริยาของเศรษฐีนั้นเมื่อได้สอบถามทราบว่าโคสกะซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงโกสัมพีก็ยินดีรับรองและจัดที่ให้พักเป็นที่สุขสบายในการจัดที่รับรองนั้นได้ใช้ให้ทาสีของธิดาเป็นผู้ทําเมื่อทาสีของธิดาของเศรษฐีจัดเสร็จแล้วก็กลับไปทํากิจให้แก่ธิดาเศรษฐีธิดาเศรษฐีฝ่ายธิดาเศรษฐีก็ว่ากล่าวเพราะใช้ให้ไปทํากิจอย่างหนึ่งแต่มัวไปซักท้าอยู่ทาสีก็เล่าความให้ฟังว่าโคสกะซึ่งเป็นเศรษฐีหนุ่มในกรุงโกสัมพีมาพักและภริยาของเศรษฐีคือมารดาของธิดาเศรษฐีนั้นเป็นผู้ใช้ให้จัดการรับรองธิดาเศรษฐีเมื่อได้ฟังชื่อว่าโคสกะก็เกิดความสนใจและเกิดความพอใจขึ้นทันทีในเรื่องนี้ได้มีพุทธภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่าบุพเพนิวาสันนิวัตบุพเพวานิวัตสันนิวาเสนะปัญจกนาหิเตนะวาความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองอย่างคือด้วยบุพเพนิวาสหนึ่งด้วยบุพเพนิวาสความเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อนและด้วยการเกื้อกูลในกันในปัจจุบันเหมือนอย่างดอกอุบลอาศัยน้ำและเปลือกตมเกิดเจริญขึ้นในน้ำฉะนั้นเศรษฐีธิดาเมื่อเกิดความสนใจในโคสกะแล้วก็ได้ลอบลงมายังห้องที่โคสกะพักได้เห็นโคสกะนอนหลับและเห็นหนังสือที่ผูกอยู่ที่ชายผ้าก็แก้เอาหนังสือนั้นมาอ่านเมื่อทราบความในหนังสือนั้นแล้วก็ตกใจว่าฉะไหนจึงได้โง่เขาจนถึงผูกหนังสือที่สั่งให้ฆ่าตัวเองมาดังนั้นจึงได้ไปเขียนหนังสือขึ้นใหม่แก้ความใหม่ว่าให้ผู้จัดการเก็บสวยนั้นจัดการสู่ขอและตกแต่งโคสกะกับธิดาของเศรษฐีในบ้านนั้น
ให้จัดการปลูกหอและจัดทรัพย์สมบัติให้โดยครบถ้วน วันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นโคสกะก็เดินทางต่อไปถึงบ้านของผู้จัดการเจ็บป่วยก็ยื่นหนังสือนั้นให้ผู้จัดการเจ็บป่วยก็ได้จัดการให้เป็นไปตามหนังสือที่เขียนมาทุกประการกรรมสนองกรรมต่อมาเมื่อเศรษฐีในกรุงโกสัมพีได้ทราบข่าวดังนั้นก็ยิ่งมีความเสียใจเพราะที่คิดว่าจะให้ทำอย่างไรก็ไม่เป็นตามความที่คิดสักอย่างและตนก็ต้องเสียบุตรไปด้วยมีความเสียใจมากขึ้นจนถึงล้มป่วยเมื่อป่วยนะก็ส่งคนไปให้ตามโคสกะมาพบแต่ว่าผู้ที่มาตามนั้นก็มาพบกับภริยาของโคสกะก่อนภริยาของโคสกะรับก็รับรองและก็เก็บความไว้ยังไม่บอกแก่โคสกะผู้สามีต่อมาเมื่อเศรษฐีมีอาการเครียดหนักส่งคนมาให้ตามอีกภริยาของโคสกะจึงได้บอกแก่โคสกะแล้วได้พากันไปพบในขณะที่ไปพบนั้นภริยาก็ให้โคสกะผู้สามียืนอยู่ทางเท้าส่วนตนเองยืนอยู่ค่อนมาทางศีรษะของเศรษฐีฝ่ายเศรษฐีปรารถนาที่จะพูดว่าไม่ยกสมบัติให้แต่ก็พูดออกมาได้ยินแต่เพียงว่าให้ภริยาของโคสกะก็รีบแสดงอาการเศร้าโศกทบศีรษะลงที่อกของเศรษฐีซึ่งกำลังป่วยหนักเศรษฐีก็สิ้นชีวิตลงในขณะนั้นเมื่อเศรษฐีสิ้นชีวิตแล้วเจ้าอุเทนได้ทรงทราบก็ได้โปรดให้ทำสรีระของเศรษฐีและได้รับสั่งให้โคสกะผู้บุตรของเศรษฐีมาเฝ้าเพื่อจะทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีวันนั้นฝนตกน้ำฝนขังนองท้องพระลานหลวงเมื่อโคสกะเข้าไปเฝ้าก็เดินบ้างกระโดดไปบ้างแต่เมื่อเข้าไปเฝ้าและได้รับพระราชทานกำหนดว่าจะทรงแต่งตั้งเป็นเศรษฐีก็เดินออกมาโดยเรียบร้อยพระเจ้าอุเทนทอดพระเนตรทางต้องพระจันทร์ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงเรียกเข้าไปอีกรับสั่งถามว่าเมื่อขาเข้ามากระโดดโลดเต้นเข้ามาเมื่อขาออกไปเดินออกไปอย่างเรียบร้อยนั่นเพราะเหตุไรโคสกะก็กราบทูลว่าเมื่อตอนที่เข้ามานั้นยังมิได้กำหนดฐานะดอมยังเป็นเด็กจึงปฏิบัติอาการอย่างเด็กได้แต่ว่าเมื่อได้รับกำหนดฐานะดอมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องแสดงอาการของผู้ใหญ่พระเจ้าอุเทนก็โกรธว่าเป็นผู้มีปัญญาก็พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีในเวลานั้นทีเดียวเมื่อโคสกะเศรษฐีกลับบ้านภริยาได้แย้มสลวนเพราะคิดว่าโคสกะรอดตายมาเพราะความคิดของตนโคสกะได้เห็นอาการเช่นนั้นก็คาดคั้นถามภริยาจึงบอกให้ทราบโคสกะยังไม่เชื่อภริยาก็อ้างภาษีที่ชื่อว่ากาลีเป็นพยานนางกาลีก็ได้แจ้งให้โคสกะทราบโดยตลอดโคสกะเมื่อได้ทราบดังนั้นก็มีความสังเวชใจได้ตั้งลงทานบริจาคอาหารเป็นต้นแก่คนกำพร้าและคนเดินทางเป็นตลอดไปคนจัดการลงทานชื่อว่ามิตรกุฎุมพีและที่ลงทานนี้เองนางสามาวดีได้เข้าไปขออาหารจนถึงโคสกะเศรษฐีได้รับเข้าไปเป็นบุตรบุญธรรมตามที่เล่ามาแล้ว
จะได้เล่าเรื่องเกี่ยวแก่พระพุทธศาสนาในภูมิโกสัมพีต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับพันจำพรรษาในกรุงโกสัมพีนั้นเศรษฐีทั้งสามมีโคตกะเศรษฐีเป็นต้นได้ถวายอุปการะผัดเปลี่ยนกันโดยตลอดนายช่างดอกไม้ที่เรียกว่านายมลาตาลชื่อว่าสุมนะเป็นอุปถาคือผู้ช่วยรับทำงานของเศรษฐีทั้งสามได้ขออนุญาตนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปเสวยพระทหารในวันหนึ่งและโดยปกติพระเจ้าอุเทนได้พระราชทานมูลค่าดอกไม้ให้แก่มเหสีทั้งสามสำหรับซื้อดอกไม้เป็นประจำ

ได้และพระรูปนั้นก็กลับไปก่อนพระที่อยู่เพื่ออนุโมทนาก็ต้องกล่าวอนุโมทนาอนุโมทนานั้นคือแสดงธรรมนั่นเองแต่เป็นแสดงธรรมอย่างย่อดังบทอนุโมทนาที่ติดมาใช้สวดในบทนี้ก็มีหลายบทที่มีเนื้อความเป็นการแสดงธรรมแต่บทอนุโมทนาที่แต่งประกอบในภายหลังที่ลังกาเป็นบทให้พรเป็นส่วนมากในวันนั้นนายสุมนะก็ได้รับบาตรของพระพุทธเจ้าไว้แสดงว่ามุ่งจะให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้พรพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมเป็นการอนุโมทนาให้พรนางคุชตาได้คอยฟังด้วยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในวันอื่นๆนางคุชตาได้ยักค่าดอกไม้ไว้ครึ่งหนึ่งแต่ในวันนั้นซื้อดอกไม้เต็มราคาได้นำไปมอบแก่พระนางสามาวดีเมื่อได้ถูกสักถามว่าวันนี้ทำไมดอกไม้จึงมากนางคุชตาก็รับตามความเป็นจริงและว่าไม่ทำเหมือนอย่างเก่าก็เพราะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระนางสามาวดีก็ขอให้นางคุชตาแสดงธรรมให้ฟังนางคุชตาก็ขอให้จัดที่แสดงธรรมและเมื่อได้ชำระร่างกายเรียบร้อยแล้วตกแต่งสะอาดดีก็ขึ้นที่แสดงธรรมและแสดงธรรมให้พระนางสามาวดีกับบริวารฟังพระนางสามาวดีเมื่อได้ฟังธรรมของนางคุชิตาที่จำมาจากพระพุทธเจ้าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมกับบริวารต่อจากนั้นก็ได้ส่งนางคุชิตาไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและมาแสดงต่อให้ฟังอยู่เนื่องนิดเพราะว่าไม่สามารถจะออกไปจากพระฐานได้ต่อมาพระนางสามาวดีก็ได้เจาะช่องที่ตำหนักเพื่อจะได้คอยดูพระพุทธเจ้าและพระสาวกเมื่อเสด็จไปยังบ้านของเศรษฐีวันหนึ่งพระนางมาคันธยาซึ่งได้ถูกอาฆาตในพุทธเจ้าไว้ได้ขึ้นไปยังตำหนักของพระนางสามาวดีได้เห็นช่องที่เจาะไว้ที่ฝาก็ชักถามจึงได้ทราบว่าท่านพุทธเจ้าได้เสด็จมายังนครนี้ก็หวนคิดถึงเวรที่ผูกไว้คิดจะจัดการให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกจากนครโกสัมพีจึงได้ไปเฝ้าพระเจ้าเทนทูลฟังทูลฟ้องว่าพระนางสามาวดีมีพหฤทัยออกหาเพราะได้เจาะช่องฝาเพื่อจะคอยดูพระเจ้าและสาวกพระเจ้าอุเทนก็ได้เสด็จขึ้นไปบนตำหนักของพระนางสามาวดีเมื่อได้ทรงเห็นช่องฝาที่ได้เจาะไว้นั้นก็ไม่ตัดว่าอย่างไรกลับรับสั่งให้ทำช่องหน้าต่างหรือช่องบานพระเจนไว้เพื่อให้เปิดให้ใช้เปิดเป็นหน้าต่างต่อไปพระนางมาคันธยาเห็นว่าไม่เป็นไปตามที่ต้องตามจึงได้จัดการจ้างพวกชาวเมืองซึ่งเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้คอยตามด่าพระพุทธเจ้าพวกที่ไม่เลื่อมใสเหล่านั้นได้ออกคอยติดตามพระพุทธเจ้าและด่าด้วยถ้อยคำที่ยกขึ้นด่าอย่างหยาบคายที่กล่าวไว้ว่ามีสิบประการคือด่าว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนทานเจ้าเป็นคนโง่เง่าเจ้าเป็นอูดเจ้าเป็นโคเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานสุคติของเจ้าไม่มีเจ้าหวังสุคติได้เท่านั้นเจ้าหวังทุกขติได้เท่านั้นท่านพระอานนท์ซึ่งได้ติดตามมากับพระพุทธเจ้าได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้า

0: กออกไปจากเมืองนั้นพุทธเจ้าตรัสถามว่าจะไปไหนอานนท์พระอานนท์ทูลว่าจะไปเมืองอื่นพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่าก็เมืองมนุษย์ในเมืองนั้นดาอีกจะไปที่ไหนอีกเล่าพระอานนท์ก็ทูลว่าไปเมืองอื่นอีกจากเมืองนั้นพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าตรัสถามว่าเมื่อถูกด่าในเมืองนั้นอีกเล่าจะไปไหนอีกพระอานนท์ทูลว่าจะไปเมืองอื่นอีกพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจะทำอย่างนั้นไม่สมควรอธิกรณ์นั้นเกิดขึ้นในที่ใดเมื่ออธิกรณ์นั้นสงบไปแล้วในที่นั้นจึงควรที่จะไปในที่อื่นและตัดถามว่าพวกที่ด่านั้นเป็นใครพระอานนท์ก็ทูลให้ทรงทราบจึงตัดว่าการอดทนเป็นภาระของพระองค์พวกเหล่านั้นก็จะด่าอยู่ได้ขนาด7 วันเท่านั้นเพราะว่าอธิกรณ์คือเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เกินกว่า7 วันได้ทรงเป็นพระพุทธอุทานขึ้นโดยความว่าเราจะอดทนคำล่วงเกินเหมือนอย่างช้างศึกอดทนสอนที่ตกจากแหล่งในสงครามเพราะว่าชนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีลชนทั้งหลายย่อมนำพาหนะที่ฝึกแล้วสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมประทับพาหนะที่ฝึกแล้วบุคคลใดเป็นผู้ที่อดทนคำกล่าวล่วงเกินได้บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดล้ำมนุษย์ทั้งหลายม้าอัศดรที่ฝึกแล้วม้าสินทกอาสนัยที่ฝึกแล้วมหานครมหานาคุณชรคือช้างใหญ่ที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ว่าบุคคลผู้ฝึกตนได้แล้วประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นพระนางมาคัมภยาเมื่อไม่สามารถจะให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกไปจากเมืองโกสัมพีนั้นได้ก็คิดอุบายต่อไปคือได้สั่งไปถึงมาคัมภยาผู้เป็นลุงให้ทรงไก่ตายมาให้ตัวหนึ่งไก่เป็นอีกตัวหนึ่งในขั้นแรกก็ให้นำไก่เป็นมาถวายพระเจ้าอุเทนก่อนและเมื่อเขานำไก่เป็นมาถวายก็แนะนำพระเจ้าอุเทนให้ส่งไปให้คณะนางสามาวดีปรุงเครื่องเมื่อเขาส่งไก่เป็นไปนั้นคณะพระนางสามาวดีก็ปฏิเสธเพราะเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์พระนางมาคันธิยาก็ทูลยุแย่ว่าให้ลองดูไปให้ลองส่งไก่นั้นไปอีกและสั่งให้จัดการทำภัตตาหารถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งไปอย่างนั้นแต่คราวนี้พระนางมาคันธยาได้ลอบสั่งให้ส่งไก่ตายไปและนางสามาวดีเมื่อได้รับสั่งดังนั้นก็จัดการปรุงพัตตาหารถวายพระพุทธเจ้าพระนางมาคันธยาทูลยุแย่ว่าเป็นหลักฐานที่เพียงพอว่าพระนางสามาวดีเอาใจออกหากพระเจ้าอุเทนก็ทรงนิ่งพระนางมาคันธยาเมื่อไม่ได้รับความสำเร็จตามความประสงค์ก็คิดการต่อไปได้สั่งให้มาคันธยาผู้เป็นลุงจัดหางูพิษส่งมาแต่ว่าให้ถอนเขี้ยวออกเสียเมื่อได้รับมาแล้วก็จัดการใส่เข้าไปในพินสำหรับดีบที่เรียกช่างของพระเจ้าอุเทนที่โปรด นำติดพระองค์ไปด้วยเสมอเมื่อถึงวาระที่พระเจ้าอุเทนเสด็จไปบนตำหนักของพระนางสามาวดีพระนางมากันทิยาก็ทูลคัดค้านทำนองว่าจะเกิดเหตุร้ายพระเจ้าอุเทนก็ไม่ทรงเชื่อฟังได้ถือพินคันโปรดปรานนั้นนำติดพระองค์ไปตำหนักของพระนางสามาวดีด้วยพระนางมาคันธิยาก็ไปด้วยและเมื่อได้เสด็จขึ้นบนพระตำหนักนั้นแล้วพระนางมาคันธิยาก็ลอบเปิดช่องที่พินงูก็เลื้อยออกมาพระนางมาคันธิยาก็ร้องเอะอะขึ้นทูลพระเจ้าอุเทนให้ทรงทราบพระเจ้าอุเทนเมื่อได้เห็นเรื่องเป็นไปได้ถึงจริงนั้นก็เกลี้ยพระนางสามาวดีรับสั่งให้เรียกเอาธนูและแหลงตรงธนูเพื่อจะยิงพระนางสามาวดีแต่พระนางสามาวดีก็แผ่เมตตาจิตไปยังพระเจ้าอุเทนและพระนางมาคันธิยารับสั่งบริวารให้แผ่เมตตาจิตไปด้วยกันพระเจ้าอุเทนก็ได้ทรงปรับพระทัยที่จะกล่าวว่าเป็นไปด้วยอำนาจของเมตตาจิตและทรงสารภาพว่างุนงงในพระทัยทรงขอให้พระนางสามาวดีเป็นที่พึ่งด้วยพระนางสามาวดีขอให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระเจ้าอุเทนทรงรับและได้รับสั่งประทานพรแก่พระนางสามาวดีต่อจากนั้นก็ได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเมื่อเสด็จกลับมาแล้วก็รับสั่งให้พระนางสามาวดีขอพรที่พระราชทานไว้พระนางสามาวดีก็ทูลว่าไม่ต้องการพรอย่างอื่นประสงค์ว่าจักทูลขออนุญาตนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์มาถวายพระตาหารในพระราชฐานและทูลขออนุญาตเพื่อจะฟังธรรมพระเจ้าอุเทนทรงอนุญาตแก่พระนางสามาวดีพระนางสามาวดีก็นิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์มาถวายพระตาหารที่ตำหนักและทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาเนืองๆนิดในการเลี้ยงพระนี้พระเจ้าอุเทนก็ได้เสด็จมาทรงร่วมด้วยและได้กราบทูลพระพุทธเจ้าเชิญเสด็จมาประจำเหมือนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จไปในที่แห่งเดียวกันนั้นไม่สมควรเพราะว่าชนเป็นอันมากก็ย่อมมุ่งหวังพระเจ้าอุเทนก็ขอให้ทรงมอบหมายแก่ภิกษุสักรูปหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้เป็นภาระของพระอานนท์เถระตั้งแต่บัดนั้นพระอานนท์เถระได้ปรนิสัมภ์ในราชสกุลได้แสดงธรรมแก่พระนางสามาวดีอยู่เป็นประจำปลายพระนางมาคันธิยาเห็นว่าเรื่องที่คิดไว้ไม่สำเร็จสักอย่างก็คิดการที่ให้โหดร้ายยิ่งขึ้นจึงได้ให้ไปตามลุงที่ชื่อว่ามาคันธิยาเข้ามาและได้ร่วมคิดการที่โหดร้ายไว้ในวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอุเทนเสด็จออกไปนอกพระนครมากันธิยาผู้เป็นลุงของพระนางมากันธิยาก็ตรงไปยังตำหนักของพระนางสามาวดีได้เปิดคลังผ้านำเอาผ้าต่างๆออกมาพันเสาตำหนักและบริเวณตำหนักของพระนางสามาวดีเอาน้ำมันราดได้อ้างรับสั่งของพระเจ้าอุเทนว่าให้ปฏิบัติเช่นนั้นและให้คณะข ของนางสามาวดีเข้าไปร่วมอยู่ในตำหนักทั้งหมดเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาตำหนักพนางสามาวดีกับบริวารได้ถูกไฟคลอกสิ้นชีวิตด้วยกันทั้งหมดฝ่ายพระเจ้าอุเทนเมื่อได้ทรงทราบข่าวว่าตำหนักของพนางสามาวดีถูกไฟไหม้ก็ได้รีบเสด็จกลับแต่กลับมาไม่ทันต่อมาก็ได้ทรงสอบสวนทราบบุคคลผู้เป็นต้นเหตุและบุคคลผู้ร่วมคิดกระทำการอันนี้ก็ได้โปรดให้จัดการลงโทษจนถึงตายด้วยวิธีการอันร้ายแรงทั้งหมดในขณะที่เกิดเรื่องไฟไหม้ตำหนักทอกนางสามาวดีกับบริวารชิ้นชีวิตนั้นพระเจ้าอุเทนได้ทรงทราบได้เป็นพระพุทธอุทานขึ้นโดยความว่าสัตว์โลกมีโมหะเป็นเครื่องผูกไว้แท้แต่ดูเรากับเป็นผู้ประพฤติชอบคนพาลมีอุปธิคือกามเป็นเครื่องผูกไว้ถูกความมืดคืออวิชชาล้อมไว้แท้แต่ปรากฏเหมือนอย่างเป็นผู้ที่มีความเที่ยงแท้กิเลสเป็นเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ตามความเป็นจริงเทศนาวสานเนในอวสานการแสดงพระธรรมเทศนานี้อาตมาขออ้างอิงคุณพระรัตนตรัยจงดลบันดาลและคุ้มครองปกป้องรักษาพวกท่านทั้งหลายที่น่าอามาสดับตรับฟังในการครั้งนี้จงมีความสุขความเจริญตลอดการนานดังแสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยมังกรชนียะถาวริวหาปุราปาลิปุเรนติสาคลังเอวเมวิโตจินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังสิปเมวะสมิสตุสเบภุเรนตุสังกปาจันโตปนะอิละโสยะถามณีโชติระโสยะถาสปีติโยวัชันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตวายโยสุขีทีกายโยโกภวะยวานนาสีติสนิจังอุทธาปจายโนยตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนครับ
1: เดี๋ยวนี้เราว่าแลนเห็นตะแลนต้นนั้นแลนอย่างอื่นไม่เห็นเห็นตะแลนที่ตะกวดก็ขึ้นต้นไม้นะเราไม่เคยเห็นเราก็ต้องถามที่เกิดมาจะโคตรพ่อโคตรแม่ของตัววัวไม่เคยเห็นเราจะให้ถามยังไงก็มาศึกษาความรู้ต้องถามหาความรู้นั่นแหละมีน้องหลายคนเวลาจำเวลาผ้าป่าเป็นอย่างนั้นล่ะออกมาจากป่ามาดูบ้านบ้านกับป่ามันต่างกันเพราะงั้นผ้าป่ากับผ้าบ้านจึงพูดมักจะผิดกันเสมอต้องขออภัยนับถือผิดผ้าอะไรวันนี้ก็เริ่มพูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วนะ วันนี้ก็มา เปิดแอลแลนด์เลย โอ้ยจังจำไม่ได้แล้วล่ะมาเปิดอะไร
2: นี่ครับผมบริษัทนี่ครับผม
1: ไหน
2: ที่เก้านี่ครับผมนี่คร
1: ับ บริษัทอ๋อ
2: เฮลแลนด์อันที่เก้าเนี่ยคร
1: ับมันไหน
2: เฮลแลนด
1: ์เฮลแลนด
2: ์เฮลหอนกคู่คร
1: ับเฮลแลนด
2: ์ครับผม
1: โอ้ยไปไปไปเอาไปอ่านวันยังค่ำก็ไม่ได้เรื่องอ่ะก็ไม่เคยได้ยินนี่ว่าวันนี้เป็นสิริมงคลแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ต้องต่างคนต่างต้องการสุขภาพนะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องสุขภาพนะสุขภาพมันมี2ประการ ประการ1สุขภาพทางร่างกายประการที่2สุขภาพทางใจ ธรรมะท่านสอนทั้ง2 อย่างคือสุขภาพทางร่างกาย 1. สุขภาพทางด้านจิตใจนั่นสุขภาพทางด้านจิตใจท่านเน้นหนักมากเพราะเป็นความเกี่ยวโยงกับทางสุขภาพร่างกายใจเป็นผู้ปกครองใจเป็นผู้มีอำนาจทางส่วนต่างๆของร่างกายของเรา ท่านจึงได้แสดงไว้สุขภาพเป็น2ประการสุขภาพทางร่างกายก็คือให้อยู่ดีกินดีทางโลกเขาอยู่ดีกินดีนอนดีใช้สอยอะไรก็ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมีเท่าไรไม่พอใช้พอสอยมีเท่าไรไม่พอกินพออยู่ตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับไม่พออยู่ไม่พออยู่กูกับสุขภาพทางร่างกายทางร่างกายนี้มีจิตใจเป็นผู้เสริมจิตใจนั้นมีธรรมชาติอันหนึ่งเป็นตัวพิษอยู่ภายในคือความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไม่มีประมาณเป็นผู้ควบคุมทางสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายหามาปนปื้อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ร่างกายมีความอยู่เย็นเป็นสุขสบายอยู่สบายกินสบายนอนสบายนี่เรียกว่าเป็นความสุขของทางโลกแต่ความสุขของทางธรรมนั้นพระพุทธเจ้าหมายถึงสุขภาพทางด้านจิตใจร่างกายจะมีความสุขความสบายปรนปรือด้วยสิ่งต่างๆมากมายเพียงไรก็ตามถ้าใจได้เหือดแห้งจาก อาหารเครื่องหล่อเลี้ยงคือธรรมด้วยดีแล้วสุขภาพทางจิตใจจะเหือดแห้งตลอดเวลาแล้วก็สุขภาพทางร่างกายเลยไม่ค่อยมีความหมายและไม่มีความหมายความทุกข์ความลำบากจึงไปรวมอยู่ที่ทางด้านจิตใจสุขภาพทางด้านจิตใจเลยไม่มีเลยกลายเป็นทุกขภาพไปทุกขภาพทางด้านจิตใจก็แก่ความทุกข์ความทรมานที่ความโลภมันก็บีบเข้าไปเป็นความทุกข์ความทรมานให้เป็นทุกขภาพในทางด้านจิตใจความโกรธความหงุดหงิดความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่มีเวลาหยุดหย่อนผ่อนคลายทางด้านความคิดความปรุงนี้บ้างเลยก็เป็นเครื่องบีบบังคับจิตใจให้รับความทุกข์ความลำบากเรียกว่าเป็นทุกขภาพทางด้านจิตใจราคะตัณหาความฟุ้งเฟ้อเหิมความปนปือความบำรุงบำเรอเพื่อราคะตัณหานี้ก็กลายเป็นไฟเมื่อไม่รู้จักประมาณแล้วก็มาเป็นไฟเผาจิตใจของเราให้กลายเป็นจิตใจที่ขุ่นมัวและมืดดำเป็นความทุกข์ความลำบากขึ้นมาภายในจิตใจกลายเป็นทุกขภาพทางด้านจิตใจ สิ่งเหล่านี้เป็นทุกขภาพทางด้านจิตใจแต่การระงับดับให้อยู่พอประมาณให้มีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาไม่ให้โลภจนเกินไปคนเราเกิดมาสัตว์ก็มีความโลภคือความอยากได้อยากอยู่อยากกินอยากหลับอยากนอนอยากไปอยากมาอยากเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นความอยากแต่ละชนิดเพื่อบรรเทาสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากนั้นให้อยู่พอประมาณเราจึงไม่อยากจนเกินเหตุเกินผลที่ท่านเรียกว่าเลยขอบเขตความเลยขอบเขตนี้เป็นความทุกข์นำทุกข์มาให้เราตลอดเวลาแทนที่จะเป็นสุขภาพเลยกลายเป็นทุกขภาพขึ้นมาทั้งร่างกายและจิตใจสุดท้ายก็หาความสุขไม่มีทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ เพราะงั้นวันนี้ได้มาเปิดเป็นที่มงคลให้รงอะไรเอลเลนเอลเลนไม่รู้แหละวันนี้เอาพากันพี่น้องหลายเข้าใจนะรงนี่นะรงอยู่ข้างหลังลงตะบัวนี่ละเอลเลนหรือเอลเลนไม่รู้ละวันนี้จะมาเปิดให้เป็นที่มงคลแก่พี่น้องทั้งหลายได้ทำมาหาแล้วชีพด้วยความผาสุกเย็นใจทางสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายก็ให้เป็นไปเพราะคนเราไม่ได้อยู่ไม่ได้กินได้หลับไม่นอนย่อมเป็นทุกข์มากกว่านั้นทำให้ตาได้จึงต้องมีการยารักษาแต่ให้มีธรรมเป็นขอบเขตให้มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาให้พอดิบพอดีอย่าให้เลยเถิดถ้าเลยเถิดไปแล้วเรียกว่า เป็นฟืนเป็นไฟกว้านหามาด้วยความอยากความอยากนี่คือไฟสิ่งที่เราหามาได้มากน้อยก็เป็นฟืนเป็นไฟเป็นเชื้อไฟเข้าใส่เข้ามาหาไฟคือความโลภอันนี้ได้เท่าไรมันก็เผาหมดหาความสุขไม่เจอเลยถ้าเป็นความอยากประเภทกิเลสคือไฟเผาสิ่งทั้งหลายที่ได้มานั้นกลับแล้วก็มาเผาหัวใจของเราให้พากันระมัดระวังอย่าให้อยากให้ทะเยอทะยานเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาองค์เอกทรงพระบรมสุขไว้เต็มหัวใจมาสั่งสอนโลกด้วยบรมสุขไม่ได้นำกองทุกข์มาทับถมเผาไหม้โลกสงสารแม้แม่ศีลแม่ทรายในพระทัยคือใจของพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์เลยท่านนำความสุขล้วนๆมาสอนพี่น้องชาวไทยเราตัวอย่างแห่งความสุขล้วนๆนั้นก็ไปจากการปฏิบัติตัวดีมีขอบเขตมีเหตุมีผลอย่าให้ความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเป็นฟืนไฟเข้ามาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปเผาไปไหม้และมากกว่านั้นมากลืนเสียทั้งคนไม่ได้ยินคำว่าชาวพุทธติดหัวใจเลยเราก็จะไม่เจอความสุขตั้งแต่วันเกิดกระทั่งวันตายได้ยินแต่คำว่าชาวพุทธแต่ไม่เคยฟังเสียงตะโกนเรียกบอกเตือนของพระพุทธเจ้าบ้างเลยอย่างนี้ไม่สมควรแต่เราเป็นชาวพุทธจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังธรรมนี้ไปปฏิบัติแต่ตนเอง สุขภาพทางด้านร่างกายเราจำเป็นต้องขวนขวายทั่วหน้ากันเพราะการอยู่การกินการหลับการนอนเหล่านี้เป็นส่วนร่างกายซึ่งมีความบกพร่องต้องการตลอดเวลาหาความสิ่งเยียวยาอยู่เสมอเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจนี้เรียกว่าเป็นความจำเป็นอย่างมากแต่โลกไม่ค่อยเลี้ยวแหลกมีแต่หาปนปือทางด้านร่างกายซะมากกว่ามากทางด้านจิตใจห่างแห้งจากศีลจากธรรมจิตจะให้เป็นความสงบร่มเย็นบ้างเพียงเล็กน้อยไม่ค่อยสนใจอันนี้เสียมากเรียกว่าสุขภาพไม่ค่อยมีนี่เป็นขั้นอนุโลมไม่มีนี้เป็นขั้นความเป็นจริงของโลกเราที่ไม่ยอมรับฟังความพอดีแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นเราจึงขอให้พากันระงับดับอารมณ์ที่เกิดเป็นฟืนเป็นไฟตลอดเวลาจากหัวใจดวงนี้ปล่อยคว้าหาฟืนหาไฟมาเผาหัวใจเราด้วยการอบรมจิตใจให้มีความสงบเย็นใจเช่นอย่างที่ห้องอะไรเอลแลนอะไรนี่เอลแลนนี่ก็ท่านว่ามีที่สงบอารมณ์ฟังแล้วซึ้งใจนะว่ามีห้องสงบอารมณ์คำว่าอารมณ์นั่นคืออารมณ์ของใจ อารมณ์ของใจนี้จะแสดงออกตลอดเวลาความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่องอดีตอนาคตเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องการค้าการขายเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องราคะตัณหาเหล่านี้มีแต่เรื่องฝืนเรื่องไฟเป็นอารมณ์ที่เผาไหม้ต่อจิตใจเวลาเราเข้าสู่สถานที่อบรมจิตใจให้ระงับสิ่งเหล่านี้แล้วนำน้ำดับไฟคือคำบริกรรมกับทำบทใดก็ได้เช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือทำบทใดก็ตามช่วยถูกจริตนิสัยของเรา นำมาเป็นคำบริกรรมนึกเช่นเรานึกพุทโธก็ให้มีพุทโธพุทโธด้วยสติบังคับจิตใจไว้อย่างแน่นหนามั่นคงไม่ให้กิเลสความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆเข้ามาแย่งชิงไปคิดไปปรุงเพิ่มไฟมาเผาตัวของเราเวลานั้นให้เราระงับดับอารมณ์เหล่านี้ทั้งหมดเพราะเราเคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่มีวันอิ่มพอคิดเท่าไหร่ยิ่งอยากคิดอยากยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยเหตุนี้จึงต้องเอาน้ำดับไฟคือคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆบทใดก็ได้ตั้งไว้ที่ใจของเรามีสติเป็นเครื่องกำกับไว้สติแปลว่าความระลึกรู้ตัวเช่นเราบริกรรมคำพุทธภาวนาพุทโธพุทโธก็ให้มีสติอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธเท่านั้นใจของเราเมื่อมีเครื่องยึดเครื่องเกาะคือพุทโธเป็นต้นติดกับตัวเองอยู่แล้วจะไม่สายแสวุ่นวายคิดสายหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ภาวนาใจจะอยู่กับคำภาวนาแล้วจิตจะค่อยสงบเย็นเข้ามาเย็นเข้ามาประจักษ์กับใจของเราความยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นเรื่องกิเลสมันฉุดมันลากออกไปให้คิดเพื่อหาฟืนหาไฟมาเผาไหม้เรานั้นจะค่อยสงบตัวลงไปในใจดวงนี้แหละแล้วค่อยสงบตัวลงไปเย็นลงไปสบายขึ้นมาแล้วความสว่างก็จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงสงบนี้ด้วยคำบริกรรมคำใดก็ตามที่ถูกจริตของเราซึ่งกำกับด้วยสติสติเป็นของสำคัญในเวลาภาวนาขอบิณฑบาตพี่น้องชาวพุทธเราได้ใฝ่ใจกับสุขภาพทางจิตใจนี้สม่ำเสมอกันกับสุขภาพทางร่างกายที่เราต้องวิ่งเต้นขนขวายหามาเยียวยารักษา ร่างกายอันนี้ด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถไปมาทางด้านจิตใจก็ให้ระงับตัวเองด้วยบทธรรมเพื่อมีความสงบเย็นใจใจเมื่อได้ปรากฏธรรมขึ้นคือความสงบได้ปรากฏขึ้นที่ใจแล้ว ใจจะตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้น ในขณะนั้นรู้สึกตื่นเต้นภายในใจเพราะความสุขความสงบเฉพาะอย่างยิ่งจิตที่รวมจากความคิดความปรุงทั้งหลาย เข้ามาสู่อารมณ์อันเดียวคือ พุทโธพุทโธแล้วก็นิ่งมีแต่ความรู้ล้วนๆนี้ความรู้อันที่สงบนี่แหละ จะฉายแสงเป็นความสว่างไสวขึ้นรอบตัวของเรา แล้วก็เป็นความสุขความเย็นใจขึ้นมาภายในใจของเรามากกว่านั้นก็เป็นความตื่นเต้นความอัศจรรย์ในจิตที่ขาดจากความคิดความปรุงของกิเลสที่เคยมายุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆภายในใจนั่น จะทำให้เราอัศจรรย์ตื่นเต้นภายในตัวของเราความสุขทั้งมวลที่เราเคยได้รับมาจากสิ่งใดก็ตามจะ ล้มเหลวไปหมดเลยความสุขคือความสงบเย็นใจ และความสว่างสวัยความอัศจรรย์ที่ปรากฏอยู่ภายในใจขณะที่จิตสงบนี้จะเป็นธรรมชาติที่มีอานุภาพมากทีเดียวแล้วผู้นั้นจะมีความตื่นเต้นมีความรักใคร่ฝ่ายใจเชื่ออัดเชื่อธรรมเริ่มเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อมรรคผลนิพพานขึ้นมาจากรากฐานแห่งใจที่มีความสงบเย็นนี้แหละเป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องชาวพุทธเราได้ใฝ่ใจหรือสนใจกับสุขภาพทางด้านจิตใจพอสมควรสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าได้พากันตื่นเต้นไปกับเรื่องโลกเรื่องสงสารคือเรื่องของกิเลสตัณหาที่หลอกลวงโลกมานานหาที่ยุติสุดยุติไม่ได้และไม่มีใครเคล็ดลับทีมพอกับเครื่องหลอกลวงของมันพร้อมกับได้รับความทุกข์ประจำตามกันก็ไม่รู้สาเหตุว่าทุกข์นี้ใครเป็นผู้สร้างขึ้นก็คือกิเลสนั่นแหละสร้างทุกข์ให้เราแต่เราไม่รู้มันพอทำได้สงบปรากฏขึ้นที่ใจเท่านั้นจะเป็นคู่แข่งกับสิ่งเหล่านี้คือกิเลสทั้งหลายทันทีทันใด จากนั้นผู้บำเพ็ญธรรมจะมีความสนใจใฝ่ต่อความสงบเย็นซึ่งเคยปรากฏในใจมาแล้ว ไม่มีจืดจางเราทำหน้าที่การงานไปภายนอกทั้งวันก็ตามจิตใจเราจะใฝ่ต่อธรรมคือความสงบอัศจรรย์ในขณะที่เราภาวนาเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลาพอได้โอกาสเมื่อไรเราก็จะเร่งบำเพ็ญความสุขประเภทนี้ให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเราก็ปรากฏขึ้นประจักษ์ใจของเราว่าสุขภาพทางด้านจิตใจเป็นอย่างนี้แหละนี่ สุขภาพทางด้านจิตใจต้องบำรุงทางด้านธรรมะอย่างอื่นบำรุงไม่ได้สุขภาพทางจิตใจจะไม่มีให้เอากิเลสตัณหามาบำรุงก็เท่ากับใส่เชื้อเข้าไฟ ใส่เข้ามากใส่เชื้อเข้ามากเท่าไหร่ไฟยิ่งแสดงเปลวมากขึ้นความรุ่มร้อนก็จะเพิ่มตัวขึ้นโดยลำดับไม่มีวันลดดอนเลยถ้ายังได้เชื่อใส่เข้าไปตลอดเวลาด้วยความคิดความปรุงรุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่เสมออย่างนี้ ทีนี้เมื่อเราได้อารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจแล้วใจของเราจะสงบเย็นวันนี้จึงขออธิบายแง่แห่งศาสนาของพระพุทธเจ้า ที่เรานำมาเทิดทูลเคารพบูชาเสมอมานี้ว่าเป็นอย่างไรธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงแก่โลกและเราทั้งหลายได้เคารพบูชาอยู่อย่างนี้ตัวจริงของธรรมแท้นั้นอยู่ที่ไหนมาจากไหน พวกเราทั้งหลายไม่ทราบพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญจนกระทั่งถึงธรรมประเภทนี้เรียกว่าธรรมประเภทอัศจรรย์เกินโลกเกินสงสารเลยเสียทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาแดนสมมุติทั้งมวลเหล่านี้เป็นแดนสมมุติความสุขความทุกข์จึงต้องเจือปนกันไปตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันไม่แยกจากกันได้แต่ความสุขในธรรมที่เลิศเลอนั้นจะไม่มีความทุกข์ใดเข้าไปเจือปนเลย มีความสุขที่ล้นโลกล้นสงสารโลกคาดไม่ได้ประมาณไม่ถูกธรรมประเภทนี้เรียกว่าธรรมเหนือโลกท่านให้นามว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือสมมุติโดยประการทั้งปวงธรรมนี้แลที่พระพุทธเจ้าครองไว้แล้วนำธรรมเหล่านี้มาฉายแสงประกาศเป็นโอวาทคำสั่งสอนให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วพยายามปฏิบัติตนตามคำแนะนำดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นสายทางแห่งความเกษม สำรางที่จะเข้าสู่ใจของเรา คือการภาวนาพุทโธธัมโมหรือสังโฆก็ตามให้พยายามทำตามนี้เราจะได้ปรากฏขึ้นภายในใจของเราก็เรียกว่าเราได้ล่องรอยแห่งความสุขอันอัศจรรย์ล้นโลกแล้วกับใจของเราแม้เพียงล่องรอยก็ยังดีการตามรอยก็จะตามเพื่อหาตัวจริงของรอยเช่นโคตัวหนึ่งเหยียบย่างไปไหนเราตามรอยโคนั้นไปติดไม่ละรอยมันแล้วเราก็จะเจอตัวโคนั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่เราตามรอยธรรมท่านเริ่มตั้งแต่ทำใจให้มีความสงบร่มเย็นนี่เรียกว่าตามรอยด้วยการภาวนาจิตของเราเริ่มเป็นความสงบขึ้นมาความสงบขึ้นมานี่เรียกว่าตามรอยไปได้1 9 2 9แล้ว3 9 4 9ขึ้นไปก็ใกล้ตัวโคเข้าเป็นลำดับเมื่อจิตของเรามีความสงบเยือกเย็นหนักเข้าหนักเข้าความสุขความเจริญความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตนี้ยิ่งจะเพิ่มพูนขึ้นเป็นระดับเรียกว่าใกล้ชิดติดพันกับธรรมแท้ที่เรียกว่าโคเข้าไปเป็นลำดับลำดาจิตใจยิ่งมีความดูดดื่มทางด้านนี้ทางด้านธรรมะเข้าไปเราก็มีสุขภาพภายในใจเป็นลำดับลำดาด้วยความสง่างามภายในตัวของเราอิ่มเอิบอาหารของใจคือธรรมนี้อิ่มเอิบมีความรื่นเริงวันเถิงอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจกับ วันคืนปีเดือนมืดแจ้งสว่างอะไรเลยเพราะความสุขอิ่มพอแล้วภายในใจของผู้ตามรอยโคใกล้ชิดติดพันกับธรรมแท้คือโคเป็นลำดับเข้าไปแล้ว นี่คือตามรอยโคตามรอยธรรมธรรมแท้เข้าไปด้วยความเป็นพุทธบริษัทของเราอย่าพากันปล่อยวางถ้าปล่อยวาง ทางด้านจิตใจด้วยการอบรมภาวนานี่แล้วเราสอแสวงหา ตั้งแต่สุขภาพทางร่างกายใจไม่มีธรรมแล้วหาเท่าไหร่ก็เท่ากับแสวงหาเชื้อไฟมาให้ไฟคือกิเลสเผาตลอดเวลาเพราะการหาด้วยอำนาจของกิเลสนี้ต้องเป็นกิเลสเสมอไปจะให้เป็นธรรมไม่ได้หาเท่าไหร่ไม่มีความพอทั้งหาทั้งดีดทั้งดิ้นหาทุกแบบทุกฉบับไม่ได้ทางแจ้งเอาทางลับไม่ได้ทางซื่อสัตย์สุจริตเอาทางคดทางโกงทางลีดทางไถเอาทุกแบบนี่คือกิเลสพาหา หาจนเกิดความกระทบกระเทือนแก่ผู้อื่นก็ได้เช่นเป็นผู้ใหญ่จะปกครองบ้านเมืองถ้าเราจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยความ หาแบบกิเลสนี่แล้วก็เรียกว่าเราตั้งท่าตั้งทางจะสร้างความสกปรกโสมมแก่ตัวของเราและแก่บ้านเมืองของเราขึ้นไปด้วยวิธีการคดโกงรีดไถบีบบังคับโดยวิธีการต่างๆไปโดยลำดับลำดานี่คือสร้างฟืนสร้างไฟให้ตัวเองสร้างฟืนสร้างไฟเผาบ้านเผาเมืองสุดท้ายบ้านเมืองก็แหลกแตกกระจายกันไปเพราะอำนาจแห่งกิเลสความโลภไม่มีเมืองพอพุงนี้เท่ากำปั้นนี้แหละไม่ได้ใหญ่โตแต่ความโลภนี้ขอบเขตจักรวาลนี้แค่เปินไปไม่พอกับความโลภได้เท่าไรมาบรรจุความโลภขอบเขตภาชนะของความโลภนี้ไม่มี ท้องฟ้ามหาสมุทรยังไม่พอกับความบรรจุของความโลภเพราะความโลภนี่เลยทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าเราหาตามความโลภนี้แล้วหาวันยังค่ำก็ชิบหายตลอดไปหาความสุขไม่ได้เพราะหาด้วยความโลภคือกิเลสได้มาก็คือความมาส่งเสริมความโลภเหมือนไฟได้เชื้อมาเท่าไหร่ใส่เข้าไฟ ไฟก็ไหม้แหลกหมด เนี่ยท่านจึงต้องให้หาด้วยธรรมถ้าหาด้วยธรรมแล้วสุขภาพทางใจก็จะมีสุขภาพทางร่างกายก็มีไม่กระทบกระเทือนมีความสม่ำเสมอนี่เรียกว่าหาด้วยธรรมไม่เป็นความโลภล้วนไม่เป็นความโกรธโมโหโทสัวเครียดแค้นฆ่าฟันรันแทงไว้ด้วยอำนาจของความโกรธล้วนอย่างเดียวมีสติปัญญาทำเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตัวเอาไว้มาให้ทำในสิ่งไม่ดีนี่เรียกว่าทำหักห้ามไว้แล้วราคะตัณหาก็เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวรุนแรงมากขอให้พี่น้องชาวพุทธเราได้รู้เนื้อรู้ตัวเสียบ้างเวลานี้ชาวพุทธเรารู้สึกว่าลืมเนื้อลืมตัวเพราะอำนาจแห่งราคะตัณหานี้มากมายจนทั่วประเทศไทยมองดูแล้วอุจาดบาดตาการอยู่การกินการไปการมาการแต่งเนื้อแต่งตัวทุกสิ่งอย่างเอากิเลสอันนี้หามเฉียงตามตลอดเวลาหาความเป็นผู้เป็นคนเป็นชาวพุทธไม่เคยมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเต็มเนื้อเต็มตัวจนกระทั่งดูไม่ได้ในสายตาของธรรมดูแล้วสกปรกมากที่สุดคือชาวพุทธของเราที่ดิ้นตามกิเลสราคะตัณหาตัวนี้รุนแรงมากจึงขอให้พากันระงับดับมันเสียบ้างการแต่งเนื้อแต่งตัวฉูดฉาดวิวิวับวับแวมแวมสุดท้ายก็จะปล่อยหีปล่อยควายให้กันดูเนี่ยเพราะกิเลสมันต้องการอย่างนั้นไปเจิดไปเจิดไม่มีอะไรเกินกิเลสความหยาบโลนความสกปรกไม่มีอะไรเกินกิเลสแต่เวลาทำตำหนิติเตียนอย่างนี้ว่าไม่สวยไม่งามกิเลสจะหาว่าทำนี่พูดสกปรกโสมมทั้งที่กิเลสมันเป็นตัวสกปรกอยู่แล้วแต่ไม่ทำแต่ต้องให้ยอมันเสมอให้ยอว่านี่คนนี้เขาแต่งตัวรู้สึกว่าฉูดฉาดวับวับแวมแวมถ้าเขาเปิดทั้งหีทั้งโคยออกหมดเนื้อหมดตัวให้เหลือตั้งแต่ตัวร่อนจ้อนเหมือนหมาตัวหนึ่งนี้เขาจะสวยงามมากกิเลสชอบให้พูดอย่างนั้นแต่เราชาวพุทธจะทำได้ลงคอไหมจะฟังได้ไหมถ้ากิเลสชมเชยอย่างนี้ถ้าเป็นชาวพุทธถ้าเป็นเรื่องของกิเลสชอบมากทีเดียวข้าอยากเปิดตั้งแต่ตื่นนอนตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่ไม่อยากนุ่งสิ้นนุ่งผ้าเปิดหีเปิดควายให้กันดูหมดอย่างนี้เป็นเรื่องของกิเลสนี่เวลานี้มากำลังอุจาดบาดตามากขึ้นมากขึ้นจนลืมฮิริความละอายต่อสังคมแห่งชาวพุทธด้วยกันสังคมแห่งชาวพุทธผู้ดีมีผู้มีสติปัญญาผู้มีธรรมในใจมีไม่ใช่จะเลี้ยวแหลกแหวกแนวแบบเดียวกันหมดเราจึงชวนคิดความพิจารณาในสิ่งเหล่านี้ให้มากในวันนี้ได้พูดถึงสุขภาพทางร่างกาย สุขภาพทางจิตใจรวมแล้วก็มาสู่สุขภาพทางด้านจิตใจที่กล่าวมาเหล่านี้คือสิ่งล่อแหลมต่อสุขภาพทางด้านจิตใจความโลภความโกรธราคะตัณหาเป็นภัยต่อสุขภาพทางด้านจิตใจ ให้ระงับมันอยู่ได้พอประมาณสำหรับมนุษย์ชาวพุทธเราแล้วสุขภาพทางจิตใจก็จะค่อยดีขึ้นมีการยับยั้งชั่งตัวตั้งใจภาวนาให้จิตสงบเยือกเย็นเราจะเห็นคุณค่าภายในใจของเราจากนั้นเราจะเห็นคุณค่าในตัวของเราภาคภูมิใจของเราสมกับเราหาความสุขสุขภาพได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจเมื่อสุขภาพได้ปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในใจแล้วสิ่งภายนอกจะอดบ้างอิ่มบ้างได้บ้างเสียบ้างไม่ค่อยถือเป็นประมาณยิ่งกว่าสุขภาพนี่ได้ด้อยลงไปรีบกระตือรือร้นรีบปรับปรุงแก้ไขสุขภาพนี่ให้หนาแน่นมั่นคงมากขึ้นนี่เรียกว่าชาวพุทธมีสุขภาพทางด้านจิตใจสมบูรณ์ด้วยธรรมจะมีความสุขความเจริญ สุขภาพทางใจนี่สำคัญมากถ้าผู้ไม่ได้เคยภาวนาจะไม่เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนานี่เลยเพียงแต่เรียนมาเฉยๆนั้นไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่านักบวชและคฤหัสถ์การเรียนก็เรียนเพื่อจำ จำก็จำเอาชื่อเอานามของสิ่งนั้นๆมาเฉยๆไม่เห็นตัวจริงของสิ่งนั้นๆเลยเราจะเอาความเชื่อความแน่ใจมาจากไหนเมื่อเพียงแต่เรียนได้แต่ชื่อไม่เห็นตัวจริงต้องเห็นทั้งรอยเห็นทั้งตัวเช่นรอยโคก็เห็นตัวโคก็เห็นหายสงสัยนี่เราเรียนเรื่องบาปเรียนเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเราก็ตามรอยดูให้รู้บาปซึ่งเป็นความจริงเหมือนกับตัวโคเรียนบุญให้เห็นตัวบุญซึ่งเป็นความจริงเหมือนกับตัวโคเรียนสมาธิเรียนปัญญาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นตามรอยแกะรอยเข้าไปหลักจนกระทั่งถึงปรากฏเป็นสมาธิขั้นขึ้นมาภายในใจเป็นปัญญาขั้นขึ้นภายในจิตใจจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้น สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในใจไม่ต้องถามผู้ใดอีกแล้วเรียกว่าตามรอยโคจนถึงตัวโคแล้วร่องรอยก็ไปรวมอยู่ที่ตัวโคทั้งหมดนี่การศึกษาเราเรียนมามากน้อยถ้ามีแต่ความจำเฉยๆหาความจริงไม่ได้มันก็ไม่มีหลักมีเกณฑ์คนเราถือพุทธศาสนาก็ถือลมๆแรงๆเชื่อลมแรงสุดท้ายก็เป็นกระดาษเศษไปได้เช่นเวลานี้พุทธศาสนากำลังจะเป็นเศษกระดาษเข้าบรรจุหรือล็อกไว้ในตู้ในหีบไม่ให้เปิดออกมาเพ่นพ่านได้เลยขึ้นชื่อว่าธรรมแต่กิเลสนั้นออกเพ่นพ่านเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่คนสั่งสมกิเลสความสกปรกโสมมความทุกข์ความเดือดร้อนไปที่ไหนใครมาพูดมาเกี่ยวข้องหาแต่เรื่องกองทุกข์มาพูดมีแต่เรื่องกองทุกข์มาพูดจะพูดเรื่องความสุขความสบายทางด้านจิตใจและโภคทรัพย์สมบัติไม่ค่อยมีทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่เต็มโลกเต็มวงสารแต่เราหามันไม่เจอเพราะเราหาผิดทางมาก็ได้แต่ความทุกข์เวลาระบายออกก็มีตั้งแต่ความทุกข์ความดัดร้อนไปซะหมดนี่คือไม่มีธรรมในใจอาศัยภายนอกมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้เรื่องได้แล้วนี่เราพูดถึงเรื่องการศึกษาแล้วเรียนเฉยๆไม่ได้เห็นตัวจริงภายในใจศาสนาจึงเป็นลมๆแรงๆเป็นตำหลับตำลาเลยกลายเป็นเรื่องลมปากไปเสียสิ่งที่จริงจริงๆในหัวใจของสัตว์โลกเวลานี้มันก็มีแต่กิเลสออกตีตลาดความโลภนับวันมากลุกลามไปทั่วโลกดินแดนความโกรธราคะตัณหาต่างคนต่างสั่งสมขึ้นมานี่คือกิเลสมันไม่ได้ออกประกาศแต่มันเป็นธรรมชาติที่โลกชอบอยู่แล้วนำออกมาประกาศด้วยตัวของตัวเองเต็มแม่เต็มหน่วยได้กันสิ่งนี้จึงหนาแน่นไปด้วยความทุกข์เต็มหัวใจโลกใครมาหากันที่ไหนมีตั้งแต่เรื่องบุญเรื่องกองทุกข์กองทุกข์เขาจะไม่ทุกข์ยังไงแล้วหาฝืนหาไฟความโลภพาคนให้มั่งมีสีสุขเป็นเศรษฐีกุฎุมพีครองความสุขความเจริญได้ที่ไหนมีแต่ความโลภพาคนให้ล่มจมเท่านั้นฉากหลังของมันก็ตั้งภาพโพสต์เอาไว้ว่าเราสร้างนั่นสร้างนี้เราทำกิจการนั่นงานนี้เราจะมีความร่ำรวยจะได้เงินเท่านั้นปลูกบ้านเท่านั้นหลังปลูกตึกเท่านี้หลังสร้างบ้านสร้างเรือนบ้านจัดสงจัดสรรโรงหอโรงแรมคาดหมายเอาไว้กิเลสมันวาดภาพหลอกไปเราจะหวังตักตัวเอากำไรเป็นเศรษฐีขึ้นมาสดๆร้อนๆในท่ามกลางแห่งคนจนทั้งหลายทั่วประเทศไทยของเราแต่ผู้เดียวเราจะเป็นเศรษฐีครองบรมสุขแต่ผู้เดียวด้วยการกวาดต้อนหาสิ่งต่างมาเพราะอำนาจแห่งความโลภพาเป็นไปขั้นวิ่งเต้นตามมันแล้วความล่มจมก็ตามรอยไปเรื่อยๆใช่เดินไปตามนั้นแหละเป็นเงาตามตัวสร้างมาแล้วแทนที่จะได้ขายตามความวาดภาพที่หมายเอาไว้นั้นกลับไม่ได้ขายเสียเอาเช่าก็ไม่มีใครเช่าซื้อไร่ซื้อนาซื้อสวนที่ดินมากมายหวังจะขายที่ดินแปลงนั้นเท่านั้นที่ดินแปลงนี้ซื้อไปแล้วไม่มีใครมาซื้อเงินก็อยู่ในกระเป๋าก็เอาไปซื้อหมดจากนั้นไปกู้ธนาคารเข้ามาปลูกมาสร้างซื้อแล้วมันก็ไม่มีใครมาจะทำแล้วไม่มีใครมาซื้อก็ของก็ล่มจมนั่นเห็นไหม ความโลภพาโลกให้ล่มจมไปอย่างนี้แต่กิเลสมันหลอกว่าจะร่ำรวยนะถ้าเอาเป็นไปตามนั้นแล้วคนต้องร่ำรวยนี่ไม่มีใครร่ำรวยโลภมากเท่าไหร่สร้างตามกิเลสยิ่งตามกิเลสมากเท่าไหร่ยิ่งจมมากจมมากเพราะฉะนั้นขอให้พากันทราบตามแนวทางของธรรมว่าความโลภพาคนให้ล่มจมความโลภไม่ได้พาคนให้เป็นเศรษฐีนะผู้เป็นเศรษฐีต้องมีหลักมีเกณฑ์มีศีลมีธรรมเข้ากำกับโลภพอเหมาะพอดีอยากได้พอประมาณอย่าโลภแบบกิเลสจะพาตัวเราให้ล่มจมครั้นเวลาทำลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามวาดภาพเอาไว้กลายเป็นความล่มจมไปแล้วกิเลสมันก็วาดภาพหลอกไปอีกเจ้าของจมลงไปแล้วเงินที่ไปกู้ไปยืมในธนาคารมามากน้อยเพียงไรดอกเบี้ยมันก็ติดตามมาเรื่อยๆจากดอกเบี้ยมันก็เป็นดอกบี้ให้จมบี้ให้จมมันยังสร้างความหลังหลอกเราไว้อีกว่านี่หวังจะมีคนมาซื้อหวังจะได้เท่านั้นหวังจะได้จะนี่จากตึกหลังนั้นจากหอโรงแรมจากที่ไร่ที่นาที่ซื้อไปแล้วจะมีคนมาซื้อจะได้ขายมันก็วาดภาพความหวังหลอกเอาไว้ของจมลงไปสุดๆแล้วเราก็ไม่เห็นโทษของมันเพราะมันละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าเราทำท่านจึงเตือนอย่าโลภมากจะล่มจมมากไม่ใช่จะมั่งมีมากนะความโลภมากพาคนให้ล่มจมความโกรธฉุนเฉียวเพียงเกิดขึ้นภายในใจของเรามันก็เผาหัวใจของเราให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่แล้วยิ่งสบัดสากระจายไปทำลายผู้อื่นก็ยิ่งเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนหาความสุขที่ไหนจากความโกรธเอาราคะตัณหาก็เหมือนกันถ้าเราทำตามอำนาจแห่งราคะตัณหานี้จะไม่มีเมืองพอนี่มีขอบเขตคือทำบังคับเอาไว้นะเราเป็นมนุษย์มีผัวมีเมียมีเขตมีแดนมีของเขาของเรามีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีที่เคารพนับถือเป็นขั้นเป็นตอนตามความยอมรับของศีลของธรรมเรามาปฏิบัติตามขอบเขตนี้เราก็เป็นมนุษย์ที่มีความสง่างามมีขอบมีเขตถ้าปล่อยให้ราคะตัณหานี่ทำหน้าที่อย่างเดียวโดยศีลธรรมเข้ามายุ่งไม่ได้แล้วมนุษย์เรานี่เป็นหมาทั้งประเทศทั้งที่ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธนั่นแหละแต่เป็นหมาทั้งประเทศเพราะอะไรราคะตัณหาหมาเข้ามาอายกันนะมนุษย์เราเก่งกว่าหมาอีกคือหมาทั้งประเทศสู้ไม่ได้มนุษย์นี่ยิ่งหาความอายมาได้ตื้อด้านไม่มีอะไรเกินราคะตัณหาไปที่ไหนฉวยมับฉวยมับฉวยมับเนี่ยราคะตัณหาเมียคนหนึ่งนี่โอ้ยยังไม่ได้เที่ยวมันผ่านท้องไปแล้วหาเมียมาอีก4คน5คน10คนก็ยังไม่ได้เที่ยว2กับ3กับผ่าไหลผ่านไปแล้วอยากมาได้สัก10เมีย20เมีย30ผัวก็ไม่พอราคะตัณหาว่ามาทั้งประเทศนี้ให้มาเป็นผัวของเราเมียของเราเพียงคนเดียวเท่านี้ก็ไม่พอนี่คืออำนาจแห่งราคะตัณหาเหมือนไฟได้เชื้อใส่เข้าไปเชื้อใส่ให้ไฟกลัวเชื้อไม่มีไฟเผาเข้าไปอะไรเป็นเท่าเป็นฐานมาหมดอันนี้ใส่เชื้อเข้าไปคือความต้องการก้อนมาให้ราคะตัณหากินหมดไม่มีเหลือเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงมีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อหรือมีข้อบังคับเอาไว้เช่นศีลกามเมสุมิจฉาจารให้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่าเลยนี่ไปนะนี่คือองค์ศาสดาสอนเพื่อให้สุขภาพแก่ชาวพุทธเรามีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจความสุขเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องบำรุงบำเรอราคะตัณหาเพื่อระงับดับความรุนแรงของราคะซึ่งเป็นฟืนไฟเมื่อไม่สิ่งมาระงับมันกำเริบสืบสานเดือดร้อนวุ่นวายพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงห้าม ให้มีเครื่องระงับกันสำหรับปุถุชนเราแม้แต่สัตว์เขาก็มีผัวมีเมียมีตัวผู้ตัวเมียมนุษย์เราก็ต้องมีผัวมีเมียตามประเพณีของคนที่มีความฉลาดกว่าสัตว์มีศีลมีธรรมครองใจจึงต้องมีธรรมเป็นเครื่องปกครองกาเมสุมิจฉาจารให้เอามีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นอย่าเลยนี้ไปเป็นอันขาดถ้าไม่อยากก่อไฟเผาตัวท่านถ้ามีสองขึ้นไปนั่นเรียกว่าเริ่มแล้วนานั่นเมียไปได้ผัวมาสองคนผัวไปได้เมียมาสองคนเพียงเท่านี้ครอบครัวนั้นเริ่มแตกแล้วลูกเล็กเด็กแดงแตกกระจัดกระจายไปโรงร่ำโรงเรียนไม่รู้ภาษีภาษานั่งงงมือยืนงงเซ่อเซ่อซ่าซ่าเหมือนคนไม่มีหัวใจเพราะคิดเรื่องราวของพ่อของแม่เรียนวิชามาเป็นแชมเปี้ยนเป็นหมากัดกันในครอบครัวลูกเลยแตกกระจัดกระจายไป

เราเป็นชาวพุทธแล้วที่สำคัญที่สุดก็ดังที่กล่าวเมื่อจะคู่นี้ว่าสุขภาพทางใจจะสงบเย็นจะได้ด้วยอัดด้วยธรรมให้พากันคำนึงเสมอศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเลิศเลอที่หัวใจไม่ได้เลิศเลอที่ตำรับตำรานั่นเป็นแบบแปลนตำรับตำราพระไตรปิฎกเป็นแปลนแห่งศาสนาเป็นแปลนแห่งมรรคผลนิพพานแต่ไม่ใช่มรรคผลนิพพานเป็นแปลนเท่านั้นเหมือนกับแปลนบ้านแปลนเรือนของเรานั้นไม่ใช่บ้านไม่ใช่เรือนเป็นแปลนที่ของบ้านของเรือนถ้านำแปลนออกมาปลูกสร้างก็เป็นบ้านเรือนขึ้นมาได้โดยสมบูรณ์ถ้าไม่นำมาสร้างแปลนก็เป็นแปลนเต็มห้องเต็มหับอยู่เช่นนั้นนี่เรื่องศาสนาของเราเช่นพระไตรปิฎกก็เป็นแปลนของศาสนาแปลนของมรรคผลนิพพานแต่ไม่ใช่มรรคผลนิพพานถ้าต้องการมรรคผลนิพพานให้นำศาสนาที่เป็นแปลนนั้นออกมากลางแล้วปฏิบัติตัวให้เป็นศีลขึ้นมาภายในตัวของเราเช่นคารวะก็ให้มีศีล5นะหรือศีลข้อใดให้เด็ดขาดรักษาให้สมบูรณ์ในศีลข้อนั้นแล้วพระก็รักษาศีลสมบูรณ์จากนั้นก็ทำภาวนาให้สมาธินี่เรียกว่าเป็นแปลนของศีลเป็นแปลนของสมาธิเป็นแปลนของวิชาเป็นแปลนของวิมุตติหลุดพ้นเป็นแปลนของนิพพานขึ้นมาจากผู้ปฏิบัติประจักษ์กับใจของตัวเองนี่เรียกว่าศาสนาสร้างขึ้นมาเป็นมรรคนิพพานซึ่งเหมือนกับว่าแปลนสร้างขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเรือเราสมบูรณ์แล้วนี่ศาสนาขอให้มาจักกับหัวใจของเราชาวพุทธบ้างนะอย่ามีแต่ชื่อแต่นามเห็นศาสนาเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กไปเสียหมดเห็นเป็นของจริงจังตั้งแต่ความโลภราคะตัณหาเขากันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีวันเช็ดหลาบยินพอใช้ไม่ได้เลยนะเราเป็นชาวพุทธขอให้นำธรรมะเข้ามายับยั้งเข้ามาเทียบเคียงเข้ามาเป็นคู่แข่งกันเราจะได้เห็นความสุขทางธรรมกับความสุขทางโลกต่างกันอย่างไรบ้างต่างกันเราฟ้ากับดินเราเทียบต่ำๆนะว่าฟ้ากับดินธรรมชาติแท้สูงยิ่งกว่านั้นหาประมาณไม่ได้เรื่องความสุขของธรรมความเลิศเลอของธรรมให้นำมาเข้ามาประดับใจของเรามีการภาวนาเป็นสุขภาพทางด้านจิตใจให้มีความสงบเย็นภายในใจเราจะได้เห็นศาสนาเป็นของอัศจรรย์ขึ้นที่ใจของเราและกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์กระเทือนถึงธรรมที่เป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุนี้ประจักษ์กับหัวใจของเราเนี่ยวันนี้ได้มาพูดธรรมะให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังให้เป็นสิริมงคลแก่สถานที่ที่แอลแลนแอลลินอะไรก็ไม่รู้ละให้เป็นสิริมงคลการซื้อการขายมีสะดวกสบายมีความสุขความเจริญรายได้รายเป็นมาก็ให้นำไปปฏิบัติตนด้วยความชอบธรรมอย่านำไปทะเลถลายเหลวแหลกแหวกแนวอย่างนั้นใช่ไม่ได้มีได้มามากน้อยก็ให้เป็นชิ้นเป็นอันอันนี้เพื่อกินอันนี้เพื่อทานอันนี้เพื่อการเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เพื่อกิจการงานจำเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าให้กิเลสเอาไปถลุงเสียหมดถ้าหามาแบบหาด้วยกิเลสแล้วกิเลสจะไปถลุงหมดสิ่งที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังติดตัวจะไม่มีหาจนกระทั่งวันตายก็จนจนกระทั่งวันตายไม่มีวันเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวได้แล้ววันนี้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังแล้วท่านทั้งหลายได้มาวันเป็นมหามงคลเพื่อการเชิดชูชาติไทยของเราด้วยการบริจาคผ้าป่ามหากุศลก็นับว่าเป็นมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยและเป็นอย่างมากทีเดียวสมกับเจตนาของหลวงตาที่ได้สละเนื้อสละตัวออกมาช่วยชาติบ้านเมืองเต็มกำลังความสามารถพี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาคเขาจะได้เงินจำนวนนี้เข้าสู่คลังหลวงของเรา การรับบริจาคเงินเข้าสู่คลังหลวงนี้ไม่มีใครจะมีอำนาจเหนือเราไปได้เลยเราเป็นผู้ควบคุมการเงินแต่ผู้เดียวเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายเมื่อไม่เห็นสม

0: ทำแล้วเราจะไม่แยกไม่แยกเงินไปเพื่อความล่มจมนั้นเราจะนำสมบัติเงินทองเหล่านี้เช่นทองคำดอลลาร์เงินสดนี้เข้าสู่คลังหลวงโดยถ่ายเดียวเฉพาะอย่างยิ่งทองคำได้มากน้อยเพียงไรจะเอาเข้าคลังหลวงทั้งหมดส่วนเงินดอลลาร์เราก็นำเข้าสู่ทุนสำรองเพื่อใช้หนี้ซึ่งเราติดหนี้เขามามากมายเป็นลำหนักลำราไปสำหรับเงินสดเราก็คิดไว้สองแง่แง่หนึ่งจะนำออกไปช่วยจุดที่มีความจำเป็นเมื่อเห็นว่าผู้มารับเป็นผู้บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ทำให้รั่วไหลแตกหรือเสียหายไปจากเงินจำนวนนี้เราก็จะมอบให้อย่างที่สองก็แยกมาซื้อทองคำแล้วเข้าสู่คลังหลวงนี่เป็นความดำริยังไม่ได้ปฏิบัติแต่อย่างใดเหมือนเงินดอลลาร์กับทองคำเลยสำหรับดอลลาร์กับทองคำนั้นได้ดำเนินให้เป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเรามาแล้วอย่างประจักษ์คือดอลเงินทองคำนั้นเข้าสู่คลังหลวงไปเรียบร้อยแล้ว 1,300 กิโลครึ่งแล้วทองคำดอลลาร์นั้นได้เข้าเป็นทุนสำรองเรียบร้อยแล้ว 4,278,000 ดอลลาร์เวลานี้กำลังรีบรวมหามาเพื่อจะเข้าอีกต่อไปในอันดับต่อไปนี้ก็จะนำทองเข้าสู่คลังหลวงอีกเช่นเดียวกันกับครั้งที่แล้วมาวันที่11นี้ก็จะรวมเอาทองมาเทรวมที่สวนแสงธรรมคัดเลือกทำคัดเลือกทองประเภทต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะนำเข้าไปล้อมที่โรงหลอมเขาวันที่12วันที่11เป็นวันมาเททองแยกประเภทของทองวันที่12เป็นวันล้อมทองเวลานี้ได้ทองแล้ว400ประมาณ420กว่ากิโลเนี่ยจะล้อมทองประเภทนี้แล้วก็จะคิดไว้ว่าจะนำไปฝากคลังหลวงไว้ก่อนดังที่เคยปฏิบัติมาเมื่อสมควรจะมอบซึ่งได้ตามจำนวนแล้วก็จะมอบตามจำนวนที่เคยมอบนั้นก็คือ 1,000 กิโลขึ้นไปคราวนี้ก็เหมือนกันจะให้ได้ 1,000 กิโลเป็นอย่างน้อยจะขาดสตางค์ไม่ได้แล้วประกาศก้องเลยเวลานี้หลวงตากำลังขึ้นเวทีเพื่อชาติไทยของเราคอหลวงตาบัวต้องขาดไปก่อนคอพี่น้องชาวไทยเพราะฉะนั้นทองคำที่จะมอบคราวต่อไปนี้ซึ่งยังไม่กำหนดเวลาต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลถ้าขาด1สตางค์ก็เท่ากับคอชาติไทยของเราขาดทั้งหมดคอหลวงตาบัวขาดไปก่อนขาดไปไม่ได้ที่เงินที่ทองคำขาดจาก 1,000 กิโลไป1สตางค์เราทำนี้เพื่อชาติไทยของเราเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์เพื่อชาติไทยของเรายกชาติไทยของเราให้มีศักดิ์ศรีดีงามเสมอกับชาติอื่นเขาจะไม่ได้มาดูถูกเหยียดหยามการคบค้าสมาคมการซื้อการขายทุกอย่างเขาจะไม่เอารัดเอาเปรียบเขาจะไม่ดูถูกเหยียดหยามชาติไทยของเราเพราะเป็นชาติที่มีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับชาติของเขาเราจึงรักสงวนอย่างถึงนี้อย่างมากจึงต้องได้ยกฐานะแห่งชาติไทยของเราประกาศก้องให้โลกทั้งหลายได้เห็นว่าเวลานี้เรากำลังช่วยชาติไทยของเราทั้งชาติด้วยความรักชาติด้วยความสามัคคีด้วยความเสียสละเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมารวบรวมกันเข้าอุ้มชูชาติไทยของเราโดยทางทองคำเงินสดดอลลาร์เต็มกำลังความสามารถของเราชาวไทยทุกคนเพื่อให้มีศักดิ์ศรีดีงามเสมอกันกับชาวเมืองนอกเขาเราก็มีหน้ามีตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ถูกดูถูกเหยียดหยามที่หน้าด่าทอเหมือนคนไม่มีราคาชาติไทยของเรานี้เป็นชาติที่มีคุณค่ามีราคามาดั้งเดิมจึงไม่ยอมให้ใครดูถูกเหยียดหยามได้เมื่อกำลังวังชาของเรามีอยู่ที่จะต้านทานสิ่งตำหนิติเตียนทั้งหลายนั้นไม่ให้เขามาเฉียดชาติไทยของเราได้เราต้องสู้อย่างเต็มเหนี่ยวจึงขอพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย ได้มีแก่ใจปรับเนื้อปรับตัวการอยู่การกินการใช้การสอยทุกอย่างเรียกว่าปรับตัวให้สู่เข้าสู่ความประหยัดมัธยัสถ์อย่าลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งเฟ้อเหิมดังที่เคยเป็นมาเพราะเมืองไทยเราเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งบัดนี้จึงใช้สอยอยู่กินด้วยความสะดวกสบายจนกลายเป็นนิสัยฟุ่มเฟือยไปเมื่อเหตุการณ์เข้ามากระทบกระเทือนปรับตัวไม่ทันจึงต้องรีบเร่งขวนขวายดังที่ปัจจุบันนี้จึงต้องปรับตัวเข้าสู่เหตุการณ์ให้เหมาะสมด้วยการประหยัดมัธยัสถ์ชาติไทยเหล่านี้เป็นชาติที่แน่นหนามั่นคงด้วยศีลด้วยธรรมขอให้นำศีลธรรมมาปฏิบัติการประพฤติเนื้อผู้ตัวหน้าที่การงานขอจงให้เป็นไปด้วยความสะอาดสะอาดให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนทั้งหลายทั่วไปเขาจะไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายแล้วสั่มแล้วสายเวลานี้เขาก็ตำหนิติเตียนหลวงตาบัวเป็นผู้กลางๆนะวันนี้พูดธรรมะเตือนทั้งทางย่อยทางใหญ่การพูดนี้เป็นศัพท์ธรรมะเป็นศัพท์ของศาสนาไม่ได้ตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดแล้วพูดถึงเรื่องความสกปรกสมบูรณ์ก็เพื่อชำระให้มันสะอาดเราไม่ได้พูดเพื่อการทำลายศาสนาจึงพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่เรียกไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าศาสนาไม่เรียกว่าธรรมถ้ามีอ้อมแอมอ้อมแอมประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขานั้นเป็นเรื่องของกิเลสร้อยฉันพันผมต้มตุ๋นเต็งไม่มีอะไรเกินกิเลสทำลายบ้านเมืองจนกระทั่งชาติไทยของเราที่จะจบอยู่วันนี้เพราะกลอุบายของกิเลสหาวิธีกลวิธีกินต่างๆแต่ทำไม่กินทำไม่โกงเอาอย่างตรงไปตรงมาผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกก็หลวงตาเป็นผู้นำของศาสนาออกมาเพื่อประกาศที่ร้องไร้ซากจึงต้องนำภาษาของธรรมออกมาแสดงให้รู้ดุดทั่วถึงกันนี่เรียกว่าภาษาของธรรมภาษาของศาสนาพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ถึงเรียกว่าธรรมการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วขอบุญญาณุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาพี่น้องทั้งหลายมีท่านเจ้าของแห่งสำนักงานอันนี้เป็นประธานให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยโภคสมบัติและอัตธรรมภายในใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในที่อยู่ในขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมแล้วขอความปรารถนาสิ่งนั้นให้สำเร็จโดยสมบูรณ์เว้นเสียตั้งแต่ไปปรารถนาอยากมีเมียสักร้อยคนอยากมีผัวสักร้อยคนอย่างนั้นหลวงตาจะฟาดหน้าทันทีไม่ยอมให้พรแล้วยังฝ่ามือฟาดหน้าแล้วโดดธมาดหนีเลยอันนี้จึงไม่ให้พรมีแต่ดุแต่ด่าแต่สาปแต่แช่งขออย่าหาพรเหล่านี้มาเผาตัวเองนะแล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้เป็นประธานในบริษัทนี้โดยทั่วถึงกันเทอญต้องขออภัยในการแสดงธรรมเวลานี้หลงหน้าหลงหลังไม่เรื่องไรล่ะอันไหนที่จับได้จำได้ก็นำอันนั้นไปปฏิบัติอันไหนตกหายไปก็หายไปเสียนะหลวงตาเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันนี้ไม่เป็นท่าเอาเข้ามาเลยเวลาเท่าไหร่เนี่ยผมเสร็จดื่มแล้ว
1: โมงครับผม
0: เ
1: หรอชั่วโมงครับผม
0: หนึ่งชั่วโมงพอดีแล้ว
1: ครับโอ้เกิน43วินาที
0: เห็นหน้าอย่างนั้นแหละพอถึงเขตนั้นมันจะเตือนอันนี้มันเตือนแล้วนั่นเนี่ยเพราะนั้นถึงได้รวมอย่างนี้แหละเอาธาตุขันจนประมาณน่ะมันเตือนถ้าเรื่องทำแล้วไม่มีขอบเขตไปเรื่อยเอา
2: ไปแต่ว่านำโคมไฟมาถวายเจ้าค่ะ
0: โคมไฟเหรอเอาวางนั่นโคมไฟมาเอาวางนั่นเลยเอาเรารับวางนั่นเลยนะแล้วนะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับ รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงโคราชซึ่งเป็นชีวประวัติย่อของหลวงปู่เขียนธิตศรีโลครับ

0: ำหรับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ภาวันนี้ไม่เคยฉันอาหารครบกันเลยแล้วตั้งแต่สร้างวัดมาไม่เคยฉันอาหารครบองค์ที่มีพระอยู่ในวัดนี้ขาดอยู่ตลอดคือท่านไม่ฉันไม่ฉันประจําเรื่อยมาแล้วองค์นั้นมาฉันองค์นี้งดแล้วองค์นั้นมาฉันองค์นี้งดแล้วสับเปลี่ยนกันไปโดยไม่มีเจตนาไม่มีตั้งการนัดหมายนะครับเป็นตามมายาใสแต่ก็ขาดอย่างนั้นตลอดมาการไม่ฉันอาหารนี่มันช่วยทางด้านสติได้ดีสติตั้งได้ดียิ่งอดไปหลายวันเท่าไหร่นี่ สติก็ผิดนี่ติดแนบไปเลยนี่พอมาฉันเข้ามาเข้าว่ามันช่างมีลักษณะเผลอเป็นระยะเรียกว่าเผลอเป็นมักเป็นตอนเป็นขณะเพราะฉะนั้นท่านถึงมักจะอดอยู่เรื่อยสื่อสติสื่อเรื่องความเพียรติดต่อกันไปสตินี่ไม่ว่าขั้นใดของธรรมเป็นพื้นฐานตลอดถึงมหาสติมหาปัญญาสติเป็นความจำเป็นตลอดเลยเรียกว่าสติเป็นพื้นฐานเลยปัญญานี้ออกเป็นระยะเวลาจะออกใช้ปัญญาเช่นอย่างพิจารณาทางด้านวิปัสสนาปัญญาออกเป็นระยะก็ออกแต่เรื่องสตินี้ติดตลอดเลยนี่พอถึงขั้นสติปัญญากลมกลืนกันไปแล้วนั่นอันนั้นเป็นอันเหมือนว่าอันเดียวกันเชือกฟันติดกันไปเลยเป็นเส้นเดียวสติกับปัญญาเป็นเองไปเองท่านก่อประกอบความเพียรกิเลสนี่เหนียวแน่นมากนะไม่มีใครทราบกิเลสทั่วโลกนี่ไม่มีใครทราบมีพระพุทธเจ้าทรงทราบตั้งเป็นพุทธศาสนาสอนโลกขึ้นมาให้รู้ว่ากิเลสและธรรมกิเลสเป็นข้าศึกของใจธรรมเป็นคุณของใจพระองค์สอนลงที่จิตเลยเจ้าจิตเป็นมหาเหตุโลกกว้างแสนกว้างไปจากจิตดวงนี้คิดอ่านไตรตรองยุ่งเหยิงวุ่นวายกว้างแสนกว้างไปจากจิตดวงนี้ซึ่งเป็นนักคิดนักวุ่นไปหมดพอจิตดวงนี้ได้รับการอบรมทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกกลั่นกรองด้วยสติปัญญาเข้ามาเลยๆๆเข้ามาอยู่จุดนี้หมดอยู่ที่ใจมีพอใจเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหายสงสัยและตัดขาดสะบั้นไปเลยสามแดนโลกธาตุนี้เป็นสมมุติทั้งมวลขาดจากจิตโดยสิ้นเชิงจิตนั่นเป็นมีมุตินั่นมีมุติคือพ้นแล้วจากสมมุติทั้งหลายนี่พ่อคุณค่าแห่งการบำเพ็ญธรรมตามหลักพุทธศาสนาเรื่องสติจึงสำคัญพากันตั้งใจปฏิบัติพระเราพื้นฐานแห่งความเพียรคือสติสตินี้จะเป็นความรู้รอบตัวอยู่ตลอดเวลามีกิจการงานต่างๆสติก็กลายเป็นสัมปชัญญะไปรู้รอบไม่ค่อยผิดพลาดแหละพออยู่จากนั้นก็เข้าจุดสติตั้งอยู่ในจุดมีการประกอบความภาคเพียรผมยิ่งจวนตายเท่าไหร่ก็ยิ่งเน้นหนักทางความเพียรให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ยึดได้เกาะเป็นที่ตายใจเพราะการสอนนี้ไม่มีสงสัยอะไรเลยสอนด้วยความแน่ใจแน่ใจทุกอย่างผู้ปฏิบัติจึงจะควรแน่ใจแล้วยึดนี้เป็นหลักแห่งความเพียรของตนต่อไปผลจะเป็นของผู้ตั้งใจนั่นแหละนั่นแหละพูดอาจพูดทำฟังเสียงอาจเสียงทำชื่นตาชื่นใจสักหน่อยนะวันไหนมีแต่เรื่องสกปรกเข้ามายุ่งให้เราพูดตลอดแล้วเรารำคาญจริงๆนะไอ้เรื่องมูดเรื่องพูดเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่เรื่องสกปรกเข้ามาแล้วฟังแล้วล้างหูทั้งวันมันก็ไม่สะอาดนะแล้วพอจะเริ่มพี่ชายออกบ้างนะเอามาอีกแล้วไอ้มูดคูดนั่นนะโอเข้ามาหูโปะเข้ามาเนี่ยตาอันนั้นนะเลยพูดตั้งแต่เรื่องเหล่านี้แล้วรำคาญจริงแล้วพูดจริงๆก็จิตนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้มองดูมันเหมือนมูดเหมือนคูดนี่เรื่องราวอะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่องมูดคูดส่งกลิ่นเหม็นคุ้งเหม็นคุ้งไปหมดเลยทีนี้เราก็อยู่ในท่ามกลางกองมูดกองคูดก็มาต้องได้ชำระสาสางอยู่โดยดีนี่แหละที่ลำคาญลำบากแต่ก็ทนเอาอยู่ถ้าลำพังแล้วไม่ยุ่งนะจะยุ่งอะไรกองมูดกองคูดก็รู้กันอยู่คูดมันชัดๆอย่างนี้แหละ ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นก็คิดดูที่ว่าที่ไปอัศจรรย์ตัวเองอยู่ในภูเขาทำไมจิตของเราถึงได้สว่างสวยถึงอัศจรรย์นอนนั่งหนาขนาดนี้เนาะนั่นนี่นะในวงสมมุตินั่นเนี่ยจิตที่ว่ามันสูงเต็มที่จะเข้าได้คอเข็มแล้วเนี่ยมันอยู่ปากข้อถ้าเป็นงัวก็อยู่ปากข้อมันก็ไปอัศจรรย์อยู่นั่นเนี่ยพออันนี้ขาดชาวบ้านลงไปผึ่งแล้วนี่ขึ้นมาข้าวหลังนี่เป็นกองเหมือนกองขี้ควายนั่นเห็นไหมนี่แหละวงสมมุติทั้งหมดมันเป็นเหมือนกองขี้ควายนี่เหมือนอันนี้เองต่างกันยังไงบ้างถึงมาตำหนิอันนี้ได้ลงคอทั้งที่แต่ก่อนว่าอัศจรรย์เข้าใจไหมล่ะนี่ไอ้โลกสกปรกเราพูดจริงๆนะใครจะว่าบ้าก็บ้าไปเถอะมันเต็มอยู่ในหัวใจนี่มันจ้าอยู่งั้นจะให้ว่าไงทำพระพุทธเจ้าสอนโลกไม่ได้มีหรือโลกมูดโลกพูดมันยังอยู่กันได้เอามาชำระสาสามูดขูดด้วยน้ำที่สะอาดคือทำถ้าไม่จะชำระไม่ได้ถ้ามาจะเป็นหนอนอยู่ในจมอยู่ในมูดในขูดนั่นโดยสายเดียวเท่านั้นท่านสอนกันถึงได้ลำคาญนะเรานะฟังเสียงเรื่องอะไรนี่ไม่มีเรื่องดีเบื้องดีมีแต่เรื่องมูดเรื่องขุดของกิเลสเหยียบหัวคนทะนองตนสำคัญตนเฉยว่าเรียนสูงเรียนชั้นนั้นชั้นนี้เรียนชั้นไหนก็นักโทษในเรือนจำชั้นไหนก็คือนักโทษในเรือนจำนะครับจะวิเศษวิโสอะไรที่ไหนนักโทษในเรือนจำไอ้ความรู้ในวัฏจักรก็เหมือนนักโทษในเรือนจำหรือเหมือนส้วมเหมือนฐานนั่นน่ะธรรมะที่เหนือนั่นส่องลงมามันเห็นหมดพระพุทธเจ้าถึงได้ท่อพระไทยแหละสิเป็นยังไงที่จะสอนโลกมันเป็นยังไงไม่น่าท่อพระไทยจะท่อหรือพระองค์ทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามากี่สงไขพอสำเร็จขึ้นมาแล้วนึกว่าจะสอนโลกได้ตามความมุ่งหมายที่ทรงทิศคาดไว้แล้วนะแต่พอมาถึงตัวจริงๆกับความคาดมันเข้ากันไม่ได้เลยทรงท่อพระไทยนั่นนี่เราพูดจริงๆตัวเท่าหนูมันก็เป็นจะให้ว่าไงลองให้มันเป็นเข้าไปดูที่หัวใจดวงใดก็ตามเถอะนะไม่ต้องไปถามใครผู้แล้วสาธุเลยว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามก็อันเดียวกันถามกันหาอะไรแน่ก็เท่านั้นเองหรือมันได้จ้าหรือยังโหไม่จะไม่ถามใครล่ะนั่นเท่านั้นพอนี่เกิดมาวันไหนต้องพูดแต่เรื่องสกปรกคุกเข้ากันอยู่กับเรื่องสกปรกคนนั่นก็ว่าตัวดีคนนี้ก็ว่าตัวเก่งมีแต่เก่งเรื่องหมากัดกันนั่นแหละเก่งอยู่ในกองส้วมกองฐานเก่งอยู่ในเรือนจำมันไม่ได้เก่งนอกเรือนจำนะความรู้ของโลกแสดงมาแง่ไหนฟังไม่ได้ใครก็อวดดีอวดดีแล้วว่าตัวดีตัวดีแล้วมากัดกันเหมือนหมามันดีอะไรมันถึงมากัดกันถ้าดีก็เลือกแฟนหน่อยสิอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์ยอมรับกันโดยอัดโดยทำใครเป็นผู้มีความสามารถหน้าที่ทางใดทางใดยกให้ทางนั้นท่านไปทำเพื่อพยุงชาติศาสนาของตนให้เจริญรุ่งเรืองมันถึงถูกต้องอันนี้ดึงกันไว้ไม่นั่นไม่มีใครดีกว่าเราทั้งที่เราตัวมู่ตัวพูดก็ว่าตัวดีอย่างนั้นเพราะงั้นมันถึงชิงดีชิงเด่นแต่ถีบยันกันอยู่อย่างนั้นมองดูแล้วเหมือนหมากัดกันเราพูดจริงๆนะออกมาแง่ใดมุมใดนี่เหมือนกันแล้วก็ดูมันเลอะเทอะขนาดนั้นนะยิ่งชาวพุทธเหล่านี้นะแหมเลอะเทอะจริงๆทางประชาชนญาติโยมก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วก็น่าจะมีเหตุมีผลมีหลักกฎเกณฑ์ปฏิบัติฟังเสียงกันเพื่อดำเนินงานที่จะอุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของตนให้เจริญเรืองให้เมืองอื่นๆเขาได้ชมเชยบ้างสิอันนี้อยู่ที่ไหนก็มีแต่หมากัดกันมองไปทางประชาชนก็หมากัดกันเป็นประชาชนหมาประชาชนกัดกันมองมาทางผ้ากับหมาผ้ากัดกันเลยมีตั้งแต่หมาเต็มบ้านเต็มมาเขาก็พระเราก็พระสุดท้ายเขากับเราก็เป็นหมาเหมือนกันกัดกันแหลกไปเลยมันดูไม่ได้นะเวลานี้นี่ไม่ฟังเสียงธรรมสักอย่างเดียวปีนเกี่ยวกับธรรมอวดดีกว่าธรรมเหลวแหลกแบกแนวเวลานี้ชาติไทยของเราเลอะเทอะมากนะชิงมูดชิงพูดกันนั่นเองจะเป็นอะไรทาง ศาสนาก็มาหาพระก็เอาผ้าเหลืองคลุมหัวเอาไว้หัวร้อนๆแล้วการปฏิบัติออกเป็นแบบมูดแบบพูดจะทั้งหมดตกลงวัดนั่นก็เลยเป็นส้วมเป็นฐานพระที่อยู่ในวัดก็เลยกลายเป็นมูดเป็นคู่อยู่ในส้วมในฐานไปทั้งหมดมันน่ากราบไหว้บูชาไหมล่ะที่ปฏิบัติตนอย่างนั้นศาสนาพระพุทธเจ้าก็เรียนมาด้วยกันเห็นอยู่ด้วยกันปฏิบัติตามนั้นก็สงบร่มเย็นดังพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านพาดำเนินกันมามีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสรณังคัจฉามิของโลกทั่วไปแต่เราเนี่ยมันใครจะเป็นสรณังคัจฉามิใครไปกราบได้ลงคอมีแต่มูดแต่คู่เต็มตัวเต็มตนทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ดูกันไม่ออกนะดูออกตั้งแต่พวกมูดพวกคู่วางนั้นดูออกเอาทำจับเข้าไปสิทำเป็นธรรมชาติที่เลิศเลออยู่แล้วมันน่าดูไหมล่ะเหมือนอวัยวะของเรานี่มีตั้งแต่โรคแต่ภัยไข้เจ็บเต็มเนื้อเต็มตัวมันดีที่ไหนอันนี้ดูไปที่ไหนมีแต่เสี้ยนแต่น้ำแต่ปืนแต่ไฟเผาไหม้กันทั่วดินแดนแห่งประเทศไทยมันดีที่ไหนพิจารณาสิเราเอาธรรมมาพูดอย่างนี้แล้วก็อยู่ในโลกเหมือนโลกทั่วไปแต่ธรรมมันเป็นธรรมเหนือโลกที่เอามาสอนพวกสกปรกให้พากันเข้าอกเข้าใจตั้งใจปฏิบัตินะมันดูไม่ได้นะศาสนาก็เอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยไม่มีการทะเลาะกันไม่มีเรื่องหลักธรรมวินัยไม่มีคำว่าทิฏฐิมานะยอมรับกันทันทีทันทีอยู่กันเป็นสุขนั่นเป็นอย่างนั้นนะอันนี้มันเลอะเทอะไปหมดทางประชาชนก็ไปอีกแบบหนึ่งหมาประชาชนทางพระกับหมาของพระกัดกันนอกจากนั้นกัดระบาดไปหาประชาชนกลายเป็นพระเป็นหมาบ้าไปกัดไปหมดเลยและต่างคนต่างบ้าประชาชนก็บ้าพระก็บ้าต่างคนต่างกัดกันแหลกนี่จะว่าไงล่ะนี่นาสิเอาละวันนี้แค่เท่านั้นล่ะว่าจะไปพูดอะไรสกปรกมันก็ฟัดออกไปจนได้นั่นแหละ
2: อยากเรียนครับปัญหาธรรมะเว็บไซต์ของหลวงตา
1: ว่ามาก
2: ราบเรียนว่ากราบเรียนเป็นข้อๆนะครับข้อที่1ลูกได้ปฏิบัติโดยวิธีจับเวทนาไล่ความรู้สึกไปตามร่างกายและลูกได้เห็นสภาวะของร่างกายไปตามความเป็นจริงโดยไม่ได้คิดปรุงแต่งแต่เกิดขึ้นเองจากเห็นเป็นกระดูกแตกออกเห็นภายในกระดูกจนกระทั่งปิวสลายไปเห็นเป็นอนุภาคเล็กๆคล้ายฟองอากาศแตกดับตลอดเวลาจนเห็นความว่างทั้งหมดตลอดกายจนสุดท้ายบอกว่าไม่มีอะไรเลยมีเพียงความรู้สึกของเราเท่านั้นที่นึกคิดให้เป็นรูปร่างตัวตนขึ้นมาทุกอย่างไม่ใช่เกิดคราวเดียวกันแต่เกิดทีละขั้นคนละวันเหมือนค่อยพัฒนาไปตามลำดับและพอถึงสุดท้ายจึงเกิดเร็วไม่ได้เป็นทีละขั้นอีก
1: ฮะสุดท้าย
2: พอขั้นสุดท้ายจึงเกิดเร็วไม่ได้เป็นทีละขั้นอีกต่อมาข้อ2เลยครับขณะนั่งภาวนาลูกจะน้ำตาไหลพากตลอดเวลาพิจารณาที่ใจใจก็สงบไม่ได้ทุกข์หรืออะไรทั้งสิ้นไม่ทราบว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นมากตลอดเวลาที่การปฏิบัติเกิดการรู้เห็นสิ่งอัศจรรย์ต่างๆนั้นต่อข้อ3ครับในช่วงนั่งอธิษฐานจิตที่เกิดทุกขเวทนามากๆพิจารณาตำแหน่งที่เจ็บปวดนานๆโดยไม่ยอมแพ้ที่จะลุกขึ้นจากการภาวนาเกิดเป็นนิมิตเห็นพระพุทธเจ้า2ครั้งตามด้วยคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตและธรรมะจะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมต่อข้อ4ครับปัจจุบันขณะนั่งสมาธิเมื่อรู้สึกว่าจิตสงบร่างกายจะเกิดการสั่นโยกคลอนมากบางครั้งหัวสั่นจนหน้าจะคอแทบหักเป็นทั้งหลับตาและลืมตาขณะที่จิตสงบอยู่เกิดความคิดว่าแท้จริงกายกับใจมันคนละส่วนกันกายก็ไปตามกายจิตเราก็สงบอยู่ได้ไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามกายและครั้งสุดท้ายเกิดความรู้สึกว่าใจเป็นใหญ่กว่ากาย เพราะลองพิจารณาใจบอกให้กายสงบไม่สั่นก็ไม่สั่นแต่ถ้าไม่บังคับจะสั่นใจเท่านั้นที่เป็นใหญ่และคงอยู่ไม่เสื่อมหรือตายไปเหมือนกายข้อต่อไปขณะที่นั่งสมาธิเจ็บปวดมากๆจะระลึกไว้ได้ว่าทำกรรมอะไรไว้และขออโหสิกรรมอาการจะหายไปแต่ครั้งหนึ่งกับเห็นว่าขณะที่ช่วยคนไข้ใกล้ตายไม่เคยคิดว่าเป็นกรรมเพราะเจตนาต้องการช่วยเขาแต่กลับเป็นกรรมที่ขออโหสิไม่หายจิตจึงคิดว่ากรรมที่ทำกับคนแล้วเขาอาฆาตจะขออโหสิกรรมยากมากต้องน้อมเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณให้อโหสิถึงหายเกิดความรู้ว่ากรรมจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็เป็นกรรมจึงต้องระมัดระวังอย่างมากในทุกการกระทำต่อไปครับบางครั้งเกิดความรู้สึกภายนอกที่ไม่ได้เกิดในจิตแต่เกิดจริงๆที่กายว่ามีอะไรมากระทำกับเราจริงๆแล้วเราเกิดความกลัวมากควรทำอย่างไรเจ้าคะ
1: นายจะว่าไงพูดประโยค
2: บางครั้งเกิดความรู้สึกภายนอกที่ไม่ได้เกิดในจิตแต่เกิดจริงๆที่กายว่ามีอะไรมากระทำกับเราจริงๆแล้วเราเกิดความกลัวมากๆควรทำอย่างไรเจ้าคะพิจารณาในจิตไม่กลัวแต่กลัวที่มากระทบกายภายนอกเจ้าค่ะกลัวเสียสติเจ้าค่ะขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าทั้งหมดที่ลูกเล่าถวายหลวงตามีคำแนะนำอย่างไรแก่ลูกที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดจริงหรือว่าจิตลูกปรุงแต่งขึ้นเวลาเกิดนิมิตลูกคิดไปเองหรือมีสิ่งใดบอกกับลูกแน่คะลูกไม่แน่ใจขออนุญาตหลวงตาช่วยกรุณาชี้แนะสิ่งที่เหมาะสมกับอัตภาพของลูกด้วยเจ้าค่ะเพราะลูกก็ลำดับไม่ถูกว่าควรจะถามอะไรบ้างแต่ลูกจะเชื่อมั่นและยึดถือในคำแนะนำสั่งสอนของหลวงตาตลอดชีวิตเจ้าค่ะ
1: ที่พูดมาให้ฟังนั้นถูกต้องมาโดยลำดับตั้งแต่การพิจารณาทุกขเวทนาอะไรๆเป็นระยะมาก็ถูกมาต้องมาเป็นแบบให้อยู่ในวงนี้แบบพิจารณาอย่างนี้ก็ถูกแล้ว
2: ครับครับ
1: แต่อาการเป็นสุดท้ายนี่เราไม่รู้วิสัยอะไรละ
2: ครับ
1: เราจะส่วนใหญ่มาถึงส่วนสุดท้ายก็ถูกต้องมาเป็นแบบให้พิจารณาให้ชำนิชำนาญนะด่าไปข้าไปหมายให้ถือปัจจุบันนักจิตปัจจุบันนักธรรม

0: จะนาอยู่เป็นปัจจุบันส่วนที่เกิดไปแล้วผ่านไปแล้วอย่าถือว่าเป็นอารมณ์ไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ต้องถือเป็นอารมณ์เอาปัจจุบันเป็นอารมณ์พิจารณาอยู่ในปัจจุบันนั้นจะเกิดสิ่งแปลกๆต่างๆขึ้นมาจากงานของตนที่ทำนั่นแหละเข้าใจแล้ว
1: คร
0: ับแล้วเอาเพียงเท่านั้นถูกต้องแล้ว
1: เขากราบเรียนถามตอนสุดท้ายว่าลูกชอบที่จะทำบุญทีละมากๆอยากจะทำบุญตลอดมีหลายคนเตือนว่าลูกทำผิดควรเก็บออมบ้างเพื่ออนาคตหรือเวลาเจ็บป่วยแต่ลูกชอบคิดว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อมีโอกาสก็รีบทำให้เต็มกำลังของเราไม่คิดถึงวันข้างหน้าเวลาเห็นคนตายจะคิดว่าเขาเหล่านั้นต้องคิดจะทำนู่นทำนี่และเก็บเงินไว้แน่แล้วเห็นไหมเขาก็ตายเป็นอย่างนี้ตลอดทำให้ลูกไม่มีสมบัติอะไรติดตัวเลยไม่มีเงินเก็บขณะนี้ลูกอายุ38ปีอาชีพรับราชการเจ้าค่ะลูกคิดผิดหรือถูกกันแน่เจ้าคะควรทำอย่างไรคะ
0: เราก็คิดถูกของเราทำถูกของเราเขาก็คิดถูกของเขาทำถูกของเขาตามภาพภูมิของเขาของเรา
1: ครับ
0: เข้าใจไหม
1: ครับ
0: เอาละเหมาะแล้ว
1: ลูกขออธิษฐานว่าขอให้ลูกหูแจ้งตาสว่างในทางธรรมได้พบพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้มีคนบอกว่าลูกอธิษฐานแรงไปไม่เหมาะสมมันยากมากที่เราจะนิพพานเชียวหรือเป็นคารวาสผู้หญิงและถ้าลูกจะช่วยหรือขนจัดโลกลูกก็ต้องตายเกิดอีกจะนิพพานไม่ได้ขอหลวงตาช่วยชี้แนะลูกด้วยเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยจะแนะอะไรเลยอะไรก็มาถามอะไรก็มาถามโอ้ยทั้งว่าอะไรเลยอย่างนี้เราขี้เกียจตอบนะ
1: ครับต่อคนที่สองครับ
0: ว่าง
1: คนที่สองตอนที่นั่งสมาธิกำหนดพุทโธดูลมหายใจเข้าออกจนรู้สึกมีสมาธิดิ่งเกิดสภาวะในแต่ละครั้งที่นั่งสมาธิไม่เหมือนกันเช่นเสียงลมพายุที่ดังมากๆในหูบางครั้งเกิดความรู้สึกเหมือนร้อนตามท่อนแขนร่างกายบิดเบี้ยวเหมือนคนแก่แต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวเองไม่สงบก็บอกตัวเองว่านอนดีกว่าแต่พอล้มตัวนอนกำหนดพุทโธไม่กี่อึดใจรู้สึกเหมือนมีลมพายุในหูร่างกายท่อนขาเหมือนลอยจากที่นอนแต่หนูก็ลืมตามองดูขาตัวเองซึ่งมันก็ยังอยู่บนที่นอนเจ้าค่ะมันเบามากเหมือนตัวเองจะลอยได้ซึ่งหนูกลัวมากขอกราบนมัสการเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะถ้าเกิดการแบบนี้ควรให้หลักธรรมข้อไหนพิจารณาอย่างเช่นสภาวะที่รู้สึกร้อนที่ท่อนแขนร่างกายบิดเบี้ยวตอนนั้นหนูพิจารณาดูร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็บอกกับตัวเองว่าไม่เคยมีใครตายเพราะการนั่งสมาธิจะขอตายถ้าปฏิบัติธรรมจนออกจากสมาธิรู้สึกว่าตัวเองเกิดปิติมากเจ้าค่ะสดชื่นยังไม่เคยรู้สึกมาก่อนหนูปฏิบัติแบบนี้ถูกทางหรือยังเจ้าคะ
0: ถูกแล้วมากคืนตามเดิมให้ปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยเอาใจเยอะ
1: ครับ
0: มันจะพบจะแง่ต่างๆจะมาถามทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวกับมันอยู่ในวงปฏิบัติที่จะรู้จะเห็นจะเป็นจนได้นั่นแหละเข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: มันดำเนินไปนะก็ไม่มีอะไรย่อแย้มต่อความผิดพลาดเป็นอันตรายก็ไม่เห็นมีผมไม่ใช่นั่นอ่ะมีอะไรอีกอ่ะ
1: ข่าวเศร้าครับ
0: ฮะ
1: มีข่าวเศร้าครับจอร์ดบูธตายแล้วครับ
0: ฮะ
1: จอร์ดบูธตายแล้วครับ
0: เป็นไง
1: จอร์ดบูธจอร์ดบูธที่สวนแสงธรรมไอ้สุนัขสีขาวๆที่หลวงตาเคยเมตตาครับตัวสีขาวครับ
0: โอ้ขาว
1: นะชื่อแต่จอร์ดบูธ
0: โอ้มันตายแล้ว
1: ตายเมื่อค่ำวันเสาร์ครับ
0: ตัวมันแตกเรื่องใช
1: ่ไหมตัวสีขาวมันหงอยไม่กินข้าวมา 2-3 วันเขาก็พาไปหาหมอบอกว่าเป็นโรคตับมันก็แย่มากแล้วก็ตายเมื่อค่ำวันเสาร์เอาไปฝังไว้ใกล้ๆขุดหลวงตาที่สวนแสงธรรมแล้วครับ
0: ฟังไงฟังเถอะหรือว่าข้างๆกุฏิเรามีจะป่าช้าหมาทั้งนั้นเป็นไอ้กายเอามาฝังเรียบร้อยนั่นแหละก็มีทั้งนั้นนะก็มีทั้งนั้นใช่ไหม
1: ครับผม
0: เอาทั้งนั้น
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตา

0: ัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ว่าที่เฮาก็จะเว้าคักๆแต่ว่าเฮาไปอยู่นําเพิ่นตกปีนะเฮาแห่งอยู่นําไสแห่งย่านเนาะครบนี่บ่คือไกลเข้ามา4คนนี่บ่ข้อโมโหนั่นบ่ล่ะน้องจิ้มมันเลยเห็นสิมันก็คิดมันมอบมอบมอบซะเดี๋ยวเฮาจะได้จานนี้บ่ได้เฮาส่งไปให้ก็เฮ็ดแบบทุเรียนที่จางน้องพงมันแล้วเขาจิตบุคลิกเขาหน้าคนน้ำแข็งที่มันอันนี้เขาบอกว่าที่จิ้มเธอเขาที่จางทุเรียนเรื่องที่จิ้มแบบแบบต่อสอนทุเรียนแบบจิ้มจะบังคือสอนแบบรับตาสอนนี่เดี๋ยวก็เลยก็มือตายสอนดิจิ้มสอนดูดีกว่าเขาแก้กัน
2: ที่จ
1: ั
2: ดกับวันที่เคยกัน
1: เนาะคุยหอดกันนะเป็นบ่ถ้
2: าม
1: ัน
2: แ
1: บ่
2: งสาย
1: กันเนี่ยก็แบบแก้มันก็ฮะอ้าวถลายได้หน่อยนะเรื่องเครื่องออกแล้วมือนี่เอาละโอ้ยไปมือเขาอยู่ขนาดมาจุ่มเงินเดือนเนี่ยเฮ้ยยังแนวไหนก็มันบ่แม่นแนวอยู่แนวกินเนี่ยก็เช่นเขาเบิ่มก็ได้ก็เป็นว่าอันว่าประกาศข้อมูลสูตรบ่ให้อยู่ข้อมูลผิดฉันน่ะผมน่ะฉันก็ต้องแค่ในหาตบะแน่มันก็หลายขันด้วยอันนี้แล้วจับพวกพระไปด้วยจับหางสูตรด้วยจะแน่ไหนเอาเล่นมา
2: ไปมา
1: ว่าผมก็ทำหน่อยเรียกว่าถึงจะเป็นตัวชายตั้ง 3,000 คนนักเรียนทีละนะทีละวงทีละวงห้ามสูงเลยนะชั้นที่สุดเลยครับผมชั้นที่สุดมันมีมาสองแห่ง

เป็นยังสันทันเสร็จแล้วนี่ก็นี่พิธีถวายพระกฐินเลยเสร็จแล้วก็เลิกกันเลยจึงว่าเป็นเหมือนไม่มีงานเลยวัดเฮาเนี่ยหรือไม่มีงานเกิดนะนั้นละทางอำเภอลำบัวลำพูอ่ะอยู่ทางไหนบอกมาหลายมาไหนล่ะ20กว่าวันซื่นหลวงพ่อก็ผ่านไปหันแล้วผ่านไปอำเภอลำบัวลำพูผ่านกับศรีบุญเรื่องวันซื่นนั่นแหละแม่ละวันซื่นอ่ะซื่นข้าไปนะไปโรงพยาบาลศรีบุญเรื่องไปเบิ่งเขาคือเขาแจ้งมาแล้วว่าของมาถึงแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วเอาสิแล้วก็ไปเบิ้งอีกไปเบิ้งเองอีกที่นึงไปวันโรงพยาบาลศรีบุญเรื่องมันเขาติดตั้งเอสเรย์ที่เขาสร้างมาน่ะไปกำลังเสร็จแล้วแหละที่เขาท่านที่ว่านี่มันทำในกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันเนาะเขาทำเขาให้เป็นพิเศษคือไอ้บอลคนนอนชายเสร็จนะมีแต่เลื่อนข้างหน้าไม่นี่เขาทำเป็นพิเศษให้ที่เราให้เลื่อนข้างหลังได้ให้เลื่อนข้างหน้าได้เขาไปเขาก็นั่งทำเลยพอกลับมาเมื่อวานนี่ครับไปจ่ายเงินหมดเลยเนี่ยเรื่องแล้วเมื่อก่อนเดี๋ยวเบิ้งด้วยตาของคักแนมแล้วกลับมาเมื่อวานจ่ายเงินจ่ายเห็นว่าท่านนั่นดอกว่านั่นว่าท่านครบคือที่ไม่ที่ไม่ครบคืออย่างนี้นะอันนี้อันหลักใหญ่เป็นเอ็กซเรย์อันนี้ใหญ่ถ้าจ่ายเงินก็จ่ายมากกว่าเพื่อนแล้วอันนี้ย่อยจากโรงพยาบาลต่างๆเหมือนกับอันนี้อยู่ตรงกลางเราจะให้แค่คือราคามัน 950,000 แต่เราจ่ายให้เขาเมื่อวานนี้เพียงแค่ 700,000 หากว่าเราจะให้ครบ 950,000 ก็จะครบแต่เราเผื่อนี่อันนี้อยู่กลมกลางนี่เพราะเราสั่งหลายโรงพยาบาลสั่งหลายเครื่องมือและส่วนย่อยๆนี่ เวลาตกมาแล้วเราไม่ให้ตกค้างเราจ่าย 100% 100% หมดเลยหากว่าจะค้างก็ให้ค้างอันใหญ่นี่เพราะฉะนั้นอันใหญ่นี้จึงให้เพียง 700,000 ขาดคือขาดเอาไว้ 250,000 เงินที่ขาดที่หักออกมาไว้นี่เพื่อเราจะจ่ายซึ่งมันตามๆกันมาเมื่อวานนี่ก็ไปจ่ายหลายเครื่องเหมือนกันไม่ใช่จะเอ็กซเรย์อย่างเดียวนะเมื่อวานนี่ก็ไปจ่ายหลายเครื่องที่มันตกเข้ามาแล้วยังอีกหลายเครื่องเราก็รอไว้คือเครื่องอะไรก็ตามเมื่อตกเข้ามานี่เราจะจ่ายให้เต็ม 100% 100% ไม่ให้ตกค้างเพราะงั้นอันนี้เราจึงค้างในจุดเดียวนี้เมื่ออะไรเสร็จหมดแล้วเราก็ย้อนเข้ามานี่จ่ายให้หมดเลยเมื่อวานจ่ายอย่างนั้นแหละ อันนั้นที่นี่พากันตั้งใจอาจจะพูดธรรมะก่อนให้ศีลประกาศศีลก็ได้นะวันนี้เป็นวันพระคือขึ้น8ค่ําแรม8ค่ําขึ้น14 15ค่ําแรม45ค่ํานี้เป็นวันพระวันทางพุทธศาสนาผู้เป็นชาวพุทธสําหรับคฤหัสถ์วันเช่นนี้ควรจะให้ถือให้เป็นวันอันสำคัญของเราเช่นสละหน้าที่การงานเพื่อศีลเพื่อธรรมในวันเช่นนี้ในเดือนหนึ่งก็ดูจะมีเพียง4วันเท่านั้นควรให้เป็นประโยชน์นี่เคยมีมาดั้งเดิมศีลอุโบสถนี่ก็มีมาก็นางวิสาขาเป็นต้นเหตุพระองค์ทรงบัญประทานศีลนี้อุโบสถนี้ให้นางวิสาขาเป็นคนแรกในพุทธศาสนาของพระองค์นี้วันนี้มากันหลายด้านหลายทางมาเพื่อศีลเพื่อธรรมครูอาจารย์ก็มีหลายท่านหลายองค์แต่ก็ไม่สนิทใจนะเวลามาสนิทใจก็มาสนิทใจกับหลวงตาบัวดุเก่งๆนี่นะ

ไม่กลัวดูหรือไงก็ไม่รู้เวลาจะมานี่มาใกล้มาไกลดุ้งสารคามก็มีหมู่ชาตินี่นะทางมหาสารคามก็มีอำเภอหนองบัวลำพูก็มีอยากจะมาฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเราเป็นผู้ทำหน้าที่แทนพุทธภาระคือภาระของพระพุทธเจ้า เรื่องธรรมฟังหน้าที่นี้เริ่มแล้วนะนั่งสงบเงียบๆให้ใจจ่อใจอยู่กับตัวก็รู้ไม่ต้องสนใจมหาผู้เทศคือใจอยู่กับตัวเราตั้งใจไว้ในตัวของเราเนี่ยเวลาท่านเทศจะได้ยินหมดเข้าใจไปเดินดำดาเช่นเดียวกับคนอยู่ในบ้านไม่นอนหลับแขกคนเข้ามาก็ทราบได้ชัดว่ามีแขกคนมีหญิงมีชายมีกี่คนเว้นแต่นอนหลับอยู่ในบ้านก็ไม่เป็นท่าถ้าใจของเรามันหลับแม่ใจจะอยู่กับตัวแต่อยู่กับความหลับมันก็ไม่เป็นท่าถ้าใจอยู่กับตัวด้วยความมีสติแล้วย่อมจะทราบเรื่องราวทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเนี่ยจึงบอกให้ตั้งใจฟังศาสนาคือแนวทางแห่งชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตคำว่าศาสนานั้นแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือแปลว่าเข็มทิศทางเดินถ้าเป็นบ้านก็เหมือนกับแปลนบ้านที่ถูกต้องดีงามได้สัดได้ส่วนถ้าเป็นเข็มทิศก็ถูกต้องไม่เคลื่อนคลาดเราลำพังเราจะดำเนินชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องพึ่งพิงอิงอาศัยก็ผิดพลาดไปได้เช่นอย่างการสร้างบ้านก็ต้องมีแปลนบ้านที่เป็นมาตรที่มีมาตรฐานบ้านเป็นมาตรฐานบ้านดีมีราคาแพงๆอยู่สะดวกกายสบายใจนั้นร้อยทั้งร้อยเขามีแปลนกันทั้งนั้นความกว้างความใหญ่ยาวลึกฝังอะไรลึกกี่ชั้นเขาคำนวณน้ำหนักให้พอกันหมดนะไม่อย่างนั้นพังอย่างที่เขาสร้างแล้วตั้งหลายนั่นแปลนนั้นถูกแต่ผู้สร้างไม่สร้างถูกตามแบบแปลนแผนผังบ้านก็พังพังแล้วมันก็ทับหัวคนนั่นแหละช่างมันหนีไปแล้วไม่ได้ทับหัวมันละทับหัวพวกเรารับเคราะห์นี่แหละเข้าไปอยู่ในบ้านมันทับเอาเนี่ยสร้างไม่ได้สัตว์ได้ส่วนมีการประพฤติตัวไม่ได้สัตว์ได้ส่วนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าบ้างเลยนี่ก็รู้สึกว่าจะไม่พ้นความบีบบังคับหรือการทับตัวเองความชั่วความไม่ดีทั้งหลายผลเสียนั่นแหละมันย้อนมาทับเราพูดทำชุ่ยชุ่ยทำแบบไม่เป็นท่าพูดง่ายไม่ตั้งอกตั้งใจทำเพราะงั้นจึงให้พากันตั้งใจทำอยู่ครองเรือนถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วก็ยากการอยู่ครองเรือนเพราะหน้าที่การงานทุกด้านทุกทางมีมากต่อมากสำหรับการอยู่ครองเรือนเราต้องมีอัตตีธรรมเป็นเครื่องบังคับเป็นเครื่องดำเนินไม่เช่นนั้นก็กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันและสุดท้ายก็รบเร็วกันนั่นแหละภาษาภาคอีสานว่ารบเร็วกันทะเลาะกันฆ่าตีกันยิงกันทุกด้านทุกทางเป็นได้หมดถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับหัวใจเราบ้างใจเรามันเป็นฟืนเป็นไฟใจถ้าเป็นไฟแล้วมันไหม้ได้หมดคิดดูไฟของเราเนี่ยมันยังสามารถไหม้ได้ทั้งไม้สดไม้แห้งคิดดูสิอันนี้เรื่องกิเลสตัณหามันยิ่งมีความรุนแรงมากกว่านั้นถ้าเราไม่มีน้ำดับไฟไว้บ้างเลยไม่ดีจึงขอให้พากันมีน้ำดับไฟเอาไว้น้ำคือธรรมไฟคือตัวกิเลสมันมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้มีน้ำดับไฟไปไหนอย่าลืมตัวของเราว่าเป็นของมีคุณค่าเราจะเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ากว่าตัวของเราซึ่งจะทำให้ลืมตัวและทะเยอทะยานไปกับสิ่งที่เราเข้าใจว่ามีคุณค่านั้นเสียสุดท้ายก็ความคิดเช่นนี้กลับเข้ามาทำลายตัวเองเมื่อเราคิดไม่ลืมตัวของเราว่าเราเป็นผู้มีคุณค่าแล้วทำอะไรก็เพื่อความถูกต้องดีงามสำหรับเราเราก็มีคุณค่าขึ้นไปเรื่อยๆเป็นผู้เสริมคุณค่าของตนด้วยการทำถูกทำดีประพฤติดีนะพากันจำเอานะแล้วเป็นพ่อบ้านแม่บ้านในครอบครัวนั่นเป็นของสำคัญมาก

พราะเป็นแม่พิมพ์อะไรๆก็ตามถ้าจะทำให้เป็นแบบเป็นฉบับให้สดสวยงดงามมีคุณค่ามีราคาก็ต้องมีแบบพิมพ์ไม่มีแบบพิมพ์ทำ 0.4-0.5 ไม่ได้สัดได้ส่วนความกว้างความแคบความยาวความสั้นอะไรเนี่ยไม่ได้สัดได้ส่วนแม้แต่เขาทำอิฐเขายังมีแบบพิมพ์อันนี้เราไม่ใช่อิฐคุณค่าของมนุษย์เรามันสูงกว่าอิฐเป็นไหนๆนะควรจะมีแบบพิมพ์ไว้ตัวของเราเองก็มีหลักธรรมะเป็นแบบฉบับเป็นแบบพิมพ์ดำเนินตามหลักธรรมะไม่ให้ถูกต่อไม่ให้ผิดไปให้ลูกเต้าหลานเหลนก็ดำเนินตามพ่อตามแม่ซึ่งเป็นแบบพิมพ์มันสำคัญเมื่อต่างคนต่างมีแบบพิมพ์อันดีพ่อก็มีแบบพิมพ์อันดีไปทางหน้าที่ของพ่อแม่ก็มีแบบพิมพ์คือประพฤติตัวดีไปตามหน้าที่ของแม่ลูกเกิดขึ้นมาคนใดๆตามาพร้อมหูมาพร้อมจมูกลิ้นกายใจของเด็กมาพร้อมพร้อมที่จะศึกษาเรียนโดยหลักธรรมชาติจากการสัมผัสสัมพันธ์คือการได้เห็นได้ยินกับพ่อกับแม่หรือผู้เกี่ยวข้องถ้าผู้เกี่ยวข้องนั้นพาเสียประพฤติตัวไม่ดีเด็กก็เอาเป็นตัวอย่างได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เรียกว่าเรียนในหลักธรรมชาติการส่งกันเข้าโรงล่ำโรงเรียนมีครูมีอาจารย์มาสอนนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งนั่นเรียกว่าเปิดเผยและเป็นการเป็นเวลาส่วนเรียนในหลักธรรมชาตินี้ไม่มีการไม่เวลาตาพร้อมที่จะเห็นตลอดเห็นทั้งดีทั้งชั่วนั่นแล้วยึดเข้ามาสู่ใจยึดเข้ามาในหัวใจถ้าเป็นสิ่งไม่ดีก็เด็กยึดเอาแล้วนั่นเพราะเด็กนั่นน่ะพร้อมที่จะรู้จะเห็นอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ผ่านเข้ามาไม่ค่อยจะคำหนึ่งหรือไม่คำหนึ่งว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกเอาความอยากความทะเยอทะยานอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากชมเป็นกำลังหรือเป็นทางเดินสุดท้ายก็ฉุดลากเด็กให้เสียไปได้ถ้าผู้เกี่ยวข้องของเด็กนำยาพิษเข้ามาเด็กก็พลอยได้ดื่มยาพิษเข้าไปด้วยคำว่ายาพิษนี่คืออะไรคือความผิดที่พ่อแม่เอาเข้ามาสู่บ้านสู่เรือนเด็กได้เห็นเด็กก็ยึดเอาเด็กได้ยินเด็กก็ยึดเอาเนี่ยพ่อแม่พูดกันเรื่องอะไรผู้ใหญ่พูดกันเรื่องอะไรพูดเรื่องฉกเรื่องลักเรื่องปล้นเรื่องที่จะเราสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปเป็นอารมณ์ในใจจิตในใจของเด็กเนี่ยและแสดงออกมาก็กลายเป็นเด็กไม่ดีไปเลยนั่นแหละเป็นผลก็เกิดขึ้นมาจากการได้เห็นได้ยินแล้วกลายเป็นเด็กไม่ดีผลที่เกิดขึ้นจากความเป็นเด็กไม่ดีนี่คือความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งเด็กเองและผู้อื่นนั่นเป็นชั้นๆคำว่าเหตุและผลสืบทอดไปเป็นชั้นนั้นได้ยินให้ได้ยินของดีของที่ถูกเห็นก็ให้ได้ยินให้เห็นในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อเป็นคติเครื่องสอนใจเด็กเด็กก็จะกลายเป็นเด็กดีขึ้นมาเรื่อยๆเด็กคนไหนเกิดขึ้นมาพ่อแม่เป็นผู้รับผิดชอบพ่อแม่ถือว่าเป็นลูกของตัวเอง 100%จึงควรคำนึงถึงเด็กที่จะให้มีคุณค่ามากนั่นเพราะอะไรเพราะแม่ต้องเป็นผู้มีหาสิ่งที่เป็นคุณมีคุณค่าเข้ามาให้เด็กได้เห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพันธ์และเด็กจะเป็นคนดีขึ้นมาเรื่อยนี่เรียกว่าพ่อแม่เป็นแบบพิมพ์ที่ดีทำให้เด็กหรือให้คนจำนวนมากมายแต่ละคนละคนเนี่ยที่เป็นเด็กในบ้านในเรือนนะกลายเป็นคนดีขึ้นมากมายกับกองเพราะผู้ใหญ่เป็นสำคัญนี่ละหลักใหญ่อยู่ตรงนี้นี่เรายิ่งเป็นชาวพุทธด้วยแล้วเวลาค่ำคืนจะหลับจะนอนควรจะไหว้พระแล้วพาลูกไหว้พระอรหังสัมมาสัวคัตโตสุปฏิปันโนพาลูกไหว้พระส่วนตื่นนั้นแล้วแต่เด็กจะตื่นเมื่อไรอย่าไปปลุกเด็กไม่ค่อยเหมาะแต่ก็บอกว่าเวลาตื่นขึ้นมาให้กราบพระซะก่อนนะถ้าได้คำสวดมนต์ไหว้พระก็ให้สวดมนต์ไหว้พระซะก่อนค่อยลุกนะให้บอกงั้นบอกเด็กนี่ก็เป็นนิสัยของเด็กนี่พ่อแม่ไม่กินเมาไม่กินเหล้าเมาสุราไม่เตะเตร่เร่ร่อนเด็กก็ถือเป็นคติเพราะพ่อแม่ทำจากความดีนอกจากไม่ทำชั่วแล้วยังทำดีเด็กก็ถือเป็นคติอันดีนี่เด็กดีขึ้นมาในครอบครัวนี้เด็กดีเป็นจำนวนมากถึงไม่ดีก็ได้เห็นแล้วในสิ่งที่ดีพ่อแม่ก็ไม่สงสัยมันเป็นทั้งนิสัยสันดานเด็กเองถ้ามันไม่ดีเพราะสุดนิสัยเหมือนอย่างคนไข้เข้าไปหาหมอถ้าหมอมีความชำนิชำนาญหยุกยาอะไรมีข้อมูลอยู่แล้วแต่คนไข้มันเข้าไปตายเองมันก็สุดวิสัยเช่นโรคบางประเภทมันไม่มองยานะมันไม่มองหมอมันจะบึ่งเข้าไปแต่ห้อง ICU สมัยทุกวันนี้เขาว่า ICU ถ้าเป็นแปลภาษา
ทยเราว่าไงไอ้ก็แปลว่าเราข้าเห็นคุณคอยเห็นเจ้าอันเกิดเพื่อไอ้แปลว่าเราซีแปลว่าเห็นยูแปลว่าเจ้าเข้าใจบ่คอยก็แปลเหมือนกันแล้วคอยเป็นพระป่าเว้ยจะขึ้นลูกศิษย์ล่ะไอ้ซียูคอยเห็นเจ้าคอยเบิ่งเจ้าคุณตัวนี่โรคประเภทนี้มีแล้วคนที่ประเภทที่มันเป็นอย่างนี้มันก็มีแต่ยังไงก็ตามเป็นใครๆก็คือลูกของเราคือหลานของเราให้อบรมสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยหากมันไม่ดีก็เป็นนิสัยของเด็กเองจะทำยังไงพ่อแม่พาดีอยู่แล้วนั่นให้เรายึดอันนี้เป็นหลักแล้วสั่งสอนเด็กพ่อแม่เองก็ทำตัวให้เป็นแบบพิมพ์ของตัวเองนะอย่าได้เดือดร้อนเฉพาะอย่างยิ่งผัวกับเมียน่ะมันทะเลาะกันเก่งนักถ้าเป็นคนแถววันตานี่โอ้เราถ้าเราจะตีคนแถววันตานี่มันหน้าผากแตกหมดทุกคนเลยไม่ว่าผัวใดเมียใดบ้านใดแต่บ้านอื่นเขาไม่เป็นแล้วบ้านตามันเก่งนะกัดกันเก่งยิ่งกว่าหมาผัวกับเมียนั่นมันแต่อะไรมันต้องกัดกันก็ตัวนี้ก็ว่าตัวดีว่าไงตัวนั้นก็ว่าตัวดีมันผัวกับเมียนะตัวนี้ก็ดีตัวนั้นก็ดีดีตัวนี้ก็กัดกันขั้นเวลากัดเอาแล้วขาเหม็นดีใช่ไหมเลือดสาดนั่นมันดีไหมล่ะขาเนี่ยทะเลาะกันไม่ดีเราก็เคยเป็นเด็กมาแล้วอยู่ในบ้านพ่อแม่ทะเลาะกันเราก็เคยยิ่งกว่าเคยแล้วบางทีเรายังขู่เอาอย่างหนักก็มีนี่นะคือฟังเนี่ยน้ำหนักของใครผิดใครถูกเขาเนี่ยเราก็ผ่าเขาไปศูนย์กลางแล้วเปี้ยงเลยทีเดียวอันนี้เรียกลูกมาเป็นพ่อเป็นผู้เป็นคนมาอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกเนี่ยจนเป็นบ้านเป็นเพี้ยงไปแล้วพอยังบางคนจากเป็นหมากัดกันยุติเขาว่าสันแล้วแต่ก็ต้องตั้งดีแหละพอก็แม่เงียบไปเลย มันยังมากัดกันเนี่ยปันหมาแทนนี่วะเอาสันนี้เขาว่าจะเอามันเป็นมาตราใดที่นิสัยนี่จะว่านี่ นี่แหละเพราะฉะนั้นถึงต้องระวังสามีก็ให้ทำหน้าที่ของสามีเป็นพ่อบ้านที่ดีเป็นพ่อบ้านที่ไว้ใจฝากเป็นฝากตายได้นับแต่เมียหรือนับแต่แฟนหรือภรรยาลงไปหาลูกเจ้าหลานเหลนให้ฝากเป็นฝากตายได้ด้วยความสนิทใจเพราะความประพฤติของตัวเป็นพ่อบ้านนะชุ่มเย็นไปที่ไหนทำอะไรอะไรให้เปิดเผยด้วยความบริสุทธิ์อย่าไปลี้ลับๆในความไม่ดีทั้งหลายอย่างสมัยทุกวันนี้สิ่งที่จะเสริมให้คนชั่วนี่มีมากต่อมากนะตาเราก็มีตาเขาก็มีหูเรามีหูเขามีใจเรามีใจเขามีอย่าให้มีแต่เขามาหลอกต้มหลอกตุ๋นเราเอาเงินเอาทองเราไปเสียทั้งผู้ทั้งคนเสียทั้งเงินทั้งทองเพียงเท่านั้นเรามีสติปัญญาเหมือนกันควรจะคิดควรจะเลือกเป็นอันใดที่เป็นประโยชน์เราก็นำอันนั้นมาใช้อันใดที่เป็นประโยชน์และนั่นจะเป็นความเสียหายทั้งตัวเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นลูกเต้าเลี้ยงหลานของเราเนี่ยให้เสียหายไปด้วยเราก็ไม่เอานั่นเพราะสิ่งนี้ไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าสมยิ่งกว่าตัวของเราและลูกเต้าหลานเหลนของเราคนคนหนึ่งมีคุณค่าขนาดไหนสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้มีคุณค่าแหละมีไม่มีคุณค่ามากอะไรแหละแต่เวลามันทำลายพินาศได้นะเหมือนอย่างไม้ขีดไฟก้านมันมีคุณค่าขนาดไหนไม้ขีดไฟก้านเดียวเท่านั้นเราให้มันไปเผาบ้านดูสิเห็นชิบหายมากขนาดไหนนั่นเราให้ระวังเนี่ยให้ระวังอย่างนั้นทางฝ่ายพัญญาก็เหมือนกันให้ต่างคนต่างประพฤติตัวด้วยความเปิดเผยในความบริสุทธิ์แล้วบ้านเดือนใดๆก็ดีถ้าต่างคนต่างประพฤติตัวเช่นนั้นแล้วจะย่อมเย็นเป็นสุขเย็นไปไหนก็เย็นบ้านเขาก็เย็นบ้านเราก็เย็นไปที่ไหนเย็นไปด้วยกันหมดเพราะความทำถูกทำดีตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่ไว้วางใจที่ฝากเป็นฝากตายของผู้นับถือทำได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยให้เราประพฤติปฏิบัติตัวของเราอย่างนี้ในชาตินี้เราก็ทราบชัดแล้วว่าเราเป็นมนุษย์คุณค่าไม่มีอันใดเหนือมนุษย์ไปได้ละไอเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นเพชรนิลจินดาราคามันนับเป็นกี่ล้านล้านก็ตามมนุษย์เราไปให้ราคามันหนักไม่ใช่มันมาให้ราคามนุษย์นะมนุษย์เป็นผู้ให้ราคามนุษย์เป็นผู้หามามนุษย์เป็นผู้ก่อผู้สร้างเช่นตึกรามบ้านช่องมันจะกี่ชั้นก็ตามมันไม่เหนือมนุษย์ไปได้เลยมนุษย์มีคุณค่ากว่ามันทั้งนั้นเทียบกันได้กับภูเขาอ้าวมันจะสูงขนาดไหนภูเขามันจะสูงจดฟ้าก็ตามเถอะยังไงมันก็ต่ำกว่าฟ้าท้าเราโดยดีเข้าใจไหมถ้าเราเหยียบหัวมันลงไปเหยียบภูเขาใจไหมล่ะนั่นมันจะสูงขนาดไหนฟ้าท้าเรายังสูงกว่ามันอีกเหยียบมันไปสบายกว่านี่แหละสิ่งใดๆก็ตาม
คุณค่าของมันไม่ได้เหนือคนคนจึงเปรียบเหมือนฝ่าเท้าสิ่งทั้งหลายนั่นจึงเปรียบเหมือนภูเขามันจะใหญ่ขนาดไหนก็คุณค่าสู้คนไม่ได้เพราะฉะนั้นคนอย่าให้เสียเปรียบมันให้เหนือมันอยู่เสมอด้วยความคิดความอ่านของเรานั่นให้คิดอย่างนี้นะถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่ลืมตัวฟุ้งเฟ้อเหิมว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีฆ่าทำลายตัวลงไปเรื่อยๆฆ่าตัวลงไปเรื่อยๆด้วยความประพฤติด้วยการจับจ่ายใช้สอยไม่รู้จักประมาณผลสุดท้ายใจก็เสียไปด้วยเพราะสิ่งที่เป็นภัยนั้นมันฝังเข้าไปฝังไปแล้วก็ฟักตัวอยู่ภายในนั้นเวลามันแสดงออกมาหูมีแต่ฟืนแต่ไฟใช่มันเลยคนทั้งคนเลยเป็นบ่อยของสิ่งเหล่านั้นให้สิ่งเหล่านั้นมันเผาผลาญอย่างไม่มีวินาศอย่างไม่มีปานีประสายเลยนี่ให้ระวังนี่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดมากทีเดียวท่านมาสอนพวกเราให้ได้ยึดได้ปฏิบัติตามอย่างน้อยก็ศีล5ข้อปานาอทินนากามเมสุรานี่ให้ได้มูสานั่นถึงจะโกหกบ้างก็ได้โกหกเด็กโกหกเด็กๆนะจะไปโกหกนั่นนะเพราะคำว่ามูสานี่มันรุนแรงอยู่นะบางโกหกเป็นบางอันนั้นนะเช่นไปหาทำชั่วช้าละมกตกนรกตกเปรตมาแล้วก็มาตัวภรรยาว่าค่อยไปดีนี่นะไปดีตายนะไปหาแมงหนูมันขึ้นสัดแจ้งแมนบอกนี่มันดีอย่างนี่คำโกหกมันไม่ได้นะถ้าเป็นน้องตะบัวเป็นเมียฟาดมันแหลกเลยทีนะเอาได้มึงเจ้านะฟาดลงนะแล้วกับเมียคือกันนะผู้ใดมันดีๆเอาหน้าผู้ชายนะฟาดมันหลงผิดไปเลยนะมันบ่แม่นวิสัยของคนของมนุษย์ที่มีผัวเมียอันดีงามหรอกมันต้องมาเดือนเก้าเขายังมีเวลาจะค่อยพ่อว่าไหนแม่นี่ยินเดี๋ยวย่ามันถอนแม่นบ่หรอย่ามันเฮาบ้านไหนบ้านไหนมันเข่าได้หมดเลยเพราะถึงหมดย่ามันแล้วไปด้วยบ้านมันนะเนี่ยเข้าใจไหมล่ะมันไล่กัดเอาแหลกไปหน่อยมันเขียดบ้านมันห่วงก็อย่างนี้อันนี้เรามันเก่งก็มาดังเก่าเดียดที่ว่างไหนเฮ้ยมันบูชาเขียดเพิ่มเขียดโตเอามันลงน้ำแข็งหักคุณให้มันข้านี่มันบกกาไปแล้วมันเป็นอะไรเขาไม่ได้ข้านบกกาอ้ำขัดนะยังผมเองนั่นแหละคนบ่มีศีลธรรมจังไหมที่พูดเนี่ยคือโทษในความไม่มีศีลธรรมหันหลังให้ศีลให้ธรรมหันหน้าเข้าสู่กองฟืนกองไฟมันก็เผาเอาให้เห็นโทษของมันมาการห่างเหินจากศีลธรรมนี่ไม่ใช่ของดีมีแต่ความพินาศทิพย์หายเขาก็ห่างเราก็ห่างนี่แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็เข้าใกล้คิดกับอะไรเข้าจะคิดติดพันกันกับไฟเขาก็เข้าเราก็เขาก็ติดเราก็ติดต่างคนก็ต่างถูกต่างคนต่างก่อความเดือดร้อนโลกไม่มีคุณค่าที่ตรงไหนเมื่อมนุษย์สร้างแต่ความพินาศทิพย์หายให้ตัวหาคุณค่าไม่ได้แล้วมนุษย์โลกอันนี้มีอะไรเป็นคุณค่าไม่มีอย่างเช่นอย่างบ้านหลังหนึ่งมันราคาเท่าไหร่เป็นล้านๆก็ตามเพชรนินจินดานี่ราคาเท่าไหร่ราคาล้านล่างก็ตามแต่เจ้าของมาตายแล้วสิ่งนี้มีคุณค่าอะไรมันไม่เห็นมีคุณค่ามันมีคุณค่าเกี่ยวกับเจ้าของต่างหากเพราะฉะนั้นจึงรักษาจงรักษาเจ้าของให้ดีเมื่อรักษาเจ้าของให้ดีแล้วอะไรก็ดีไปหมดนั่นแหละมันดีอยู่กับตัวของเรามันชั่วอยู่กับตัวของเราเราไปเดินเข้าไปดูที่ในเรือนจำนั่นเรือนจำตารางคุกเรือนจำตารางคุกนักโทษเข้าไปที่แล้วเดินเข้าไปในห้องของมันนี่อะไรนี่เสื้อใครนี่เสื้อนักโทษน่ะเห็นไหมกางเกงนักโทษหมวกนักโทษรองเท้านักโทษอะไรเป็นของนักโทษหมดถ้าเจ้าของเป็นนักโทษแล้วสิ่งนั้นไม่ไปฉกไปลักเสียก็ตามมันก็เป็นสมบัติของนักโทษเป็นนักโทษเป็นต่างหมดน่ะทีนี้ถ้าเป็นของดีโกงกันข้ามนะอันเดียนของมหากษัตริย์นี้เป็นต้นอันนี้ก็เครื่องฉลองพระบาทนั่นของพระมหากษัตริย์นั่นของพระมหากษัตริย์เป็นมหากษัตริย์ด้วยกันหมดเลยถ้าดีแล้วดีไปตามๆกันหมดเพราะคนพาให้ดีจำให้ดีนะถ้าคนพาชั่วมันชั่วไปหมดโลกนี้มีคุณค่าอยู่กับคนสร้างตัวให้มีคุณค่าเท่านั้นถ้าลงสร้างตัวให้เป็นไปในความชิบหายหาอะไรมีสาระไม่ได้เลยมนุษย์เราถึงไม่มีหางก็ตามเขาว่าหมาก็ไม่ผิดเข้าใจไหมเพราะหาหมาบางตัวมันหางด้วนเนี่ยเข้าใจไหมล่ะคือมันไม่มีหางก็มีเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธมันว่ามันไม่เป็นหมาบางครั้งปุ่นเขายังว่าอีกสักก็ใจฝ่าหางมันมีเขายังบอกไอ้นี่ไม่เป็นหมาอันนี้มันเพราะมันไม่มีหางเขายังบอกว่าไอ้หางปุ่นอีกสักเนี่ยบางครั้งด้วนอยู่นั่นเองบอกเขาก็เลยลบที่คำว่าหมาบางครั้งด้วนท่านนี่ห้าวมีหางก็เป็นอย่างประพฤติตัวเป็นแบบนั้นแล้วก็เขาก็บางครั้งด้วนอะไรกันตัวเขาจะบอกทำไม่ดีนะวันนี้เทศขั้นนี้ก่อนเอาเพียงแค่นี้ล่ะคือปฏิบัตินะก็ค่อยสูงขึ้นไปเหมือนเราบินเหินฟ้าคือเวลานั่นให้เหมือนการปฏิบัติตัวให้สูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนเราบินเหินฟ้า
ล้วสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยลิบเลยพูดแบบนี้เราก็ยังไม่ลืมที่เราเทศสอนพระนะเทศสอนประชาชนเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาเทศสอนพระวัดป่าบ้านตาโอ้ยเป็นไฟไปเลยนะไอ้เรานี่ก็เก่งกว่าหมาเหมือนกันนะกัดดะไปเลยพระไม่ว่าจะมาจากทางไหนไหนกัดเอาแหลกเลยนะเอาจริงๆนะเสียงมันหมุนติ๋วติ๋วติ๋วในเทปนะไม่ใช่เล่นเหมือนกันที่นี่ก็รับศีลนะเอาแค่นี้แหละให้วาดอย่างนี้ก่อนรับศีลมานี่เป็นวันพระให้มีศีลเป็นเครื่องประดับตัวอาหารโน่น

อันนี้เขามาติดนี่มันร่วมเดือนแล้วมั้งนี่ติดไม่ดีก็ติดอยู่นั่นแหละทีแรกเขามาทำนึกว่ามันจะดีมันเป็นยังไงมันเศร้าแล้วมันเลยไม่ดีเขาต้องทำนี่ร่วมเดือนมั้งสิ่งของอะไรไม่ดีเออมันนู่นไปติดต่อมาจากกรุงเทพเพราะเขาเป็นบริษัทใหญ่อยู่ในอุดรเขาไปติดต่อจากกรุงเทพมาทำนี่ร่วมเดือนมีวางจนมืดถึงกลับนะมันไม่ดีแล้วประการหนึ่งก็พระช้างปีนเราพระฝรั่งปัญญาวัฒโธนี่เป็นวิศวะปรมาณูด้วยนี่นะเห็นไหมมันรถเลยจะมาขายหน้าครบแล้วเอามาของไม่ดีเข้ามาขายหน้าอย่างนี้หนึ่งประการหนึ่งเราคิดให้เฉยแหละจะถูกไม่ถูกก็ตามเถอะก็เลยหาใหม่มาเรื่อยๆมาทำเพื่อให้มันกระจายทั่วไปแล้ววันนี้ตอนบ่ายโมงก็ทางวัดโพท่านเจ้าคุณเทพวัดโพก็จะพาทางญาติโยมมาที่นี่วันนี้และวันนี้เป็นวันพระด้วยเป็นวันเสาร์ด้วยก็ภาระดูว่าจะหนักมากเหมือนกันหลวงตานี่ใครจะว่าบ้าก็ตามเวลาจะออกมาจากกุฏิออกมาศาลานี่ต้องได้คิดแล้วคิดเล่าก่อนมันจะถูกแบบไหนตัวแบบไหนทำไมว่างั้นมันเหมือนผู้ต้องหาเข้าใจไหมล่ะเขาว่าเขาเคารพเขาเลื่อมใสเลยมันก็เหมือนผู้ต้องหาลุ่มหลุ่มเลยจะตายวันหนึ่งก็ทางบ้านอะไรอำเภอวานอนนิวาสเข้ามาวันนั้นเราเกือบตายแล้วนะตั้งแต่ถ้าเป็นมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันนั้นจนกระทั่งตะวันนี้เรายังไม่ได้ลงจากเวทีนะและไม่ได้ให้น้ำด้วยนะนั่งมวยมันเก่งขนาดนั้นเลยวันขณะนั้นมาตุ๊บตับตับลงไปขณะนี้มาตุ๊บตับตับลงไปทั้งวันเลยพอวันนั้นมาบ่ายสามสี่โมงนี่พวกคณะทางอำเภอวันนอนก็มาสักสามสิบกว่าคนอันนั้นก็อยากพบอยากเห็นว่าอีละยังไงนะเอาหัวใจคนหนึ่งเล่าเลยเล่าของหัวใจมันกันนะเล่าก็เลยจิตตายก่อนนะดิหิวอ่ะก็เลยให้ไปหาท่านไปพ่อเขาจะกล่าวต้องยอดเห็นทุกคนระบอกวางกันแล้วเห็นแล้วคิดว่าหนึ่งฟังเนื้อวะเมายางมาให้เอียงเนื้อวะเอาไม่กลงไปกลงมากเนื้อวะพอวางกันแล้วก็คนสร้างมันก็เป็นทุกข์ไม่สนองไม่ออกเลยพ่อเลยว่าคนหักมันก็เป็นทุกข์คือคนสร้างพ่อเข้าใจน้องแมนว่ามันเป็นทุกข์ไอ้คนหักนี่มันเป็นทุกข์ยังไงมูเจ้าเข้าใจว่าละพ่อเข้าใจมันได้แล้วกันจะให้อธิบายฟังกันก็เดี๋ยวนี้เด็กคอยยกตัวอย่างนี่นะว่าคือคอยนั่งนี่เนี่ยมูเจ้ามาดูความรบเคารพหลังสายอยากพบอยากเห็นคอยแมนบ่แมนแล้วเจ้าคอยจะเปิดก้นให้เจ้าบ่นก้นคอยคล้องมัดกับว่าสนั่นไปพอพูดจ้าพอพูดจ้าหักก่อยนั่นล่ะก่อยทุกคนนี่เข้าใจบ่ล่ะก็ว่าเดี๋ยวมึงกันปุ๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวมึงหน่ากันปุ๊บปั๊บปั๊บเฮาจะบ่นมาแล้วตะวันวางแต่แม่โอ้ยเห็นใจเพิ่นเลยจะบ่นมาแล้วกันพอว่าว่ามันหูจักได้แม่นบ่มึงหน่ากันปุ๊บปั๊บแล้วก็กราบผมไปเลยทั้งที่แหละมันเป็นถูกว่าคือมันมีธรรมดาอยู่อย่างนี้น่ะมันจะมีส่วนเพิ่มมันก็บ่หนักแม่นบ่น้ำหนักมันก็อยู่เท่าตัวท่านอันนี้ว่าเพิ่มมันก็มีน้ำหนักอันนี้ว่าเพิ่มนี่น้ำหนักนี่แหละเข้ามานินท่าก็ดีสนับสนุนก็ดีฮักก็ดีสร้างก็ดีเป็นของเพิ่มแม่นบ่ล่ะมันก็หนักเอาแล้วยกตัวอย่างเช่นว่าอันนี้เอาเนี่ยเท่ากันเนี่ยนะอันนี้เป็นทอนไม้นี่อันนี้เป็นทอนทองคำเข้าใจไหมแล้วน้ำหนักสมมติว่า1กิโลคือกันอันนี้กับ1กิโลแต่เวลาคนมาหยักยกมันไม่จะยกได้อันเนี่ยมันจะยกอันนี้เข้าใจไหมเพราะเหมือนว่ามีหลังน้ำอยากให้มันหลายกว่านี้อีกหลังกูหักก็ยังจะไปหาดามไม่อยู่เข้าใจกูจะด่ามาเอาอีกก็ไม่ได้คนท่องคำอยู่เข้าใจว่าชวนตอนพูดจะยุ่งคุณพูดง่ายจะยุ่งตอนพูดกูบอกเมื่อบื้อก็ย้อนทำไมบอกนี่มันความสำคัญของคนเข้าใจไหมนี่เล่าพูดบ่อยมันเป็นความสำคัญให้มันโกงไปโกงมาเขาหักกูอีกเขาสร้างกูอีกน้ำหนักของมันอ่ะมันเท่ากันมันจะเป็นทุกข์เหมือนกันเขาฟังอย่างก้นก็เป็นพ่อหมดเลยคนนี้ต
มูเจ้าหักป่วยแล้วก็นั่งรับร่างมูเจ้าเขาจะตายก็เลยมูจักผิดว่าสันนี่มันทำผิดอะไรคนทั้งอ้อมเนี่ยคือว่าจะออกมากันเนี่ยจะออกมาต้องเลี้ยวคุณเลี้ยวพี่ด้วยกันมือหนึ่งตัวเพี้ยนจนแลนมาพ่อเลื่องมาหนึ่งเดือนรถเปิดปานมันเปิดนี่อ่อนหลอดคุณขน้อยดอกขน้อยดอกขน้อยแลนน้ำคุณตัวเพี้ยนแลนน้ำมันยังมาสัมผัสดีว่าขน้อยดอกขน้อยดอกมันยังมาอยู่ดื้อคือเป็นเคยเห็นนั่นลบแขกลบคนเราจะตายแน่นบ่ล่ะคือขั้นรับเท่ากับรับถึงเวลาเวลามันก็ยังไข้ได้บ่นี่มือตีกันมือต่อยกันมือบ่ให้หน้ากระทามันตายตัวแม่นบ่เออต้องจะมาม้วนต้องแซมเปลี่ยนลื้อโลกเขาก็ยังหายหน้าไหมนี่มันบ่ได้ลื้อโลกอย่างจะบ่หายหน้ามันจะว่าตายมันมือไหมของข้ามาจากคนนั้นบ่คนตายเป็นพระที่บ่ตายเป็นมีหรือพระยุคำฟ้าเรื่องมันเป็นชั้นเนาะหัวใจเราว่าเนี่ยข้าใจเจี๋ยอันนั้นแล้วหัวใจเราว่าหันบ่ท่านไหนสินจะเนาะมันเป็นชั้นนามเป็นเดียวชิลูกไปช่วยช่วยหันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่ที่ว่าเราว่านโมตัสสะนี่คือเรากล่าวคำนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดานำพระวาทที่รู้ขึ้นในพระทัยบริสุทธิ์สุดส่วนนี้ออกมาสั่งสอนพวกเราให้รู้บาปบุญคุณโทษพอเป็นมนุษย์มาได้ด้วยศีลธรรมนี้เราจึงกล่าวนอบน้อมนโมตัสสะกับตัวพระตัวสมาธิสันคือเรานอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ มุตทางสารนองกัจฉามิธัมมังสารนองกัจฉามิห่วยเดี๋ยวมูเจ้าคอยพามูเจ้าว่าโมยังไงว่าอะไรสิมันเป็นสั้นนี่มันเต่าต้อนหนาตายตัวความจำมันเป็นสั้นเดียวสร้างทางสารนองกัจฉามิดุติยัมปีบุตทางสารนองกัจฉามิดุติยัมปีธัมมังสารนองกัจฉามิดุติยัมปีสังฆังสารนองกัจฉามิตติยัมปีบุตทางสารนองกัจฉามิตติยัมปีธัมมังสารนองกัจฉามิตติยัมปีสังฆังสารนองกัจฉามินี่ที่ว่าพุทธังสารนองกัจฉามิอย่างละ3 3 3เป็น9นี่คือพูดให้ย้ำลงไปให้เป็นความแน่ใจของเราพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะฝากเป็นฝากตายอย่างถึงใจคือจึงมีถึงอย่างละครั้งละ3ครั้ง3ครั้ง3ครั้งนั่นฟังที่พุทธเจ้าเอาความแน่นอนให้แก่สัตว์โลกเพราะสัตว์โลกมันรวนเลยหาความแน่นอนไม่ได้ท่านก็ย้ำตีหัวตะปูลงไปย้ำลงย่องให้เป็นที่แน่ใจหนาให้เป็นที่แน่ใจหนาบอกว่าอย่างนั้น ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ ทะดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิองค์ที่3นี่ผู้รักษาศีล5ว่ากาเมผู้รักษาบุญศีลบุญสดก็ว่าตามท่านอาปรมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ

สุรามิริยมัชฌะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิน ี่ศีล5จบเพียงแค่นี้ต่อไปนี้เป็นศีลอุโบสถวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปดังส

มาลากันทะวิเรปนะธารณะมันดานะวิภูสนทานาเวรมณีสิกขาปังสมาดิยามิ

0: จาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอิมานิยทสิกขาปดานิอัจเฉกังราตินิวังอุโปสถะวะเสนะสาธุกังรักขิตบานิสีเลนะสุกติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติญยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยนี่เอาหนังสือนี้ไปแจกทางพี่น้องทางอำเภอหนองบัวลำพูถ้าพี่น้องทางมันทางดอนเราให้นั่นไว้ซะก่อนนะให้อภัยท่านเหล่านั้นนะหนังสือนี่มีน้อยให้แจกทางไกลซะก่อนเดี๋ยวสารคามก็จะให้มาทางหนองบัวมาก่อนหนองบัวลำพูเหรอเอาไม่ใช่ให้ที่ละสองให้สองเหลี่ยมที่นะให้เหลี่ยมหนึ่งเหลี่ยมหนึ่งแล้วถ้าจะได้ถึงไหนแล้วก็ต่อกันไปแล้วนะหนังสือมันมีเท่านี้เนี่ยอันนี้เป็นทางสารคามเนี่ยอ้าวเหมือนกันเนี่ยสารคามเหมือนกันมันไม่หนังสือเท่านี้ด้วยหนังสือหลักธรรมคือหลักใจที่หลักธรรมจะให้เนี่ยบอกเราตะกี้นี่ไอยังโย่ห้องบอกเลยมีพ่อมาไม่ได้เนี่ยคันเดมาเฮ้านี่ดีเดียมเดียบุญคันเดมาเฮ้านี่เดวัตแม่นี่ผู้จ้างระบอกว่านี่เป็นอย่างนั้นมันมีหน่อยหนังสืออันนี้มันหนังสืออันนี้ธรรมสามัคคีเล่มเหลืองๆมันก็หมดอันรักธรรมเพื่อรักใจรักใจที่รักธรรมนี่ก็มันก็หมดนี่ไม่ใช่หรอแล้วท่านจะให้พ่อให้เนอะอะไรนี่หรือมีอะไรอยู่เขามีตัวให้พ่อยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละจบนี่ทางวัดโพเราก็เลยให้มาเป็นประจำมาหลายปีนะนี่ให้ให้เป็นค่าพระทหารเพลนะมันให้เดือนละ 6,000 นะแล้วให้มาสำหรับ 6,000 นี่จะประมาณสัก 2 ปีคือเราให้ขึ้นด้วยประโยชน์ขึ้นด้วยจานจำนวนของพระแล้วก็กับคุณค่าของเงินนะเราให้เดี๋ยวนี้อยู่ในเดือนละ6,000ของเงินนี่สองปีแล้วเดือนนี้ถ้ามันสมควรจะเพิ่มเราก็เพิ่มให้ไปเลยหนังสือถ้าเตรียมพร้อมหมดแล้วเอาหนังสือศาสนาที่ไหนมาอวกาศของจิตแดนนิพพานมาปัญหาแต่อันนี้จะเอาไปไว้ในวัดจะเหมาะให้เป็นสมบัติของวัดนะคือถ้าให้ไปเป็นรายบุคคลนี่มันไม่พอหนังสือนั่นมันจำเป็นเพราะแจกมากต่อมากหนังสือนี่พิมพ์โอ้โหไม่ใช่น้อยน้อยนั่นพิมพ์เมื่อเร็วๆนี่ผ่านมานี่เป็นหมื่นหมื่นสี่หมื่นเล่มนี่จะหมดแล้ว 40,000 เล่มนี้อยู่ในวงเงิน1ล้านบาทพอมันเล่มหนาเนี่ยเล่มขนาดนี้หมดเตรียมพ่องหมดเดี๋ยวนี้แว่นดวงใจแว่นดวงใจมาเล่มนึงแว่นดวงใจก็จะหมดเหมือนกันเดี๋ยวนี้เขากำลังพิมพ์อีกชุดอีกเจ้าเหลี่ยมหน้านี่นะมัน 20,000 กำลังพิมพ์เลย 20,000 ในวงเงิน
1: เพื่อนของ
0: 500,000
1: นะเพื่อนของใจ
0: หมดหมดดิ นี่เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรมเข้าสู่แดนนิพพานแล้วก็มีศาสนาที่ไหนธรรมะที่เตรียมพร้อมโอ้ไอ้นี่มันท่านคำถามคำตอบเออเอาละซีเรียนพาเรียนนี้ก็ถึงจะพ่อหรือไม่ปันนี่นี่แว่นต้องใจนี่อ่ะเป็นสมบัติของวัดก็คุณอะเหลี่ยมหนังสือแต่เหลี่ยมมันเบาบางหรือมันรู้มันหนาขึ้นยังต้นคุณอันหลวงตาบัวซะดีวัวหันหลายสบู่เนาะคอยกับว่าวิไลปีคือจะคอยว่ามาต้องมือเกิดเป็นปันนี่เลยเว้ยแม่นบ่หรอมันก็มีหลายจนตัวอ้าวแล้วไปไหนอีกที่นี่นี่แหละที่บูตะกี้นี่ว่าเรามันเก่งกว่าแชมเปี้ยนคือแชมเปี้ยนเวลาเขาต่อยกันแล้วเขาต่างฝ่ายต่างให้น้ำกันเรานี่ไม่ต้องให้น้ำเข้าใจไหมนั่นน่ะขึ้นมาเรื่อยคณะนี้มาตุ๊บตับตับแล้วลงไปคณะมาตุ๊บตับตับแล้วลงไปวันย่างค่ำไม่มีการให้น้ำพอเวลาตายตายเร็วกว่าแชมเปี้ยนอีก เอาตรงนั้นดีวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยแล้ววันพระด้วยภาระจะต้องมากอย่างนี้เห็นไหมยังไม่ลุกไม่ได้เดี๋ยวพอจะลุกคนนั้นมาคณะนี้มาอยู่นี่ถ้าจะไปวันนี้ก็ควรออกได้แล้วนะเพราะไก่สามเราเคยไปเคยมาอยู่แล้วนี่3ชั่วโมงครึ่งไปขนาดรถวิ่งขนาด80 90ส่วนมากจะอยู่ในย่าน90เนี่ย3ชั่วโมงครึ่งถึงนะผู้ชอบมีทั้งชายพุ่นไปทางกันมันมีทางแยกหันเฮาไปพุ่นของกูบอกแล้วให้กงไปนี่รถนี่พุ่งรถว่าขากรรมกับมาหันแล้วมาหันถามพระพุ่นหัวยาวระดับมาหันก็เลี้ยวขวาเขานี่ว่าเขาผู้ชอบเนี่ยอ่ะไปสวัสดีนะเล่มสีห้าเล่มสีห้าเล่มเนาะเนี่ยเห็นเราเตือนเราตะบัวเนี่ยถ้าเห็นเราบอกเห็นเราตะบัวเป็นยังไงเนี่ยนั่นแหละที่เราถือมือได้เห็นตัวเราเป็นไงเห็นตัวสมสื่อบ่เห็นมาจากไหนกันบ้างล่ะเนี่ยนะมาเนี่ยเนี่ยจะคุยน้อยหนึ่งกับที่ไปดิเนี่ยนั่งตั้งมือเศร้าจนปานเนี่ยคอยจนถึงก้นด้านมาเดือดตัวผู้จักตีหิวอ้างไหนโอ้นั่งอยู่มือเศร้าไหมมาเจออะไรทั้งหมดบ่นี่

0: นี่บอกพ่อนิสัยยูรานนี่เนี่ยรวมมากใส่อีแดงมั้งเนี่ยชาวบ้านหลายก็ได้เดือดพุ่นอ่ะฮะพุ่นอ่ะมันหลายแต่รวมมากเนี่ยได้พุ่นพุ่นมาอีกพุ่นจะเพื่อพุ่นอ่ะมาอีกพุ่นจะเพื่อพุ่นอ่ะมองดูพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะ
1: ไ
0: ม่ใช่ลูกตาเปล่าคุณมองว่าจะเปล่าได้บ่พระหลวงตางูห้าหูจะงามคุณมั่งก็ฟู่ฟู่เลยสร้างเฮเลนที่เราเจ้ามาเสียขพระเสียที่ไหนบ่แม่นแนวเขาไปเห็ดดอกคอยเป็นอาจารย์สอนคนตัวอันไหนขวนคอยสอนอันไหนบกวนเห็ดขอยบ่ให้เห็ดเนี่ยนั่นตัวจะแม่นแม่นบ่นี่เราสิมาสอนพระให้เป้าคนยังหรือเป้าเนี่ยใหญ่ใหญ่สอนพายเป็นงูเห่างูจังอ่างคุณมากเขาฟุ้งฟุ้งมันดียังภาษาลำไรคุณดังนุ่นมากได้อีกขนาดเพราะพวกนี้สิขึ้นบ้างสิขึ้นน่ะท่วมสิขึ้นเนี่ยวันพาด้วยวันเสาร์ด้วยคุณหมาเขาเห็นบ่คุณหมาเขาเห็นบ่คุณโอ้บิ่งบกบกเขาเลี้ยงกันไว้หมาเป็นตาฮักเพียงตัวหมาเขา
1: พามกิน
0: พามาจากขอนแก่นเนี่ยเพิ่นจะไปขึ้นไปผู้ลังกาผู้ทอดหรืออะไรบุญน้อยเนาะบ่มียังข่อยบ่สนใจดอกผมเพิ่นนี่ที่ต้องหัวข่อยนี่ก็ได้ปงกินนี่กูมึงมื้อนี้เป็นนั้นปงแล้วก็ปงเลยแล้วมียังได้เนี่ยข่อยละไปด้วยข่อยเมื่อยบ่เห็นบ่คุณเป็นนางบ่เฒ่าเสียตัวก็มื้อเช้าจนป่านนี้เลย
1: ครับไปยอม
0: นั่นนะเอาละคุณเห็นได้อยู่เนี่ยคุณ
1: ไม่ตายสิไปพักก่อน
0: คุณมาจะใช้บุญเนี่ยเอาละนะป้านี่เนาะเอาละไปได้คอยสุดตายแล้วคอยเมื่อยโอ้ยปล่อยสิว้ายมันแต่ใช้กระดิ่งนะ
2: เมื่อฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
3: นี่แหละเพราะฉะนั้นถึงว่าอย่างเราก็เหมือนกันอย่างเราภาวนาอย่างนี้ว่าเพราะว่าซ้ำว่าซากว่ากันอยู่อย่างนี้เองแล้วฟังก็ไม่เคยเข้าใจฟังไม่เข้าใจนี่มันเป็นสิ่งที่ยากหัวใจมันทึบหัวใจมันหนาหัวใจเหมือนเหล็กก้นเตาที่ช่างเขาไม่เอาแล้วเศษที่มันไปลงอยู่ในก้นสว่างอันนั้นนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อฟังไม่เข้าใจเมื่อฟังไม่เข้าใจคนเทศก็ไม่มีอะไรจะเทศเป็นอย่างนั้นหาสิ่งที่จะเทศก็ไม่ค่อยจะมีหัวใจมันไม่เปิดมันปิดอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นอย่างว่าการกระทำใจนี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไม่ใคร่ควรพินิจพิจารณาให้วันคืนล่วงไปอยู่ทุกวันทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เอาความกังวลตัวนั้นเข้ามาบังหน้าอย่างนี้ทำให้เวลาของเราเนิ่นช้าแต่การปฏิบัติฉะนั้นก็ต้องฝึกหัดตัวเราถึงเวลาเท่านั้นจะต้องนั่งสมาธิกรรมฐานกำหนดเวลาเท่าไรก็ต้องนั่งได้ตามกำหนดอย่างนั้นนักบวชอย่างนี้ก็จำเป็นที่สุดพวกแม่ชงแม่ชีก็เหมือนกันอย่าให้เวลาร่วงไปเปล่าๆร่วงไปท่านเปรียบเหมือนในช่างหูกที่ทอไปเนี่ยมีแต่วันข้างหน้าสั้นเข้ามาชีวิตของเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแต่วันสั้นเข้าไปสั้นเข้าไปไม่รู้จะตายวันไหนฉะนั้นพากันตั้งอกตั้งใจพรรษาหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นสองพรรษาก็เป็นอย่างนั้นว่าก็ว่าหลวงตาด่านะว่าก็ต้องว่าก็เทศก็ต้องเทศเพื่อให้ดีให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาไม่ได้เทศเพื่อหวังเงินหวังทองหวังลาภสกายะกากะสการะอะไรต่างๆไม่ได้หวังสิ่งเหล่านั้นเทศก็เป็นการที่ชักจูงเรื่องการภาวนาของเราหลวง

าประเทศมันเขาจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าบวชมาแก่มานานเข้าเขาก็ว่าเป็นอาจารย์อาวุโสก็จำเป็นจะต้องแสดงไปอย่างนั้นความทำทัดในกรณีแบบแผนตำหนักตำราไม่ค่อยได้ศึกษาเราเรียนเพราะฉะนั้นการเทศจะเอาไพเราะสนอโสดจริงๆก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นจึงว่าการภาวนานี่นะนี่มันก็จะเข้ามาเดือนหนึ่งแล้ววันนี้ก็วันโกนปงหัวขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นเดือนหนึ่งเราช่างดูตัวเราที่เราทำภาวนาขึ้นมาตั้งแต่เดือนหนึ่งแล้วได้อะไรบ้างมองดูตัวเรามองอยู่หัวใจเราอย่าไปในมองโทษของคนอื่นมองอยู่ที่ตัวของเราเราภาวนาเป็นบ้างไหมจิตสงบวันไหนคืนไหนเวลาเท่าไหร่สงบลงไปอย่างนั้นได้นานเท่าไหร่แล้วเกิดมีอะไรปรากฏมีนิมิตมีภาพมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏขึ้นในใจบ้างแล้วทำใจให้เยือกเย็นบ้างอย่างนี้ก็ต้องช่างทีนี้พิจารณาอยู่ว่าเราก็ทำเป็นไปอย่างไรกำไรหรือขาดทุนไม่ใช่สักแต่ว่าทำไปไม่รู้ได้รู้เสียเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันการปฏิบัติของเราอย่างนี้เรียกว่าเนิ่นช้าตายก็ตายเปล่าๆฉะนั้นต้องอุตส่าห์ขมักเม็ดการกระทำอันนี้เป็นกระทำที่ยากแต่เมื่อเราตั้งอกตั้งใจลงไปจริงๆแล้วมันก็ไม่หนีความจริงได้เพราะมันขาดความภาคความเพียรความพยายามตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญความอุตสาหะนั่งให้นานบริกรรมให้เร็วนึกให้เร็วอย่าให้ตัดต้องการให้ตัดอารมณ์อย่าเข้ามาสู่ใจของเราให้ใจของเราอยู่กับคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งอยู่อย่างนั้นจะเป็นอรหังพุทโธติปิโสภควาหรืออรหังสัมมาพุทโธสังโฆอันใดอันหนึ่งตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ได้เจ็บๆอย่างนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งเนี่ยเราภาวนาก็ต้องสังเกตอย่างนั้นเราอย่างเรากำหนดจิตอยู่เฉยๆเวลาเข้าภาวนาก็ชอบกำหนดจิตเฉยๆนี่อย่างหนึ่งอย่างนี้ที่มักเกิดทีนิมิทะง่วงเหงาเฮานอนตัวเนี้ยนำเข้ามาเพราะอะไรเพราะความขี้เกียจของใจไม่อยากคิดไม่อยากนึกไม่อยากการบริกรรมนั่นโกชะชะมันเข้ามาทับหัวใจอัศมิความถือตัวถือตนว่าเราดีเราเก่งเราวิเศษเราวิโสไม่ต้องการบริกรรมพิจารณาอะไรเลยกำหนดเข้าไปอย่างนั้นนั่นอันนี้ทับหัวใจเราทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าอย่างท่านพูดไว้ก็เคยพูดบ่อยอย่างจะเข้าฌานสมาบัติก็จำเป็นจะต้องเข้าไปตั้งแต่ปฐมฌานก็ต้องมีวิตกวิจารวิตกก็คืออะไรการระลึกถึงการบริกรรมนั่นเองก็ต้องการให้จิตมันมาเล่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้สักพักหนึ่งแล้วจึงค่อยๆทวนเข้าไปเมื่อทวนเข้าไปอย่างนั้นวิตกวิจารพอเมื่อมันพอของมันเข้าไปแล้วก็ปีติความสบายของกายความสบายของใจที่ระลึกอยู่กับสิ่งนั้นอันเดียวใจไม่กระสับกระส่ายไปในอดีตอนาคตไม่กระสับกระส่ายไปหน้าไปหลังไม่ห่วงนู่นห่วงนี่คิดไปอย่างนั้นอย่างนี้ใจระลึกอยู่ในคำบริกรรมอันเดียวอย่างนั้นเรียกว่าปีติเกิดขึ้นแล้วใจอย่างนั้นสบายกายก็ทำให้กายก็สบายกายก็เบาใจก็เบาอย่างไรนึกก็สบายคล่องแคล่วสะดวกไม่ขัดไม่คล่องเป็นไปด้วยความเพลิดเพลินของใจอย่างนั้นนั่นโยมไม่ทันได้เข้าไปก็ถ้าประงกแล้วเป็นอย่างนั้นภาวนาไม่เป็นมันก็ต้องให้มันพิจารณาอย่าให้มันถ้าประงกถ้าประงกมันเสียมันไม่ได้เรื่องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าต้องเทศอย่างนี้เราจะกำหนดอยู่แต่ใจอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องแก้มันทีนี้เมตตาตัวนั้นมันจะเข้ามามันเริ่มเข้ามาอย่างนี้มันขาดความรู้สึกขาดสติขาดสัมปชัญญะไม่รู้ตัวเลยสมาธิเสียไม่ได้สมาธินี่เพราะฉะนั้นเรานั่งลงไปต้องบริกรรมอยู่อย่างนั้นทีนี้เมตตามันจะดีพอข้าเหรอหรือมาที่ไหนไอ้ขี้เกียจมาจากไหนนั่นเอามันเข้าไปอย่างนั้น
มันจะมาได้อย่างไรเมื่อเราถึงมันอย่างนั้นกำปั้นขวากำปั้นซ้ายใส่เข้าไปมันจะอยู่เหรอมึงอยู่ได้เหรอขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาเหานอนมันจะอยู่ได้อย่างไรนี่มันขี้เกียจนี่มันไม่เอาทำอะไรก็ไม่เอากำหนดใจอย่างเดียวมันก็สับประงกข้าเดียวมันก็ไม่ได้เรื่องถึงว่าไม่ได้เรื่องสักที3ปี5ปี10ปีก็เป็นอยู่อย่างนั้นภาวนาไม่เป็นน่ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ตรงนี้แก้ตรงนี้ไม่ได้ภาวนาไม่เป็นนี่เป็นอย่างนั้นว่ากันชัดๆว่ากันแน่ๆว่ากันโกงๆขวานผ่าเข้าไปเลยเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราตั้งใจภาวนาต้องการบริกรรมสิอย่าไปว่าใครเทศพุทธเจ้าก็บอกมาอย่างนั้นครูบาอาจารย์ของเราก็บอกมาอย่างนั้นท่านบอกไม่ผิดทางเป็นอย่างนั้นหลวงตาก็จำๆเข้ามาเพราะว่าไปทำเรื่องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราเทศกันอย่างนี้ก็เพื่อการจะเน้นกันให้มันดีขึ้นมาแก้สิ่งที่ไม่ดีของเราเพราะมันเป็นทินิมิทาอย่างนั้นเราจำเป็นต้องแก้ถ้าไม่แก้ก็ภาวนาไม่เป็นนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อวันแก้จนบริกรรมอยู่อย่างนั้นจนจิตมันแน่วแน่อยู่กับการบริกรรมอย่างนั้นเที่ยงคงจิตไม่ไปไหนเลยใจผ่องแผ้วใสสะอาดสว่างปลอดโปร่งแจ่มใสกายก็เบาใจก็เบาหมดเบาทุกชนิดนั่นจึงเป็นสมาธิอย่างนั้นง่วงงกง่วงเหงาเหานอนอะไรมันก็ไม่ตามเข้ามาไม่มีเลยในขณะนั้นใจปลอดโปร่งนี่อย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมาธิเข้าไปก็สับประงกสองทีก็สับประงกนึกขึ้นมาก็ตั้งขึ้นมาอีกก็สับประงกอีกแล้วกันแล้วกันใช้ไม่ได้เลยนกยางจะจิกปลาท่าเดียวก็ไม่ไหวเพราะนั้นเราต้องแก้สิ่งเหล่านี้ให้มันหายเมื่อแก้สิ่งเหล่านี้หายแล้วใจเป็นปกติแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาพิจารณาพิจารณาว่าอย่างทุกครั้งที่เราทำไปทำไมเป็นอย่างนั้นเมื่อมันก็ทำอย่างนี้แล้วทำไมไม่เป็นนี่ทำไมไม่เป็นมันเป็นเพราะเหตุอะไรเราต้องใคร่ควรพิจารณาอ๋อเราได้กระทำอย่างนี้มันถินิมิทะจึงไม่ครอบงำความสับงกก็ไม่มีใจก็ปลอดโปร่งใจก็เป็นสมาธิแช่มชื่นนี่มันก็ได้กำลังเมื่อได้กำลังอย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนั้นเวลาเข้าบั้นต้นก็ต้องเอาอย่างนั้นเอาลงไปอย่างนั้นให้มันเข้าอย่างนั้นเมื่อเข้าอย่างนั้นใจมันเป็นสมาธิได้แล้วเราก็ต้องพิจารณาลงไปสิ่งใดมันเพลินโลกสงสารเพลินเฉยอยู่กับโลกสงสารอะไรมันเพลิดเพลินตรงไหนนี่ก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณามาใคร่ควรดูผมเราสิมันเคยดำทีนี้ทำไมมันงอกมันขาวเนี่ยแล้วมันจริงไหมนี่มันก็ต้องดูอย่างนั้นพิจารณาลงไปเนี่ยอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาใคร่ควรทีนี้พิจารณาไม่ใช่ดูแต่ผมแล้วใครเป็นคนไม่ว่าผมว่าผมมันงอกผมมันขาวผมมันดำผมมันล้านหัวมันล้านนี่ใครว่าไอ้ตัวว่าตัวนี้มันจริงหรือเปล่าไอ้ธรรมชาติอันนั้นอยู่ที่อย่างนั้นไอ้ตัวว่านี่มันจริงไหมฟังตรงนี้ฟังเข้าใจฟังเข้าใจแล้วมันรู้จักให้ง่ายเมื่อใจสงบลงไปอย่างนั้นเมื่อใจสงบลงไปอย่างนั้นคิดออกไปอย่างนั้นความคิดนั้นจริงเปล่ามองดูให้มันชัดสิใจที่มันสงบกับที่ความคิดเกิดขึ้นมันต่างกันแน่นี่อย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างนี้ค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างนั้นแล้วเมื่อเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วใจนั้นมันก็ปล่อยวางสังขารธรรมที่ในใจของเราวางทั้งกายทั้งสังขารของใจนั่นเมื่อวางอย่างนั้นยังมีอะไรตั้งอยู่ที่ปรากฏอยู่กับตัวเราที่มีความรู้สึกตัวนั้นเป็นความรู้สึกชนิดไหนเราก็ต้องสังเกตท่านจึงว่าธรรมถีติก็ถึงหมายถึงความสงบนั่นเองธรรมอันนั้นเป็นธรรมอันสงบธรรมอันเยือกเย็นเต็มไปด้วยความตื่นตัวผ่องใสปลอดโปร่งอย่างนั้นจึงเรียกว่าปัญญาสิ่งอันใดจะเข้ามาก็สามารถจะทันหักห้ามตัดวันบันทอนลงไปทุกขณะไม่ให้เข้ามาแทรกในหัวใจของเรา
เมื่อไม่

กับการว่าคล่องแคล่วสะดวกสบายอย่างนั้นนั่นใจสบายความเจ็บความปวดความเมื่อยเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บหน้าเจ็บหลังไม่มีเลยใจเพลินอย่างนั้นนั่นท่านเรียกว่าปีติเกิดขึ้นแล้วนั่นการภาวนาต้องให้มันมีปีติถ้าไม่มีปีติมันก็ไม่เพลิดเพลินทำลงไปก็ขี้เกียจขี้ค้านวันหนึ่งก็ไม่ได้สองวันก็ไม่ได้ห้าวันก็ไม่ได้สิบวันก็ไม่ได้นี่มันปลาเข้ามาเดือนยังไม่ได้ชักทีความสงบแล้วมันวุ่นอะไรหามันไม่ได้หัววันนี้ก็โกนออกหมดมักเงกกำปั้นใส่เข้าไปมึงขี้เกียจแท้ภาวนาก็ไม่เป็นกินข้าวเสียข้าวลามันเข้าไปอย่างนั้นให้มันอย่าให้มันเพลินนั่งภาวนามากๆทำสมาธิให้เก่งๆเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะรู้จะฉลาดขึ้นเองนี่เป็นอย่างนั้นเอาแต่ความมักง่ายจะทำอะไรก็ทำมันก็ไม่เกิดสักทีไหนก็ไม่เป็นสมาธินี่จะเดือดร้อนวุ่นวายเพ่งออกไปนอกข้าเดียวนี่มันก็เลยวุ่นวายคล่องไม่เกิดความสงบปวดเข้ามาก็สักแต่ว่ากายเข้ามาบวชเท่านั้นใจไม่ได้บวชสักทีใจวุ่นวายกระสับกระส่ายดิ้นรนพวนกระวายไปนั้นอันนี้มีแต่ความล่าเริงความสนุกสนานอย่างนี้ขาดคุณใจเศร้าหมองใจเป็นอกุศลจิตทับใจของเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องแก่เมื่อใจของเราสงบแล้วต้องพิจารณาเหล่านี้นะความมันเพลิดมันเพลินมันเพลินเพราะอะไรไหนเพลินอะไรค้นคว้าทีนี้พิจารณาลงไปให้ควรลงไปให้มากๆอย่าได้ท้อถอยพิจารณาท่าเดียวค้นลงไปการค้นคว้าก็ต้องมีอัญญะมันอย่างรู้จักประมาณการค้นคว้าเมื่อค้นไปจิตมันกำเริบมีเรื่องราวเข้ามามากมายเรื่องนั้นยังไม่ทันเสร็จเรื่องนี้เข้ามาเพลินเรื่องนั้นอีกเรื่องนั้นยังไม่ทันเสร็จเอาเรื่องนั้นเข้ามาอีกแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะของปัญญาลักษณะของปัญญาจับเรื่องใดก็ต้องอยู่เรื่องนั้นไม่มีไปในที่ไหนไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกแซงในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งจะเป็นไปเพื่อความรู้ชัดนี่จะเป็นไปเพื่อความสงบนี่เพราะฉะนั้นปัญญาจึงว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างพระบรรยายเมื่อกี้ว่าเอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะสบังนั่นพึงรู้เห็นปัญจขันธ์อันตามความเป็นจริงด้วยปัญญาแน่พันสิ่งอดีตอนาคตที่ละเอียดที่ใกล้ที่ไกลว่าหมดแสดงสวดเมื่อกี้นั่นก็หมายลงสุดท้ายก็ว่าเอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะสบังพึงรู้เห็นด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงของปัญจขันธ์นี่เป็นอย่างนั้นเราก็มีตัวมีตนเราก็ต้องพิจารณาตัวเรามีแข้งมีขาพิจารณาลงไปขาทำไมมันเจ็บขาทำไมมันปวดเอวทำไมมีเอวก็เจ็บมีปวดมีเจ็บในหูเจ็บในตาเจ็บในจมูกเจ็บไปสารพางร่างกายลำไส้ลักเล็กลำไส้หน่อยบางคนเป็นนิ่วในดีก็มีเจ็บปวดอย่างนี้ต้องพิจารณาให้มันรอบลงไปค้นลงไปให้มากให้ไม่ค้นลงไปอย่างนั้นใจก็ยิ่งเพลิดยิ่งเพลินยิ่งสนุกสนานนั่งอยู่ก็ไม่อยากจะลุกพิจารณาอย่างนี้เพลินอยู่อย่างนี้นั่นแหละเมื่อพิจารณาพอแล้วมันก็เห็นความจริงเห็นความจริงก็ถีติธรรมอย่างว่านะธรรมถีติเมื่อพิจารณาพอลงไปแล้วก็ไม่เห็นโทษของการพิจารณานั่นเองตัวนั่นแหละเห็นโทษตัวคิดตัวนึกตัวที่พุ่งที่แต่งตัวที่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นที่ไหนเห็นทุกข์เหมือนกันก็ต้องเห็นตรงนี้ไม่ใช่เห็นในกระดาษสมุทัยอย่างนั้นนิโรธอย่างนั้นมรรคอย่างนั้นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั่นเป็นนั้นในนั่นมันอยู่ในใบลานเห็นตัวเราก็ต้องเห็นใจที่คิดบุญคิดวายคิดกระสับกระส่ายนั่นพิจารณาตัวนี้ลงไปไม่ให้มันกระสับกระส่ายไม่ให้มันเดือดร้อนไม่ให้มันวุ่นวายเห็นแจ้งชัดอย่างนี้แล้วมันก็

0: อยว่างใจก็สงบนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อภาวนาก็ต้องค้นคว้าให้มากๆอย่าได้ถอยโยมบางคนมาจากบ้านมาพูดให้ฟังดีพอพวกโยมของเราว่าคติเท่าหน่อยมาภาวนาไม่กี่วันใจสงบพิจารณาร่างกายได้เลยเห็นหลุดออกมาเป็นท่อนท่อนท่อนท่อนอย่างนี้ก็เป็นดูสิแล้วเรามันเป็นคนหรือเป็นอะไรทำไมภาวนาไม่ได้อยู่วัดด้วยนะเอาแต่ขี้เกียจไม่ได้อย่างเขาเขามันดีมาจากไหนมีแข้งมีขามีตีนมีมือเราเป็นไงทำไม่ได้ต้องสู้สิใจต้องนักสู้จะไปนักแพ้อยู่ตลอดเวลาเหมือนหมาจะกัดแล้วเขาจุกตูดอยู่เรื่อยเสร็จวิ่งเอะอะวิ่งหนีจุกตูดวิ่งหนีเสร็จแพ้อยู่ทุกทีไม่ไหวแย่เลยนี่ต้องมีมานะมีความภาคความเพียรเขาไม่เป็นเขาเป็นได้เราก็ต้องเป็นได้ใจเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันมีแข้งมีขามีตีนมีมือท้อถอยทำไมต้องสู้ให้เต็มที่สินี่นักเสียสละก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่าไปถอยมันนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมีความภาคความเพียรเข้มแข็งเต็มที่แล้วมันก็ต้องสงบให้เรามันจะหนีไปไหนไม่สามวันเจ็ดวันท่านจึงบรรณาไว้บรรยายไว้ว่าบุคคลผู้พิจารณา3วัน7วัน15วัน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน7เดือน1ปี2ปี3ปี4ปี7ปีอย่างต่ำได้สำเร็จอนาคามิตาเนี่ยนายแบกว่าไว้อย่างนั้นเป็นความจริงทีเดียวอันนี้เถียงไม่ได้แต่ทีนี้เราทำไม่เป็นเราไม่กระทำมันก็ไม่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากระทำเขาแล้วมันก็ต้องเป็นแต่ทำให้เป็นหมายความมาทำสมาธิได้ก็ต้องใช้การค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างบรรยายเมื่อกี้นี่แหละถ้าเรานั่งแต่สมาธิจึมอยู่แต่สมาธิอันเดียวอย่างนั้นมันก็ไปไม่ไหวมันก็ได้แค่นั้นแต่ว่ายังดีกว่าไม่ได้ตายไปอย่างนั้นบางทียังได้ไปพรหมโลกไม่ไปในโลกเพราะใจเป็นสมาธิถ้าใจที่วุ่นวายเดือดร้อนคิดห่วงโน่นห่วงนี่ตายไปในขณะนั้นก็ไปนรกนี่เป็นอันนั้นต่างกันเพราะฉะนั้นอย่างเราเข้ามาเข้าวัดเข้าวาเข้าความมุ่งมาตรปรารถนาจะอบรมทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับก็ต้องอาศัยความภาคความเพียรนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นอย่าได้ท้อถอยนี่แหละบรรยายธรรมะมาพระกินกะขอให้โยมได้นำไปพินิจพิจารณาสิ่งอันใดที่ได้เป็นประโยชน์กับเราสิ่งนั้นควรน้อมไปพินิจพิจารณาแล้วก็ลองปฏิบัติดูต่อนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญจะเห็นความอัศจรรย์ในธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแท้เป็นของไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของหลอกลวงโลกธรรมะพุทธเจ้าเมื่อใครปฏิบัติแล้วได้สงบจริงๆได้รับความรู้จริงๆนี่เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วต่อนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญนี่เท่ากันกับว่าได้เพื่อชูพระพุทธศาสนาเมื่อเรารู้ธรรมะแล้วอย่างนั้นก็ได้นำไปพัฒนสอนบุคคลผู้อื่นที่ยังไม่พอใจให้ประพฤติปฏิบัติไปอย่างนั้นตามเราจนได้รับความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นจากเขานี่เรียกว่าเทิดทูนชักจูงพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองถาวรพัฒนาการเนี่ยดังแสดงมาก็สมควรกับเวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: วันนี้ไปวันนี้เลยฝนตกไปเลยตั้งแต่เข้ากรุงเทพนะฝนตกหนักเข้าไปกรุงน้ำในกรุงเทพเต็มไปหมดอ่ะยังเราก็ไม่เคยเห็นรถติดเหมือนวันนี้วันนี้ติดหัวเป็นแผ่นเลยกรุงกลางก็ไปขึ้นน้องไปขึ้นกลางด่วนขึ้นอะไรกลางเขาเรียกว่า
3: ทางด่วนคร
2: ับ มันค่อยเบาไปแต่ก็ไปเร็วไม่ได้ฝนตกถนนมันลื่นเนี่ย ต้องระวังหลังๆมานี่ไม่ค่อยเห็นมีรถชนกันเพราะที่เหตุเกิดในที่กลางๆเหมือนกับก่อนก่อนก็ไปที่ไหนนี่ตั้งแต่รถชนกันรถชนกันเต็มไปหมดทุกวันไม่ค่อยเห็นนะคือว่าจะเป็นเพราะความระมัดระวังมีมากขึ้นแล้วถนนก็กว้างแล้วความเหตุอุบัติเหตุต่างๆนั้นเป็นเครื่องสอนนะมันไปที่ไหนไม่ค่อยมีถึงเราก็ชนกันเราก็ไม่พูดตอนที่เราไปอังกฤษคือเมืองไทยเรานี่มันเกลื่อนไปรถชนกันไปเมืองอังกฤษไปครั้งสองอาทิตย์กว่าไม่เคยเห็นรถชนกันที่ไหนเลยน่าที่สุดเสียแก้เสียกระจกที่รถชนกันมันตกเสียอยู่ไม่เคยมีนะอังกฤษแต่เมืองไทยเรานี่เต็มไปหมดไปที่ไหนไม่ว่ากรุงเทพไม่ว่าชื่ออื่นนะรถชนกันทั่วไปมีมากเราไปอังกฤษแล้วก็ไปอยู่ก็ผิดคาดผิดหมายกันคือว่าทางโน้นเขาบางเมืองใหญ่รถมากบางงานจะมีรถชนกันที่ไหนได้ไม่เหมือนอันนั้นนะแล้วรถมากสู้เมืองไทยเราไม่ได้อีกด้วยนี่สำคัญอย่างนี้นะเมืองไทยเรายังมากกว่าอังกฤษรถนะคือมันยื่นอยู่ตามถนนแต่ที่ไหนไม่เคยเห็นรถชนกันเลยจนกระทั่งกลับมาเมื่อมันแปลกตรงนี้ไอ้เรื่องความคิดนี่แปลกอยู่นะคือขึ้นในใจมันเป็นอยู่วันนั้นอ่ะเป็นวันสุดท้ายอ่ะคือตามตัวเราเราไปเพื่อทัศนศึกษาจริงๆนะที่เสียที่ข้างกันยังไงก็ต้องไปบังคับตัวของไปคือไปดูสภาพต่างๆผู้กิ่งต่างๆดูจริงๆนั่นคือโรงงานใหญ่ๆเขาก็เข้าถ้าเข้าไปดูแล้วเขาเป็นอังกฤษเขาไปยุ่งคือเขาทำนี่ทำงานก็แก้ที่แก้ทางไงเขาพาไปได้หมดเลยไปอยู่โรงงานต่างๆแต่คือให้ลงไม่ลงนะคือไปเที่ยวก็แฝงไม่ให้โรงงานก็ไปเขาพาไปอย่างนั้นเองไปอยู่วันนี้อยู่นี่วันนั้นอยู่นั้นพอบ่ายสี่โมงก็ออกไปทุกวันหกโมงเย็นก็กลับมาอย่างนี้เป็นประจำถึงกับที่เจ็ดที่ข้ากันอย่างไรก็บังคับเจ้าของไปเพื่อด้วยเหตุผมเนี่ยไป
0: รถไป
2: ใ
0: ต้ดิน
2: ก็สมบัติอะไรเป็นมันเสือกไปหาอะไรว่าอย่างนี้นะมันยังลงหน้าไปนะไปลงรถไฟใต้ดินได้สองสถานีไปเที่ยวดูไปอย่างนั้นแหละนั่นแหละจนกระทั่งวันสุดท้ายล่ะนี่วันนี่แหละที่นี่คิดอันนั้นนะคิดเหมือนกับว่าโปร่งใจเชื่อแน่ว่าเมืองอังกฤษนี่ไม่เห็นรถชนกันเลยนะมีแต่เมืองไทยนี่เป็นรถเด็กเขาว่างั้นมันชนกันดะไปเลยเด็กเมืองเขาเป็นเมืองผู้ใหญ่เมืองไทยแล้วโอ้เมืองอังกฤษนี่ไม่มีรถชนกันแล้วตอนนึกขนาดนั้นนะนี่คือวันสุดท้ายแล้วจะไม่ไปอีกแล้วต่อไปนี้พอดีไม่นานละไปถึงวงเวียนใหญ่แล้วที่พอมาถึงโรงเรียนใหญ่รถก็มารถเขาก็มาชนท้ายเราปุ๊บเลยเนี่ยมันก็แปลกอยู่นะไม่ให้เสียหายล่ะหากพยานบอกว่าไม่ชนยังไงดูสิก็ว่างั้นมันรถชนท้ายรถเรามันเป็นรถทูตอังกฤษเขานำไปอันนี้เราโรงเรียนนี้เขามาชนท้ายเราปุ๊บเลยเราก็ดูอากับกิริยาของคนขับรถเขาก็มีมารยาทดีนะเขาไม่วอกแวกไม่มองรถหน่อยเฉยพอรถชนตุ๊บเขาก็เฉยไอ้เราก็เฉยเพราะมันเพียงตุ๊บให้นั่นเฉยมันไม่เจ็บปวดเสียหายอะไรแหละแล้วนึกเป็นเพียงว่ามันเตือนว่ารถไม่ชนกันอะไรมีความหมายว่างั้นล่ะพอมันลงแล้วเราก็เดินจากรถเดินฉากไปข้างท้ายรถมันมีบุบอะไรบ้างไหมวะโดยที่ไอคนขับรถเขาก็ไม่รู้ละเราเดินฉาบไปดูไม่มีอะไรธรรมดามันเหมือนว่ากำปั้นตีเอาอย่างนี้ตุ๊บเอา นี่ยมีเท่านั้นแหละตอนนั้นไม่เห็นมีอะไรก็คิดขึ้นมันแปลกๆนะวันนั้นวันสุดท้ายคิดอย่างนั้นมันก็เกิดเหตุขึ้นเอ๊ะมันแปลกๆอยู่นะว่ามันเป็นไม่ใช่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวนะมันเป็นจนประจักษ์ที่อยู่อย่างวัดป่าบันตาดเคยเห็นแมวที่ไหนไม่มีแมววัดป่าบันตาดดงไกลจากบ้านมานี่มัน2กิโลมันเป็นป่าเป็นดงมันไม่ได้เป็นทุ่งกว้างไปหมดเหมือนอย่างทุกวันนี้นะเป็นป่าเป็นไงแล้วเราก็เอาอ้อยมาคือไอ้หมอเขารักษาโยมแม่นะครับเขาเอาอ้อยอ้อยดำสำหรับผสมยาต้มยาผสมยาให้โยมแม่นี่เขาเอามาแล้วเราก็เลยเอาอ้อยเป็นข้อมันเอามาก็มัดฝังไว้ที่นั่นแหละตอนออกกุฏิแล้วนั่นผูกไว้มันขึ้นเอามันขึ้นจริงๆนะอ้อยเราทำเลไว้จริงๆให้เขามาทำให้คิดครับทำแปลงหนึ่งเล็กๆนะผูกไว้นั่นพอมันขึ้นโอ้ยขึ้นสดเขียวงดงามเพราะมีปุ๋ยมีอะไรบำรุงด้วยดีนี่มันก็ขึ้นได้ดีพอมันขึ้นเต็มที่แล้วนะอันนี้นะความคิดเนี่ยมันเป็นเสน่ห์จันไรอยู่นะแปลงอยู่นะเนี่ยมันขึ้นสวยงามมากอ้อยโอ้อ้อยนี่มันขึ้นสวยงามเหลือเกินหน้าวะไอ้หนูทั้งนี้ไม่ขาดอ้อยเรานึกนั่นนะอยู่น้องผือมันมีอ้อยอยู่ข้างกุฏิเราอ้อยก้อนหนึ่งหนูมันมากัดอยู่เรื่อยกินอยู่เรื่อยหนูน่ะเห็นอยู่ประจำว่างั้นเถอะแต่ที่นี่เวลามาปลูกอ้อยมันขึ้นสดสวยงามแล้วเราก็เลยนึกถึงหนูน่ะที่มันเคยมากินอ้อยที่น้องผือเห็นหนูที่นี่ไม่กินอ้อยว่างั้นนะไม่เหมือนหนูน้องผือแล้วว่านั่นนะพอคืนนั้นน่ะมันมาฟัดสลักเลยแหลกหมดจริงๆเนี่ยหมดถางเลยเรียบบุดไปนี่แหละมันสำคัญนะคิดอันนี้แล้วหนูก็มาในคืนนั้นด้วยนั่นทีนี้พอปัดกวาดไปก็ไปดูที่นั่นอีกไปดูมันถางเอาซะเรียบแล้วเธอโหหนูยังไงมันกินเอานั่งนานเนี่ยกัดอ้อยแหลกหมดอ้อยแล้วปลูกให้มารดาเนี่ยมันทำลายศาสนาไอ้หนูเราทำท่าเฉยนะเราโกกแก่เป็นมันยังไงหนูนี่วะมันทำลายศาสนาแล้วแมวมันไปไหนวะเฮ้ยผมว่าอย่างนี้นะแล้วว่าแมวมันไปไหนวะแล้วก็ว่าเท่านั้นล่ะหนูมันเพี้ยนพันแล้วเกินเนี่ยมากัดอ้อยโยมแม่จะด้วยว่าเราพูดจริงๆนั่นเนี่ยโอ้ว่าเกินผู้เฉยๆไม่มีอะไรนะแล้วไม่นานนะก็ปัดกวาดไปนั่นน่ะก็ไปเห็นนั่นน่ะทีนี้พอห้าโมงสี่โมงเย็นปัดกวาดพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตอนห้าโมงเย็นเราก็ลงไปอย่างนี้เราไปศาลาเล็กมีสร้างวัดที่แรกนะปลูกศาลาหลังนั้นไว้นะไปฟังเสียงแมวร้องอ้าวอ้าวมาอ้าวมันเสียงแมวหน้านี่นาวะเสียงมาตรงที่นั่นเลยอ่ะตรงที่หนูถางอ้อยนะมันถากถางอ้อยมันมาตรงนั้นฟังเสียงอ้าวอ้าวฟังจะเอ๊ะนี่มันเสียงแมวหน้านี่นะเราอยู่ศาลาเล็กๆนี่เราก็เลยจ้องคอยดูแมวจริงแล้วนี่เสียงมันแน่แล้วนี่วะก็พูดถึงแมวตะกี้มันมาจากไหนเร็วตั้งหนาแล้วแมวห้าโมงเย็นมันก็อ้าวมาโผล่มาจริงๆอ่ะแมวจริงๆพอดีพระก็มาเดินมาที่นั่นนี่แหละแมวเห็นไหมล่ะเดี๋ยวดูที่เนี่ยแมวมันโอ้แมวเป็นแมวสีเหลืองนะเขาเรียกแมวคำนะภาษาเราเหลืองใหญ่มากนะเอามาโผล่มานี่เลยมันก็มาเห็นเราแต่มันไม่กลัวมากนะนะมันนี่เราโอ้เขากูเรียกหาแมวมึงมาแล้วนะวะมึงก็เป็นลูกศิษย์วัดหนูก็เป็นลูกศิษย์วัดมึงจะทำลายกันนะกูเรียกหามึงเฉยขู่หนูให้กลัวเฉยมึงจะไปทำหนูนะเราว่าอย่างนี้นะมันก็ผ่านไปจากนั้นก็เงียบอีกแล้วไม่มีนี่เห็นได้ชัดนะหนูแมวตัวนั้นไม่ได้ยินอีกเลยนะมีวันนั้นอ่ะโผล่มานั้นหมาเอามาโผล่มาผ่านมาหน้ากุฏิเรียกให้พาดูเนี่ยดูที่แมวโอ้ยตัวใหญ่มากวะเขาเดินโอ้ยสวยงามมากดุมดุมเหมือนเสือแหละโอ้ยดูชัดเจน มึงอย่าไปกัดหนูกูหน้าวะมึงก็เป็นลูกศิษย์วัดหนูก็เป็นลูกศิษย์วัดสูจะไปทำลายกันนะ คุณเรียกเขามาเฉยๆอยู่แล้วหลังนั้นก็เงียบไปเขาอีกแล้วที่นี่ไอ้อ้อยมันก็ขึ้นอีกแล้วขึ้นสวยงามอีกอย่างเอาละวิทย์พอถึงเวลาแล้วมันสวยงามแล้ววิตกละทีนี้โอ้อ้อยนี่ขึ้นสวยงามแล้วไอ้หนูมันมากัดนี่หรือแมวมันกัดหนูวันนั้นหรือยังไงนาแล้วว่าอีกแล้วคือแมวร้องอ่าวันนั้นแหละหรือมันกัดหนูตัวนั้นอีกมันกัดหนูตัวนั้นแล้วมันถึงไม่มากัดไอ้อ้อยนี่อีกวะพอกลางคืนมาเรียบบุ้ยมดเลยนะเนี่ยมันแปลกอยู่นะโอ้มึงยังอยู่ที่นี่ไม่ว่าอะไรมึงยังอยู่ที่นี่มึงจะมากัดนะวะบอกเอาละถูกวกวกแล้วต่อไปนี้มึงจะมากัดนะอันที่มันเป็นลำขึ้นมาแล้วลำไหนมึงต้องการให้มึงมาเอาทีละลำมากัดแล้วเข้าไปกินทีละลำมึงจะมาถางหมดไม่ได้นะวะจากนั้นเขาก็มาเอาทีละลำนะเขามาถางไปกินโอ้ยมันแปลกอยู่นะเอาทีละลำหมดทั้งกอเขาไม่สนใจแล้วเขาจะมาเอาลำใดลำหนึ่งลากเขาไปกินอย่างนั้นเรื่อยมาเนี่ยมันแปลกพูดถึงแมวมีสองหงส์อยู่ที่ห้วยทรายเหมือนกันเขาไม่เคยเห็นแมวแล้วในวันเดียวนั่นเลยเจอมาเลยนี่แหละพูดถึงเรื่องแมวเรื่องหนูวัดป่าวัดตาดมันก็เป็นอย่างนี้แหละที่นี่อยู่ห้วยทรายก็เหมือนกันอันนั้นก็ไม่เคยมีแมวไปอยู่ห้วยทรายตั้งปีที่สี่แล้วมั้งปีเราจะจากนั้นไปละไอ้นี่หนูมันกัดหมอนที่ผูกไว้ในห้องศาลากัดเชือกผูกหมอนตกลงมาหนูกัดแหลกหมดเลยโอ้ยมีแต่หมอนมีแต่หนูกัดหมอนนู่นเต็มหมดพอเราไปศาลาเนี่ยเราบอกเราไปเห็นโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้นี่วะอันนี้เราก็ร้องโวกวากธรรมดาเนี่ยว่าหนูมันทำลายศาสนาแมวไปไหนวันเหินนี่แหละนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะพอหกโมงเย็นกำลังจะมืดนี่เราเดินอยู่กรมในป่า ตามธรรมดาจะไม่มีใครไปยุ่งละเขาไปหาเราไม่มีเห็นเดินเข้าไปค่ำๆเนินมาอะไรนี่แล้ววะตามธรรมดาจะไม่เข้าละนี่ครูอาจารย์เรียกหาแมวมืดเช้านี่แมวมาแล้วนะว่าไงมาอยู่ไหนมาหมอบอยู่ใต้ถุนเนี่ยที่หนูกัดหมอนเนี่ยอยู่ห้องข้างบนเนี่ยแมวมันมาหมอบอยู่นี่นะเนี่ยตัวใหญ่นะเหงามามันเป็นยังไงสีมันด่างๆถ้างั้นเขาจะไปดูว่าพระท่านมายืนดูอยู่ข้างนอกแล้วว่าเห็นมันยืนดูมันหมอบอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็เดินไปพอเดินไปก็เห็นจริงๆโธ่กูเรียกหามึงมาทำลายหนูกูไม่ได้นะวะกูเรียกเฉยๆในฐานะว่ามึงเป็นลูกศิษย์นะให้มึงร้องเท่านั้นแหละนะกูไม่ต้องการให้มึงทำลายหนูนะมาร้องให้หนูกลัวเฉยมันจะมากัดหมอนเดี๋ยวแต่นี้ต่อไปมึงก็มาได้มาเนี่ยมึงมาร้องเอาตามนี่นะวะมึงจะมาทำลายหนูกูนะวะหนูก็ลูกศิษย์ป่ะเขาก็ว่ามันก็แบบเหมือนว่าบอกนอนฉอนง่ายฉอนง่ายจริงนะตั้งแต่นั้นมาที่เวลาเขาอยากมาเขาไม่มาหมอบอยู่นั่นแหละแต่เขามาเอาอยู่ตามนั่นที่เดินฉากไปฉากมากลางคืนหนูเงียบเลยมันแปลกอยู่นะแมวใหญ่อันนี้ก็ใหญ่เนื้อแปลกอยู่มันมีอะไรบันดาลหรือไงพอคิดขึ้นมันเป็นแหละที่ว่าแมวห้อยทรายก็มาไม่เคยมีนะแมวสร้างไปอยู่นั้นมากี่ปีไม่เคยเห็นแมวแต่วันนั้นทำไมแมวมาได้สบายเลยเนี่ยมันแปลกมาหมอบอยู่ใต้ถุนบนห้องหนูกับหมอนอยู่นี่แมวมาหมอบอย่างนี้จากนั้นมาก็ไม่หมอบอีกไม่มาหมอบอยู่นะที่นั่นเป็นเพียงว่าเดินฉากมาแล้วก็ร้องอ้าวเราเดินอยู่กรมไปเขาก็มาเห็นตัวเขาอยู่เขาอ้าวธรรมดาเขาไม่ร้องเฮ้ยมันแปลกมันทำไมนี่หนาวะมันจะเข้าทำนองเดียวกันกับที่ว่าอาจารย์ศรีทานะที่ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นที่ประเทศลาวไปอยู่คนละหมู่บ้านท่านอาจารย์ศรีทาอยู่บ้านอาจารย์มั่นเรานี่อยู่อีกบ้านภาวนาอันนี้อาจารย์ศรีทานั่นท่านเดินโยกมอยู่นี่เนี่ยเสือโคร่งใหญ่นะมันนั่งเหมือนหมานั่งเอามือเอาตีนนี้มันค้ำอยู่นี่นั่งอย่างนี้อ่ะอยู่ข้างๆทางโยกมท่านเดินโยกมไปมาดูมันผิดหู มันผิดตาท่านว่ามันเลยจำเรื่องดูมันอะไรอย่ามองไปโอ้โหเสือโคร่งทั้งตัวมันนั่งดูเราอยู่นี่ท่านก็เดินยังกลมไปโอ้โหมันเสือโคร่งนั่นอยู่ท่านว่าไม่กลัวแต่ขนลุกท่านว่างั้นนะก็ไม่ว่าอะไรมันละมันก็เดินมันก็นั่งมันท่านก็เดินยังกลมไปมาเนี่ยอันหนึ่งอ่ะมันสำคัญนะพอมันนั่งอยู่นานท่านก็เดินโยกมอยู่นานมันก็เฉยท่านก็เดินโยกมเฉยแล้วท่านก็คิดขึ้นมาล่ะโอ้จะมานั่งเฝ้ากันหาอะไรกันว่างั้นนะไม่อยากไปหาอยู่หากินที่ไหนก็ไปว่างั้นจะมานั่งกันเฝ้ากันหาอะไรพอว่าเสียงคำรามขึ้นฮ่าขึ้นเลยกันว่างั้นนะเสียงมันคำรามท่านฮ่าขึ้นเลยท่านจะว่าโอ้ยรู้สึกว่าตื่นเหมือนกันนะท่านว่าเสียงมันดังนะว่าท่านก็เลยกลับความคิดซะใหม่ว่าถ้าไม่ไปก็จะนั่งรักษาอันตรายให้ก็ได้ไม่ว่าอะไรละนี่ก็คิดไปอย่างนั้นแหละกลัวจะหิวจะหวยท่านว่าไงถ้าไม่ไปก็ไม่ว่าอะไรละเขาก็เงียบเลยนะเขาก็อยู่นั่นเดินโยกมไปมาเขาเงียบเลยตลอดวันหลังไม่เห็นใหม่มีมาวันเดียวเท่านั้นนะเนี่ยพอคิดว่าว่ามาอยู่ทำไมนะเขาคำรามขึ้นมาเลยเหมือนว่าเทพบันดาลในหัวใจของเขาหรืออย่างหนึ่งอาจเป็นเทพนิมิตมาก็ได้อย่างหนึ่งเทพบันดาลเป็นร่างเสือแต่เทพบันดาลให้มาอย่างนั้นก็ได้นี่มันแปลกอยู่นะคำพูดของอันนี้ท่านจันมั่นเล่าให้ฟังเรื่องที่ว่าเสือมานั่งอยู่ข้างท่านผมเดินไปเดินมาเขาไม่มีอะไรว่าแต่ตั้งนั้นมาไม่มาอีกนะจนกระทั่งท่านจากไปไม่มาเลยหลวงปู่ขาวแล้วก็เหมือนกันมันจะเป็นมีเทวดาคอยสังหรณ์ท่านคอยฟังรับทราบจากความยังมีคิดอ่านของท่านอยู่ก็ได้นะท่านจันขาวนี่ก็ช้างใหญ่ตัวหนึ่งมันอยู่แถวนั่นแหละข้างๆรัดท่ามกองเพลงมันมีฝูงเหมือนกันแต่มันเป็นช้างใหญ่ตัวหนึ่งเป็นพิเศษช้างเหล่านั้นก็มีหลายตัวแต่ไม่เข้ามายุ่งท่านก็ไม่ได้คิดมากซะแต่ช้างใหญ่ตัวนี้มันใหญ่มากท่านว่ามันเคยผ่านมาว่าท่านเห็นอยู่มันไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยกลัวคนนะนี่พอมันผ่านพอมันนานไปท่านก็เลยคิดเนี่ยมันแปลกอันนี้ท่านว่าแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดนึกว่ามันไปไหนมาไหนแล้วก็ไม่สนใจอ่ะพอวันนั้นทำมันโดนบันดาลให้คิดตอนบ่ายท่านว่างั้นนะให้คิดถึงมันเอ๊ช้างใหญ่ตัวนี้นั่นถูกเขาฆ่าตายแล้วหรือไงนะไม่เห็นมาที่นี่นานแล้วท่านว่างั้นท่านคิดแล้วนะตอนบ่ายพอตกกลางคืนมามันมาแล้วนะเนี่ยสำคัญท่านนอนอยู่ในห้องนี่ไอ้มันก็มาห้องนี่พอดีกุฏิหลังทุกวันนี้แหละยังอยู่ที่กุฏิท่านหลังท่านมรณภาพมามันก็มาที่นั่นแล้วมันเอางวงมาลูบคลำอันนั้นฝาข้างนอกนะลูบคลำไปมาเอ๊ะมันเสียงอะไรนะท่านว่ามันใครมาลูบคำอะไรท่านว่างั้นนะท่านพูดออกมานะท่านก็พูดเขาท่าดีอยู่นะแล้วไม่มีอะไรละท่านว่างั้นละพระกรรมฐานท่านจะมีสมบัติเงินทองอะไรท่านว่ามันถ้าเป็นขโมยถ้าอยากได้ก็มีแต่พรมอันหนึ่งเขาปูไว้ใต้ถุนนั่นน่ะอยากได้ก็เอาไปเสียท่านว่างั้นละท่านพูดกับช้างอยู่นั้นนึกว่าช้างเป็นขโมย นี่พอตื่นเช้ามามาที่ไหนได้เป็นช้างมันมาลูบคลำถ้าไม่งั้นไม่รู้นะมันไปเหยียบรอยไว้กองทรายอยู่นอกๆนู้นน่ะมันเดินไปตั้งไปเหยียบไว้เฉยโอ้ยเราเองไปวัดนะไปวัดรอยมันคือรอยนี้ปิดไม่ให้อะไรทำลายเอาอะไรขวางไว้หมดกั้นไว้ไม่ให้ใครไปเหยียบเราไปนั่งท่านก็เล่าให้ฟังเลยพากันลงไปดูรอยมันพอดีได้1ศอกหลวง20นิ้วพอดีแล้ววัดจริงๆนะได้1 1 20 นิ้ว1ศอกหลวงพ่อ

เลยมันมาเนี่ยพอถามทั้งพูดกลางคืนมันก็มาอย่างนี้มันแปลกนะทีจากนั้นมาฉันก็เลยบอกว่าที่นี่มึงอย่ามาอีกนะเดี๋ยวเขาจะฆ่ามึงนะกูคิดถึงมึงกูถามหามึงนี่เฉยแหละฉันว่าให้ไปให้รักษาตัวให้ดีนะมนุษย์มันร้ายกาจนะฉันว่างั้นก็เลยไม่เห็นอีกฉันว่าที่มันมาขัดจังหวะก็มีตั้งแต่เสือกับหมาเนี่ยฉันว่าฉันเล่าให้ฟังไอ้พูดถึงเรื่องช้างมันเขาก็มาอันที่หมาเดือน9เดือน22เข้าใจไหมล่ะมันคึกมันขนองมันวิ่งมาในวัดเพ่นผ่านในวัดทั้งกัดทั้งอะไรกันเสียงนี่ก็ชึกคึกโครมกลางคืนมันมาไอ้หมาพวกนี้มันคึกขนองเหลือเกินมันเสือมันไปไหนหมดว่ามาไล่หมาให้หน่อยนะท่านว่างั้นเอามาไล่เสือให้หน่อยท่านว่าท่านก็พูดเฉยๆท่านว่านะคือเสือมันกลัวหมาหมามันกลัวเสือเข้าใจไหมถ้าพูดถึงเสือแล้วหมามันกลัวก็เลยพูดโอ้ยหมานี่มันเพ่นพ่านได้เกินไว้เสือไม่มาไล่มันให้หน่อยนะท่านว่างั้นพอดีเพราะว่างั้นกลางคืนนั้นมันมาไล่จริงแต่มันไม่ไล่เฉยๆมันกัดไปตัวหนึ่งท่านว่ามันไม่ซื่อสัตย์ไอ้เสือตัวนี้นะท่านว่าก็บอกให้มันมาไล่เฉยๆไม่ได้มากัดนี่ท่านว่ามันก็มากลางคืนนะแต่มันเอาไปตัวหนึ่งคงจะคิดรางวัลนะว่าค่าจ้างมาเอาหมาสักตัวนึงตั้งแต่นั้นหมาแตกคือไม่เข้ามาอีกเลยท่านว่าไม่มาอีกแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นผลนะเสียใจกับหมาตัวนี้โอ้เสือตัวนี้มันไม่ซื่อสัตย์บอกให้มาไล่หมาตั้งหาไม่ใช่บอกให้มาเอาหมาหรือมันชิดเจาะรางวัลบ้างก็ไม่รู้ท่านพูดกับแฝงหรือมันจะคิดอยากได้รางวัลบ้างข้ามาเอารางวัลไปสักหน่อยท่านอย่างนั้นแหละท่านพูดอะไรแปลกอยู่ท่านจันกล่าวท่านพูดถึงช้างประมาณมันเหมือนจะมีเทวดาคอยสังหรณ์อยู่ในจิตคอยเฝ้าคอยสังเกตอยู่ในจิตโอ้มากไอ้เรื่องอย่างนี้มากต่อมากเราเอามาพูดเป็นเอกเทศเฉยๆเรื่องครูบาอาจารย์ทั้งหลายองค์สำคัญมักจะมีอย่างนี้ทั้งนั้นแหละผมพูดเรื่องอะไรจะมีเรื่องนั้นมาทันทีวันนั้นก็เทศทุกวันก็ใจเทศอะไรตั้งหาก็พูดสนุกไปบ้างดิหรือว่าไงพวกนี้ไม่ใช่หัวต่อเราก็ไม่ใช่หัวต่อพูดสนุกบ้างหัวต่อก็ฟังได้อยู่วะเนี่ยพูดอะไรมักเป็นอ่ะครูอาจารย์ผู้สำคัญมักเป็นอย่างนี้ด้วยกันอย่างท่านอาจารย์กงมาพูดกับแบบเดียวกันแต่เนื่อยท่านอาจารย์กงมาก็ไม่ใช่พาเล็กน้อยครับนั่นอะไรได้ทราบว่าอัฐิของท่านก็กลายเป็นประธานนะแล้วนี่เชื่อไว้ก่อนแล้วท่านอาจารย์กงมาวัดดอยธรรมเจดีย์อาทิตย์ของท่านจะคิดว่าจะต้องกลายเป็นพระธาตุระวังนะอันนี้เรายังไม่ละเอียดละออว่าอาทิตย์ของท่านกลายเป็นพระธาตุหรือเป็นยังไงได้ยินแว่วๆมาว่ากลายเป็นพระธาตุเราเชื่อแล้วนะเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุยเรื่องจิตใจด้วยกันน่าฟังเราก็ไม่ลืมอันนั้นแหละจับจิตเชื่อท่านมรณภาพแล้วถึงท่านจะกลายเป็นพระธาตุนะถ้าเขาว่าเป็นพระธาตุเราเชื่อทันทีเพราะเราอย่างเชื่อไว้ก่อนแล้วจากภูมิธรรมของท่านที่ท่านเล่าให้ฟังน่าฟังทุกอย่างที่ตอนสำคัญก็ท่านพูดถึงว่าพิจารณาอะไรมันก็หมดเรื่องภายนอกพิจารณาหมดปล่อยวางหมดแล้วท่านวางงั้นนะพิจารณาเข้ามาภายในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอะไรพิจารณามันรอบเข้าไปดูรอบเข้าไปจนไม่มีอะไรจะพิจารณาเหลือแต่จิตความเอาความรู้นี่ขยี้จิตนั่นเลยท่านว่างั้นนะมันตรงนั้นมันมีแต่รู้อยู่นั้นกำหนดเข้าไปขยี้จิตให้แหลกไปตามๆกันเลยท่านว่างั้นเนี่ยตรงขยี้จิตเนี่ยคือเข้าถึงตัวจิตขยี้มันเป็นกิริยาหนึ่งต่างหากกงไปกงมาคือนิสัยท่านกงไปกงมาพูดอาถรรพ์พูดกงไปกงมาไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมอันละมาสร้างวัดดอยธรรมเจดีย์จากนั้นก็ท่านแบนก็ไปอยู่เพราะท่านแบนเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่แล้วท่านแบนก็เป็นคนน้องบัวสายงามจันทบุรีนั่นเองเพราะท่านเคยไปอยู่ทางนู้น
หนองวัวนี่ตั้ง5ปีนะท่านไปจำพรรษาที่ชายงาม5ปีหลังจากนั้นมาก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ติดสอยให้ตามท่านไปคนหนองวัวจึงบวชมากเลยมีลูกศิษย์ลูกหามากท่านแบนก็เป็นคนหนองวัวนะไปอยู่ที่นั่นเป็นลูกศิษย์ของท่าน การปฏิบัติภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจ เป็นธรรมชาติที่สดๆร้อนๆเหมือนทั้งพุทธกาลไม่ได้ผิดอะไรขอให้ดำเนินแนวตามทางของศาสดาที่สอนไว้นะคือธรรมวินัยให้ถูกต้องดีงามพระก็มีศีลสมบัติศีลเป็นสมบัติเต็มตัวพระเต็มองค์พระจากนั้นก็เป็นสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติวิมุตติสมบัติขึ้นเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องกรรมฐานในวงกรรมฐานนี่เวลาท่านอยู่ในป่าในเขาด้วยกันอย่างนั้นนะสนทนาธรรมะกันนี่ท่านไม่มีเลยนะบอกไม่มีเลยเรื่องโลกไม่มีเห็นหน้ากันปั๊บคุยกันเรื่องอัดเรื่องธรรมมีแต่ความเพลิดความเพลินจากการสนทนากันมันลื่นเลิงบันเทิงเพิ่มเป็นกำลังใจเพราะต่างคนต่างบำเพ็ญต่างคนต่างรู้มาอะไรก็เป็นธรรมด้วยกันเป็นคติตัวอย่างได้ดีนะรู้ถึงเรื่องการลดการละกิเลสประเภทใดประเภทใดท่านเล่าให้ฟังเพลินอย่างนั้นก็รู้ไปข้างนอกแต่ท่านไม่ค่อยพูดถึงพูดท่านก็เก็บไม่ค่อยพูดมากนะไม่เป็นของจำเป็นพวกเทพบุตรเทวดาอะไรหรือพวกเปรตพวกผีท่านรู้ท่านก็ไม่ค่อยถือเป็นสำคัญยิ่งกว่าการสนใจละกิเลสด้วยความเพียรโดยเฉพาะมันเป็นอย่างนั้น เวลาท่านมาสนมาคุยธรรมะกันนี่โอ้ยลื่นเลิงบันเทิงฟังเทศครูบาอาจารย์นี่พระมีจำนวนเท่าไหร่เฉพาะอย่างยิ่งเช่นน้องผีพระนี้ท่านจะรับไว้อยู่ประมาณสัก30กว่ามันก็พอดีในป่านั้นนะประมาณ30กว่าในวัดน้องผีอยู่ในดงลึกๆที่นอกนี่ก็เป็นโล่งๆปัดกวาดที่โล่งแจ้งนี้หน่อยข้างในมีแต่ดงแต่ป่าทางจงกรมของพระท่านอยู่ในป่าลึกๆทั้งนั้นเนี่ยเพราะหนองผือนี่เป็นดงทั้งนั้นแต่ก่อนไม่ได้มีรั้วมีสวนอะไรอย่างทุกวันนี้ท่านภาวนาอยู่ในป่าเนี่ยทั้งนั้นแหละพอถึงวันประชุมองค์ท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้แสดงธรรมแม้วันที่จะประชุมตอนเย็นนั้นนะดูองค์ไหนนี่ก็ยิ้มย่องท่านพอใจหิวก็หายอยากฟังธรรมของท่านในวันประชุมคือตามธรรมดาท่านในพรรษาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือ10วันท่านประชุมทีนึงออกพรรษาแล้วไม่ค่อยแน่นะถ้ามีครูบาอาจารย์มาลูกศิษย์ของท่านผู้ใหญ่มาเนี่ยนั่นมันเป็นเรื่องประชุมด้วยหลักธรรมชาติเองพอมีผู้ใหญ่มาแล้วท่านต้องพูดธรรมะเป็นพระเองก็มาเต็มถ้าวันประชุมธรรมดานี้ท่านมักจะประชุมอาทิตย์หนึ่งบ้างหรือบางที10วันก็มีเวลาดูพระดูเนนเหมือนกับลูกหิวนมแม่นั่นแหละไม่ผิดกันอะไรนะยิ้มแย้มแจ่มใสทุกอย่างทุกองค์มาฟังเทศท่านเวลาท่านเทศท่านจะเทศตั้งแต่สมาธิขึ้นไปส่วนมากท่านจะไม่กล่าวถึงศีลเลยเพราะท่านเชื่อแน่แล้วในบรรดาพระทั้งหลายเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่อาจเอื้อมหรือไม่ล่วงเกินศีลไม่มีท่านจะเทศตั้งแต่เรื่องจิตตภาวนาเรื่อยๆไปจิตตภาวนาก็เรื่องสมถะสมาธิไปเรื่อยๆท่านเทศนี้ไหลเลยนะพ่อแม่ครูอาจารย์เทศเพราะธรรมของท่านเป็นนิพพานธรรมอยู่ในใจเรียบร้อยแล้วเวลาท่านเทศออกไปนิพเพินนะคือเวลาท่านเทศธรรมะนี่จะไหลเข้าไปสู่ใจพอท่านเริ่มเทศจิตเริ่มจ่อ
ตั้งตัวปั๊บสติติดอยู่กับนั้นเพราะท่านเทศนาว่าการนี้สติอยู่กับใจเท่านั้นไม่จำเป็นต้องไปสนใจกับองค์ท่านเทศต่อความรู้ไว้เหมือนคนเฝ้าบ้านแขกจะมาจากทางไหนไหนคนเฝ้าบ้านจะได้เห็นหมดมีสติติดอยู่กับใจนั่นเวลาเทศยิ่งเป็นเวลาเฝ้าบ้านดีอ่ะพอท่านเริ่มเทศท่านนี้จิตจะจ่อเขาปั๊บอยู่นี่ธรรมะจะไหลเข้าไหลเข้าไหลเข้าเรื่อยเรื่อยเรื่อยฟังนี่เพลินเลยเพลินจิตเวลานั้นไม่ต้องบอกให้สงบนะธรรมะกล่อมให้สงบเองเป็นหลักธรรมชาติฟังไปเพลินไปเพลินไปด้วยธรรมติดต่อสืบเนื่องกันไปโดยลำดับมีแต่เสียงอัดเสียงธรรมไหลเข้าสู่ใจสติรู้อยู่ใจรับธรรมรับธรรมตลอดเดี๋ยวสงบเต็มฐานของจิตต้องมีอย่างคือคำว่าสงบเต็มฐานของจิตนั่นนะพอมันสงบเต็มที่แล้วนะเสียงธรรมนี่จะแว่วแว่วอยู่ข้างบนนะจิตช่วยตัวเองได้แล้วจิตจะไม่สนใจกับธรรมนั้นยิ่งกว่าความแน่วแน่ของตนเองความอะไรพูดยากนะคือเป็นตัวของตัวมันรู้มันแน่วอยู่ในนั้นมั่นคงนั้นแล้วมันก็ปล่อยเสียงธรรมที่ท่านส่งเข้าไปมีเรื่อยๆที่ผู้ที่ยังไม่สงบเทศอย่างนี้มันก็เหมือนกล่อมจิตให้สงบไปเรื่อยๆให้ผู้ที่สงบแล้วก็ยิ่งแน่วลงไปถึงขนาดที่ว่าลงเต็มที่แล้วนี่ทำไม่เข้านะเรียกว่าจิตช่วยตัวเองได้แล้วจิตสงบเต็มที่นั่นแล้วอยู่แน่วนั่นเองนี่แหละการเทศในครั้งกุฏการเองนี่พระพุทธเจ้าเทศแต่ละครั้งละครั้งเทวุฒิเทวดามนุษย์มนาสำเร็จมรรคผลโอ้ยเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนก็มีแต่ธรรมของจริงแล้วภาชนะก็มีแต่ภาชนะจริงจริงไม่ได้ปลอมคือผู้มาฟังอัดฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็มาจริงจริงจริงต่อจริงก็เข้ากันได้สนิทนี่มีที่ในเวลาท่านเทศถึงขั้นปัญญาพอท่านเทศแล้วขั้นปัญญาจิตที่เคยธรรมะที่เคยก่อไม่จิตสงบในขั้นสมาธินี้เมื่อออกเป็นขั้นปัญญาแล้วจิตจะไม่อยู่นะอยู่ในความสงบพอท่านแสดงถึงขั้นปัญญาจิตนี่จะขยับตามเลยขยับตามท่านเทศไปขั้นได้ภูมิใดจิตนี่ขยับตามเรื่อยเพลินอีกเหมือนกันกับผู้ที่มีจิตสงบจากการฟังธรรมแล้วนี่ก็เพลินไปตามกระแสของธรรมที่ท่านแสดงอุบายต่างๆทางปัญญาเราก้าวเดินอยู่แล้วก็ช่วยขยับไปตามเลยอย่างนั้นนะฟังเทศเหมือนอยู่กับท่านทีแรก4ชั่วโมงเทศจากพระฟังไม่มีคนแล้วมีตั้งแต่พระล้วนๆ4ชั่วโมงท่านถึงจบของท่านเทศนี่ไหลยิบไปเรื่อยย่านอนนะ4ชั่วโมงขั้นต่อมาก็3ชั่วโมงไถเทศนี่ไหลธรรมะสูงเท่าไหร่ยิ่งไหลยิ่งลื่นสุดท้ายนี่2ชั่วโมงท่านหยุดจากนั้นมาแล้วก็ไม่เทศอีกนะถึง2ชั่วโมงตั้งแต่4ชั่วโมง3ชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่นี่ผู้ฟังนี้ลื่นเลิงบันเทิงกระปี้กระเป๋าในจิตใจพอได้กำลังใจขณะท่านเทศให้ฟังนั้นเพราะฉะนั้นการฟังเทศในขั้นกุฏิการกลับมาเทียบกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเทศนี้เราเชื่อเลยทันทีเพราะมันเป็นอยู่กับใจของเราเองเวลาเราพิจารณาเช่นอย่างทางด้านปัญญาพอเทศถึงด้านปัญญาเวลานี้เรากำลังพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อยู่ขัดข้องอย่างไรก็จับเอาไว้พอถึงวันประชุมเอาท่านจะเทศพอฟังไปเรื่อยขยับไปเรื่อยพอถึงจุดนั้นแล้วเอาเวลานี้เราติดข้องอยู่ในอารมณ์อันนี้ขัดข้องกับสิ่งนี้ท่านเทศมาถึงนี่ท่านจะว่ายังไงคอยฟังพอมาถึงนี่ก็ท่านรู้แล้วท่านผ่านไปขยับตามเทศหลายครั้งหลายหนขยับขึ้นเรื่อยขยับขึ้นเรื่อยสุดท้ายพ้นได้นี่เราเชื่อตรงนี้นะคือขยับขึ้นเรื่อยนะจิตขยับภูมิถ้ายังไม่สงบก็ขยับขึ้นสู่ความสงบแน่นหนามั่นคงไปแล้วถึงก้าว
ึงขั้นปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาแล้วปัญญาก็ขยับไปด้วยกันขยับหลายครั้งหลายหนพ้นได้นี่เราเชื่อแต่ก่อนก็ฟังธรรมดาว่าพุทธเจ้าเทศนาว่าการอย่างนี้บรรดาบอกมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนมันก็ฟังธรรมดาแล้วว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สนใจอะไรนักนะแต่เวลามาเจอกับเจ้าของเองมันถึงชัดเจนเชื่อย้อนหลังเลยว่าท่านแสดงธรรมผู้ที่ผู้ฟังได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเราเองเราขยับขึ้นด้วยนี่ตรงนี้นะคล้ายๆก็แบบเดียวกันผู้ปฏิบัติด้วยกันก็จะเพิ่มให้จิตนี่ขยับขึ้นเรื่อยขยับขึ้นเรื่อยหลายครั้งหลายหนผ่านไปได้นะเนี่ยการเทศของความรู้จริงเห็นจริงท่านไม่เทศมือปลาๆนะเทศอย่างแม่นยำแม่นยำไปเลยเพราะท่านถอดออกมาจากจิตที่แน่นอนแม่นยำบริสุทธิ์เต็มที่อยู่แล้วออกมาจริงได้แขนงในเป็นธรรมที่100% 100%ผู้ฟังก็กลืนเอาเลย100%มันไม่มีกระดูกไม่มีก้างเลยกลืนเลยไม่ต้องเคี้ยวหายลำบากทำไปทำล้วนๆเข้าสู่ใจกล่อมใจได้ดีเนี่ยท่านผู้ปฏิบัติท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมแนะนำสั่งสอนจึงมันได้ผลประโยชน์มากมายผิดกันกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติมีแต่เรียนเฉยก็ฟังไปเป็นประเพณีไปอย่างนั้นน่ะนี่พูดจริงๆเราไม่ได้ประมาทนะคือผู้เทศก็ไม่ได้สนใจปฏิบัติเราตำรับตำรามาอ่านกลางแล้วอ่านให้กันฟังผู้ฟังเรากลางแล้วก็ฟังกันไปกลางไปเนี่ยในใจฉะนั้นถึงเอากำตำรามากลางแล้วก็อ่านทางนี้ก็กลางไปด้วยความร้อนเราเก่าหมัดไปงั้นก็ไม่ได้เรื่องได้ราวส่วนที่ได้ก็กล้วยหอมบ้างกล้วยไข่บ้างฉะนั้นเองนี่ผู้ทางด้านปริยัติคือผู้ดั้งธรรมแต่ไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมได้แต่ชื่อของธรรมผิดบ้างถูกบ้างเอามาสอนว่าไปว่าไปตัวเองผู้เทศก็ไม่รู้ก็อาศัยธรรมตำหนักตำราเมื่อพิมูมีผู้มาทักทำไมยังเชื่ออย่างนั้นวะก็ตำราฉันว่างั้นนี่วิ่งก็หาตำราเอาตำราเป็นที่กำบังเสียแต่เทศภาคปฏิบัติท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านถอดออกมาจากหัวใจท่านจริงๆดังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเทศถอดออกมาจากหัวใจถอดออกมาไหนซึ้งเรียกว่าไม่ต้องเคี้ยวกลืนเลยสำเร็จรูปมาโดยสมบูรณ์ไม่มีก้างไม่มีกระดูกเคี้ยวเลยเป็นธรรมสมบูรณ์แบบจากจิตทั้งท่านที่สมบูรณ์แล้วนั่นเป็นอย่างนั้นแหละเวลาฟังมันถึงได้เพลินแท้จริงชั่วโมงก็ไม่เคยมีใครสนใจว่าเป็นความเหนื่อยความเหนื่อยอะไรบ้างไม่มีนะแท้อย่างนั้นเหมือนไม่มีนะพระจำนวนมากขนาดไหนนี่เงียบไปหมดเลยท่านนั่งอยู่ก็เหมือนหัวต่อท่านก็เทศของท่านที่จิตมันเป็นหัวร่างกายเป็นหัวต่อเพราะจิตไม่กระดูกกระดิกไปไหนสนใจอยู่กับธรรมโดยเฉพาะมันก็แน่วเหมือนหัวต่อหลายคนถ้าจิตจ่ายแสบตรงนู้นนี่กายก็ไหวนะพลิกโน่นพลิกนี่ยุ่งไปหมดนี่จิตพาให้เป็นถ้าจิตลงแน่วในต่อธรรมแล้วเป็นหัวต่อด้วยกันนั้นกี่ชั่วโมงก็ตามไม่มีองค์ใดที่จะพลิกนั่นพลิกนี่ไม่มีได้ฟังแล้วเหมือนหัวต่อไปด้วยกันท่านจบลงแล้วยังเพลินนะยังเสียดายอยากฟังต่อไปอีกถึง 3-4 ชั่วโมงมันยังเพลินไม่เคยพลิกเคยเปลี่ยนกับท่าต่างๆไม่มีเพราะจิตมันแน่วอยู่นั้นอยู่ในธรรมทั้งหลายที่เทศน์มันกลมกลืนกันนะมันไม่ออกมาส่วนร่างกายมันก็ไม่รู้สึกเจ็บแสบปวดร้อนที่ตรงไหนเลยนี่แหละธรรมเข้าถึงใจเป็นอย่างนั้นทั้งพุทธกาลกับพุทธเจ้าองค์เอกสาวกทั้งหลายก็เอกเทศเต็มภูมิวาสนาของท่านด้วยธรรมที่แม่นยำเหมือนกันหมดผู้ฟังก็ได้รับผลประโยชน์เป็นลำดับลำดามาไม่ใช่เทศแบบสุ่มเดานะเทศมันต่างกันเทศภาคปฏิบัติที่รู้ธรรมเห็นธรรมกับเทศภาคความจำผิดกันคนละโลกเลยจ้ะนะแล้วพูดยันก็มาหาเราเป็นผู้ปฏิบัติเพราะเราเรียนปริยัติเหมือนกันภาคปริยัติเป็นยังไงไงเราก็เรียนมาหมดเต็มกำลังของเราเวลาเทศนาว่าการเมื่อยังภาคปฏิบัติจะไม่มีผลปรากฏขึ้นมาก็อาศัยปริยัติว่าไปตามปริยัติผิวเผินๆไปอย่างนั้นน่ะนะแต่พอผลเกิดขึ้นจากจิตใจทางภาคปฏิบัตินี่แล้วภาคปริยัติจะจางไปนะ
เรียนมามากน้อยจะไม่ออกนะภาคปฏิบัติเนี่ยธรรมะ

จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติออกจากใจออกจากใจเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเลยมันต่างกันทีนี้ออกจากใจมันแม่นยำแน่นอนสดสดร้อนร้อนทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังก็ชื่นใจเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้นะเนี่ยขอให้ธรรมกับใจได้ถึงกันเถอะธรรมะพุทธเจ้าสดสดร้อนร้อนเหมือนกันหมดเหมือนครั้งพุทธกาลนะถ้านำมาปฏิบัติผลจะปรากฏเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลเพราะธรรมเป็นธรรมมาตลอดผู้ปฏิบัติด้วยความจงใจในธรรมจะได้เห็นผลของธรรมประจักษ์ใจตลอดไปเหมือนกันอันนี้มันไม่มีเดี๋ยวนี้พูดถึงเรื่องธรรมะเรื่องจะบรรลุมรรคผลนิพพานชาวพุทธเหล่านี้พูดเชื่อเนี่ยมันจะมีถึง 5% แล้วเราอยากว่างนั้นนะเชื่อมรรคผลนิพพานว่ายังมีอยู่เป็นอยู่เหมือนครั้งพุทธกาลมันจะมีถึง 5% หรือนอกนั้นมันก็เป็นจะลอยลอยไปหมดอย่างหนึ่งก็ไม่เชื่ออย่างหนึ่งก็ลอยลอยไปงั้นเชื่อก็เชื่อแบบลอยลอยไม่เชื่ออย่างปักลึกที่ว่า 5% นี่เชื่ออย่างปักลึกว่ามีจริงแน่นอนอันนี้จะเป็นอยู่ในภาคปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะอย่างลงจุดนี้มากทีเดียวนี่เวลาปฏิบัติมันก็เป็นขึ้นมาภายในใจธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจบอกใครได้เมื่อไหร่แต่เจ้าของไม่สงสัยเพราะปรากฏขึ้นยังไงยังไงมันจะเป็นขึ้นในใจรู้ในใจภายในใจรู้ด้วยที่เป็นพลังของใจเลื่อนใจขึ้นเป็นความละเอียดรอเรื่อยไปเรื่อยไปจะเป็นขึ้นภายในใจยิ่งมีความเพลิดความเพลินเพลินไปจนกระทั่งถึงขั้นธรรมะที่เป็นไปเองแล้วอย่างนั้นอันนั้นหมุนติ้วเลย อย่างที่เคยพูดให้ฟังถึงขั้นปัญญาสติปัญญาอัตโนมัติที่ว่านี่ก้าวจะไม่กลับแล้วนี่อีกขั้นนี้แล้วไม่กลับหมุนตลอดเลยคือสติปัญญาอัตโนมัติมันแก้กิเลสโดยอัตโนมัติไม่มีใครบังคับถ้าจะมาเพียรก็ไม่เพียรได้ล้างเอาไว้คือความดูดดื่มของจิตใจมันต่อความภาคเพียรของตนในเรื่องพยายามนี้เลยไม่ปรากฏถ้าพยายามก็ว่าคิดว่าความเพียรก็ว่าเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ไปโน่นเสียแต่เพียรในปัจจุบันนี้ไม่มีมีได้ล้างเอาไว้อันนี้มันดูดดื่มตลอดมันละมันถอนแก้กิเลสมันแก้อยู่ภายในรู้อยู่ภายในถอนกันอยู่ภายในจิตใจก็เพลินระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันเหมือนนักมวยต่อยกันเข้าวงในกันไม่มีใครกลัวใครนี่ต่อไปก็มันก็ยิ่งละเอียดจากสติปัญญาอัตโนมัติแล้วกลายเป็นมหาสติมหาปัญญายิ่งละเอียดแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานนี่เหมือนอยู่ชั่วเอื้อมนี่ละการปฏิบัติขอให้ทำปรากฏภายในใจเถิดจะเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่ว่าใจดวงใดเวลาตื่นมันก็ตื่นชืดมันก็ชืดอย่างที่เราท่านเป็นนี่เพราะมันมีแต่กิเลสไปให้ตื่นชืดในธรรมทั้งหลายแต่ดูดดื่มทางใต้ตามของกิเลสมันจึงบืนลงจิตใจของคนทำกิริยามารยาทการประพฤติตัวให้เหลวลงเพราะกิเลสมันไม่ตื่นมันหมุนของมันไปเรื่อย ที่นี่พอทำเข้าสกัดรัดกั้นแล้วก็กลายเป็นเบรกห้ามล้อไปทางที่ตัณหาเบาลงทางธรรมะนี่ค่อยหมุนขึ้นไปธรรมะมีกำลังมากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งหมุนเรื่อยนี่ละเข้าขั้นสติปัญญาอัตโนมัติเป็นเองเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าถอยไม่มีไม่จะพุ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมอย่างนั้นเพลินลืมรับลืมนอนกลางคืนนอนไม่หลับเลยเพราะจิตกับธรรมจิตกับกิเลสฟัดกันอยู่บนหัวใจธรรมะกับกิเลสฟัดกันอยู่บนหัวใจหัวใจเป็นเวทีกิเลสกับธรรมเป็นนักต่อสู้นักมวยฟัดกันอยู่ในนั้นเป็นอัตโนมัติหมุนติ้วเมื่อเข้าไปฝ่ายธรรมจะมีแก่กล้าสามารถขึ้นเรื่อยๆฝ่ายกิเลสจะค่อยอ่อนตัวลงจากนั้นก้าวเข้าสู่มหาสีมหาปัญญาอันนี้มีแต่พุ่งเลยอ่ะยิ่งละเอียดรอการหลับการนอนนี่เหมือนว่ามันเป็นการรบกวนไม่อยากหลับอย่างนอนมันเพลินในความภาคความเพียรแก้กิเลสบางคืนนอนไม่หลับเลยนะตลอดรุ่งก็ไม่หลับนอนเราไปนอนว่าจะให้หลับจิตทำกับกิเลสฟัดกันอยู่บนหัวใจมันไม่ยอมนอนนะมันฟัดกันอยู่นั่นเรานอนอยู่มันก็หมุนของมันอยู่ในนั้นแล้วก็เหนื่อยจากนอนเอามาลุกนั่งกับฟัดกับกิเลสแล้วลงไปเดินจงกรม

เดินกองกับฟัดกับเบียดสุดท้ายแจ้งไม่ทราบว่าช้าเร็วนานหรือไม่นานมันเป็นของมันอย่างนั้นเหมือนนักมวยเขาต่อยกันก็ไม่ว่าช้าว่าเร็วนะเข้าวงในกันแล้วเป็นยังไงนี่กิเลสกับธรรมเข้าวงในมันก็เหมือนกันหมุนติ้วติ้วจิตนี่เบิกกว้างเบิกกว้างเบิกกว้างความเห็นไฟของเองยิ่งเห็นหนักเข้าหนักเข้าเพราะฉะนั้นมันถึงได้เกินตัวความเห็นคุณในธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นก็ยิ่งแก่กล้าสามารถนี่พลังทั้งสองมันความเห็นโทษกำลังแห่งใจที่เห็นโทษของพี่ก็เต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวพลังของธรรมที่เต็มหัวใจก็เต็มเหนี่ยวนี่มันหยุดไม่ได้นะถึงขั้นหยุดก็หยุดไม่ได้เนี่ยพุ่งเลยพุ่งเลยนี่ภาคปฏิบัติทั้งพุทธการก็แก้กิเลสประเภทเดียวกันด้วยธรรมประเภทเดียวกันถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือคือธรรมมาแก้กิเลสเปลี่ยนอย่างนั้นสมัยนั้นเปลี่ยนอย่างนั้นสมัยนี้มาเปลี่ยนอย่างนี้เพราะกิเลสเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอาการโลภนิเปลี่ยนวิธีการต่างๆธรรมยิ่งต้องไปหาวิชาใหม่มาเปลี่ยนเปลี่ยนมาช่วยเขาอีกไม่งั้นไม่ทันกิเลสไม่มีทันเป็นของจริงทันสมัยอยู่แล้วกิเลสมันก็ทันสมัยของมันเวลาเราไม่ได้มาประกอบกันมันก็ไม่รู้ว่าแง่ไหนหนักแง่ไหนเบานี่เวลามาปฏิบัติเข้าไปแล้วธรรมก็เป็นธรรมเต็มตัวกิเลสเป็นไม่กิเลสเต็มตัวเต็มตัวตัวก็ฟัดกันไม่อยู่ในสอยสุดท้ายธรรมก็ขาดบาดของกิเลสก็ขาดบาดตะเตขาดบาดขาดสตาตาแต่งลงไปเรื่อยๆธรรมไม่เต็มบาดเต็มเต็มขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ฟาดกันจะขาดสะบั้นไปหมดเลยนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสดๆร้อนๆไม่ได้มีนักการสถานที่ท่านฟังแต่อากาลิโกคือตลอดการสถานที่ประกอบความภาคเพียรทำความดีเมื่อไรเป็นความดีตลอดกับเช่นเดียวกับทำความชั่วทำเมื่อไรเป็นความชั่วไปตลอดเหมือนกันนี่ที่ธรรมพุทธเจ้าให้ปากันเชื่อตามหลักธรรมที่ว่าอากาลิโกเสมอกันไม่ว่าทำความดีความชั่วไม่มีการสถานที่เวลาเวลามากีดขวางได้การทำของตัวเองนั้นเป็นการเบิกทางให้ดีและชั่วเกิดขึ้นได้นั่น ให้สุขให้ทุกข์เกิดขึ้นได้พากันปฏิบัติอย่างนั้นนะทำพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเข้าในวงจิตตภาวนาแล้วมีหวังแหละมันจะเบิกกว้างเรื่อยสดสดร้อนสดร้อนเข้าไปเรื่อยประหนึ่งวันตามเสด็จพุทธเจ้าตลอดเวลาตลอดเวลาเนี่ยมันสดร้อนมันดูดดื่มถึงกันเข้าไปธรรมะขั้นใดรู้ตรงไหนพระเจ้ารู้แล้วยิ่งดูดดื่มใส่กันดูดดื่มใส่กันแล้วติดพันกันไปติดพันกันไปนี่แหละท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นในธรรมก็เท่ากับเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเป็นโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นเห็นพระพุทธเจ้าเต็มวงนะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ได้หรือนานไปถามใครที่ไหนทำเป็นอันเดียวกันใครรู้ก็แบบเดียวกันไม่ต้องถามกัน นี่แหละในทำขั้นพุทธกาลทีนี้มันไม่มีผู้ปฏิบัติสิสุดท้ายเลยก็มาเรื่องภาคปฏิบัติเลยไม่มีเป็นศาสนาขาดบาดขาดตาเต่งไป เรียนปริยัติมาแล้วเอาความจำหน้าเป็นมรรคเป็นผลเสียทั้งที่ความจำคือเป็นภาคแบบแปลนแผนผังต่างหากนะ เหมือนเรามีแปลนบ้านแปลนเรือนเอาทิ้งไว้ในห้องเท่าไหร่มันก็เป็นแปลนบ้านเป็นเรือนจะให้สำเร็จเป็นรูปร่างของตึกรามันช่องขึ้นมาไม่ได้ต้องเอาแปลนนั้นมากางออกมาปฏิบัติเราจะเอาขนาดไหนขนาดไหนก็ดูแปลนสร้างบ้านสร้างเรือนไปตามแปลนก็สำเร็จรูปขึ้นมาจนเป็นบ้านเรือนสมบูรณ์ตามกำลังการก่อสร้างของตนนี่ก็ตามกำลังแห่งความสามารถของตนผู้ปฏิบัติทำมีอย่างนั้นถ้านำออกมาปฏิบัติการนำออกมาปฏิบัติคือปริยัติเรียนศึกษาเรียนจำไปแล้วปฏิบัตินำมาปฏิบัติทุกสิ่งอย่างพระเจ้าสอนว่ายังไงให้ปฏิบัติตามนั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติปฏิบัติศีลปฏิบัติเต็มตัวปฏิบัติธรรมคือสมาธิปัญญาก็ปฏิบัติเต็มตัวเรียกว่าภาคปฏิบัติทีนี้ผลคือปฏิเวทได้แก่การรู้ผลงานของตนเป็นลำดับลำดามจิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบสงบมากน้อยเพียงไรก็รู้ว่าสงบมากน้อยเพียงไรก้าวเข้าสู่ปัญญาหมุนติ้วที่อยู่เป็นปฏิเวทขึ้นไปในตัวเสร็จนี่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทศาสนาแท้เต็มสมบูรณ์แบบต้องมีปริยัติมีปฏิบัติปฏิเวทถ้ามีแต่ปริยัติเรียนเฉยศาสนาขาดบาดขาดตาเต็มมีแต่ความจำไม่มีความจริงติดใจเลยมีภาพถ้ามีภาพปฏิบัติแล้ว

0: ปฏิเวทปฏิเวทรูปผลงานของตนมันก็รูปไปเป็นลำดับลำดานี่ท่านพุทธการท่านปฏิบัติท่านทำอย่างนั้นนะท่านมันมาเปลี่ยนแปลงอย่างทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดเรื่องศาสนาแท้แท้ไม่มีมีแต่เรื่องศาสนาปลอมดีไม่ดีเป็นศาสนากาฝากคือเข้ามาติดกับศาสนา
1: ไหนไหนมันจะรู้ภาษีภาษาอะไรนอกจากพามันเล่นฟุตบอลเท่านั้นนะไอ้เราก็เล่นไม่เป็นด้วยฟุตบอลเกิดมาแต่พ่อแต่แม่เราก็ไม่เคยเล่นฟุตบอลจะให้พ่อพาไปสอนเด็กฟุตบอลได้เลยไม่เรียนแต่ก่อนไม่ค่อยมีแหละเล่นนั้นเล่นนี่ไม่มีแต่ก่อนทุกวันนี้แต่เล่นโรงเรียนโรงเล่นทุกวันนี้มีแต่เล่นผู้ใหญ่เด็กเล่นกันหมดทั่วประเทศเล่นนั้นเล่นนี่ยุ่งหมดเลยการรับการอบรมไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่รวมเรียกว่ามนุษย์ว่างั้นเลยเป็นการดีมากทีเดียวถ้าไม่รับการอบรมก็ไม่ผิดอะไรครับสัตว์มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ร้ายกาจมากนั่นถ้าไม่รับการอบรมโหดร้ายทารุณเครื่องมือครบมีจนกระทั่งนิวเคลียร์นิวตรอนฟังดิถ้าไม่รับการอบรมก็พินาศเพราะสิ่งหนึ่งมันอบรมตลอดเวลาในหลักธรรมชาติความต่ำช้าเร็วซามซึ่งมันฝังอยู่ภายในจิตใจของแต่ละคนละคนละลายทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วยิ่งมาคร่าวๆกันด้วยแล้วก็ยิ่งได้รับการศึกษาจากกันโดยหลักธรรมชาติอีกเหมือนกันก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นถ้าไม่รับการอบรมทางด้านอาธรรมสิ่งนี้ก็เป็นธรรมชาติที่อบรมคนอยู่แล้วแต่เราไม่ได้สนใจกันนี่ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมชาติที่อบรมคนให้เสียไปมากมายขนาดไหนเพราะมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนแล้วแสดงออกต่างคนต่างแสดงออกมามันก็เป็นไฟเผาโลกได้เมื่อได้รับการอบรมแล้วก็เท่ากับน้ำดับไฟไฟมันแสดงเปลวก็คือฝ่ายชั่วแหละแสดงอยู่ในแต่ละรายรายของบุคคลน้ำดับไฟก็คือการอบรมได้รับการอบรมและการทำความดีแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านั้นด้วยการทำดีการทำถูกแก้สิ่งที่ทำผิดมาแล้วและจะไม่ทำผิดต่อไปนะเมื่อคนเราเมื่อได้รับการอบรมแล้วย่อมรู้ทางถูกทางดีคนเราไม่ใช่ชั่วเสียทุกคนและไม่ใช่ดีเสียทุกคนอุปนิสัยมันมีอยู่ภายในจิตใจเป็นแกนของแต่ละคนละคนบางคนทั้งที่มีนิสัยดีอยู่แต่ถูกการอบรมในทางที่ชั่วหรือเสี่ยมสอนในทางที่ไม่ดีเด็กก็กลายเป็นเด็กชั่วได้เช่นอย่างอังคุลิมานว่าไงนั่นอังคุลิมานมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุถึงอรหัตบุคคลอรหัตผลได้โดยไม่สงสัยถึงขนาดนั้นยังต้องทำความเสียหายไปมากมายก่ายกองนี่ก็เพราะได้รับการเชื่อมสอนในทางไม่ดีเรื่องเดิมก็มีอยู่ว่าเป็นลูกศิษย์ของครูนั่นแหละเหมือนกับลูกศิษย์พระแล้วนี่แหละอาจารย์เป็นผู้สอนวิชาต่างๆให้เด็กที่ไปศึกษาเด็กก็ไปศึกษาด้วยกันหลายคนแต่คนนี้เป็นเด็กดีทำดีพวกเหล่านั้นส่วนมากเป็นเด็กเกเรให้เด็กเกเรมันก็รวมหัวกันแล้วสิมาแอนตี้เด็กดีคนนี้แล้วนำเรื่องไปหาเรื่องฮาลาไปฟ้องร้องอาจารย์ไปฟ้องร้องครูเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้พร้อมหน้ากันฟ้องร้องเลยเถอะครูก็จะว่าหูเบาหรือหูหนักก็มันปากไหนก็พูดแบบเดียวกันมันก็น่าเชื่อมันก็ต้องเชื่อนี่ครูก็ตกลงจะจัดการเด็กคนนี้นั่นดังที่เด็กทั้งหลายฟ้องจะ ต้องหาอุบายแล้วทีนี้เนาะเด็กคนนี้ให้ไปหาฆ่าคนให้ได้ 1,000 คนโดยเอาเล็บมือของแต่ละคนละคนมาเป็นหลักฐานพยานว่าได้ฆ่าคนเท่านั้นได้เล็บมาเท่านั้นจึงจะปฏิปสาวิชาให้วิชาหีพ่อหี

ม่ทำยังไงเราก็ไม่รู้หรอกเราจะพูดอย่างนี้ฟังให้ดีนะมันพิสดารเกินนักเราก็ต้องเอาทำบทนี้เข้าใส่กันสิเข้าใจไหมเกิดมาไม่เคยได้ยินไหมเราวิชาแบบนี้วิชาไปหาฆ่าคนมาพันคนถึงจะประสิทธิ์ประสานเคยมีไหมอันนั้นมีแล้วจะไม่ให้ใส่หมัดนี่เข้าไปได้ยังไงใช่ไหมให้มันทันกันละสิเฮ้ยคนนั้นก็เจตนาซื่อสัตย์นี่นะก็เที่ยวฆ่าคนฆ่าไม่มีเจตนาอะไรที่จะมีความโหดร้ายทารุณจองกรรมจองเวรเกลียดแค้นกับผู้ใดแต่มุ่งจะเอาเล็บมือเล็บมือเท่านั้นให้ได้ 1,000 เล็บแล้วก็จะไปเรียนศิลปศาสตร์จากครูนี่ก็ฆ่าคนตายนี่ฆ่าใครได้แล้วก็เอาเล็บมันแขวนคอ1คนก็1เล็บ2คน2เล็บจนกระทั่งถึง999คนก็999เล็บมือแหละแขวนคอเป็นพวงเลยพอได้พันเล็บแล้วก็จะกลับไปเรียนวิชากับครูนี่พระพุทธเจ้าทรงเล็งญาณดูทรงทราบโอ้โหตายนั่นคนนี้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีอุสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมแต่วันพรุ่งนี้จะสังหารอุปนิสัยของตนให้พินาศชิบหายอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วจะจมลงในนรกคือจะฆ่าแม่ในวันพรุ่งนี้แม่ได้ทราบข่าวว่าลูกนี่ทำความชั่วช้าและโมฆะคนมากมายแม่ก็อย่างนั้นละเรื่องของแม่ของพ่อเป็นยังไงลูกอยู่ในคุกในตารางเขาต้องเข้าไปเยี่ยมนั่นแหละเรียกว่าลากเข้าใจป่าวล่ะลูกอธิบายเรื่องลูกหลังๆก่อนแล้วค่อยต่อกันลูกนั่นคือเป็นคนที่ดีเช่นท่านว่าอะไรเราก็ลืมแล้วละบุตร3ประเภท4ประเภทนั่นอันหนึ่งอนุชาตบุตรอภิชาตบุตรคืออภิชาตบุตรนั้นเป็นบุตรที่มีคุณธรรมคุณสมบัติหลายด้านหลายทางมากหรือดีกว่าพ่อกว่าแม่แต่ผู้สรุปแล้วว่าเรียกว่าเด็กดีกว่าพ่อกว่าแม่มีคุณสมบัติคุณธรรมหลายประการรวมกันเข้าเช่นพระพุทธเจ้านี่ดีกว่าพ่อกว่าแม่พระอรหันต์ท่านดีกว่าพ่อกว่าแม่ที่เรียกว่าอภิชาตบุตรแนะนำสั่งสอนพ่อแม่ก็ได้สั่งสอนใครๆก็ได้ทั้งนั้นประเภทนี้เรียกว่าอภิชาตบุตรคือบุตรที่ยิ่งบุตรที่ประเสริฐอนุชาตบุตรคือบุตรที่สืบวงศ์สกุลของพ่อของแม่เดินตามร่องรอยของพ่อของแม่เป็นอันดับที่สองดีเด็กประเภทที่สองนี้ก็ดีสืบวงศ์สกุลของพ่อแม่ไว้ได้ไม่ทำให้ชิบหายล่มจมอันดับมรดกกทุนอะไรๆก็เก็บรักษาไว้ระเบียบขนบประเพณีอันดีงามที่พ่อแม่ครับดำเนินมายังไงก็ดำเนินตามนั้นรักษามรดกไว้ได้ไม่ว่าทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของตลอดประเพณีอะไรต่างๆซึ่งเป็นสิริมงคลรักษาไว้ได้นี่เรียกว่าอนุชาตบุตรคือเดินตามร่องรอยของพ่อแม่วงศ์สกุลอภิชาตบุตรนั่นเป็นผู้ที่เลิศดังที่อธิบายไว้แล้วนั้นส่วนอวชาตบุตรนี่ถ้าเป็นหมาก็ไปหาขี้ใส่ตรงหน้าศาลาหน้าวัดหน้าบ้านขี้ใส่ลานสนามหญ้าถ้าเป็นหมานะถ้าเป็นลูกก็ไปทับแต่หม้อแต่แหกอะไรอยู่ในครัวไปเล่นทั้งวันเกโกโลโกโสกลับมาไม่มีของกินก็ทับหม้อเงินพ่อแม่เก็บไว้ที่ไหนขโมยไม่มีใครเก่งยิ่งกว่าลูกประเภทนี้เรียกว่าอันนี้นี่อวชาตบุตรแปลว่าบุตรที่เลวแล้วแยกเป็นออกจากอวชาตบุตรคืออะไรลูกแล้วก็ออกจากนั้นแล้วก็ลาบลอกครั้งคือลูกแล้วก็ลอกลอกแล้วก็ลาบเลิกครั้งจะแปลให้ฟังที่นี่นะลอกคือไงพ่อแม่มีอะไรลอกเอาหมดปอกเอาหมดไม่มีเหลือเลยเลี้ยงมาก็แทบเป็นแทบตายจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเนื้อหนังนี่นี่ดูดซึมเอาหมดเอาไปกินหมดแล้วมีสมบัติเงินทองข้าวของมาลอกเอาหมดมีอะไรๆไม่ได้แล้วเป็นมาลอกเอาทั้งนั้นแหละไม่ว่าลูกหญิงลูกชายเรียกว่าลูกนี่คือลอกเข้าใจไหมเรียกว่าลอกมีอะไรลอกเอาหมด
พอพ่อแม่หมดเงินทองก็ของสมบัติอะไรก็ไม่มีแล้วทีนี้ก็เลิกเลยทีนี้นะคือจับไปอะไรก็จับไม่ได้จับไม่ลงก็ลูกจะของใช่ไหมมันเก่งกว่าโจรกว่ามารแต่จับตัวไม่ได้จะจับไปยังไงก็ลูกหัวนั่นก็ยอมให้มันลอกละสิเออออกงั้นพอสมบัติเงินทองก็ของหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วทีนี้ก็เลิกจากความเป็นพ่อเป็นแม่กันแล้วไม่มาเหยียบแล้วบ้านหลังนี้นอกจากปวดขี้เท่านั้นก็จะมาขี้ใส่บ้านเหมือนหมาตัวนั้นน่ะตัวขี้ใส่สนามหญ้าเลยอ่ะเข้าใจหรือเปล่าเอานั่นก็เลิกแล้วทำไมที่นี่ก็ลากทีนี้พอเลิกจากพ่อจากแม่แล้วก็พึ่งตัวโกโลโกโสเป็นอันตรพานเขาจับเลยไปใส่คุกใส่ตารางที่ที่พ่อแม่ก็คิดสงสารก็ไปเยี่ยมลูกในเรือนจำว่านั่นลากไปแล้วอันนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรที่เนี่ยมันจะเข้าตรงนั้นแล้วนะลืมแล้วพูดถึงเรื่องลากตะกี้นี่นะตอนนั้นอ่ะตอนหันมานี่แล้วจะเอานี่ประกอบแล้วก็จะต่อนั่นแล้วมันลืมแล้วอย่างนี้ทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะพอเทศแล้วก็ลืมนี่มันเป็นข้อเปรียบเทียบแล้วจะตามทางเดิมทางเดินอันนั้นอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบแล้วก็เดินลืมแล้วไม่ทราบว่าเรื่องอะไรล่ะตะกี้ฮะฮะนี่ย้อนมาแล้วที่นี่ผู้มีอุปนิสัยสามารถอยู่ขนาดนั้นเมื่อรับการเตรียมสอนในทางที่เสียหายก็เป็นอย่างนั้นแหละดูอย่างพระอังคุลิมาลฆ่าคนถึง999คนพระพุทธเจ้าเรียนยานดูเห็นพระอุปนิสัยสามารถชักขาดอย่างสะบั้นไม่มีอะไรเหลือในวันพรุ่งนี้คือแม่มาจะไม่เห็นว่าเป็นแม่หรือเป็นพ่อแหละคือจะมุ่งแต่เอาเล็บเท่านั้นก็จะฆ่าแม่แล้วนะพอฆ่าแม่แล้วก็เรียกว่าอนันตริยกรรมแหละเป็นกรรมที่หนักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในบรรดากรรมชั่วทั้งหลายคือฆ่าพระพุทธเจ้าตัดตายไม่ตายก็ตามฆ่าพระอรหันต์หนึ่งฆ่าบิดามารดาหนึ่งแล้วยุโยงส่งให้แตกจากกันจากความสามัคคีนี่เรียกว่าสังฆเภทหนึ่งอันนี้เป็นอนันติยกรรมเป็นกรรมที่หนักมากเดียวนี่อังคุลิมาลก็จะเป็นอนันติยกรรมในวันพรุ่งนี้พอแม่มาแม่ก็เข้าใจว่าลูกหรือก็ถือว่าลูกนี่ก็ยังไม่สนใจอะไรระมัดระวังอะไรเลยระวังอะไรผู้หญิงวิ่งเหมือนกับเป็ดวิ่งแล้วลูกมันเป็นผู้ชายมันวิ่งยิ่งเก่งทันมันเมื่อไหร่วะท่านฆ่าแล้วเอาเล็บแล้วพระพุทธเจ้าเลยเสด็จไปห้ามสิพอเสด็จไปก็เห็นพระพุทธเจ้าก็โหถือดาบวิ่งไล่เลยเจ้าพระพุทธเจ้าก็วิ่งโยดโยดธรรมดาโยดนะเราหยุดแล้วหยุดทำไมถึงวิ่งอยู่งั้นล่ะพระพุทธเจ้าท่านวิ่งก็วิ่งเป็นอุบายของการแนะนำสั่งสอนนั่นแหละจะทำอุบายไหนก็ทำอย่างนั้นแหละควรจะทำแบบไหนก็ทำครูสอนโลกเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็วิ่งบอกว่าหยุดหยุดเราหยุดแล้วท่านว่างั้นหยุดทำไมถึงวิ่งอยู่เราอยู่จากการทำความชั่วความชั่วช้าเราบกมานานแล้วไม่ได้เหมือนเธอนี่กำลังสร้างบาปสร้างกรรมถึงว่าทิ้งดาบตูมเลยเถอะหมอกพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั่นเห็นไหมเกิดความเชื่อความสงสัยถึงขนาดที่บรรลุอรหัตบุคคลอรหัตผลทันทีเลยเห็นไหมล่ะนี่แหละการได้รับการอบรมในทางที่ดีนั่นการอบรมในทางที่ชั่วฆ่าคนมาแล้ว999คนพอได้รับการอบรมทางที่ดีแล้วสำเร็จอรหันต์ปึ๋งในคนคนเดียวนั่นเลยนั่นเห็นไหมนี่แหละการอบรมจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงต่างคนต่างให้เป็นแบบพิมพ์อันดีต่อครอบครัวลูกเต้าหลานเหลนมีแต่เป็นนักศึกษาทั้งนั้นอยู่ในบ้านของเราพอลูกตกคลอดออกมาทุกสิ่งทุกอย่างจะสัมพันธ์อยู่กับพ่อกับแม่ตลอดเวลาความสัมพันธ์นั่นแหละคือการศึกษาเรียนโดยหลักธรรมชาติของเด็กพ่อแม่เคลื่อนไหวไปมาทางถูกทางผิดอะไรๆลูกจะติดตามโดยหลักธรรมชาติเพราะได้รู้ได้เห็นตลอดเวลานั่นน่ะเท่ากับติดตามพ่อแม่ทำอะไรๆลูกก็รู้พูดอะไรลูกก็เข้าใจนี่เป็นการศึกษาอยู่ในตัวถ้าเป็นทางที่ชั่วเหมือนอย่างอังคุลิมาลก็เด็กก็เสียไปบรรดาเล็กน้อยเสียไปทั้งบ้านเลยไม่ได้เสียเพียงคนหนึ่งคนเดียวเด็กมีมากขนาดไหนพ่อกับแม่ไม่ดีสักอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยแบบพิมพ์ไม่ดีสักอย่างเดียวเด็กก็เลยกลายเป็นเด็กเสียไปหมดเลยก็ห้ามพ่อแม่เป็นคนดีเป็นแบบพิมพ์ที่ดีเด็กทุกคนจะเป็นคนดีไปตามๆกันแม้จะแบบแนวไปบ้างก็มีเป็นธรรมดาแต่มันมีน้อยมากยังไงก็ไม่พ้นที่ว่าการอบรมเป็นของสำคัญมากแต่ได้แหละนี่ท่านจึงให้มีการอบรม

ู้ใหญ่ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องการอบรมอบรมอะไรที่จะให้เป็นความตายใจถูกต้องดีงามก็คืออบรมด้วยธรรมธรรมนี้เป็นความถูกต้องดีงามทุกประเภทของธรรมไม่ว่าขั้นใดภูมิใดของธรรมเราเป็นคารวะก็นำธรรมคารวะไปปฏิบัติต่อตัวของเราให้ถูกต้องดีงามอยู่ในวิสัยของคารวะที่จะปฏิบัติต่อศีลธรรมข้อนั้นๆได้เนี่ยเราก็นำไปปฏิบัตินี่เรียกว่าการอบรมตัวด้วยธรรมกลับไปบ้านไปเรือนหรือติดตามมานี่เห็นไหมเด็กนี่พ่อแม่พามานี่มีคนมากน้อยเพียงไรเด็กจะมองเห็นหมดความรู้สึกของเด็กจะซ่านไปหมดตามเรื่องของคนตลอดถึงครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนยังไงไงพ่อแม่พาปฏิบัติยังไงเวลาเข้ามาวัดมาวานั่งอยู่ในบ้านธรรมดาเป็นยังไงมานั่งในวัดเป็นยังไงเดินเข้ามาในวัดกับเดินเข้าไปในบ้านต่างกันยังไงหูตามองเห็นสิ่งต่างๆในบ้านกับมองดูสิ่งต่างๆตลอดถึงประชาชนพระเนรในวัดไปยังไงเด็กจะมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่คือการศึกษาของเด็กทีนี้เมื่อเด็กได้รับการศึกษาในทางที่ถูกที่ดีอย่างนี้เด็กจะฝังใจเด็กไปตลอดนะฝังไปเรื่อยๆเด็กคนใดก็ตามทำอะไรไม่เป็นก็มาก็ดูพ่อดูแม่ดูเป็นฟังเป็นเด็กเข้าใจได้นี่คืองานของเด็กที่จะรับประโยชน์จากการมาวัดไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่เป็นจะไปไม่ใช่อย่างนั้นนะเด็กทำได้ตาเด็กเห็นมองเป็นยังไงดูผู้ใหญ่พูดอะไรๆดูทุกอย่างสัมผัสสัมพันธ์อะไรดูทั้งหมดฟังทั้งหมดเข้าใจได้ทั้งหมดเข้าไปสู่ใจจุดใจนี่เมื่อเป็นทางดีอย่างนี้แล้วเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีเอาครอบครัวนี้ก็ดีครอบครัวนั้นก็ดีเพราะได้รับการอบรมแล้วและบ้านเมืองของเราเนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งเฉพาะเมืองไทยเหล่านี้ก็เป็นบ้านเมืองที่สงบร่มเย็นที่สุดนี่เพราะธรรมท่านไม่สอนให้มีการเบียดเบียนการถูกการลกการรักการป้นการจี้การตีชิงวิ่งราวอะไรนี้ไม่มีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเมตตามีความจงรักภักดีต่อกันเป็นนักเสียสละนี่นี่ธรรมท่านสอนว่าอย่างนั้นเราก็นำไปปฏิบัติให้เป็นคนประเภทนี้และต่างคนต่างอบรมตัวเองฝึกฝนตนเองให้เป็นคนประเภทนี้แล้วก็กระจายไปทั่วประเทศเขตแดนของเรานี่ไปที่ไหนก็ไม่ตายคนเราไปที่ไหนไว้ใจกันได้หมดเหมือนลูกพ่อเดียวแม่เดียวลูกพ่อเดียวแม่เดียวถ้ามีธรรมยังทะเลาะกันได้ดีไม่ดีพี่กับน้องฆ่ากันก็ยังมีถ้ามีธรรมแล้วไม่นั่นเป็นอย่างนั้นดังพระอรหันต์ท่านเมื่อไม่เคยได้ยินว่าพระอรหันต์ฆ่ากันคือเป็นเท้าทองทั้งแท่งด้วยกันแล้วไม่มีอะไรกระทบกันเพราะต่างอันต่างจริงเสมอไม่มีอะไรยิ่งละหย่อนพอจะหยิบน้นใส่เพิ่มอันนี้หยิบอันนี้เพิ่มอันนี้ไม่มีเสมอกันหมดท่านเป็นอย่างไรนี่ความดีนี่เราพูดถึงมาขั้นนี้แล้วก็ลืมไปแล้วนี่อย่างนั้นแล้วไม่เช้าจะเทศต่อไปได้ยังไงจึงไม่เทศนะกวนเนี่ยพอพูดไปลืมแล้วเงื่อนมันมายังไงจึงไม่ได้เทศฮะไปไงแล้วเคยอยู่บนธรรมะก็ต้องถามลงมาซะก่อนเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่เคยมีอย่างนี้ผมว่าก็ตั้งเลิกเปิดจนกระทั่งถึงจบเดี๋ยวนี้ไปแล้วก็ลงมาถามซะก่อนแล้วขึ้นธรรมะใหม่มันเป็นแบบนั้นน่ะเดี๋ยวนี้นี่กําลังลงไปถามแล้วจะขึ้นธรรมะมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนี้ว่าไงแค่ไปถึงไหนแล้วนี่อ๋อแล้วการอบรมนี่ต่างคนต่างให้รับการอบรมอย่างนี้เช่นอย่างครูนักเรียนเนี่ยพอออกไปโรงเรียนนี่เด็กก็มาจากสกุลของพ่อของแม่ที่รับการอบรมด้วยดีครูเองก็ได้รับการอบรมมาจากพ่อจากแม่ครูอาจารย์เป็นอย่างดีก่อนที่จะมาสอนเด็กครูไปโรงเรียนก็ต้องเป็นแบบพิมพ์ของเด็กตลอดเลยความเคลื่อนไหวของครูอะไรๆการความประพฤติตัวยังไงนี่เด็กจะศึกษาตลอดไม่ใช่จะก้อไก่ก้อกาเด็กคนนั้นเรียนหรือไม่เรียนมาเรียนหรือไม่มางั้นนะเออก้อไก่ไม่ก้อไก่ก็ตามพอมองเห็นครูนั้นครูมาแล้วกิริยาของเด็กจะเปลี่ยนแปลงทันทีและสำเนียกศึกษาทุกด้านทุกทางจากครูทีนี้ก็สอนอย่างเปิดเผยสอนครูสอนนักเรียนจะสอนยังไงก็แล้วแต่จะสอนวิชาใดก็ตามเด็กก็เรียนอันนี้ต่อจากนั้นไปก็เรียนจากกันอีกความประพฤติอัธยาศัยใจคอนี่แล้วครูนี่ก็ดีครูนั่นก็ดีนักเรียนก็ต่างโรงเรียนไหนก็ดีมันก็เย็นไปหมดนี่แหละการศึกษาอบรมจึงเป็นของสำคัญมากเว้นไม่ได้นะโลกนี้จะเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นเพราะอำนาจแห่งการประพฤติตัวดีโดยธรรมเท่านั้นอย่างอื่นมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นว่าอะไรเลิศกว่าธรรม

0: พระองค์เองเป็นศาสดาก็เราตถาคตไม่ได้มองเห็นอะไรที่ว่าเลิศกว่าธรรมนั่นฟังสิมองเห็นธรรมเท่านั้นเพราะนั้นตถาคตจึงได้กราบธรรมฟังสิพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมนะกราบสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทั้งนั้นใน3แดนโลกธรรมพระพุทธเจ้าไม่ทรงกราบอะไรเลยกราบไม่ได้แต่ธรรมพระองค์กราบได้สนิทนั่นเพราะนั้นจึงไม่มีอะไรเหนือธรรมธรรมจึงเป็นของเลิศโลกผู้ใดนำประพฤติปฏิบัติคนนั้นก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็นคนดีขึ้นไปโดยลำดับลำดาตามที่เราประพฤติปฏิบัติได้นั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นผู้ค่ายต่อการศึกษาแล้วนำไปแจกจ่ายซึ่งกันและกันและโลกนี้จะมีคนดีสืบทอดกันไปถ้ามีคนดีแล้วก็บ้านเมืองก็มีหลักแหล่งมั่นคงถ้ามีแต่คนชั่วแล้วบ้านเมืองก็มีแต่จะเลี้ยวแหลกแต่กระจัดกระจายชิบหายไปพวงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแหละความชั่วเป็นอย่างนั้นเรื่องความชั่วไปที่ไหนแล้วต้องแตกกระจัดกระจายไปหมดไม่มีอะไรดีเลยแม้แต่ภาชนะที่ดีอยู่ก็ถูกทับให้ว่าไงเพราะคนชั่วมันจะไปทำไม่ดีได้ไงนอกจากไปทับไปทำลายเท่านั้นถ้าคนดีแล้วอ๋อนี่ยังพอใช้ได้อยู่นะนั่นเอาไปอยู่ไปยากันซะก่อนหรือไปซ่อมไม่เนี่ยมันใช้ได้ยังมาทิ้งไว้ทำไมอย่างนี้นั่นแต่คนดีนะยังมีเห็นเขาทะเลาะเบาแว้งกันก็ไปสมัครสมานให้มีความกลมกลืนสามัคคีให้เป็นที่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วสนิทกันได้ดังเดิมนะถ้าเป็นคนดีไปไหนเป็นความสมัครสมานถ้าเป็นคนชั่วไปไหนก็โอ้โหปากก็สกปรกท้องมุงลังไปที่ไหนโปโน่นโปนี้ปากเหมือนกับเคี้ยวอาจมมาพูดเลยเป็นไงอาจมรู้จักไหมพูดไปคำไหนนี่เหม็นคลุ้งไปหมดเลยทำให้คนให้แตกกระจัดกระจายความดีความดีไม่พูดตั้งแต่สิ่งที่จะทำคนให้แตกร้าวเรื่องสอดเรื่องแทรกเรื่องนั่นเรื่องนี้เก่งเวลาพูดออกไปก็เป็นนั่นแหละเป็นแบบอาจมไปที่ไหนแตกคือนี่ปากสกปรกเข้าใจไหมให้ระมัดระวังรักษาปากปากนี่เป็นตัวสำคัญมากแม้จะกินอยู่มันก็พุยได้ปากอย่างอื่นถ้าทำงานนี้แล้วก็ไม่ทำงานอื่นอย่างเช่นมีดกับมือนี่ฟันนี่ป๊อกๆครับก่อนจะฟันอื่นก็ต้องหันไปจะไปฟันอันนี้ทั้งกินทั้งคุยทั้งโม้ก็เก๋ได้ทุกอย่างต้มตุ๋นคนก็ได้หลอกลวงคนก็ได้ปากเนี่ยทั้งที่กินก็กินอยู่มันก็ไม่ว่างนะปากมันพูดมันก็พูดได้หลอกลวงโกหกต้มตุ๋นคนได้ฮะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เล่นๆนะปากให้พากันระมัดระวังปากนี่ตัวสำคัญมากถ้ามันจะระวังไม่ได้ให้เจ้าของเราปากฟาดปากเจ้าของเข้าไปนะคนอื่นฟาดมันจะฟันหักเจ้าของฟาดมันไม่หักมันเจ็บเพราะง่ายๆฉันพอเข้าใจโอ้ยสอนคนจะสอนถึงขนาดนี้เถอะเลยเราก็ไม่เคยสอนคนถึงขนาดนี้เราก็โมโหมันอยากสอนหนักมากไปตัวนี้นะที่ว่ามันเห็นที่ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดที่ควรวิสัยของคนที่จะนำมาพูดเราก็พูดให้แล้วสิ่งที่จะยัดเอาไว้ยัดเอาไว้จะไว้ก็มีเยอะในวงของคนนี่แหละเราจะไปพูดถึงวงอื่นเลยอันไหนที่ควรอันไหนไม่ควรอันไหนควรในการสถานที่หรือบุคคลใดก็นำออกไปตามสถานที่บุคคลนั่นๆไงถ้าไม่ควรก็เก็บไว้ซะก่อนคือออกไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะยังมีผู้ถามปัญหาพอถามหาปั๊บมานี่ถามมางานปั๊บทางนี้ออก 100% อย่างนี้นะคนนี่เขาจะควรรับได้กี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าเขาจะรับได้เพียง 50% เขาจะตอบเพียง 50% เท่านั้นทั้งที่ออกมา 100% แล้วถ้าคนนี้ต้องการความจริงอย่างเต็มที่ถามปึ๋งมา 100% ท่านนี้ใส่ปึ๋ง 100% ได้ 200% นั่นพวกเรามีแต่ 0% 0% ไม่ได้เรื่องเลยเราอะไร 0% เคยเห็นไหมไอ้นี่ไปภาวนานะพอไปยังไม่ถึงหมอนก็ออกแล้วมัน 0% ไม่ใช่โอ้ลูกหลานพวกโรงเรียนโรงเรียนเหมือนกันล่ะไอ้โรงเรียนบางเรียนไปโรงลิงมันเป็นอย่างนั้นโรงเรียนโรงลิงนี่แล้วพวกลูกหลานมาศึกษาอารมณ์ธรรมพอได้ยินป่านนี้ก็พูดนี่กระจายไปหมดนะฟังแล้วก็ไปสอนพ่อสอนแม่นะพ่อแม่โคโลโกโสลูกสอนพ่อสอนแม่ยังสอนได้พ่อแม่สอนลูกยังสอนได้ดีไม่ดีไม่เลียวหัวด้วยซ้ำไปว่ะพ่อแม่สอนลูกมันสอนทำไมเลียวด้วยนะใส่ทั้งฝ่ามือเลยเงื่อนลูกหลังแอ่นไปเข้าใจเออมันเคยเฉียดมันเคยแม่เคยตียกฝ่ามือใส่เปี้ยกลางหลังพอเห็นแม่ยกฝ่ามือลูกเอ็นหลังมันเข็ดอันนี้ไปนี่ก็สอนพ่อไปสอนแม่มาตรงไหนโกโลโกโสหากินเหล้าเมาสุราหาเกี้ยวนาลีสีกาที่ไหนเข้าใจไหมนาลีสีกาผู้หญ้าผู้หญิงนั่นน่ะไปอย่างนั้นไม่ได้สอนนะ อันนี้มันเป็นเรื่องที่หมาเดือน9เดือน9เดือน10เดือนที่1ที่2หอนหรือกระทึกคึกโคมไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีของใครของเราไม่มีเขตมีแดนไม่มีผัวมีเมียเนี่ยมนุษย์เดือน9เป็นอย่างนั้นไม่มีธรรมเป็นขอบเป็นเขตเป็นรั้วกั้นไว้เลยเพราะไม่สนใจในธรรมทั้งหลายมีแต่ปล่อยให้กัดกันเท่านั้นแหละออกไปข้างนอกก็กัดกันเข้ามาในบ้านในเรือนก็กัดกับผัวกับเมียกันกับครอบครัวย่อยเรือนมีแต่แหลกแหลกหมดนี่ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องกั้นกลางเอาไว้เป็นอย่างนี้มนุษย์เราแล้วร้ายแรงยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งนั้นด้วยเพราะมนุษย์ฉลาดมากถ้าดีก็ดีอย่างว่าแหละดีไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่ามนุษย์เราพากันเราไปปฏิบัติรักษานะวันนี้เทศเท่านั้นละเทศสอนทั้งครูสอนทั้งนักเรียนสอนทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยตลอดถึงเด็กๆ เขาก็มาฟังเรื่องฟังก็ตามสอนเข้าไปเรื่อยๆเหมือนกันนะนี่ก็ดีสอนไปสมาเราเลยจะตายเอาละพออันนี้ให้พรเทศทุกวันยะถาวาดิวาหาปูราปะริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่กลับได้วันนี้เป็นวัดข้าไม่ใช่วัดโยมไปไปโดนไล่คนอย่างนี้แล้วมากอย่างนี้ก็ยังยิ่งมันเสาชิ้นนี้ล้นนี่เราจึงจะวิตกที่นี่พูดมาจากความวิตกว่านี่แหละมันกระว่ากระถิ่นทำไงเพราะว่ากระถิ่นมันต้องแน่นหมดเลยข้างหน้ามันจะหาที่ใส่ไรเลยนะถ้าฟังที่บอกข่าววันนี้ทั้งหลายคณะเขาจะถ้าเขาถือที่อื่นเขาก็จะมาที่นี่ก่อนนั่นต่อมือเขาจะไปที่อื่นแล้วก็ถึงที่จะมาวัดเราก็ต้องเข้าที่นี่ก่อนแล้วจะไปทอดวัดอื่นเรื่อยๆเลยไอ้พวกที่ไปทอดวัดอื่นเขาก็เข้าที่นี่ก่อนออกนี้เขาจะไปวัดอื่นนั่นผมไปว่าผมทำไงวะหรือเราจะทำบันไดข้าตัวไว้บนขึ้นไปหลังคามันหมดแล้วข้างล่างขึ้นหลังคาเสร็จหมดก็มันสุดวิสัยเลยต้องหาวิธีช่วยตัวเองช่วยกันสิคนเราปล่อยทิ้งกันได้แล้วต้องช่วยกันสินั่งที่ไม่ได้ไล่ขึ้นนะบนหลังตาสิต้องทำไงก็คิดอยู่อย่างนี้โอ้ถ้าฝนไม่ตกก็ฟันช่วงหนาถ้าเผื่อว่าฝนตกก็ซ้ำอุ้ยเลยเพราะวันนั้นยังไงก็ต้องมากเลยเนี่ยต้นไม้มาแล้วยังไม่ทราบเรื่องไงต้นไม้ผ่านเราทั้งนั้นให้โยนให้ท่าให้มาตั้งเจ็บพอช่วงเวลาเช่นอย่างวันนี้นะมีแขกคณะไหนบ้างที่จะเข้าในวันนี้เข้าคณะไหนเข้าเวลาเท่าไรคณะไหนเข้าเวลาเท่าไรต้องไปล่ามโซ่ไปมั่งจะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้เวลานี้โดนพวกนี้เวลานั้นโดนคณะนั้นเวลานั้นโดนคณะนั้นหมดวันพอดีมาเอาตื่นเช้ามาแล้วก็ออกจากห้องมาแล้วฮะรอยะวันนี้คณะนั้นจะเข้าเวลาคณะวันคณะนั้นจะเข้าแล้วคณะนั้นจะเข้าแล้วคนหมดอย่างเงื่อนแต่ว่าถ้าเป็นความจำเป็นของเราคณะไหนก็ตามเราจะออกถึงตามนั้นเลยทีเดียวเขาพิจารณาเพราะพิจารณาถึงนั้นน้ำหนักกับเรื่องของเราที่ไปน้ำหนักมากว่าไงแต่พิจารณาเรียบร้อยแล้วจะไปก็เมื่อไปย่าไปถึงกรุงเรียนเลยยิ่งรถจังยิ่งไปถึงโรงเรียนเป็นยี่สิบนาทีแล้วจำได้แล้วคือไปไหนเราต้องสังเกตตลอดกำหนดจดจำเอาไว้อันนี้สมัยการออกจากนี้มีนาฬิกาพอไปถึงโรงเรียนยี่สิบนาทีเข้าบริเวณโรงเรียนเท่านั้นคราวหลังก็กำหนดปู่นี่ถ้าเรามีธุระเรายังทำนี้อยู่นี่เราจะไปไหนเราต้องกำหนดเวลาจากนี้นู่นเวลาเท่าไหร่ดูพอได้เวลาที่ไล่แฉผลลูกพุ่งไปเลยเข้าไปกลางเวลาแต่นี้แต่นั้น
1: ขางานยังมากกับมากกว่าหนึ่งวันมันเป็นยังไงนะพวกนี้จะให้ไล่เหลือจนสิบปลายเนี่ยมันโมโหสุดยิ่งมันม้วนพายุพัดปุ่นพ่ายก็เป็นยิ่งโอ้มันร้องพ่ายก็ไหลก็ไหลนั่งกับผีก็ต้องร้องพ่ายถ้าร้องพ่ายเยอะคนจะร้องแตกคือหมดเลยผูกไว้อยู่มัดไว้ก็ไม่อยู่ฮะอะไรตื่นไหมโอ้ทำอะไรอะไรมา
2: ขอกล
1: ับ
2: ลาค่ะ
1: มาลาทุกคนแล้วก็ฟุกเป็นงานที่พูดแง่สองวันนี
2: ่
1: หรือที่นั้นเราไม่อยากตำหนิแต่เรื่องความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจที่พิจารณาตามเรื่องหลักที่ศาสนานี่แน่ร้อยกว่าเต็มว่างั้นเลย
2: ก็เลยบอกว่าทางที
1: ่ของ
2: หลวงตา
1: ไม่ร้องมันไม่ตอบว่าหลวงตาพุทธเจ้าว่างั้นเลยหลวงตาขี่ม้านี่เอาเรื่องอะไรได้หรือ
2: ฮะตามที่ว่าหลวง
1: นั่นไงเนี่ยตามเขาอย่างที่อธิบายไปแล้วนะแล้วมันต้องคาดต้องหมายเรื่องอะไรเรื่องมากเรื่องผลอะไรอดีตเราเขาต้องไปยุ่งนะให้รู้อยู่เฉพาะลมเข้าลมออกมันจะแสดงอะไรขึ้นมาที่นี่เองอ่ะเพราะต้นเหตุที่นี่ทำงานที่นี่ว่าต้นเหตุที่นี่แล้วผลจะปรากฏขึ้นมายังไงเราจะรู้ที่นี่ถ้าหากมีอะไรแล้วก็ศึกษากันต่อไป
2: เขาบอกว่าถ้าทำหน้าเข้ามาขอมาตัดตาได้
1: เรายังไม่ตอบแต่ที่นี่พูดเรื่องจะยุ่งอนาคตต่อไปนี่จะมาตัดลงใจได้ไหนครับเพราะเราถึงไม่ตอบก็แล้วตัดแล้วตัดอนาคตแล้วหนีมันจะมาให้เราหนังได้แล้วใจนั่งอยู่ไม่จำต้องขอไอ้คณะผู้ที
2: ่
1: เอาให้พูดเออเรามาแล้วลูกแล้วต้องพูดกับใครฟังใครบ้างวันนี้คนเดียวเอาละฟังก็ฟังเออฟังนะไปสวัสดีเนี่ยไม่อีกแล้วฮะอะไรโอ้ไปเลิกโตลงการตายเขาบอกตังค์เขาไม่ได้เอาไปอ่านนะลูกหลานนะไปอ่านนะเอาไปอ่านตามนั้นอ่านพิจารณาดีแล้วก็จะรู้เรื่องของเราวิธีปฏิบัติตัวเองแต่ก่อนเราเป็นนักเรียนเราคงขโมยวิชาเรียนเหมือนกันนี่นั่นแหละเรื่องเด็กเป็นยังไงที่เรียนรู้ภาษาบอกว่าคุณถามเวลาครูถามแล้วให้เขียนเลขเขียนไม่ได้บอกว่าคุณถามเท่านั้นวิ่งเข้ามาในบ้านมาถามตาอันนั้นอันนั้นเพราะว่าอันนั้นอันนั้นบวกกับไม่ใช่อะไรเป็นอันนั้นที่อันนั้นนั่นแล้วพอได้ความแล้วปุ๊บมันคือลาไปหลักลาไปถ่ายวิ่งเข้าบ้านไม่ใช่ถ่ายมาถามตาแล้ววิ่งออกไปตอบก็ถูกสิมาถามผู้ใหญ่เลยไม่ออกตอบเราก็ไม่ลืมเคยขโมยหนีโรงเรียนเหมือนกันขโมยหนีไปไม่ใช่ไปอะไรแต่หาหญิงนกเนี่ยวันนั้นสองช่วยไปเรื่อยๆนั่นแหละโรงเรียนนั่นโรงเรียนนี้อยู่แถวนี้รอบช่วยตลอดมารับไปเมื่อวันเจอนั่นฟาดไป5 ล้านเมื่อวันเจอนั่นฟาดไป5 ล้านจ่ายไป5 ล้านรวมหมดเลยที่ส่งมาพร้อมกันจ่ายทีเดียวถ้ามันมาพร้อมกันเวลาไปจ่ายก็จ่ายทีเดียวจ่ายเช็คบริษัทต่างๆในกรุงเทพผ่านโรงพยาบาลศูนย์เพราะเครื่องมือทั้งหมดต้องมาพระโรงพยาบาลศูนย์อันไหนที่เป็นของโรงพยาบาลเองก็โรงพยาบาลก็เก็บไว้อันไหนที่เป็นโรงพยาบาลอื่นนี่ทางนั้นก็ส่งไปเองเช่นรถยนต์คราวนี้จะมีรถยนต์มีต้าซาวมีแต่ของใหญ่ๆล่ะคราวนี้ราคาเป็นชั้นแสนๆลงไปก็เป็นล้านฟาดไปแล้ว5 ล้านเออทางเล่นเรื่องจ่ายเล่นอะไรอย่างนั้นแหละหนูตาจ่ายมันไม่ใช่เป็นแสนมันเป็นล้านแล้วมันยังล้านอีกด้วยผมมีเท่าไรมาใครคนนี้ละเงินละเออนี่เออเยอะกันไม่น่ามันเป็นใครละอันนั้นไม่ได้เลย

0: ผมเรียกเข้ามาว่าเดินออกจากตลาดแล้วเราไม่จ่ายให้เราเนี่ยยังจะปรับในฐานะว่าเซอร์มากว่านี่ปรับเรื่องเซอร์มากอีกทีนึงไม่จ่ายให้เลยปรับเซอร์มากด้วยนี่วันอะไรวันนี้วันที่8 9ที่ถึงนี่ก็แน่นนะตอนเย็นเต็มตลาดวันนั้นเขาจะมาข้างที่ด้วยนะคณะชวนขึ้นเพราะอะไรนายจดหมายบอกมาว่า90กว่าคนพวกลงพิมพ์คณะลงพิมพ์ลูกน้องของคุณชวนนั่นมากันหมดเพราะใครๆพวกเด็กๆพวกเรียงอักษรอะไรนั่นพวกทั้งช่างทั้งอะไรจะมาด้วยกันมากระถิ่นตรงนี้แล้วก็ไปทอดกระถิ่นวัดดอยธรรมเจดีย์ที่ไหนแล้ววันนั้นจะมาข้างที่นี่แล้วตอนบ่ายของวันที่10นั้นตอนนั้นเราจะได้ทำอาหารไปเลี้ยงเขานี่ยังไม่ได้สั่งไปถึงเด็กมีสวนน่าจะให้อันนี้เป็นช่วยเอาของมาทำอาหารช่วยกันแล้วพอประมาณสัก16:30ก็ขนของมาเลี้ยงอาหารเขากล่าวว่าเขามาถึงตอนเย็นเลี้ยงอาหารเขาก็ค้างที่นี่ตื่นเช้าก็ไปต้องไปวัดชุมพลแม้แต่วัดชุมพลก็ไปวัดดอยธรรมเจดีย์มันจะทอดกระถิ่นที่นั่นตรงนี้ถ้าได้ทำไม่น้อยนั่นโหเป็นแสนเป็นล้านนู่นเพราะทำวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างเห็นแล้วนะมาเลิกท่านไม่เลิกก็อยู่นี่นะเราจะไปที่นี่หมดแล้วอะไรทั้งหมดแล้วไล่ก็ไม่ไล่แล้วจะดูไปดูเหนื่อยแล้วจะตายล้มตายกลับไปได้ลูกหลานเด้อท่านกลับท่านหลวงตาไปละเหนื่อยหรอโทษโทษโทษโทษโทษท่านตั้งใจสิกขาเรื่องดีๆเด
1: ้อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปก็เชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
2: ชาติภูมิพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานะสโมมีชาติกำเนิดในสกุลแก้วสุวรรณเดิมชื่อบ่อเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2444ตรงกับวันพุธขึ้น5ค่ำเดือน3ปีฉลูณบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโยมบิดาชื่อมอโยมมารดาชื่อพิลาท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน4คนเป็นชาย2คนเป็นหญิง2คนมีชื่อเรียงกันตามลำดับคือ 1. ตัวท่าน 2. น้องสาวชื่อพาแก้วสุวรรณ 3. น้องสาวชื่อแดงแก้วสุวรรณ 4. น้องชายสุดท้องชื่อศิลป์แก้วสุวรรณทั้งน้องสาวและน้องชายรวม3คนนี้ปัจจุบันถึงแก่กรรมไปตามกาลเวลาหมดแล้วโยมบิดามารดาเล่าให้ท่านฟังว่าบรรพบุรุษต้นตระกูลของท่านนั้นเดิมมีถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีอาชีพหลักคือการทำนาแต่โดยที่พื้นที่เป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่การทำนาต้องอาศัยไหล่เขายกดินเป็นขั้นบันไดเป็นชั้นๆไปจึงจะปลูกข้าวได้แม้จะลงแรงทำมาหาเลี้ยงกันอย่างไม่ยอมเหนื่อยต้องทำไร่ตามดอยเพิ่มเติมแต่ก็ไม่ค่อยพอปากพอท้องโดยเฉพาะบางปีถ้าฝนแห้งแล้งข้าวไม่เป็นผลพืชล้มตายก็อดอยากแร้นแค้นจึงได้คิดโยกย้ายไปแสวงหาถิ่นทำกินใหม่ซึ่งจะเป็นที่ราบลุ่มอันไม่เป็นที่ดอนที่เขาเช่นแต่ก่อนตระกูลของท่านพากัน

พยพหนีความอัตคัดฝืดเคืองมาหาภูมิลำเนาใหม่ผ่านหุบเหวภูเขาสูงของอำเภอด่านซ้ายผ่านป่าดงพงทึบของภูเรือภูฟ้าภูหลวงได้มาพบชัยภูมิใหม่เหมาะคือที่บ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่าใกล้หุบห้วยเหมาะแก่การเพาะปลูกจึงช่วยกันหักล้างถางป่าออกเป็นไร่นาสาโทคงยึดอาชีพหลักคือการทำนาเช่นเดิมณที่บ้านโคกมนนี่เองที่เด็กชายบ่อบุตรชายคนหัวปีของสกุลแก้วสุวรรณได้ถือกำเนิดมาเป็นประดุจพญาช้างเผือกที่มีกำเนิดจากกลางภัยพฤกษ์ทำให้ชื่อป่าที่เกิดของพญาช้างเผือกนั้นเป็นที่รู้จักขจรกระจายไปทั่วสารทิศฉันใดหลวงปู่ก็ทำให้ชื่อหมู่บ้านโคกมนบ้านที่เกิดของท่านเป็นที่รู้จักเป็นที่จาริกแสวงบุญของบรรดาชาวพุทธทั่วประเทศฉันนั้นชีวิตตอนเป็นเด็กของท่านนับว่ามีภาระเกินวัยด้วยเกิดมาเป็นบุตรหัวปีต้องมีหน้าที่ช่วยบิดามารดาทำงานในเรือกสวนไร่นาพร้อมทั้งต้องทำหน้าที่พี่ใหญ่ดูแลน้องๆหญิงชายทั้งสามด้วยบ้านโคกมนในปัจจุบันนี้แม้ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านจะคุยให้เราฟังว่ามีความเจริญขึ้นกว่าเมื่อ 70-80 ปีก่อนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แต่ในสายตาของเราชาวกรุงก็ยังเห็นสภาพเป็นบ้านป่าชนบทอยู่มากดังนั้นหากจะนึกย้อนกลับไปสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กเล็กอยู่ณที่นั้นบ้านเกิดของท่านก็คงมีลักษณะเป็นบ้านป่าเขาที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งสมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันตัวเป็นเกลียวโดยไม่เลือกว่าผู้ใหญ่หรือเด็กระหว่างที่พวกผู้ใหญ่ต้องไถหว่านปักกล้าดำนาเด็กๆก็ต้องเลี้ยงควายคอยส่งข้าวปลาอาหารเด็กโตหรือลูกหัวปีอย่างท่านก็ต้องช่วยในการไถปลักกล้าดำนาด้วยขณะเดียวกันก็ต้องคอยดูแลน้องๆกลับจากทำนาก็ต้องช่วยกันหาผักหญ้าหน่อหวายหน่อโจดหน่อบงหน่อไม้รู้จักว่ายอดอ่อนของต้นไม้ชนิดใดในป่าในท้องนาควรจะนำมาเป็นอาหารได้เช่นยอดติ้วใบหมักเม่าผักกระโดนโดยมากเด็กชายบ่อจะพอใจช่วยบิดามารดาทางด้านเรือกสวนไร่นามากกว่ากล่าวคือจะช่วยเป็นภาระทางด้านเลี้ยงควายไถนาเกี่ยวข้าวหาผักหญ้าแต่ด้านการหาอาหารที่ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตผู้อื่นเช่นการจับปูปลาหากบเขียดมาเป็นอาหารประจำวันอย่างเด็กอื่นๆนั้นท่านไม่เต็มใจจะกระทำเลยยิ่งการเล่นยิงนกกระรอกกระแตที่เด็กต่างๆเห็นเป็นของสนุกสนานนั้นท่านจะไม่ร่วมวงเล่นด้วยอย่างเด็ดขาดพูดง่ายๆท่านไม่มีนิสัยทางปานาติบาตมาแต่เด็กนั่นเองความลำบากยากแค้นในการดำรงชีวิตขณะนั้นเป็นเช่นไรเราคงจะพออนุมานกันได้โดยในสมัยหลังเมื่อท่านและหลวงปู่หลุยมาคุยกันถึงการครองชีพที่จังหวัดเลยระยะที่ท่านทั้งสองเป็นเด็กเล็กซึ่งเมื่อบรรดาศิษย์ได้ยินเข้าก็อดที่จะนึกสงสารน้ำตาร่วงไปด้วยไม่ได้พวกเด็กๆต้องจับปูจับปลาในนาในหนองน้ำปลาเล็กปลาน้อยลูกกบเขียดใช้ได้ทั้งนั้นวันหนึ่งได้เขียดมาเพียงตัวเล็กๆก็ต้องปิ้งให้น้องๆกินโดยจัดแบ่งเก็บไว้สำหรับบิดามารดาด้วยน้องๆยังเป็นเด็กเล็กไม่ต้องใช้แรงงานอะไรฉะนั้นจึงแบ่งให้เพียงขาเดียวไม่ใช่ไก่ไม่ใช่กบไม่ใช่ปลาตัวใหญ่

หมู่คณะเพื่อนฝูงมีนิสัยเงียบขรึมมาแต่เล็กแต่น้อยไม่ค่อยพูดเล่นหัวเพื่อนถามคำหนึ่งก็ตอบคำหนึ่งเล่นคนเดียวเงียบๆมากกว่าจะสนุกสนานเฮฮาถ้าหากจะมีการเล่นและคุยกับเพื่อนฝูงบ้างก็มักชอบเล่นแต่กับเพื่อนที่มีอายุน้อยกว่าเล็กกว่าเสมอท่านแสดงนิสัยองอาจเด็ดเดี่ยวมาแต่เด็กโดยไปไหนชอบไปคนเดียวไม่อาศัยหมู่พวกซึ่งนิสัยองอาจเด็ดเดี่ยวที่ฝังตัวมาแต่เล็กแต่น้อยนั้นก็ได้ปรากฏชัดเจนในภายหลังเมื่อท่านเข้าสู่เพศครอผ้ากาสอพักแล้วก็ออกเดินธุดงค์จาริกแสวงธรรมไปในป่าดงพงทึบแต่ลำพังองค์เดียวอย่างไม่หวาดเกรงภัยอันตรายใดๆเหมือนพญาช้างสารที่ละโขงบริวารพอใจท่องเที่ยวไปในราวป่าอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายฉันนั้นท่านใช้ชีวิตระหว่างเป็นเด็กอย่างปกติของเด็กชนบทในสมัยนั้นโดยเติบโตมากับทุ่งนาและท้องทุ่งไร่สวนการศึกษาในโรงเรียนนั้นไม่มีโอกาสเลยเพราะยังไม่มีโรงเรียนให้ความจริงอย่าว่าแต่แถวบ้านโคกมนเมื่อ70กว่าปีก่อนจะไม่มีโรงเรียนเลยแม้แต่ในกรุงเทพมหานครพระนครหลวงของเมืองไทยในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็ยังมีโรงเรียนเพียงไม่กี่แห่งแต่อย่างไรก็ดีเด็กชายบ่อก็ยังสนใจในการศึกษาเล่าเรียนจนสามารถพออ่านหนังสือออกและเขียนหนังสือได้บ้างซึ่งก็นับว่าเก่งพอใช้แล้วสำหรับเด็กชนบทในหมู่บ้านห่างไกลจังหวัดเช่นนั้นท่านเล่าว่าความรู้ในการอ่านเขียนนี้ท่านเรียนมาจากพระภิกษุในวัดซึ่งทำให้ชีวิตของท่านคุ้นเคยกับวัดมาแต่เล็ก

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: ก็พูดกันว่าบ้านเมืองวุ่นวายบ้านเมืองวุ่นวายก็พูดกันว่าบ้านเมืองวุ่นวายบ้านเมืองวุ่นวายคำพูดไม่ชอบเบี่ยงบานยกสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของคนข้างนอกหรือให้เป็นเรื่องของโลกเสียเรามาดูจริงๆแล้วดูโลกจริงๆแล้วโลกเขาไม่เห็นจะวุ่นวายอะไรแผ่นดินตรงไหนที่เป็นโลกวันไหนเขาก็เป็นแผ่นดินเหมือนเดิมน้ำในหนองน้ำในห้วยในคลองในทะเลมหาสมุทรวันไหนเขาก็เป็นน้ำเหมือนเดิมอย่างนั้นถึงจะขึ้นจะลดจะมากบ้างมากน้อยบ้างก็เป็นน้ำเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร

เป็นหินได้มากลายเป็นทรายเป็นทรายมากลายเป็นหินเป็นหินได้จะกลายเป็นอากาศเป็นน้ำเป็นลมไปไม่มีจึงเรื่องของกิเลสนี่มันชอบใส่ร้ายป้ายสีมันไม่ยอมรับว่าเป็นอย่างที่พูดกันเป็นอย่างที่พูดกันนะเพราะมันเป็นเหตุดูข้างนอกหาความวุ่นวายอย่างที่คนพูดกันไม่มีแม้แต่ปากที่พูดก็ไม่เห็นปากวุ่นวายสักทีปากที่พูดก็ไม่รู้ว่าปากพูดปากจะไม่พูดปากก็ยังไม่รู้ว่าปากไม่พูดสิ่งที่เกิดมาทั้งหมดสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์ตรงไหนเขาว่าเขาวุ่นวายวันไหนเขาก็เหมือนเดิมวันไหนเขาก็เป็นปกติของเขาถึงจะมีการเรียกว่าป่วยไข้อันนั้นก็เป็นธรรมดาของเขาถึงจะมีการแต่การตายไปอันนั้นก็เป็นปกติของเขาไม่เห็นว่าความเกิดทั้งหมดในโลกเขาจะวุ่นวายไม่เห็นว่าสิ่งที่เกิดมาแก่นอกความแก่นั่นเขาจะวุ่นวายอะไรของเขาเกิดมาแก่เกิดมาตายเห็นคนได้สัตว์ตายวุ่นวายไหมสิ่งที่เกิดมารวมกันเป็นตัวของเรานี่ตรงไหนเขาวุ่นวายถามดูตาแล้วก็เอาใจดูที่ตาเอาใจของเราถามตาตาของเราจะหลับก็เป็นตาลืมก็เป็นตาตาเป็นตาอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เป็นตาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้หูก็เหมือนกันตั้งแต่เป็นหูมาก็เป็นหูอยู่อย่างนี้รู้หรือหูของใครวุ่นวายหูคนเป็นก็ไม่วุ่นวายหูคนตายก็ไม่วุ่นวายจมูกก็เอาใจดูที่จมูกนี่ก็ดูคนก็ดูสัตว์ก็ดูคนจมูกคนจมูกสัตว์จมูกคนตายจมูกคนเป็นจมูกสัตว์ตายจมูกสัตว์เป็นไม่วุ่นวายอะไรลมจะเข้าลมจะออกจมูกก็ไม่สนเขาจะไปผ่าไปตัดอะไรจมูกก็ไม่สนลิ้นก็เอาใจดูลิ้นใจก็มีลิ้นก็มีเอาใจที่มีใจของเราที่มีดูลิ้นของเราที่มีอยู่นี่แหละเราไม่ใช่จะสนใจเอาใจดูตาไม่ใช่จะสนใจเอาใจดูหูดูจมูกดูลิ้นของเราก็ไม่ใช่จะสนใจดูกันเวลาดูก็ไปให้หมอดูซะเจ็บหูเจ็บตาเจ็บจมูกเจ็บลิ้นให้หมอดูจะดูยังไงหมอยังตาเจ็บหูเจ็บจมูกลิ้นเจ็บทั้งนั้นเขาหมอก็คนหมอก็เกิดมาเจ็บหมอก็เกิดมาตายต่างคนก็ต่างดูต่างคนก็ต่างดูของเราเองดูตาแล้วก็ดูหูดูจมูกดูลิ้นลิ้นก็เป็นลิ้นอยู่อย่างนี้จะเอาข้าวเอาน้ำเอาอาหารแข็งอาหารเหลวใส่ไปในปากลิ้นเขาก็ทำหน้าที่ของลิ้นเขาเป็นอย่างนี้ไม่เห็นว่าเขาบอกว่าเขาวุ่นวายอะไรกายทั้งหมดตาก็เป็นกายหูก็เป็นกายจมูกก็เป็นกายลิ้นก็เป็นกายกายที่หนังห่ออยู่นี่ก็เป็นกายกายตรงไหนกายส่วนไหน

่นวายมั่งเราก็เอาใจถามดูบางทีไม่ต้องถามซ้ำมันไม่ต้องถามซ้ำเขารู้เสียก่อนรู้ว่ากายตรงไหนก็ไม่มีความวุ่นวายอะไรกายภายในกายของเรานี้ตาหูจมูกลิ้นกายของเราหาความวุ่นวายไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายของใครก็เหมือนกายของเรานี่แหละเพราะเกิดมาตายเหมือนกันหาความวุ่นวายไม่ได้ใจใจใจใจใจเราก็มีใจเอาใจของเราที่ดูใจที่มีอยู่นั้นเราดูสิ่งอื่นก็ยังดูได้ทำไมดูใจของเราดูไม่ได้หรือไม่ใส่ใจจะดูกันดูใจดูใจดูใจใจใจใจใจเอาใจดูเข้าไปใจวุ่นวายเหรอถามว่าใจวุ่นวายเหรอแล้วก็อย่าไปคิดอย่าไปนึกอย่าไปปรุงหาคำตอบฟังดูแต่ใจของเราที่รู้อยู่เท่านั้นแล้วคำตอบก็จะตอบขึ้นมาเรานั่นแหละเป็นผู้ที่ตอบก็ไม่เห็นใจเขาวุ่นวายอะไรใจเขาก็เป็นใจอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เป็นใจมาเขาก็เป็นใจอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่เคยเห็นว่าเขาวุ่นวายตรงไหนเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาวุ่นวายความวุ่นวายก็คือความวุ่นวายความวุ่นวายก็คือความไม่สงบของใจความวุ่นวายที่ไม่สงบเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสมันเป็นตัววุ่นวายมันกวนบ้านกวนเมืองกวนจนกระทั่งสับสนไปทุกคนทุกแห่งสับสนเพราะตัววุ่นวายของใจตัววุ่นวายคือตัวกิเลสอันเดียวสับสนวุ่นวายเพราะความไม่สงบของใจอันเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสไว้สังขารตัวกูวุ่นวายสังขารตัวก่อกวนมันดับไปมันสงบเรียบร้อยดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็เป็นโลกเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่จะสับสนไม่มีอะไรที่จะเป็นอย่างที่พูดกันเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นพูดหรือไม่พูดเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแก้ความวุ่นวายต้องแก้ที่ใจวุ่นวายใจวุ่นวายนั้นมันตัวกิเลสต่างหากวุ่นวายธรรมชาติใจเขาไม่ได้วุ่นวายอะไรเวลาใจของเราสงบลงไปมีแต่ความสงบอันเดียวความวุ่นวายไม่มีเลยใจสงบใจก็สงบใจสงบนั้นก็คือกิเลสมันสงบไปกิเลสมันสงบไปใจก็เป็นปกติเหมือนใจตามธรรมชาติของใจจึงอย่าพากันไปบิดเบือนหาว่าโลกวุ่นวายหาว่าบ้านเมืองวุ่นวายหาว่าวัดวาวุ่นวายหาว่าคนนั้นคนนั้นวุ่นวายไอ้ตัวกิเลสมันพยายามที่จะบิดเบือนยกความวุ่นวายยกสิ่งที่ไม่ดีไปให้กับคนอื่นเสียไอ้ตัววุ่นวายคือตัวกิเลสนั่นน่ะมันไม่ยอมรับคนพาลไม่ยอมรับคนไม่ยอมรับความจริงตัวกิเลสมันตัวอันธพาลใหญ่โยนความไม่ถูกต้องให้กับคนอื่นเอาแต่ความถูกต้องมาเป็นของเจ้าของเจ้าของดีอย่างเดียวตัวนี้คือตัว
ันธพาลใจของเราต้องหัดให้เขาทำงานใจของเราเราต้องเอาเขามาทำงานเอาเขามาทำงานผลงานที่เราพาเขาทำเราเป็นผู้ที่ได้รับถ้าหากว่าใจของเราเราไม่เอามาทำงานกิเลสมันเอาไปทำงานกิเลสมันขยันมากมันไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนแล้วมันก็ไม่เหน็ดเหนื่อยเป็นทำงานอยู่ในหัวใจของคนทำงานในหัวใจของสัตว์โลกสัตว์โลกมีหาประมาณไม่ได้กิเลสมันเข้าไปทำงานกิเลสมันไปพาทำงานหมดทำงานไปเพื่อผลงานของกิเลสผลงานของกิเลสปรากฏขึ้นในจิตใจรายใดปรากฏน้อยก็เป็นฟืนเป็นไฟน้อยปรากฏมากไม่ต้องพูดถึงบางทีกินก็ไม่ลงนอนก็ไม่หลับนอนอยู่เฉยๆก็ยังไม่ได้พลิกไปพลิกมากระสับกระส่ายเพราะตัวกิเลสตัวเดียวไม่ใช่เพราะของเกิดมาแก่มาตายไม่ใช่เพราะผมขนเล็บฟันหนังอะไรไม่ใช่เพราะเส้นเอ็นกระดูกกระเดี่ยวอะไรไม่ใช่น้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำเลือดตรงไหนเขาหากเป็นปกติของเขาตั้งแต่เกิดมาเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาไม่ต้องมีใครบอกให้เขาเป็นอย่างนั้นบอกให้เป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นของเขาลมหายใจใครบอกให้เขาหายใจเข้าใครบอกให้เขาหายใจออกใครบอกให้เขาหายใจหัวใจใครบอกให้เขาทำงานส่วนไหนก็ช่างใครบอกให้เขาทำอะไรอันนั้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรซ้ำแผ่นดินไม่รู้ว่าแผ่นดินเป็นแผ่นดินน้ำไม่รู้ว่าเป็นน้ำลมไม่รู้เป็นลมไฟไม่รู้ว่าเป็นไฟสรีระร่างกายของเราที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เหมือนกันไม่รู้จนกระทั่งทั้งเจ้าของว่าเป็นธาตุและจะไปวุ่นวายอะไรเป็นมีแต่ตัวกิเลสตัวเดียวเป็นเหตุพระศาสดาเห็นจุดนี้เห็นอันนี้ตัวกิเลสตัวนี้เป็นตัวกิเลสเป็นตัวอันธพาลใหญ่เป็นจอมอันธพาลจอมกิเลสจอมวุ่นวายแล้วก็จอมหลอกจอมต้มตุ๋นทุกอย่างจอมทั้งนั้นที่แปดมงกุฎร้อยแปดมงกุฎรวมอยู่ในที่กิเลสอันเดียวกิเลสมีกำลังมากเท่าไหร่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสมากเท่านั้นจิตใจปล่อยให้กิเลสรุกรามจิตใจก็วุ่นวายเหมือนกับเรือคนเมาไปนั่งในเรือเรือก็เมารถคนเมาไปนั่งในรถรถก็เมาด้วยแต่เรือมันจะเมาเป็นไหมรถรางมันจะเมาเป็นไหมใจก็เหมือนกันในเมื่อกิเลสมันเข้ามาอยู่ในใจใจก็เป็นกิเลสไปด้วยใจก็เป็นอันธพาลไปด้วยใจก็กิเลสไปด้วยมันเหมือนกับเรือคนเมามาอยู่ในเรือคนเมาอยู่ในรถ
เซซ้ายเซขวาเซไปเซมาลงไปแช่น้ำรถมันรู้เรื่องอะไรมันเมาหรือเปล่าใจของเราก็เหมือนกันนี่จึงว่าไม่มีอะไรวุ่นวายดอกมีแต่กิเลสตัวเดียวเท่านั้นวุ่นวายโลกไม่ได้วุ่นวายอะไรสิ่งที่มีอยู่ในโลกจะสมมติว่าเงินดอนเงินบาทจะลอยตัวหรือจมน้ำอะไรก็ช่างเขาไม่รู้เรื่องคนจะเกิดคนจะตายสิ่งเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องในโลกอันนี้ไม่มีคนละสัตว์สักใครใช่สักคนสิ่งเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็จะวุ่นวายได้ยังไงแก้ความวุ่นวายต้องแก้ที่ตัวกิเลสแก้ความวุ่นวายต้องแก้ที่จิตที่ใจให้ใจเป็นตัวของตัวขึ้นมาใจเป็นใจขึ้นมาเดี๋ยวนี้ใจของเราไม่เป็นใจใจของเราเป็นกิเลสที่เรียกว่าใจเป็นกิเลสก็คือมองเข้าไปหายใจมันเป็นแต่เรื่องเราเป็นแต่เรื่องของกิเลสไม่เจอธรรมชาติใจไม่เจอใจทำไมจึงไม่เจอใจทั้งๆที่ใจมีก้อนทองคำมีอยู่เอาขยะมูลฝอยไปกองทับถมแล้วมันจะเห็นไหมก้อนทองคำนั้นเดี๋ยวนี้ใจใจของเราใจใจของชาวโลกมีแต่ขยะมูลฝอยกองทับถมมองเข้าไปในใจจึงเห็นแต่ความวุ่นวายมองเข้าไปในใจเห็นแต่สารพัดปัญหานี่นะขยะมูลฝอยทั้งนั้นแล้วไม่ใช่จะเห็นโทษของขยะมูลฝอยนะว่าขยะมูลฝอยนี่นะมันยุ่งพากันแข่งขันกันหาขยะมูลฝอยมาเพิ่มแล้วก็พูดว่าโลกวุ่นวายวุ่นวายเพราะตัวกิเลสที่แสดงเป็นจิตเป็นใจของเรานี่ไม่พากันสนใจแก้ความวุ่นวายก็คือแก้ตัวกิเลสที่มาแสดงตัวเป็นจิตเป็นใจของเรานี่จับมันมาประหารชีวิตเสียไม่บาปดอกนี่ล่ะฆ่าคนไม่บาปคนคนนี้ใครฆ่าใครฆ่าได้คนนั่นเป็นคนบุญคนคนนี้ใครฆ่าได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านฆ่าได้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าใครฆ่าได้เป็นผู้ที่เป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาจะสมมุติว่าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ผิดเพราะใจที่ไม่มีกิเลสนั้นจะสมมุติว่าเป็นอะไรก็ได้แล้วตรงไหนมันวุ่นวายเก่าไม่ถูกจุดที่ขั้นยิ่งเก่ามันยิ่งขั้นไอ้ที่ขั้นมันก็ไม่หายไอ้ที่ไม่ขั้นมันก็ขั้นขึ้นมาอีกนั่นเข้าก็กลายเป็นที่เลื่อนกันมันเก่าอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนั่นน่ะมันก็ที่เลื่อนเท่านั้นแหละหมาที่เลื่อนมันน่าเกลียดน่าเกลียดน่ารังเกียจหมาขี้เลื่อนเขาก็ธรรมชาติของเขาเขาไม่เห็นว่าเขาน่าเกลียดอะไรไอ้สิ่งที่น่ารังเกียจจริงๆนี่ก็คือไอ้ตัวอันธพาลใหญ่นี่หมาขี้เลื่อนก็ธรรมชาติของเขามีความเกิดก็มีความแก่แล้วก็มีความเจ็บแล้วมีความตายมันเป็นธรรมชาติไม่เห็นว่าเขาจะไป
ไปเดือดร้อนวุ่นวายอะไรถึงเขาจะเดือดร้อนวุ่นวายนอนไม่ได้กินไม่ได้กระสับกระส่ายหาที่นอนก็ยากอันนั้นก็เป็นธรรมชาติไม่เห็นเป็นอันตรายกับโลกกับแผ่นดินไม่จะเห็นทางไม่เห็นจะทำมันเป็นอันตรายทำลายจิตใจของรายไหนดวงไหนมีแต่กิเลสเท่านั้นมันไม่ยกเว้นกี่กินบนเรือนขี้บนหลังคานั่นนะอยู่ที่ไหนทำลายที่นั้นที่ว่าฆ่ามันทิ้งซะฆ่าตัวยุ่งฆ่าตัววุ่นวายฆ่าตัวพุ่งสร้างฆ่าตัวที่มันก่อสร้างปัญหานั่นนะฆ่าโดยการตัดฆ่าโดยการตัดฆ่าโดยการตัดตัดมันออกไปตัดมันออกไปตัดมันออกไปมันโผล่เป็นความคิดขึ้นมาโผล่เป็นความคิดขึ้นมาตัดทันทีโผล่เป็นความคิดขึ้นมาตัดทันทีมันเคลื่อนไหวยังไงออกมาตัดมันทันทีบางทีมันอยากจะตัดมันก็ไม่กล้าตัดมันตัดไม่ได้มันหวงกิเลสใช่ไหมที่เป็นกิเลสมันหวงกิเลสฝืนทำลงไปฝืนทำลงไปฝืนตัดลงไปฝืนสลัดทิ้งออกไปฝืนใจของเราก็ค่อยมีกำลังเป็นอิสระขึ้นมาทำลงไปฝืนทำลงไปฝืนตัดลงไปฝืนสลัดทิ้งออกไปฝืนใจของเราก็ค่อยมีกำลังเป็นอิสระขึ้นมาเป็นใจเป็นตัวของตัวเห็นโทษของกิเลสคือเห็นโทษของกิเลสถ้าหากว่าไม่ฝืนไม่พยายามตัดไม่พยายามสลัดให้หลุดพยายามตัดพยายามละพยายามถอนโอกาสที่จะเห็นโทษของกิเลสไม่มีในที่สุดก็มีแต่ไปตำหนิโทษของคนอื่นมีแต่ติกันมีแต่ตำหนิกันไอ้ตัวติตัวกำตำหนิตัวนั้นล่ะมันเป็นตัวที่พระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดเสียโลกยากเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคีทำให้มีความสุขพากันตัดออกไปมืดก็ตัดมืดก็ตัดสว่างก็ตัดดีก็ตัดชั่วก็ตัดมืดก็เป็นสังขารสว่างก็เป็นสังขารดีก็เป็นสังขารชั่วก็เป็นสังขารสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันพัวพันมันเกิดขึ้นมันพัวพันมันนัวเนียอยู่ในจิตของเรานั่นตัดมันทิ้งตัดมันทิ้งไม่ต้องไปกลัวว่าแข้งขามันจะหมดหรอไม่ต้องไปกลัวว่าแขนมันจะขาดหรอช่างตีเหล็กเห็นไหมล่ะค้อนแตกปอนนะตีเขากลัวเหล็กมันจะเจ็บไหมช่างตีปอตีเหล็กมีแต่กลัวเหล็กจะเจ็บอ่ะเหล็กนั้นเป็นเหล็กไม่มีคุณภาพสนิมเกาะอยู่อย่างนั้นช่างตีเหล็กนี่เผาก็ยังไม่ต้องไปปาณีปาใสเอาจนกระทั่งมันจะละลายนั่นเอามาตีเผาขนาดนั้นยังมาตีซ้ำอีกไม่ต้องไปกลัวเหล็กจะหมดจะสิ้นยิ่งตีเท่าไหร่ยิ่งตีมากเท่าไหร่ยิ่งใช้ความสูงมากเท่าไหร่ธรรมชาติเหล็กแท้นี่ยิ่งทรงความเป็นธรรมชาติเหล็กแท้ยิ่งขึ้นไปสนิมที่มันเกาะสนิมหยาบสนิมละเอียดที่มันฝังลึกอยู่ในเนื้อเหล็กนั้นอยู่ในเนื้อเหล็กมันจะสลายไปสลายไปสลายไปสลายไปกับไฟสลายไปกับค้อนที่ตีใจของเราก็เหมือนกันทุบมันลงไปค้อน12ปอนด์อย่าไปเอา8ปอนด์หรือจะ16ปอนด์26ปอนด์ก็เอามันเลยที่กำลังใจของเรามีอยู่เ
ทั้งทุกข์ทั้งบททั้งขยี้ทั้งทุกข์ทั้งบททั้งขยี้ใจของเราเราต้องพาเขาทำงานทำงานในลักษณะนี้ทำงานเพื่อเราผลงานทั้งหมดเป็นของเราทั้งนั้นเพราะเราเป็นคนทำเราเป็นคนทำไม่ใช่กิเลสทำกิเลสมันทำไม่ทำอย่างนี้งานของกิเลสทำไปอย่างหนึ่งงานของกิเลสผลงานของกิเลสมากเท่าไหร่กิเลสมันไม่ได้ว่ากิเลสมันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟธรรมชาติมันร้อนยิ่งมากเท่าไหร่มันยิ่งเพิ่มความร้อนเกิดนัวโอ้โลกวุ่นวายเนาะมันว่าโลกวุ่นวายโยนไปโลกข้างนอกดูนะไม่รู้อยู่ตรงไหนอะไรเป็นโลกก็ไม่รู้เรือนชานบ้านช่องสร้างแล้วไม่เอ่ยขายไม่ออกวุ่นวายอะไรทลายวุ่นวายมันว่าไปมันไม่ได้ว่ามันวุ่นวายนะจึงว่ากิเลสเป็นนักบิดเบือนคนพาลเป็นอย่างนั้นพากันศึกษาพากันคิดพากันอ่านสุสิกิโตคือการศึกษาในเรื่องเหล่านี้คือศึกษาด้วยดีศึกษาของจริงศึกษาธรรมกิเลสก็เป็นธรรมเป็นธรรมที่ควรละเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละไม่มีวิชาความรู้ใดๆที่จะมาทำลายความยึดถืออุปาทานให้เบาบางให้ลดน้อยมีแต่สัจธรรมของจริงที่เรามีอยู่เท่านี้ให้ศึกษาทัศน์สัจธรรมของจริงที่เรามีอยู่ไม่ต้องอาศัยตำรับตำราวิชาการที่ไหนพระพุทธเจ้าไปเรียนตำราที่ไหนตำราเป็นหนังสือเพิ่งเขียนกันทีหลังนี่เพิ่งบันทึกกันทีหลังในคำว่าบันทึกเพิ่งเขียนเข้าอันนั้นก็เป็นการบันทึกเป็นการเขียนแม่ชื่อของธรรมทั้งหลายชื่อของความเกิดนี่จะเขียนว่าเป็นความเกิดเป็นความเกิดหรือพูดว่าเป็นความเกิดความเกิดไอ้สิ่งที่มันเกิดมันไม่อยู่กับคำพูดเป็นพูดว่าความแก่ความแก่สิ่งที่มันแก่มันไม่อยู่กับพูดสิ่งที่มันแก่นั่นจะพูดว่าหนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่มนานๆเข้ามันก็ผมหงอกไปไงผมขาวผมหงอกหนังเหี่ยวหนังยานฟันหลุดฟันหล่นจะพูดว่าไม่แก่มันพูดจะหนุ่มๆสักขนาดไหนมันเกิดนานมันก็แก่นี่จึงว่าสัจธรรมเขาเป็นความจริงของเขาตลอดกาลและจะทรงความเป็นจริงอย่างนี้ไปอีกตลอดกาลนี่ในเมื่อสัจธรรมทรงความเป็นจริงตลอดกาลสัจธรรมที่เกิดมาตายจะเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีจะเป็นเราเป็นเขาไม่มีเป็นของใครไม่มีดอกที่หลงว่าเป็นเราก็หลงของตายหลงว่าเป็นของเราเอาของใครของตายมาเป็นของเรามันไม่เป็นอย่างที่เราหลงมันไม่เป็นอย่างที่สัตว์โลกหลงกันใครจะหลงสักขนาดไหนคนตาบอดนี่มันหลงสักขนาดไหนคนตาบอดก็แก่และคนตาบอดก็ตายคนตาดีสักขนาดไหนมันก็แก่คนตาบีดีสักขนาดไหนมันก็ตายแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตาดีสว่างกระจ่างแจ้งทั่วโลกกันแล้วนี่องค์พระพุทธเจ้าส่วนประกอบที่เป็นสรีระอันนั้นก็แตกก็พังนี่คือมีความเกิดมีความแก่มีความตายพระพุทธเจ้าศึกษามาจากไหนศึกษานิจังทุกขังอนัตตาก็ศึกษามาจากองค์พระพุทธเจ้านั่นเองแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นกองอนิจังทุกขังอนัตตาจริงๆด้วยแต่อันธรรมชาติอันนั้นเป็นสักแต่ว่าของเกิดขึ้นมาแก่มาตายเท่านั้นธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าธรรมชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าก็คือธรรมชาติจิตที่ใจตั้งแต่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าจนก็ได้ตรัสรู้แจ่มแจ้งนี่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจิตดวงนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงว่าจิตดวงนั้นก็สรีระร่างกายเป็นคนละส่วนจิตก็เป็นสรีระร่างกายเป็นคนละส่วนจึงว่าสรีระร่างกายเป็นเหมือนกับโลกเป็นที่อยู่ที่อาศัยร่างกายของเราก็เป็นโลกอันที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์โลกสัตว์โลกก็คือธรรมชาติธาตุรู้หรือธรรมะเป็นจิตเป็นใจนั่นเองการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาเรียนอยู่ตลอดเวลาขาซ้ายก้าวไปก็เรียนขาขวาก้าวไปก็เรียนนั่งอยู่ก็เรียนนอนอยู่ก็เรียนเรียนอะไรเรียนธรรมพอเรานั่งอยู่เราก็มีธรรมเรานอนอยู่เราก็มีธรรมนี่
ราเดินอยู่เราก็มีธรรมนอนรับประทานอยู่เราก็มีธรรมเราขับถ่ายก็มีธรรมเราอาบน้ำอาบท่าก็มีธรรมเรานุ่งห่มผ้าสบงผ้าจีวรเราก็มีธรรมอยู่เพราะธรรมอยู่ก็เราอยู่ตลอดกาลธรรมคือของเกิดของแก่ของตายนี้จะศึกษาเวลาไหนเรียนรู้เวลาไหนธรรมไม่ได้ปฏิเสธธรรมมีแต่เราเท่านั้นล่ะถูกกิเลสมันจูงมันฉุดมันลากไปหาอะไรตรงนี้อะไรไม่สนใจในธรรมที่เรามีอยู่เวลาจะตายคือมาจริงๆแล้วพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นที่พึ่งนะพุทโธเป็นที่พึ่งธรรมโมเป็นที่พึ่งสังโฆเป็นที่พึ่งนะมันจะพึ่งยังไงคนตาบอดใจหูหนวกบอกอะไรมันจะเห็นที่ไหนมันจะรู้ได้ยังไงจึงว่าธรรมต้องศึกษาเสียในระหว่างที่ยังมีความพร้อมถ้าหากว่ามันอยู่ในสภาพไม่พร้อมแล้วรถรางอย่างนั้นมันอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมที่จะใช้งานน่ะมันจะใช้ได้ไหมจะเคลื่อนย้ายเสมันลุกลุ้ยมันจิกกะต้องการขยับที่มันก็ยังเป็นงานหนักแล้วแล้วจะเอาไปใช้ได้หรือสรีระร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้ามันหมดสภาพได้จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรจะเคลื่อนย้ายสักทีหนึ่งมันก็ยากแก่เท่าขึ้นมาแล้วจะลุกมันก็ยากจะเดินมันก็ยากไปไหนมาไหนมันก็ยากต้องข้ามต้องขอต้องยึดตรงเลยต้องยึดนั่นยึดนี่หมดสภาพจริงกระทั่งโลกเขาสมมติว่าเป็นความตายความตายอันนี้เป็นเพราะโลกสมมติเท่านั้นเรียกว่าเสื่อมถึงที่สุดโลกเขาสมมติว่าเป็นความตายการเคลื่อนย้ายของตายมันก็เป็นของหนักแล้วจะเอาไปทำเนี่ยทำอะไรได้จึงว่าในเมื่อหมดสภาพแล้วจะเอาของหมดสภาพไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่สามารถที่จะเอาไปทำให้เป็นประโยชน์ได้ในอยู่ในสภาพที่สามารถที่จะทำเป็นประโยชน์ในสิ่งเรื่องเดียวก็รีบทำกันเสียทำพุทโธทำโมทำสังโฆทาพุทในทำสังโฆให้สมบูรณ์ในใจพุทโธก็สมบูรณ์ทำโมก็สมบูรณ์สังโฆก็สมบูรณ์พุทโธคืออะไรคือจิตใจของเรานี่เบิกบานแจ่มใสอยู่สว่างสวยกระจ่างแจ้งนี่ธรรมโมสังโฆก่อนใจของเรานี่แหละเป็นธรรมโมใจของเราเป็นสังโฆสว่างกระจ่างแจ้งนี่พุทโธธรรมโมสังโฆไม่ต้องมีใครบอกเวลาจะตายใจทวนกระแสเข้าหาพุทโธธรรมโมสังโฆทันทีเพราะทำไมยังทวนกระแสเล่าเพราะในโลกอันนี้มันชัดหมดแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะพุทธิเป็นที่พึ่งเป็นของจิตของใจได้มีแต่พุทโธธรรมชาติที่เป็นพุทโธธรรมโมสังโฆเท่านี้ไม่เมื่อในเมื่อถึงข่าวจริงๆนี่จะแตกจะพังจริงๆให้ไม่ไงก็ทวนกันทวนไอ้เข้าหาเพื่อทำในธรรมชาติที่เป็นที่พึ่งของใจพุทธังพุทโธพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งแก่ใจได้จริงนี่เป็นที่พึ่งตลอดกาลมาพระเจ้าพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งไม่มีดอกเลื่อนชานบ้านช่องเขาของเงินทองทรัพย์ไปเพชรนินจินดาเป็นที่พึ่งลูกเป็นที่พึ่งเมียเป็นที่พึ่งผัวเป็นที่พึ่งไม่มีมีแต่กิเลสมันโกหกกิเลสมันโกหกใครก็มีกิเลสใครก็มีกิเลสกิเลสของเราละโกหกจึงกระทั่งว่าอันนี้ก็เป็นของเราอันนั้นก็เป็นของเรานั่นก็เป็นของเราเมียก็เป็นของเราผัวก็เป็นของเราเขาของเงินทองเป็นของเราเรือนชั้นบ้านช่องเป็นของเราอะไรเป็นของเราหมดมันเป็นจริงอย่างที่กิเลสมันโกหกไหมจึงว่ากิเลสมันนักโกหกมันเป็นนักสอนเอาเรื่องโกหกมาสอนกันสอนสัตว์โลกสัตว์โลกมีที่ไรที่เท่าไหร่กิเลสมันสอนทั่วถึงหมดไม่ได้บกพร่องสักลายเราจะไปฟังคำสอนแต่ของกิเลสกันเหรอทำไมไม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าก็คือสัจธรรมความเกิดก็เป็นสัจธรรมความแก่ก็เป็นสัจธรรมความตายก็เป็นสัจธรรมกองอยู่เต็มตัวของเรานี่จะไปหาธรรมที่ไหนนี่นะฟังธรรมที่มีอยู่ในเรานี่เอาใจเข้าไปฟังเอาใจเข้าไปฟังเอาใจเข้าไปดูใจไปดูใจไปฟังใจไปดูใจไปฟังใจไปดูคือยังไงเอาใจของเราไปดูเอาใจไปฟังก็คือยังไงเอาใจของเราไปดูอยู่นั่นแหละแล้วมันเป็นการฟังในตัวธรรมชาติใจมันมีทั้งตามีทั้งหูมีทั้งจมูกมีทั้งลิ้นมีทั้งกายมีครบสมบูรณ์อยู่ในนั้นมันสามารถที่จะสัมผัสได้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะธรรมชาติใจมันเหมือนกับของศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติที่มีความพร้อมอยู่ในนั้น
มันมีอะไรที่จะปิดบังจิตใจได้ถ้าลูกปูโป่งหมดตาของเราจะเห็นอะไรเอาของบางๆเอาไปมาปิดก็มองไม่เห็นใจอะไรปิดได้กำแพงหนาขนาดไหนใจก็ทะลุปลุกปลงแผ่นหนังมันจะแน่นเหนียวขนาดไหนใจก็ทะลุเข้าไปมองข้างในลูกมองข้างในเห็นอย่างไม่ผิดพลาดจึงพากันเอาใจของเราศึกษาเรียนรู้ให้ยิ่งไม่มีอะไรหรอกที่เรียนรู้แล้วมันจะเป็นประโยชน์ในด้านจิตใจของเราไม่มีอะไรดอกที่เรียนรู้แล้วจะเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาศาสนาก็คือใจของเรานี่มีแต่สัจธรรมความเกิดความแก่ความตายพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมความเกิดก็เป็นสัจธรรมความแก่ก็เป็นสัจธรรมความตายก็เป็นสัจธรรมอริยะแปลว่าเป็นสัจธรรมที่ประเสริฐก็คือความเกิดความแก่ความตายนี่เองเป็นอริยสัจสัจจะที่ประเสริฐสามารถที่เป็นธรรมชาติที่จะทำให้จิตใจรายที่มาศึกษาจนกระทั่งแจ้งในสัจธรรมสัจธรรมอันประเสริฐอันนี้ทำให้จิตใจที่รู้แจ้งนั่นเป็นจิตใจที่ประเสริฐขึ้นมาทั้งจิตใจทีเดียวจมเลยยกตัวอย่างจิตใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียนอัตเรียนธรรมที่ไหนเรียนอริยสัจนี่เรียนทุกความเกิดชราความแก่มรณะความตายอันนี้เป็นทุกทั้งทุกโดยธรรมชาติของทุกทั้งกองอันนี้ถ้าหากว่าเราเรียนไม่แจ่มแจ้งหรือไม่สนใจในการที่จะเรียนหรือเรียนไม่รู้เรียนสอบไม่ผ่านกองทุกอันนี้ล่ะมันเป็นกองที่น่าใคร่น่าปรารถนากองเรากองเขาไปกองกิเลสกองตัณหาไปเรื่องของกิเลสกองธรรมทั้งกองมันหาว่าเป็นกองกิเลสมันหาว่าเป็นกองคนกองสัตว์กองเกิดกองตายมันก็หาว่าเป็นกองเรากองเขามันโกหกให้เห็นโกหกให้รู้ว่าโกหกชัดๆแต่ก็ยังชอบยอมเชื่อมันอย่างสนิทใจมันโกหกเห็นชัดๆก็ยังยอมเชื่ออย่างสนิทใจจึงพากันตื่นตัวในการศึกษาอยู่เสมอตื่นตัวในการศึกษาให้ยิ่งไม่รู้ไม่มีดอกไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าความพยายามที่จะศึกษาพอเพราะสิ่งที่จะศึกษานี่มันอยู่มีอยู่กับเราตลอดกาลไม่รู้ไม่เห็นมันจะเป็นไปได้หรือเดี๋ยวนี้กิเลสมันบิดหน้าไปข้างหลังหมดของมีเนี่ยควรที่จะดูอยู่ก็หน้าไม่ก็ไม่ดูแล้วมันก็ไม่เห็นไปเห็นอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้ที่กิเลสมันบิดหน้าใส่ไปนั่นน่ะอันนั่นก็เป็นของดีอันนั่นก็เป็นของที่น่าชอบใจนั่นก็เป็นนาทองที่น่าชอบใจนั่นก็เป็นของที่โลกเขายกย่องสรรเสริญว่าเป็นของดีมีค่าว่ามันได้ประโยชน์อะไรมันได้ประโยชน์อะไรบ้างความแก่สิ่งเหล่านั้นมันช่วยได้ไหมความเจ็บสิ่งนั้นมันช่วยได้ไหมความตายสิ่งนั้นมันช่วยได้ไหมแล้วกิเลสมันไม่ได้เมตตานะแก่งกกกกกกกล่ะมันปล่อยให้แก่ไปเลยเจ็บร้องโอยโอยไอไอโอยโอยไอมันปล่อยให้เจ็บไปเลยไม่ได้สนใจในการดูแลปฐมพยาบาลตายจริงๆมันปล่อยให้ตายไปเลยมันไม่ได้สนนะตายอย่างมืดมนอนธการแสงอัดแสงธรรมแสงพุทโธธรรมโมแสงสังโฆแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ไม่เห็นนาราธนวมามืดไปมืดมามืดไปมืดมาสว่างไปมืดก็คนตายอย่างที่ไม่มีธรรมะประจำจิตประจำใจนั่นเองท่านเรียกว่าไปมืดพาการศึกษาอาการพิจารณาด้วยความสงบใจของเรานี่ก็เป็นสัจธรรมใจของเราก็เป็นสัจธรรม

คือจะทำคือยังไงเขารู้อย่างนี้มาตลอดกาลใครจะสมมติเป็นอะไรใครจะสมมติเป็นอะไรเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้สมมติเป็นใจหรือไม่สมมติเป็นใจสมมติเป็นจิตหรือไม่สมมติเป็นจิตถ้าไม่สมมติว่าหรือไม่สมมติเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้สมมติว่าไม่รู้สมมติว่าไม่รู้เขาก็รู้ของเขาเขาไม่เป็นอย่างที่สมมติอันนี้เขาก็มีความจริงของเขาเป็นสัจธรรมมีความเป็นสัจธรรมสมบูรณ์ของเขานั่นแหละจึงว่าเรียนธรรมเรียนลงไปในกายของเราส่วนประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนเกินแล้วแต่เป็นส่วนประกอบเรียนใจของเราเรียนใจของเราความคิดความอ่านความคิดความอ่านคิดแล้วแล้วไปคิดแล้วแล้วไปคิดแล้วแล้วไปไม่มีตกค้างความคิดไม่มีตกค้างแต่ผลของความคิดอันนั้นตกค้างอยู่ที่ใจผลของความคิดนั้นตกค้างคิดในเรื่องดีความดีไปยึดเข้าก็ตกค้างคิดในทิ้งที่ไม่ดีใจไปยึดความไม่ใจไม่ดีนั้นก็ตกค้างท่านจึงให้ปล่อยวางไปสักแต่ว่าความคิดเท่านั้นสังขารเป็นอนัตตาสังขารคือความคิดความคิดของเราทั้งหมดเป็นสังขารทั้งนั้นสังขารทั้งหมดเหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำเป็นอย่างไรความคิดของเราก็เป็นอย่างนั้นอย่าไปยึดถือมันคิดแล้วก็แล้วไปคิดแล้วก็แล้วไปคิดแล้วไปใจของเราดูความคิดของเราอยู่เสมอเดี๋ยวมันก็เกิดความคิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็คิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมันคิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่ความรู้ของเราไม่ได้ดับนะความรู้อันหนึ่งความคิดอันหนึ่งความรู้สามารถที่จะรู้ความคิดความคิดมันคิดขึ้นเราก็รู้ความคิดมันคิดขึ้นความคิดมันดับไปเราก็รู้ความคิดดับเหมือนกับตาของเรานี่ในก้อนในขอนในงอเดินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราก็เห็นว่าในกอมาในกอในขอมาในขอกอไปในขอไปแต่ตาของเราอยู่กับที่ความรู้ก็เหมือนกันความคิดอะไรมันเกิดขึ้นความคิดอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปแต่ใจของเราที่รู้ว่าความคิดเกิดขึ้นนั่นอยู่กับที่อยู่กับความรู้นั่นเองไม่ใช่ความคิดฉันจึงให้รู้สังขารแล้วก็ปล่อยวางสังขารละสังขารได้อยู่เป็นสุขพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้เกิดก็ได้แก่ก็ได้ตายก็ได้อนิจจังอนิจจังนิจจังนิจจังก็ได้ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งก็ได้อนัตตาอนัตตาอนัตตาก็ได้เกิดเกิดเกิดเกิดตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายเกิดเกิดเกิดเกิดตายตายตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายได้ทั้งนั้นแต่ให้ตั้งใจภาวนาให้จริงๆตั้งใจบริกรรมให้จริงถ้าหากว่าไม่ตั้งใจทำสักตะวะพิษเป็นพิธีอันนั้นไม่เป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมต้องทำจริงๆทำเป็นพิธีจะเป็นการปฏิบัติธรรมได้ยังไงผมขนเล็บฟันหนังเหี่ยวเนื้อกระดูกนี่ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงวัน2วัน3วันอย่าไปคิดทำให้ยิ่งอยู่เสมอเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนอยู่ก็ทำไปไหนมาไหนก็ทำมีโอกาสนั่งลงไปมีโอกาสเดินอยู่กับที่เดี๋ยวก็เดินจงกรมเดินไปอยู่กับคำบริกรรมที่เราตั้งจะตั้งเป้าว่านั่งมันก็ต้องสงบมันก็ต้องแน่วแน่มันก็มั่นมันก็ต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิได้แล้วไม่ได้ภาวนาเอาคำบริกรรมแล้วไม่ได้ปฏิบัติเอาคำ

0: บริกรรมเพียงแต่อาศัยคำบริกรรมนั้นให้จิตของเราตั้งมั่นเท่านั้นในเมื่อจิตของเราตั้งมั่นแล้วคำบริกรรมเราก็ไม่เอาก็เหมือนกับเราข้ามฟากเรายังไม่ถึงฟากอยู่ตราบใดเราต้องยึดเรือให้มั่นในเมื่อถึงฟากแล้วถึงฝั่งแล้วเรือไม่จำเป็นต้องเอาคนขึ้นไปฝั่งเอาติดตัวไปด้วยลุงรังเรือจะเป็นประโยชน์ถ้าแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่เป็นประโยชน์เวลาจำเป็นต้องใช้เวลาไม่จำเป็นแล้วเราก็ยังจะเอาเรือไปใช้นั่นไม่ถูกมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมีสติมาลัยต้องระลึกแล้วก็ระลึกให้มันครบอาการ 3.2 เกษาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนขาลึกทั้งหลายบรรดาฟันทั้งหลายไล่ให้มันตลอดไล่ให้มันตลอดไล่ให้มันตลอดแล้วหยุดไล่มาจับเอาส่วนใดส่วนหนึ่งไล่ตลอดไปไล่ตลอดไปแล้วก็หยุดไล่ไปตามอาการมาเอาอาการใดอาการหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งเอาใจดูอยู่นั่นเอาใจดูอยู่นั่นเอาใจดูอยู่นั่นใจอยู่ใจดูอยู่กับที่แล้วใจไม่รู้ไม่เห็นไม่มีเหมือนกับตาที่มันมีบอดอย่างเนี้ยมันอะไรไปสัมผัสอะไรมันเห็นทั้งนั้นแล้วมันรู้ทั้งนั้นสีดำสีแดงสีขาวสีเหลืองจมูกก็มันกันมันทานอะไรมันรู้ทั้งนั้นของหอมของเหม็นไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องไปสอนเขาจงหัวใจธรรมชาติเขารู
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: เอาละน้องสั่งสอนเพียงเท่านี้หวังว่าพี่ชายจะยินดีทำตามต่อนี้ไปขอให้พี่ชายจงไปเที่ยวหาอยู่หากินตามสบายเป็นสุขกายสุขใจเถิดน้องก็จะได้เริ่มบำเพ็ญภาวนาต่อไปที่น่าประหลาดใจเหลือจะกล่าวขณะที่ท่านกำลังให้โอวาทสั่งสอนอยู่นั้นช้างใหญ่ตัวนั้นยืนนิ่งราวก้อนหินมันจึงเริ่มเคลื่อนไหวอวัยวะเสียงปึงปังปึงปังราวกับฟ้าดินจะถล่มไปด้วยในขณะที่มันเริ่มหันหลังกลับตัวออกจากที่นั้นหนีไปและไปแบบรู้เรื่องรู้ราวกับคำสั่งเสียทุกอย่างจริงๆมีกำลังมากแต่กลับอ่อนโยนด้วยใจที่ระลึกรู้ในคำผิดถูกชั่วดีทุกอย่างพอพระท่านว่าทีนี้พี่ชายไปได้แล้วเท่านั้นก็หมุนตัวกลับไปเลยในทันทีน่าคิดและอัศจรรย์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้สั่งสอนช้างก็ช่างมีอุบายแยบคายเลือกเฟ้น

แปลกๆมาสอนได้อย่างจับใจไพเราะไม่เพียงแต่ช้างเป็นสัตว์จะสนใจฟังแม้มนุษย์เราถ้าได้ฟังในขณะนั้นก็คงเคลิบเคลิ้มหลงไหลอย่างไม่มีปัญหาให้กระดุกกระดิกอวัยวะกระทั่งหูหางจนพระท่านเทศจบกันและบอกให้ไปจึงยอมไปเที่ยวหากินตามประสาสัตว์ที่แสนดีหายากเหมือนไม่มีกลางคืนใจซาบซ่านไปด้วยปิติความพอใจใจดีในปิยวาจาที่แสนมีรสชาติซึ่งปรารถนามานานแม้จะรับประทานไปมากเพียงไรก็ไม่มีวันอิ่มวันพอเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแก่จิตใจเช่นคำว่าพี่ชายพี่มีกำลังมากส่วนน้องเป็นผู้น้อยไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนพี่ชายน้องกลัวพี่ชายมากฟังแล้วซึ้งสุดจะกล่าวจนช้างใหญ่หลับทั้งยืนลืมสนใจเสียทุกอย่างแม้มะขามเปรี้ยวที่ได้หลงเคี้ยวกลืนเข้าไปบ้างแล้วก็อยากแสนรู้ประหนึ่งตู้มังคนเคลื่อนที่ได้พอได้รับคำสั่งสอนเต็มพุงแล้วก็ไปเที่ยวหากินตามลำพังไม่ได้มาเกี่ยวข้องรบกวนพระท่านอีกเลยองค์ท่านเองก็ออกเที่ยวไปตามอัธยาศัยเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมให้ยิ่งขึ้นไปเดินจงกรมไว้สามสายสายหนึ่งเพื่อเดินบูชาพระพุทธเจ้าสายที่สองเดินบูชาพระธรรมสายที่สามเดินบูชาพระสงฆ์สาวกท่านเดินจงกรมทั้งสามสายนี้ตามเวลาเป็นประจำไม่ให้ขาดได้พอฉันเสร็จก็เริ่มเดินจงกรมสายพุทธบูชาจนถึงเที่ยงวันท่านจึงหยุดพักพอบ่ายสองโมงก็เริ่มลงเดินสายธรรมบูชาจนบ่ายสี่โมงถึงเวลาปัดกวาดส่งน้ำจึงหยุดเมื่อทำข้อวัดทุกอย่างเสร็จแล้วก็เริ่มลงเดินสายสังฆบูชาไปจนถึง4-5ทุ่มจึงเข้าที่พักภาวนาหลังจากนั้นก็พักจำวัดพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มเข้าที่ทำสมาธิภาวนาจนสว่างถัดจากนั้นก็ลงเดินจงกรมต่อไปจนถึงเวลาออกบิณฑบาตค่อยหยุดเดินบางคืนท่านนั่งภาวนาจนตลอดสว่างโดยไม่ลุกจากที่นั่งเลยก็มีคืนที่ท่านนั่งภาวนาตลอดรุ่งใจรู้สึกสว่างสวยมากแม้ออกจากสมาธิภาวนามาแล้วในเวลาปกติขณะนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั้นปรากฏว่าโลกธาตุได้ดับหายไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิงแม้กายตัวเองก็ไม่ปรากฏว่ามีอยู่เลยเวลานั้นเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งนับแต่ขณะนั่งพิจารณาทุกขเวทนาจนดับไปด้วยการพิจารณาจิตได้ยังลงสู่ความสงบอย่างละเอียดแนบแน่นขณะนั้นปรากฏเฉพาะความรู้เพียงอันเดียวที่ทรงตัวอยู่ด้วยความสงบสุขละเอียดอ่อนจนบอกไม่ถูกไม่มีอารมณ์ใดแม้ส่วนละเอียดปรากฏขึ้นภายในจิตจึงเป็นเหมือนโลกธาตุดับไปพร้อมกับอารมณ์ที่ดับไปจากจิตจนกว่าถอนขึ้นมาอารมณ์ที่เคยปรุงจิตจึงค่อยๆปรากฏตัวขึ้นกับจิตทีละเล็กละน้อยจากนั้นก็ทำความเพียรต่อไปตามธรรมดาขณะที่จิตรวมตัวลงสู่ความสงบแม้เป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ไม่รู้สึกว่านานตามเวลาที่ผ่านไปคงเป็นเอกจิตเอกธรรมอยู่เฉพาะใจเพียงดวงเดียวไม่มีสองกับสิ่งใดเวลาจิตถอนขึ้นมาจึงรู้ได้ว่าจิตรวมสงบอยู่เป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงถ้าคืนใดจิตภาวนาสะดวกสงบลงได้ง่ายคืนนั้นแม้จะนั่งจนตลอดรุ่งก็เท่ากับนั่งราว 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นไม่ทำการกดทวงเนิ่นนานอะไรเลยท่านว่าท่านอาจารย์องค์นี้ชอบเผชิญอันตรายเกี่ยวกับช้างมากกว่าอย่างอื่นท่านว่าพอผ่านอันตรายจากคราวนั้นมาแล้วไม่นานนักเลยก็ไปเจอกับช้างใหญ่ตัวหนึ่งเขาอีกที่แม่ปางจังหวัดลำปางแทบเอาตัวไม่รอดคราวนี้ตัวนี้เป็นช้างป่าจริงๆมิได้เป็นช้างบ้านที่เขาเลี้ยงไว้เหมือนคราวที่แล้วนั้นคือตอนกลางคืนท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงมันเดินบุกป่าฝ่าดงและเสียงไม้หักปึงปังปึงปังมาตลอดทางโฉมหน้ามุ่งมายังท่านและเดินใกล้เข้ามาทุกทีจะหลบปลีกหนีไปไหนก็ไม่ทัน

พออธิษฐานจบลงช้างก็เข้ามาถึงที่นั่นพอดีและหยุดยืนกลางหูตัวพึงอยู่ไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดๆณข้างทางจงกรมห่างจากท่านประมาณวาเศษท่ามกลางไฟกำลังสว่างสวยอยู่รอบตัวท่านเวลานั้นซึ่งมองเห็นช้างได้ขนาดชัดเจนท่านว่าช้างตัวนั้นใหญ่เท่าภูเขาลูกย่อมๆนี้เองท่านเองก็เดินจงกรมไปมาอยู่อย่างไม่สนใจกับมันเลยทั้งที่กลัวมันอย่างเต็มที่ใจเหมือนกับขาดลมหายใจไปแล้วแต่ขณะมองเห็นมันเดินเข้ามาหาอย่างพึงพายที่แรกมีเพียงความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับองค์พุทโธอย่างเหนียวแน่นที่น้อมมาระลึกเป็นองค์ประกันชีวิตเท่านั้นนอกนั้นไม่คิดเห็นอะไรเลยแม้ช้างทั้งตัวที่ใหญ่เท่าภูเขาทั้งลูกมายืนอยู่ข้างทางจงกรมก็ไม่ยอมส่งจิตออกไปหามันกลัวจิตจะพลากจากพุทโธซึ่งเป็นองค์สรณะอันประเสริฐสุดในเวลานั้นพุทโธกับจิตกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนใจหายกลัวเหลือแต่ความรู้กับคำบริกรรมพุทโธซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกันช้างก็คงยืนดูท่านอยู่แบบภูเขาไม่ยอมกระดุกกระดิกตัวเลยขณะนั้นหูกลางผึ่งราวกับจะแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับเพราะลักษณะท่าทางที่มันเดินเข้ามาหาท่านทีแรกเหมือนจะเข้ามาขยี้ขยำอย่างไม่มีรีรอแม้ชั่ววินาทีหนึ่งเลยแต่พอมาถึงที่นั่นแล้วกลับยืนตัวแข็งทื่อราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจพอจิตกับพุทโธเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วท่านก็หายกลัวมีน้ำยังกลับเกิดความกล้าหาญขึ้นมาสามารถจะเดินเข้าไปหามันได้อย่างไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งสิ้นแต่มาคิดอีกแง่หนึ่งว่าการเดินเข้าไปหามันซึ่งเป็นสัตว์ร้ายอาจเป็นฐานะแห่งความประมาทอวดดีก็ได้เป็นสิ่งไม่ควรทำจึงเป็นเพียงเดินจงกรมแข่งกับการยืนของมันอย่างองอาจกล้าหาญราวกับไม่มีอันตรายใดๆจะเกิดขึ้นในที่นั้นนับแต่ขณะช้างตัวนั้นเดินเข้ามายืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลาชั่วโมงเศษๆไฟเทียนไขชนิดดีๆยาวๆที่จุดไว้บางเล่มก็หมดไปบางเล่มก็จวนจะหมดมันจึงได้กลับหลังหันแล้วเดินกลับออกไปทางเก่าและเที่ยวหากินในแถบบริเวณนั้นเสียงหักไม้กินเป็นอาหารสนานป่าไปหมดท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและของพุทโธประจักษ์ใจในคราวนั้นเป็นครั้งแรกเพราะเป็นคราวจำเป็นจริงๆไม่สามารถจะหลบปลีกตัวไปที่ไหนให้พ้นได้นอกจากต้องสู้ด้วยวิธีนั้นเท่านั้นแม้ตายก็ยอมโดยไม่มีทางเลือกได้นับแต่ขณะนั้นมาแล้วทำให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าจิตกับพุทโธเป็นต้นได้เข้าสนิทกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่สามารถทำอันตรายได้อย่างแน่นอนนี่เป็นความเชื่ออย่างสนิทใจตลอดมาท่านว่าช้างตัวนั้นก็เป็นสัตว์ที่แปลกอยู่มากเวลาเข้ามาถึงที่นั้นแล้วแทนที่จะแสดงอาการอย่างไรก็ไม่แสดงคงยืนนิ่งหูกลางอยู่อย่างสงบแลดูท่านเดินจงกรมกลับไปกลับมาอย่างไม่เบื่อพอดูเต็มตาแล้วก็กลับหลังหันคืนทางเก่าแล้วเที่ยวหากินไปเรื่อยๆแบบท้องไม่รู้ร้อนและหายเงียบไปเลยซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ารักอีกตัวหนึ่งไม่ด้อยกว่าตัวที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นสัตว์บ้านที่รู้ภาษาคนได้ดีสำหรับตัวหลังนี้เป็นสัตว์ป่ามาแต่กำเนิดซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีไม่อาจรู้ภาษาคนได้ท่านจึงไม่ได้พูดอะไรกับมันเป็นแต่เดินจงกรมเฉยอยู่เท่านั้นตัวหลังนี้ไม่มีลูกพรวนแขวนคอเหมือนตัวนั้นทั้งชาวบ้านก็บอกว่าเป็นช้างป่าและเคยเป็นนายโขลงมานานเฉพาะคราวนี้ทำไมจึงมาเที่ยวตัวเดียวก็ไม่ทราบอาจจะพลากจากโผลงมาชั่วคราวก็ได้ดังนี้แม้ช้างตัวนั้นหนีไปแล้วท่านยังเดินจงกรมต่อไปด้วยความอัศจรรย์ใจและเห็นคุณของช้างตัวนั้นที่มาช่วยให้จิตท่านได้เห็นความอัศจรรย์ในธรรมเกี่ยวกับความกลัวความกล้าแต่คราวนี้ช้างมาช่วยเสริมให้รู้เรื่องนี้ได้อย่างประจักษ์ใจหมดทางสงสัยช้างตัวนั้นจึงเป็นเหมือนช้างเทวบุตรหรือช้างเทพบันดาลก็น่าจะไม่ผิดเพราะธรรมดาช้างในป่าซึ่งไม่คุ้นเคยและให้อภัยแก่ผู้ใดนอกจากจะสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วจึงรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดเท่านั้นแต่ช้างตัวนี้ตั้งหน้าตั้งตาเดินมาหาเราอย่างอิสระไม่ได้ถูกบังคับขับไล่ด้วยวิธีใดๆจากผู้ใดและเดินมาหาเราทั้งที่ไฟก็ตามสว่างอยู่รอบด้านแทนที่มันจะตรงเข้าขยี้ขยำเราให้แหลกเป็นจุนวิจุนไปด้วยกำลังก็ไม่ทำหรือจะตื่นตกใจกลัวไฟรีบวิ่งหัวซุกหัวปั๊มเข้าป่าไปก็ไม่ไปเมื่อเดิน

0: ย่างองค์อาชาติอาชาในเข้ามาถึงที่เราอยู่แล้วยังกลับยืนทื่อดูเราอยู่เป็นเวลาตั้งชั่วโมงเสร็จจึงหนีไปแบบธรรมดามิได้กล้ามิได้กลัวอะไรทั้งสิ้นจึงเป็นสัตว์ที่น่าคิดพิศวงงงงันอยู่ไม่ลืมจนบัดนี้จากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อทำอย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมกับธรรมบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ำแบบขอนซุงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขันถ้าไม่คับขันจิตมักเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทันยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตาประหนึ่งไม่มีความสามารถหักข้ามตามแก้มันให้หลุดไปได้เลยพอเวลาเข้าที่คับขันจนมุมจริงๆกำลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากไหนใจก็หมอบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรมไม่ฝ่าฝืนกำหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับธรรมบทใดก็อยู่อย่างนั้นไม่ฝ่าฝืนคงจะเป็นเพราะความกลัวตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืนจึงกลายเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงในเวลาเช่นนั้นน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระสุดงกรรมฐานท่านชอบเข้าแต่ป่าแต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้าสำหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ส่วนจิตของท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆก็น่าจะเหมือนกันเพราะจิตเป็นสถิตเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสที่ทำให้มีความรู้สึกกล้ารู้สึกกลัวรู้สึกดีชั่วต่างๆเช่นเดียวกันการฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมจึงสามารถทำให้กิเลสชนิดต่างๆยอมจำนนและสิ้นสูญไปจนไม่มีเหลือเป็นเชื้ออีกต่อไปผมเองซึ่งมีนิสัยหยาบจึงมักเชื่อต่อการทรมานชนิดหยาบเพื่อให้ท่านกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติหยาบที่มีอยู่ในตนดังคราวช้างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกำลังเดินจงกรมอยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไม่ดีเราผู้จะฆ่ามันให้จิตหายสิ้นซากไปแต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นแก่นอาสวะที่เกาะกินเรามานานเสียด้วยซ้ำแต่พอเข้าตาจนและได้ช้างใหญ่มาช่วยเท่านั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียรเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดราวกับน้ำมันเครื่องหล่อลื่นไม่ฝ่าฝืนดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจธรรมที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็แสดงความสว่างสวยและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานานความกลัวตายไม่ทราบหายหน้าไปไหนจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆนี่เองพอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดทวงลวงใจดับลงไปแล้วแม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ทำให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนั้นวาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้นมาอีกตามความมีอยู่ของมันก็ยังพอให้เราระลึกรู้ได้บ้างว่าความกลัวนี้ไม่ใช่หน้ามิตรมงคลของเราแต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งมิตรต่างหากจึงไม่ทำใจให้เชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่แล้วๆมาและพยายามกำจัดมันออกทุกวาระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มาในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้สิ้นสูญไปจากใจนั่นแลจึงจะนอนใจและอยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้ตามความรู้สึกของผมว่าคนเราถ้าหวังพึ่งธรรมสนใจในธรรมรักใคร่ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระทัยและพระเมตตาจริงๆคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมขั้นต่างๆดังพุทธบริษัทครั้งพุทธกาลรู้เห็นกันจะไม่เป็นปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลยจำต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดาธรรมดาเหมือนท่านที่รู้เห็นกันมาแล้วในครั้งพุทธกาลนั่นแหละที่การสถานที่และบุคคลสมัยนี้ขัดกับครั้งพุทธกาลโดยทางมรรคทางผลอยู่เวลานี้ก็เพราะเราเองทำตัวให้ขัดต่อทางดำเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่มิได้สนใจกับเหตุคือวิธีดำเนินว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างจะควรดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างไรบ้างถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมอยู่เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะสำเร็จตามใจบ้างอย่างไรต้องสำเร็จในขั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอนตามกำลังสติปัญญาของตนเพราะครั้งพุทธกาลกับสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่กิเลสจะพึงแก้ด้วยธรรมและหายได้ด้วยธรรมเช่นเดียวกัน ดังโรคนานาชนิดในสมัยต่างๆที่หายได้ด้วยยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะนั้นผมเองเชื่ออย่างนี้มานานแล้วยิ่งปฏิบัติมานานเพียงไรก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนไม่ขึ้นเพียงนั้นและยิ่งได้ฟังคำที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงใจสมัยที่อยู่กับท่านความเชื่อมั่นก็ยิ่งฝังใจลงลึกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจโดยท่านสอนว่าการดูกิเลสและแสวงธรรมท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีมิได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรู้ๆนี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกำลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้นแม้ทำท่าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบโดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทำให้เจริญขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบำเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัฏฏะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสำหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระทัยประทานไว้เพื่อหมู่ชนเพราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆเปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสั่งสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึกการแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันท่วงทีกิเลสย่อมไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกำลังขึ้นทำลายจิตและธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลั้งเผลอได้เป็นการดีความไม่พลั้งเผลอนั่นแหละคือทำนบเครื่องป้องกันกิเลสชนิดต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบลำพองและทำความพยายามกำจัดปัดเป่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิตกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือป่าช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยสภาวะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทำลายคำว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีและคำว่ากิเลสเสื่อมอำนาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลำดับไม่กำหนดสถานที่เวลานาทีก็ดีหรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจก็ดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบคอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโปรดทราบไว้อย่างถึงใจว่าธรรมเจริญณที่ใดกิเลสย่อมเสื่อมและดับสูญไปณที่นั้นคำว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจโดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อใช้ชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยชน์แห่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน hluangta.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

โอชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิจิตรมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติธรรมพระธรรมวิจิตรมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิจิตรมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิจิตรมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ว่าจะไม่พูดนะวันนี้ว่าจะไม่พูดที่แรกขึ้นตังปักก่อนใช่ไหมล่ะตังปักเอาที่นี่เอาสรุปนิทานขึ้นตังปักให้ก่อนเพราะตังปักนี่เป็นอักษรย่อวันนี้ขึ้นนิทานฟังนิทานนะพวกนี้นะฟังให้ดีอย่าฟังกันแบบเป็นบ้านนะผู้เล่านิทานไม่ใช่ไม่ได้เล่าให้คนเป็นบ้านะและเราก็ไม่เป็นบ้าด้วยเข้าใจไหมเวลาเล่าไปผู้ฟังอย่าเป็นบ้าก็แล้วกันเตือนไว้ก่อนจะเป็นบ้าก็แล้วกันนะคืออักษรย่อนี่ล่ะตอปอนถ้าไม่เล่าเนี่ยตอปอนหมายความว่าไงเราเห็นในวิจโจตอปอนว่าไงเดี๋ยวพระกันมองนั่นมองนี่รู้ท่านจะสืบถามกันทางสักเดี๋ยวมาตอปอนนี่คือตังปักอย่างนั้นเหรอตังปักอ๋ออย่างนั้นเหรอที่นี่เราก็ไปเลือกได้พระองค์นี้กับนู้นเป็นเพื่อนฝูงกันกับเราเป็นนิสัยกุ้งไปกุ้งมา แล้วก็เคยกันมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ก็เคยเวลาบวชก็เคยอยู่ด้วยกันแล้วสนิทกันมากรู้สึกว่าสนิทกันมากอันนี้แหละที่ขู่เราองค์นี้ ที่ขู่เรา ไปภาวนาอยู่ในป่าเนี่ยวันเราออกมาลงมาจากภูเขาเนี่ยเรามาพักที่นั่นพอดีท่านก็มาพักที่นั่นอยู่ก่อนพอดี

0: แค่ที่พักเป็นที่สะดวกสบายภาวนาสบายแล้วทางแค่ท่านอยู่ทางโน้นแค่เราอยู่นี่ทางนี่มันตรงแนวทางไปหาแค่ท่านตรงแนวจะเดินจงกรมก็ได้สะดวกสบาย นี่แหละที่ว่าเรากำลังเดินจงกรมอยู่กำลังมืดซะด้วยนะแล้วแถวนั้นเป็นแถวที่มีเสือด้วยเสือก็ไม่สำคัญยิ่งกว่าความนิสัยกับหมาเนี่ยมันพันกันไอเรานี่อันนี้นิสัยนี่หนักกว่าที่กลัวเสือจะมากินหมาอันนี้มันเข้าแทรกกันต่างหากอันนี้เดินโยกมือแล้วหมามันก็มาหากินคอกแคกคอกแคกอะไรเงี้ยข้างๆหัวโยกมือไอเราก็หมามันถูกกันอยู่แล้วนี่ว่าไงที่พอมันเห็นมันกินอย่างนั้นเราก็ด้อมออกจากทางโยกมือไปก็ไปจับพุ่มไม้เขย่าอย่างนี้หมาก็ร้องแก๊กแก๊กวิ่งไปเลยท่านนี้ก็บอกสมรัดท่านองค์นั่นก็วิ่งมาเฮ้ยรัดนายน้องว่ะท่านนี้ก็วิ่งปบไปไอ้ท่านนั่นก็ยืนเถิงเนี่ยรัดยังเลยไอ้ทั้งที่หมามันก็วิ่งผ่านเนี่ยถ้าไม่สนใจก็หมานี่มีแต่ว่ารัดยังเราก็ไม่พูดบอกว่ารัดเฉยไม่รัดไปเราก็ไม่ตอบว่าไงถ้าเลยสะดุดใจได้หรือรัดหมาตัวนี้เหรอท่านว่ากันนะเราก็เฉยอีกแหละหรือรัดหมาตัวนี้เหรอท่านระลึกได้แล้วดีนะหรือรัดหมาตัวนี้คือหมามันวิ่งไปแต่หลักแร้ท่านเนี่ยท่านไม่ได้สนใจหมามันวิ่งหนีตายจากเรามาเข้าใจมันกลัวตายมันวิ่งมาเพราะเขาเหยาะดีแต่มันตื่นคนหนึ่งทำเองไอ้หมาก็หนีตายไอ้พระก็เป็นบ้าไปตามรัดยังเหรอรัดอะไรนะหมามันก็วิ่งปบไปนู่นผ่านปึ้งไปนู่นเลยเราก็ยืนอยู่แล้วถึงเดี๋ยวท่านจะรู้ได้ว่าหรือรัดหมาตัวนี้เหรอเราก็ไม่ตอบว่าไงจากนั้นขู่เลยว่าท่านอาจารย์ไม่ทราบเป็นยังไงอย่างอื่นอย่างใดนี่ดีหมดว่ากันนะหาที่ต้องตีไม่ได้แต่กับหมานี่ไม่ทราบเป็นใส่เรานะเพียงยังเป็นกับหมานี่เป็นไม่ได้เราก็เฉยเราก็เข้าแล้วตอนเช้ามาไปวินทบาทคนละสายเราไปสายบ้านนั่นก็เลยมาทำท่าขู่แล้วมียิ้มนิดนะขู่ก็ขู่คบขันเฉยๆลักษณะขู่มีลักษณะขู่หน้าตาลักษณะขู่แล้วมีลักษณะยิ้มหน่อยมาพอมาวางบาทปั๊บท่านอาจารย์นี่ไม่ทราบเป็นยังไงว่างั้นนะจะขู่เราอีกนะอย่างอื่นอย่างใดนี่หาที่ท่องติไม่ได้แต่กับหมาไม่ทราบยังไงพันกันเลยเนี่ยตรงนี้แหละแล้วกับหมาไม่ทราบยังไงพันกันเลยนี่ละตัวเนี่ยตัวสำคัญที่นี่ออกแล้วนะที่นี่ออกสนามนะไปที่ไหนเขาเขียนสกสเข้าใจไหมสกสติดตามคำไอ้ตามปฏิทินหรืออะไร
1: ใช่
0: มันเป็นอักษรย
1: ่
0: อที่สกสสกสแล้วก็พระองค์นี้เองละเป็นนิทานนิสัยโกโลโกโสก็ไปฉันจะหันด้วยกันกับท่านสิงห์ทองท่านสิงห์ทองก็เป็นพระแบบนี้แบบชอบตลกชอบพูดเล่นสกสเป็นคุ้นกันทั้งสองละนั่นก็ดีทีนี้ตั้งไปฉันจะหันด้วยกันแล้วก็ไปเห็นไปถิ่นเขาติดไว้นั้นองค์นี้ละองค์โกโลโกโสนี่ละเนี่ยมันอะไรนั่นสกสมันแปลว่าไงฮะว่าท่านสิงห์ทองเฮ้ยเท่านี้ยังแปลไม่ได้อยู่เหรอวะตอนนี้มันอย่างนั้นแหละพวกตลกกันไปสกสยังแปลไม่ได้อยู่แปลไม่ได้สิถึงถามถ้าแปลอะไรจะถามเลยบอกอ๋อฟังจะแปลฟังไปทั้งทำท่าตั้งใจฟังสกสนี่แปลว่าสมขวัญเสียกบอกบางครั้งก็ให้แปลก็แปลกันดีมันอะไรกันนั่นแหละเรื่องมันก็จบแค่นั้นละลงสองก็ใช่เพราะงั้นใครมีปัญหาไม่ได้ยินนะก็ใช่นะสองก็สองไอ้จันทิตรองแปลท่านสมฟังซอยคือสมเข้าใจไหมข้อสอนสมควายเสียกแล้วท่านยิ้มจอมแต่ไปนี่เลยเป็นบ้าเลยแล้วก็เลยจำไม่ลืมงานนาแล้วนั่นแหละจึงนิทานถิ่นมานิทานนี้ใครไม่มีวาสนามันไม่ได้ใครได้ฟังนะอันนี้ต้นเหตุก็คือตังปักเป็นต้นเหตุตัวนี้ถึงค่อยได้ฟังกันแล้วจบแล้วมันสายแล้วเราจะไปแล้ว

0: 我看你，我爸，你爸没扔扔呀？我说我爸没扔，父，他说他父，然后他还没扔。我娘娘บอกแล้วระวังนะพวกนี้มันจะเป็นบ้าแล้วบอกแล้วมันก็เป็นยิงนั่นที่เราจึงไม่อยากพูดแล้วยะถาวาริวะหาปุราปริภูเรเราก็เลยเป็นบ้ากันเราก็เลยมาเป็นบ้าอีกจะไปสอนก็ได้ยังไงก็เรามันหัวหน้าบ้าบอกยิ่งเป็นบ้าเดี๋ยวมึงหนีวะกลับมาแล้วเขาเลิกแล้วเรายังเป็นตามบ้าอยู่มันยังไงให้พรก็ไม่จบเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้มันจะ9โมงแล้วเนี่ยยะถาวาริวะหาปุราปริภูเรนติสาครังเยวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสะเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: อากาศเริ่มมืดนะยิ่งเมื่อเช้านี้ทองคำได้ที่เอาไปเมื่อวานนี้ทองคำไป10บาทกว่าแล้วมีผู้ถวายมาอีกเป็นใครไม่รู้ร้านใหญ่ร้านจิ้นอะไรแล้วมาถวายอีกหนึ่งเหรอชื่อจิ้นนะร้านจิ้นเนี่ยฮะไม่ทราบแต่ว่าถวาย1กิโลพอดีไม่ทันแล้วได้ไป10กิโลเมื่อวานแท่งนึงตามมาที่หลังไม่ทันทำไมก็ได้ไป11กิโลแล้ววันทำไมนานก็ตามมาไปอีกอาจจะเป็นนี่ละจะเป็นตอนที่ไปมาจากร้อยเอ็ดมาสารคามแล้วนี่กลับไปตอนนี้คงไม่ไปพร้อมยังเอาไปเมื่อวานนี่ก็เข้าโรงหลอมเลยนะเมื่อวานเข้าโรงหลอมไม่ได้เข้าตู้นิรภัยนะเข้าโรงหลอมเพราะทางโน้นก็รอรับเนื่องจากทางนี้บอกว่าได้เมื่อไรจะเอามาวางเพราะงั้นเวลาได้เมื่อไรก็ตามเข้าโรงหลอมเลยไปแล้วละเมื่อวานนี่10กิโลยังอีกกิโลหนึ่งยังจะตามไปอีกก็มาจากร้อยเอ็ดสารคามก็ทางโน้นจะมารับไปของหนูฟังว่าขาดอยู่ทองขาดต้องคำอยู่อีก150กิโล23บาท56ตังค์ตัวงั้นนะจากครบจำนวน500กิโลนี่คือหมายว่าทองที่ขาดอยู่แล้วเราก็ได้มาเรื่อยๆแต่เรายังไม่ไปเกี่ยวนะอะไรกระถิ่นน่ะกระถิ่น 84,000 กองยังไม่ได้ไปแตะเลยนะนี่เราจะรวบรวมได้ทองคำเท่าไหร่พอถึงส่วนเวลาแล้วได้เท่าไหร่เท่านั้นทองเลยขาดเท่าไหร่นั่นแหละจริงจะถอนมาทันทีเลยบวกเข้าไปอย่างน้อย500กิโลเวลานี้ยังไม่ได้แตะอะไรกระถิ่น 84,000 กองที่เข้าไว้แล้วยังไม่ได้ไปแตะนะรวบรวมทองคำทางนอกได้ซะก่อนขาดเหลือเท่าไหร่แล้วล่ะที่นี่หมดหวังจากทางนอกแล้วก็จะเข้า

0: เอาออกมาให้ได้เลย มันเป็นนี่เวลานี้ยังฟังว่าขาด150กิโล23บาท56ตังค์ที่ว่าขาดจาก500นะจะล้อมทีไรมันก็ลดถ้าไม่ใช่ทองแท่งนะล้อมทีไรก็ต้องมีลดบ้างเป็นธรรมดาถ้าเป็นทองแท่งไม่ลดจ้ะ
1: อันนี้ขออากาศถ่ายทอดสดไปอเมริกาอยู่นะครับ
0: เหรอ
1: ครับ
0: ไหนว่าไง
1: ตอนนี้ครับ
0: เ
1: ออ
0: ว่า
1: อากาศอยู
0: ่เหรอ
1: ตอนนี้กำลังออกอากาศวิทยุไทยลาวไปทักซัสอเมริกาซึ่งตรงกับเวลาประมาณ2ทุ่มของที่อเมริกาครับแล้วจะออกแต่ถ่ายทอดสดแบบนี้ตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์เป็นประจำ
2: การ เรียน
1: บริการเรียน
0: ถ่ายทอดสดตรงนู้น2ทุ่ม
1: ประมาณ2ทุ่ม
0: ทางนี้ก็2โมงเช้าพอดีทางนู้นก็ขอมาเนี่ยคือว่าให้ติดต่อไปรออยู่ที่นั่นใช่ไหม
1: ฮะเรียบร้อยแล้วฮะเขาติดต่อมาแล้ว
0: เอ
1: า
0: ติดต่อมาพอพูดนี้ปั๊บออกสหรัฐเดี๋ยวนั่นเลยเหมือนเราพูดให้สู่กันฟังเดี๋ยวนี้นะกับทางสหรัฐฟังกับเราฟังเนี่ยเท่ากันได้ยินพร้อมกันเลยแล้วมือก็เรื่องมาจากสหรัฐนะเข้ามาหาเรามือเรื่องภัยของผู้ประกาศศาสนาเราเวลานี้เท่าที่ทราบตามที่เขามาบอกเข้าก็คือว่าไปจากเมืองไทยเนี่ยเมื่อไปจากจุดสำคัญซะด้วยจุดสำคัญคือวงกรรมฐานหลวงปู่มั่งสำคัญที่ชาวพวกเราตายใจยอมรับแล้วตายใจอบอุ่นตลอดมาในสายหลวงปู่มั่งคือว่าอันนี้ก็กำลังที่ว่าพระสายนี่กำลังออกไปเราอยากจะพูดเต็มอัตราของความผิดความถูกในการแสดงออกของรายนี้ว่ามหาภัยในวงพุทธจักรในวงกรรมฐานเราบอกอย่างนี้ก่อนเนาะกำลังเริ่มแสดงตัวเป็นคลิกเป็นภัยต่อจิตใจของประชาชนชาวพุทธเราทั้งเมืองไทยและที่อื่นเวลานี้กำลังเริ่มแสดงการแสดงออกของนี่ก็พูดให้เขาฟังไปก็คือว่าอยากยกตนยกตัวให้เขาย่ำลือว่าเป็นผู้รู้อักรู้ธรรมเลิศเลยถึงขั้นที่ถูกวิมุขพระนิพพานก็เคยพูดอยู่แล้วตั้งแต่เมืองไทยเราเป็นก้อนไปนี่เราทราบอย่างนี้แล้วเราทราบมาจากลูกถึงลูกหาวงชาวพุทธด้วยกันนั่นแหละว่าเวลานี้เขาว่าพระองค์นี้กำลังอวดฤทธิ์อวดเดชอวดรู้อวดฉลาดอวดมรรคผลนิพพานบรรลุมรรคบรรลุผลว่ามีหนำซ้ำเขายังออกมาอย่างแจ่มแจ้งเขาอยู่ว่าพระองค์นี้ว่าได้หนังสือจากหลวงตาบัวไปว่าในการชิมแจกในงานศพท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรซึ่งเป็นอุปชาของหลวงตาบัว เวลาเขาพิมพ์แจกทานในงานศพนี้แล้วเขาบอกว่าพระองค์นี้ได้รับแจกหนังสือเล่มนี้ด้วยนี่ละฉากต้นที่จะขึ้นท่านทั้งหลายพิจารณาเอาเราพิจารณาตามเรื่องราวที่เขามาบอกเล่าให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งด้วยไม่มีคำว่าโกหกหรือปลอมแปลงไปที่ไหนว่าหนังสือเล่มนี้พระองค์นี่ระวังเป็นผู้มาเล่าให้ฟังพอได้รับแจกหนังสืองานศพซึ่งหลวงตาบัวเป็นผู้เทศในหนังสือเล่มนี้ทุกกันลูกศิษย์ทางองค์แทบเขาพิมพ์แล้วมาแจกในงานศพท่านเจ้าคุณอุปชาญาเราที่วัดโพธิสมภารผมบอกว่าท่านเอาหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูดูแล้วรู้สึกว่าจับใจจับใจหนังสือเล่มนี้เลยติดย่ามไปตลอดเลยว่ามีตามที่เขามาเล่าให้ฟัง

0: อย่างนี้เราไม่ได้เห็นเองเราพูดตามคำบอกเรานี่หนังสือเล่มนี้ก็เลยติดย่ามไปเรื่อยเรื่อยว่าเราได้คติได้ความรู้วิชาต่างแปลกต่างๆจนถึงขั้นแปลกประหลาดและอัศจรรย์จากหนังสือเล่มนี้ว่าได้นะธรรมะแปลกประหลาดอัศจรรย์จากหนังสือเล่มนี้แล้วก็จากนั้นก็หนังสือเล่มนี้เป็นยังไงก็รู้นะต่อไปนะ
1: ต่อมาก็ได้นิมิตว่าหลวงตาไปบอกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วหลวงตากับพระองค์นี้ก็จับผมต่างไปแยกกันไม่เกี่ยวข้องกันอีกแล้ว
0: ฟังที่หนาโทษมาแสดงเป็นนิมิตขึ้นว่าช่วยตัวเองได้แล้ว
1: ได้ทำแล้วพึ่งตัวเองได้แล้ว
0: ช่วยตัวเองได้แล้วต่อครูต่ออาจารย์ก็หมายหมาได้แล้วว่ามันก็อย่างนี้ก็ได้เราจะจับได้อันนี้เองนะคือว่าหนังสือเล่มนี้เป็นฐานเหยียบขึ้นที่จะยกตัวขึ้นมาเพราะในปัจจุบันนี้บรรดาพี่น้องชาวทุกทั้งหลายก็ทราบกันทั่วถึงกันแล้วว่าเขายอมรับหลวงตาบัวเป็นครูเป็นอาจารย์อยากจะว่าทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ออกจากหลวงตาบัวจึงเป็นที่ตาใจของท่านเหล่านั้นผู้ไอ้นี่เองก็เอาหนังสือนี้ออกประกาศว่าได้รับความรู้ความพิเศษมาจากนี่จนกระทั่งช่วยตัวเองได้แล้วหรือเลี้ยงตัวเองได
1: ้ครับนั่นแหละช่วยตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งใครแล้วล่ะครับ
0: จากนี้ก็แยกกันไปเลยว่า
1: ครับแยกกันเลยครับ
0: จากนี้ก็แยกกันเลยว่าอย่างนี้นะเราไม่ได้ลืมผู้มาบอกเราไม่ใช่ผู้มาโกหกนี่แหละจึงเป็นฐานเหยียบขึ้นได้เป็นอย่างดีเพราะหนังสือนี้ออกจากหลวงตาบัวใครก็มีความเคารพอยู่แล้วว่าพระองค์นี้หวังนั่นก็เอาหนังสือหลวงตาบัวนี้ไปอ่านจนได้อย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยคติทุกสิ่งทุกอย่างแปลกประหลาดอัศจรรย์จนเลิศถึงขนาดว่าช่วยตัวเองได้แล้วที่นี่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันนี่เข้าใจหัวนี่เป็นฐานเหยียบขึ้นได้เป็นอย่างดีเพราะเขาเคารพเราหนังสือนี่แล้วพระองค์นี่รู้อัดรู้ทำจากนี่เขาก็ต้องยอมรับใช่ไหมล่ะนี่แหละตรงนี้ล่ะนี่ก็เราก็ทราบเป็นระดับสำหรับเรามันคนทิฏฐิสูงเรายังไม่อยากเชื่อเราว่างนี้ก่อนแล้วนะก่อนที่เรื่องนี้จะมาประกาศย้อนหลังอีกนะเราไม่อยากเชื่อว่าหนังสือเรื่องนี้จะเป็นคติเตือนใจดังที่กล่าวมานี้เพราะเรื่องราวมันชักแสดงเป็นฟืนเป็นไฟออกข้างนอกแล้วเราเชื่อเลยว่าให้เรานี้เป็นฐานเหยียบขึ้นเพื่อยกตนเหยียบพระพุทธศาสนาหัวใจประชาชนด้วยความปรารถนาลามกของพระองค์นี้ก็ได้เรายิ่งว่ามันแล้วต่อมามันก็เป็นอย่างที่ว่านี่เรียกออกมาอีกแล้วเขาบริจาคทานอย่างพี่น้องหลายบริจาคทั่วประเทศไทยนี่เชื่อผ้าป่าช่วยชาติของเรานี่เราก็ไปในงานศพไอ้ตัวนี้ก็ไปในงานศพก็ไปพูดให้เขาฟังอันนี้เขาก็มาเล่าให้ฟังเราไม่เห็นเองนะแต่เราเอาคำพูดที่จริงที่เขามาเล่าฟังเขาไม่ได้ตั้งใจมาโกหกเราว่าพระองค์นี้แหละว่างว่าหลวงตาบัวนี่อย่างนี้แล้วก็มาบริจาคนี่แล้วเอาเข้าคุงตัวเองหมดว่างนี่เข้าก็ได้นะกับหนังสืออย่างนี้ติดย่ามไป4ปี5ปีจนกระทั่งช่วยตัวเองแล้วช่วยได้แล้วที่จะฟาดหลวงตาบัวให้หมายลงไปเข้าใจไหมช่วยแต่นี่ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันใช่ไหม
1: คร
0: ับ ก็ไม่เกี่ยวก็ได้อยู่ทางโน้นก็ได้ฟัดมาทางนี้ทางนี้อยู่ทางนี้ก็ได้ฟัดไปก็ได้ใครจะหงายหมาก็แล้วแต่จะหงายเข้าใจไหมมันก็มีเท่านั้นนะนี่เรื่องเวลานี้กำลังเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาโดยข้างนี้ยกตนคนตัวมาเป็นผู้วิเศษวิโสมานานพอสมควรแล้วเราตับไว้เสมอเราไม่เชื่อพระองค์นี้ว่างนี้เลยแล้วก็เอาเทปมาให้เขามาให้เราฟังอีกด้วยแล้วก็พูดเปิดอกเลยชนะเทปที่องค์วิเศษนี่แหละเทปนะพลาดไปวกมันวิ่งมาจนกระทั่งว่าหุ้ยฟังไม่ได้เรานี่นะวะจนกระทั่งถึงมาเป็นปัญหา

ถามตัวเองเขาอีกทีนึงเฮ้ยเราเทศสอนโลกเราก็เทศสอนแบบนี้เลยเหรอวะมันทำไมมันฟังไม่ได้ครับเป็นอย่างนี้ภาษาธรรมไทยไม่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เป็นภาษาฟืนไฟเขาไม่ศาสนาและหัวใจคนจะเป็นภาษาอย่างนี้ไม่ได้นี่ต้องเป็นภาษาอย่างที่ว่านั่นแหละว่าเขาหัวใจคนชาวพูดเราบอกเราก็ว่าเราอ่านแล้วนี่เราก็พูดเพียงย่อมๆว่าพอจบคือจะฟังเทปนี้ฟังไม่ได้ว่างั้นเถอะไม่ถึง5นาทีฝืนตูดมันจะไม่ยอมฟังไอ้เราเนี่ยก็เขาพูดกองก็เรียกว่าธรรมกถึกองหนึ่งหลวงตาบัวเทศทั่วประเทศไทยจะไม่พูดว่าธรรมกถึกแปลว่านักเทศเข้าใจเหมือนแปลแล้วเราก็เทศทั่วประเทศไทยแล้วทำไมฟังเทศแบบนี้มันเป็นยังไงมันฟังไม่ได้เลยขวางตลอดเวลาแล้วฝืนใจเอาต้องฟังผู้เทศนักเทศได้เราจะฟังโอเหตุโอผลทำไมเราจะฟังไม่ได้ว่าอย่างนี้นะเราก็ฟังตลอดจนจบจนกระทั่งตอบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างฟังหมดด้วยคำฝืนใจฟังนะเพื่อเอาเหตุผลพอตกลงแล้วว่าเทศไม่มีครูบอกนี่เราพูดแบบนี้เลยแม้แต่สมาธิก็ไม่มีว่านี่เลยนะคนเทศมีครูจะไม่ใช่อย่างนี้นะถึงขนาดนั้นเอาเลยแล้วมันผ่านมาเลยเดียวเขามันฝืนฟังมาไปตลอดจนกระทั่งตกถึงจะไม่ฟังฝืนฟังข้ามเพื่อเอาเหตุผลพอได้ความแล้วก็บอกแบบนี้แล้วบอกว่าแทบไม่มีครูแม้แต่สมาธิก็ไม่มีว่างเลยทุกสิ่งทุกอย่างการโต้ตอบปัญหาในเนี้ยได้ขวางไปตลอดเวลาเนี่ยเรื่องราวมันก็สืบต่อมาที่นี่ก็ระบาดออกไปทางโน้นก็ตัวนี้เองละตัวสำคัญตัวนี้เองว่าจะไปแสดงฤทธาจักรดานุภาพในทางโน้นละแสดงแบบไหนพี่น้องหลายฟังแล้วนะนี่เขามาโปรดให้เราฟังเรื่องราวทุกอย่างเขาไม่มาโกหกเราก็พูดด้วยความไม่โกหกตามที่ยินได้ฟังมาเป็นอย่างนี้เงื่อนที่เราจับได้พูดอย่างนี้เองตั้งเบื้องต้นไปจากหนังสือเรายกเทิดทูนเราเพื่อจะเหยียบหัวเราขึ้นไปนั่นเองแล้วก็บอกเลยคงนี่มันไม่ใช่จะเทิดทูนเรานั่นเนี่ยจะเหยียบหัวเราเพราะคนเคารพนับถือเรามากต้องเอาเราเป็นโลกบังหน้าแล้วได้ความรู้วิเศษอาจารย์มาจากหนังสือเล่มนี้ก็มาสอนถึงเราเพื่อให้เขายอมรับนั่นเองพูดง่ายๆว่าความจริงก็คือเหยียบหัวเราขึ้นนั่นเองเพื่อจะให้สูงเด่นความหมายว่างั้นแหละว่างี้แหละเราพูดแล้วนี่เวลานี้กำลังขึ้นเนี่ยพี่น้องชาวพูดเราให้ฟังด้วยดีนะเราฟังเสียงธรรมมานานแล้วเสียงนี่เป็นเสียงยังไงฟังหรือเลิศกว่าธรรมพุทธเจ้าก็ให้รู้กันสิเอาเทียบเคียงกันให้รู้พูดออกมาคำไหนคำไหนเราหยิบได้เล็กๆน้อยๆถ้าเป็นประจันหน้ากันแล้วถ้าหากว่าตอบก็จะตอบกันอย่างชัดเจนกว่านี้นะแต่นี่เราฟังงูปลาเราก็พูดแบบงูปลาอย่างนี้แหละจึงเอาคำแน่นอนยังไม่ได้จากคำบอกเล่าเท่านั้นเข้าใจนี่เป็นอย่างนี้ให้ฟังนะบรรดาพี่น้องทั้งหลายเวลาที่กำลังไปแสดงฤทธาจารานุภาพอยู่ทางสหรัฐจะเอาให้เป็นวิเศษวิโสเหยียบจำทำลายย้อนขึ้นมาหาประเทศไทยที่ชาวพุทธเราเคารพนับถือพุทธศาสนามาดั้งเดิมจะเอาเหยียบให้แหลกหมดจะเอาศาสนาองค์ใหม่คือเทวทัตตัวทำลายทั้งพระพุทธเจ้าและศาสนธรรมให้ชิบหายไปจากแดนแห่งชาวพุทธเราไม่ให้มีเหลือเลยไม่สงสัยแล้วเราลงได้พูดถึงขนาดนี้แล้วออกมาจากเจตนาร้ายทีเดียวไม่ได้มีอะไรฟังธรรมะเสียงอัดเสียงธรรมก็รู้มันไม่ใช่เสียงธรรมมันเสียงมหาภัยฆ่าศัตรูต่อศาสนธรรม 100% 100% ขวนสวนทางกันไปเลยในทางนี้เราก็ได้ยินมาแว่วๆอีกข้อหนึ่งอันนี้ก็เป็นคำบอกเล่าเช่นเดียวกันนะว่ายกพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5ขึ้นเทศมาปวดตนยกเบญจวัคคีย์พระพุทธเจ้าเทศเบญจวัคคีย์ทั้ง5ทำให้เห็นมันโทษเทศถึงศีลถึงสมาธิอะไรมันต้องฟาดสัมมาทิฏฐิจะที่จะยกออกมากมายนั่นแหละสัมมาทิฏฐิยกแบบของแกนะไม่ใช่ยกแบบพระพุทธเจ้าสอนโลกนะเออว่าท่านมาเห็นพูดถึงศีลถึงสมาธิท่านพูดถึงเรื่องปัญญาเลยว่าอย่างนั้นถ้าให้เราตอบถ้าพูดต่อหน้าเราให้เราตอบก็โคตรพ่อโคตรแม่มันก็ได้ภาวนาหรือมึงยังมาอวดกูอย่างนี้เลยมึงอย่ามาอวดอย่าว่างี้เลยนะเข้าใจไหมพระเบญจวัคคีย์เนี่ยตั้งแต่อัญญากัลยาณ์ญาณนั้นไปทำนายพระพุทธเจ้าจากนั้นมาทั้งออกปฏิบัติตัวและทำนายพระพุทธเจ้าว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยถ่ายเดียวคืออาจารย์เหล่านั้นที่มาทายพระพุทธเจ้าคือที่สาราจุฬาเวลาพระสูตรที่แรกนะ
ก็ทั้งหลายทํานาเป็น2แง่ถ้าเป็นอยู่ทางโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกเสด็จออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่แต่อัญญาคนัญญาเนี่ยในเบญจวัคคีย์ทั้ง5ดีนะที่นี่ขี้นี้เลยนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าโดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่ท่านเหล่านี้ก็ออกบวชรอเนี่ยยังไงก็จะเป็นเนี่ยทำนายแล้วก็ออกบวชรอพอพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงหนวดเบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ติดพันเลยนี่แหละเรื่องราวมันเข้าใจเหรอในเวลาพระองค์ไปทำทุกขกิริยาของผู้ที่บำเพ็ญยังไม่เข้าหัวเข้าใจยังไม่เคยรู้ก็เห็นก็ร่นเดาไปธรรมดาเหมือนเราท่านๆนี่แหละนี่แล้วก็อดพระกยาหารก็นึกว่าจะได้ตรัสรู้ทั้งนี้ก็จ่อนี่เห็นว่าไม่ใช่ทางพุทธเจ้าก็พิจารณาอดพระกยาหารนั่นเสียกลับมาเสวยพระกยาหารนางสุชาดาที่นางสุชาดาปัสสาวะสีเก้าก้อนที่ต้นโพใหญ่นั่นเอาเลือกออกมาปริยัติก็เลือกออกมาก็ว่าไงทีนี้ในคืนวันนั้นพระพุทธเจ้าก็พิกมาทางอรปานสติทีนี้เบญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นพระพุทธเจ้าทรงทำขนขวายมากโลภมากกลับมาเสวยพระกยาหารเรียกว่ามากินข้าวเหมือนเราไม่ได้จักทะลุแล้วหมดหลังแล้วพวกเราแผ่นหนีแล้วเวลาพระองค์มาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วจึงไปสอนก็ไม่ยอมลงเอาสรุปความลงเลยจากนี้พระองค์ก็รับสั่งย่อๆเพื่อให้ทางเรานั้นสะดุดใจว่าเราได้ตัดสรุปแล้วเราเลยรู้แล้วเห็นแล้วในธรรมทั้งหลายนี้เราได้ตัดสรุปเรียบร้อยแล้วคำเหล่านี้ที่เรามาพูดกับพวกเธอทั้งหลายไม่เคยได้ยินเราพูดไหมนี่ว่างี้นะแต่ก่อนท่านเหล่านี้มาบำเพ็ญกับพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่เคยรับสั่งพูดว่าอย่างไรเนี่ยจนกระทั่งถึงแหวกแนวหนีไปแล้วที่เวลาพระองค์ทรงบำเพ็ญด้วยอนาปานสติในวันเดือน6เพ็ญนั้นได้ตรัสรู้ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ไปเทศสอนเบญจวัคคีย์ทั้ง5เขาเบญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่เคารพว่าทำความรุนแรงมากโลภมากแล้วจะมาสอนหาประโยชน์อะไรพระองค์จึงย้อนมาทำนี้ขึ้นมาทำนี้เราเคยพูดมาแต่ก่อนพี่เธอทั้งหลายอยู่ก็รอไปเวลานานเคยได้ยินมาสะดุดใจพอสะดุดใจก็ยอมฟังที่ถ้าต้องการความจริงจริงถ้าต้องการธรรมพระองค์ก็แสดงขึ้นถึงจะเวรแม่พิฆเวรตาบาลเจรัตเทวิสบาขึ้นมรรคแปดเลย นี่แหละจากนั้นก็ท่านเหล่านี้ก็ได้ตัดทะลุธรรมเอาย่อๆเลยนะขึ้นเบื้องต้นก็พระอัญญาโคนัญญานี่แหละได้บรรลุพระโสดาอาญาสัมโตอนกลัญญาสาวิริยชังวิตตมลังธรรมชุกจากคุ้งอุตปาดีใช่ไหมล่ะในขณะที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่นั้นเป็นพระอัญญาโคนัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมวิริยะวิริยะจังวิตตมลังธรรมชุกคุ้งอุตปาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วปราศจากบนทิ้งความมองหลงสลายแน่วแน่ต่อมรรคผลนิพพานแล้ววังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรับสั่งตอบรับกันว่าอัญญาสิวัตโพกนัญโยอัญญาสิวัตโวกนัญโยนี่พระอัญญาคนัญญาได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนั่นรับรองความรู้ความเห็นของพระอัญญาได้จากวันหลังต่อจากนั้นไปก็เทศอนัตตลกนสูตรยกไตรลักษณ์ขึ้นมาเบญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ตรัสรู้ธรรมหมดบรรลุธรรมหมดทั้ง5องค์ส่วนพระอัญญาคนัญญาได้บรรลุพระโสดาตั้งแต่เทศธรรมจักรกับปวัตรสูตรที่แรกนี่นะเข้าใจนี่แหละพระองค์ไม่ได้แสดงศีลไม่ได้แสดงสมาธิเพราะอะไรท่านเหล่านี้บำเพ็ญศีลมาตั้งแต่วันบวชแล้วถ้าว่าเป็นความไม่เป็นความจริงท่านเหล่าท่านทั้งหลายได้เห็นในตำราไหมว่าเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี้บวชมาแล้ว5คนนี่นะไปเที่ยวปล้นเที่ยวฆ่าเที่ยวจี้คนทั่วประเทศเขตแดนมาเนี่ยเคยเห็นไหมเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี่ถ้าว่าท่านไม่มีศีลท่านไปหาปล้นหาฆ่าอะไรแม้แต่สัตว์ตัวหนึ่งก็ไม่เคยได้ยินเป็นจวักกีทั้ง5นี้ฆ่าคนฆ่าสัตว์นะท่านบำเพ็ญมาจนนู้นศีลท่านสมบูรณ์แล้วจะไปกล่าวถึงทำไมนะสมาธิท่านจิตใจท่านอิ่มด้วยสมาธิแล้วยังเหลือแต่ด้านปัญญาที่ยังไม่ออกได้เท่านั้นแล้วก็อยู่ในช่องนี้จะออกนี้พระพุทธเจ้าจึงแสดงเดเวเมพิกเวถึงเรื่องปัญญาล้วนเปิดทางจากสมาธิที่จิตใจอิ่มอารมณ์อิ่มทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายคิดนั่นวุ่นนี่นี่เป็นหัวใจที่หิวโหยเข้าใจไหมนี่จิตอิ่มตัวคือจิตอิ่มทางสมาธิมีความสงบเย็นเรียบร้อยแล้วศีลท่านก็รักษามาตั้งแต่วันบวชไม่ในตำรับตำราก็ไม่เคยได้ยินว่าเป็นเจ้าทีทั้ง5นี้ไปหาฆ่าผู้ฆ่าคนทั่วประเทศเขตแดนและบำเพ็ญสมาธิขึ้นมาจนกระทั่งถึงพระนิพพานก็ไม่เคยได้ยินนะท่านไม่ฆ่าคนก็ทราบแล้วท่านสมาธิของท่านก็แน่นหนามั่นคงนี่แหละเป็นสังนัมยาเมื่อพระพุทธเจ้าแสดง
อริยสัจ

0: ไม่รู้จักความเนี่ยหนักเบาของโลกสอนโลกได้ยังไงนี่ก็คือศาสตราเอกนั่นเองผู้ที่จะสอนขึ้นถึงนั่นด้านอะไรอนุปปิกถา5ก็สอนเรียงไปโดยลำดับก็มีพระพุทธเจ้าเองสอนนี่จะเป็นใครเป็นคนสอนสอนตั้งแต่เรื่องพื้นฐานทำดังเดิมตั้งแต่ทานเรื่องศีลผู้ที่มีการทำบุญให้ทานแล้วย่อมไปสวรรค์เทศเป็นลำดับจากสวรรค์แล้วก็อาทินบไปเทียบสวรรค์อะไรนี่ก็ไม่ค่อยแน่นอน ก็เห็นโทษเรื่องความเกิดแก่เกิดตายยังไม่พ้นจากนั้นก็เทิดไปถึงขนาดที่เนคขมะเมื่อเห็นโทษแล้วออกบวชสลัดปัดทิ้งออกหมดนี่ท่านเทศเป็นลำดับลำดับไปตั้งแต่ขั้นขึ้นพื้นเรื่องทานเรื่องศีลสวรรค์จากนั้นก็อาทินบเลื่อยไปเนคขมะไปเรื่อยสูงสูงไปเรื่อยเลยนี่ผู้ที่ควรเทศอย่างนี้พระองค์ก็เทศผู้ที่ควรจะปัดออกเลยเช่นอย่างพระบัญเจบัญเจบัญจักรพรรดิทั้งห้านี้เป็นผู้ควรอย่างยิ่งแล้วต่อมาผลที่ผ่านในเวลานั้นเหมือนหนึ่งว่าประตูนี้รอแต่จะมีผู้มาเปิดปากคอกเพราะสัตว์ทั้งหลายรออยู่ปากคอกแล้วที่จะออกพอเปิดปากคอกตั้งแต่ดเวมีพระเคยอัตตาบาปเจนี่คือเปิดปากคอกท่านเหล่านั้นก็พุ่งออกได้แล้วพระอัญญาคนนี้ออกก่อนพออันดับที่สองเปิดคอกใหญ่แล้วก็พึ่งออกทั้งห้าองค์เลยท่านจะไปแสดงอะไรเรื่องศีลท่านไปฆ่าใครที่ไหนท่านรักษาศีลมาตั้งแต่วัน ท่านออกบวชสมาธิท่านบำเพ็ญมาตั้งแต่ท่านออกบวชพระพุทธเจ้าจะไปกล่าวถึงอะไรเมื่อสมบูรณ์แล้วอันใดที่ยังบกพร่องคือปัญญาพระองค์ก็แสดงถึงเรื่องของปัญญาสมาธิสมาสังโตแวกแนวออกด้วยกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเปิดออกหมดนี่เป็นจวัคคีทั้งห้าบรรลุธรรมด้วยปัญญาเพราะสมควรแก่ขั้นปัญญาแล้วนี่พระพุทธเจ้าสอนโลกควรหรือไม่ควรเราไปหางมเงาอะไรจนกระทั่งถึงเอาปลามาแกงกินอิ่มแล้วยังไปตามหารอยปลามันปลามันเอามาจากบึงไหนอยู่บึงไหนมันเป็นบ้าหรือมันจะไปหาร่องหารอยนั่นเขามากินจนอิ่มท้องแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าถึงนิพพานแล้วมันยังมาดึงหาศีลหาธรรมอะไรอีกจะไม่ใช่บ้าสอนคนเข้าใจหรือถ้าเป็นเจตนาสอนโลกก็ดูสิเป็นยังไงผู้ที่สอนโดยลำดับก็มีผู้ที่เปิดปากข้อออกเลยเดี๋ยวนี้ก็มีนั่นเข้าใจเหรอนี่หลายพิจารณานี่เพียงเท่านี้มันค้านหมายถ้ำพระพุทธเจ้าเหรอพิจารณาสิถ้าเราเป็นผู้รู้ทำจริงทำไมจึงไม่รู้แน่หนักเบาที่พระเจ้าสอนโลกล่ะต้องรู้สิอันใดที่ผ่านควรผ่านมาแล้วไปยุ่งกับมันทำไมที่ยังไม่ได้ผ่านเปิดออกให้ผ่านนั่นถึงถูกเข้าใจเลยล่ะนี่แหละมันขวางกันไหมครับธรรมพุทธเจ้าพิจารณาสิแล้วยังมีอะไรอีกล่ะ
1: นะไปนิพพานง่ายนิดเดียว
0: นั่นน่ะฟังดูไปนิพพานง่ายนิดเดียวโคตรพ่อโคตรแม่มันเคยไปนิพพานไหนที่ไหนไปทีมันก็มาโกหกโลกอย่างนั้นล่ะเอาถามให้อีกเจ้าจะตอบมัน
1: ว่าอวิชชานี่คือความไม่รู้เราก็ทำตรงข้ามกับความไม่รู้คือใช้ความคิดใช้ปัญญาหาความรู้ก็ไปนิพพานได้แล้ว
0: ครับปัญญาโคตรพ่อโคตรแม่มันหามาแขกผู้เที่ยวที่ตรงไหนนะถ้าแต่โคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เคยมีปัญญามันเอามาอวดพระพุทธเจ้าไงใครจะเลิศเลยยิ่งกว่าศาสดาเองในเรื่องปัญญาปริชาญาณนั่นมันก็อย่างนั้นแหละสิง่ายนิดเดียวง่ายนิดง่ายละสิมันเป็นเหมือนหนอนอยู่ในส้วมมันก็ง่ายละนิดเดียวเลยสิถ้าเป็นคนที่จะบึกบืนออกจากส้วมจากฐานมันก็ต้องยากที่เข้าใจไหมล่ะไอ้ผู้ที่จะจมลงในฐานในฐานมันก็ง่ายแหละอย่างที่ว่าเดี๋ยวมันง่ายนิดเดียวเลยเพราะมันปีนลงฐานเข้าใจหรือเนาะเพราะว่าไปตามตอบว่า
1: ที่กราบเรียนอีกข้อนึงจากเทปที่อัดมาเลยบอกที่เรามาช้าอยู่เนี่ยเรามาถือศีลมาทำสมาธิมานั่งภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ก็เลยช้าครั้งพุทธกาลเนี่ยสำเร็จกันมากมากเพราะเข้าใช้ปัญญา
0: เมื่อถึงขั้นปัญญาแล้วสมาธิหรือความนอนจมในมูดในคูดท่านไม่สนใจถึงขั้นปัญญาท่านจะออกทางด้านปัญญาทีเดียวทำพระพุทธเจ้าให้เหมาะให้สมแก่ผู้ได้ยินได้ฟังดังที่คู่ตะกี้นี้แล้วนะอะไรแล้วจะอะไรจะให้นั่งอะไรพูดอะไรตะกี
1: ้มานั่งภาวนาพุทโธกันอยู่เสียไปล่ำเวลาต้องใช้ด้านความคิดด้านปัญญาไปเลย
0: เนี่ยปัญญา
1: เด็กกันเยอะๆ
0: โคตรพ่อคนแม่มาจากไหนปัญญาประเภทนี้ในพระพุทธเจ้าไม่มีมีแต่ศีลสัพพะปริภาวิโตสมาธิภาวโดโหติมหาสังโฆนั่นศีลเป็นเครื่องทำความอบอุ่นแก่จิตใจให้ทำของสงบเย็นใจได้ง่ายไม่ละแค่ละคายว่าศีลตนไม่บริสุทธิ์เนี่ยสมาธิปริภาวิตาปัญญาภา

0: ลาโหหิมันสร้างข้าผู้ที่มีสมาธิเป็นเครื่องอบรมจิตใจให้มีความอบอุ่นแล้วการพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อความหลุดพ้นนี่คล่องตัวนั่นปัญญาปริภาวิจังจิตตังสัมมาเดวะอาสะระเหวิมุจติจิตที่ปัญญาซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่คือพระอวาท่านสอนบรรดาพระสงฆ์ทุกองค์เว้นไม่ได้ในเหล่านี้นะเป็นพระอวาสอนตั้งแต่ศีลขึ้นไปสมาศีล อบรมจิตใจให้หนุนจิตใจให้สงบสมาธิหนุนปัญญาให้เดินคล่องตัวปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกจิตให้พ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่เป็นพระอวาที่สอนพระบวชใหม่พอจบลงแล้วจะสอนพระอวาสนี่อนุสาสว่าไงนิสัย4อกนิกิจ4นิสัย4คือประเภทนี้แหละอกนิกิจ4คือไม่สมควรอย่างยิ่งไม่ทําในกิจ4ประการเช่นฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนี่หรือบวชดุจนิมนุษยธรรมตนโง่เหมือนหมาตายหรือว่าตัวเป็นอรหันต์สดตกอย่างนี้เลวร้ายมากปาราชิโกโหติสร้างบาโซผู้อวดอุตริมนุษยธรรมด้วยเจตนาที่เลวร้ายนี่มันเรียกว่าหมดสิทธิ์ขาดจากความเป็นพระอสังวาโสโลกร้อนอยู่โลกไม่ได้อสังวาโสหาที่อยู่ไม่ได้แปลเลยนั่นนี่ท่านก็แสดงไว้อย่างนั้นอรหันต์ประเภทไหนพระพุทธเจ้าอรหันต์ท่านดำเนินตามธรรมของพุทธเจ้าทั้งนั้นนี่ได้ทำแบบแนวมาจากไหนจะมาลื้อโลกลื้อสารเหยียบหัวพุทธเจ้าไปนี่อย่างที่ไหนเนี่ยพิจารณาสิแล้วพูดถึงว่าปัญญา เมื่อถึงขั้นปัญญาแล้วปัญญาจะออกเองนี่เมื่อถึงอยู่ในขั้นที่จะอบต้องอบรมให้จิตจิตสงบเย็นใจเมื่อเย็นใจแล้วจิตอิ่มตัวในอารมณ์ไม่วุ่นวายแล้วพาออกเดินทางด้านปัญญาพุ่งทางด้านปัญญานั่น เมื่อผู้ที่มีจิตใจพร้อมแล้วในทางที่จะออกปัญญาไม่ต้องมาสอนสมาธิกันสอนหาอะไรออกคำยาเปิดประตูให้ออกเลยนี่พระพุทธเจ้าสอนโลกเขาจะเหมาะสมยิ่งกว่าศาสดาเลยไม่งั้นจะเรียกว่าสวดคาราธรรมตัดไว้ชอบแล้วได้หรือนั่นเนาะมีอะไรมาที่
1: อีกข้อหนึ่งใครอยากได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ไม่ยากครับผม
0: นั่นแหละ
1: จะละความโลภอย่างเดียว
0: นั่นแหละฟังที
1: ่โกรธยังมีอยู่ก็ได
0: ้
1: หลงยังมีอยู่ก็ได้แต่โลภไปแล้วการเป็นพระโสดาบัน
0: พระโสดาบันเลยพวกรับความโลภเลยอย่างเดียวความโกรธราคะตัณหาจะมี20ผัว20เมียก็ได้นะไม่เป็นไรแหละละความโลภเลยอย่างเดียวคำว่าโลภมันแปลว่าอะไรแปลว่าได้20เมีย30ผัวไม่พอใช่ไหมความโลภมันเป็นชาติเสือกันหรือไม่มันมาพูดหาพ่อหาแม่มันอะไรเข้าใจมันนี่เห็นไหมมันอวดเราอย่างต่อหน้าต่อตาเนี่ยเลวมากที่สุดเลยเจ้าเอาฟังวันนี้เอาแค่นี้ซะก่อนนะให้เอาพิจารณาเอาฟังพิจารณาฮะไหนว่าอะไรฮะไหนพระโสดาบันไม่ได้โสดาเขาก็มีโสดาได้เข้าใจไหมไม่ได้โสดาเขาก็มีโสดาเขาเดาไปเรื่อยได้หรือว่าเห็นไหมฮะเฮ้ยรับพอเป็นคติให้นะเข้าใจหรือว่าให้เป็นคติเครื่องพิจารณาที่เราพูดแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ให้เป็นคติว่าโสดาหลักของการสำเร็จโสดาเป็นอะไรมันก็รู้แล้วในธรรมทั้งหลายมันมาพูดรับหูรับตาชนฝาให้คนตาดีเขาดูได้ยังไงตั้งแต่หมาตาบอดมันก็ยังไม่ไปชนต้นเสาไอ้คนตาบอดชนนะเข้าใจไหมหมาตาบอดมันไม่ชนต้นเสานะมันหลบนั่นเหลียงนี่แต่คนตาบอดนี่ชนปึ๋งเนี่ยพระตาบอดยิ่งแล้วเข้าใจไหมชนได้ดะไปเลยหัวพุทธเจ้าก็ชนเข้าใจไหมทำพุทธเจ้าจะให้พังเลยนี่แหละที่ว่าตาบอดพระตาบอดเราไม่อยากเรียกว่ามันพระนะมันบักตาบอดวางเหมาะดีเอ้าว่างั้นสิเวลาจะเอาก็ต้องฟัดกันเลยก็เต็มเหนียวสิลงมาแล้วก็เป็นคนธรรมดาเวลาขึ้นก็ซัดกันเลยสิเอาเล่าแค่นี้แหละไม่ได้พูดมากอะไรให้เอาไปพิจารณาเวลานี้กำลังระบาดสักอาจารย์อยู่ทางเมืองนอกเมืองนาสารัฐทางนั้นเขาก็อยากฟังเอาอยากฟังเราก็ยื่นให้เลยเอาเลยว่า มันเคยเป็นมาจากเมืองไทยแล้วไม่มีใครยอมรับมันกระโดดไปเมืองนอกมันจะไปฟาดเมืองนอกกลัวจะไม่มีโรคอยู่อีกนู่นละเข้าใจไหมเอาละพอแต่นี่จะให้ฟอดเป็นยังไงพอเข้าใจไหมที่พูดอย่างนี้วันนี้เราพูดอย่างตัดนะแล้วไม่ได้พูดให้เต็มเนื้อเต็มหนังอะไรมากนะเวลาไม่พอหรือตัดบทออกมาที่จำเป็น

0: นตัดออกมาตัดออกมาพอแยกออกมามันก็เข้าใจทันทีนี่บ้าว่างั้นเลยเห็นแล้วนะมีอะไรให้พรนะอะไร
1: ฝากนักสลาเจ้าค่ะพ่อหลวงตาได้ 1,390 บาท
0: เออพอแล้วเอาหมดแล้วเรายังมีโลภอยู่เอาอะไรมาเอามาว่าเอามานะเรายังมีโลภอยู่นะโลภใส่10 ตันออกจาก10 ตันแล้วจะว่าเราหยุดหรือไม่หยุดถ้ามีผู้มาให้อีกเราเอาอีกเข้าใจไหมตั้งแต่เขายังมาให้เราจะออดขออยู่ดีนะมันของเล่นเมื่อไหร่นี่ยิ่งมีมาให้แล้วปุ๊บเลยละเอาละให้พรนะอันนี้ละเป็นอันว่าไม่อ่านละเราอ่านผ่านมาแล้วไม่แจกที่อ่านแล้วทั้งนั้นเนี่ยที่ขาด500 กิโลอยู่เวลานี้ขาดอยู่150 กิโล23.56 บาทนี่เราก็ได้มาชวนนี่ก็ยังก็ได้อีก1 กิโลแล้วที่ยังติดตามกันไม่ทันเมื่อวานได้มา1 กิโลเราไปร้อยเอ็ดสารคามมานี่ก็คิดว่าจะได้อยู่ไม่มากก็น้อยได้จะไปเพิ่มกันเรื่อยๆนะแค่นี้ให้พอยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาขังเยวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติสิชิตังปฏิกังตมหังทิปเมวะสมิจโตสาเพกุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินาศตัวมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆาอยู่โกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปชายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง
2: ภาลังที่เลิกกันแล้วนะไปละ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จิสด้านำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัดอย่างเข้มงวดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของอิหร่านท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จิสด้านำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้าได้นำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและ

บดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทาน

0: รุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10 ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยระดับน้ำที่สถานี C29A ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤตรวมถึงมีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้ดังนั้นก็จะพยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
0: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ 1.3 ล้านไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหาย

0: ส่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณหลังโรงพยาบาลและหน้าศาลากลางจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่
1: ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองรวมทั้งอำเภอเมืองอ่างทองยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก2จุดคือด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1เครื่องจากเดิมที่มี1เครื่องและบริเวณใต้สะพานหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองโดยทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ถอดเครื่องนี้ออกมาจากจุดติดตั้งบริเวณตำบลสารแดงเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบก่อนและเพื่อเตรียมรับฝนที่มีแนวโน้มจะตกเพิ่มอีกในช่วงค่ำทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ธิดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำในคลองสายหลักที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อ

0: ที่28กันยายนนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองฝั่งตะวันออกให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ทั้งนี้ช่วงเวลาประมาณ 17:20 นมีรายงานเหตุรถไฟฟ้า BTS เกิดปัญหาขัดข้องบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS จึงปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานีหมอชิตถึงสถานีเคหะ
2: ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด

0: รงเมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: จะรักสนิทกันเพียงไรก็สักแต่ทำให้เป็นอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุ่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้เราไปด้วยความสะดวกกายสบายใจที่เรียกว่าสุขโตสิ่งที่จะเป็นสุขโตต่อเราโดยเฉพาะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามีเท่านี้ที่ผู้ที่จะเอาชัยชนะให้จิตหลุดพ้นไปจากสิ่งจิตขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มภูมิ

ำชัยชนะมาสู่เราได้ส่วนความโง่เขลาว่าปัญญามีมากเพียงไรก็เป็นกลุ่มของกิเลสที่จะมารุมจิตรุมใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แพ้ไปตลอดสาย

ให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นภัยอย่างถึงใจสิ่งที่เป็นคุณก็ให้ถึงใจด้วยความเป็นคุณแล้วพยายามบำเพ็ญพยายามต่อสู้ด้วยสติปัญญาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันเมื่อต่างอันต่างถึงใจกิเลสซึ่งอยู่ในใจแล้วจะทนอยู่ไม่ได้สติปัญญาก็ถึงใจความภาคเพียรก็ถึงใจเมื่อถึง

เพื่อให้หนุนกำลังเข้าไปเรื่อยๆส่วนที่แก้ได้แล้วเราก็ทราบแล้วครับที่ยังไม่ได้ก็จะต้องได้ด้วยวิธีการที่เราเคยแก้มานี้ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะแก้กิเลสได้นอกจากวิธีการที่เคยดำเนินมานี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วนี้เท่านั้นจะแก้กิเลสได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในใจเลย

ไม่ได้ทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละจากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดมาธรรมบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย่งกันสิ่งที่มาแย่งก็ได้แก่สมมุติและแก่กิเลสเท่านั้นที่จะมาแย่งมาเกิดรบหรือมาเกิดข้าศึกกันเมื่อข้าศึกหมดแล้วก็มีอะไรแย่งแต่ว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอยู่อย่างอิสระอย่างสบายสบายไม่มีเรื่องมีราวนี่แหละท่านเรียกมหาสมบัติ

0: ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู
1: ่ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระ

ความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่

0: ประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อ

0: ต่างๆของร่างกายมีท่านเรียกว่าปัญญาแล้วยังเข้าไปเพราะความเปลี่ยนจากสิ่งจาก
1: อย่างเอาจริงเอาจังปรากฏว่าสรุปจะมาลงจุดเดียวกันเมื่อยอมรับอันนี้แล้วจะไปคัดค้านพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายคัดค้านได้ยังไงถ้าจะคัดค้านท่านเหล่านั้นหรือลบล้างท่านเหล่านั้นก็ลบล้างธรรมชาติที่มีอยู่กับตัวรู้เห็นประจักษ์อยู่กับ

ก่อนเขาไม่เห็นสุขไม่เห็นความจริงเอาจนถึงขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่พ้นไปได้สุดท้ายกิเลสมันก็พังทลายเหมือนกันเนี่ยได้ทำมาแล้วนี่เราว่าเอาตายตายแล้วสละตายลงไปบทจริงๆแล้วกิเลสมันตายเพราะความเสียสละของเรานั่นจึงชื่อว่าต่อสู้กิเลสจริงๆกลัวตั้งแต่กิเลสจะถลอกปอกเปลือกกลัวจะกิเลสจะไม่สนุกหลับสนุกนอนสนุกเพลิดเพลิน

0: มันกิเลสมันก็อยู่ที่นี่ปราบกันที่นี
1: ่ถือรูปเวทนาแสดงอยู่อย่างเต็มที่เต็มแรงของมันก็ตามจิตก็ยิ้มได้อย่างสบายเพราะไม่กระเทือนจิตเลยมันแยกกันได้แล้วมันต้องชัดอย่างนั้นคือการพิจารณาถ้าพิจารณาด้วยปัญญาอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นตาเขาว่าเวลาเห็นมันเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นดี

จ้าตัวการเท่านั้นเปลี่ยนลักษณะท่าทีขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็มาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาก็หลงกันหรือถ้าทั้งมันเป็นธาตุเดิมที่มันอยู่นั่นแหละเห็นไหมพิจารณาถึงความจริงมันแล้วถึงขั้นตายตายอะไรตายเนาะหาไล่หานี้อะไรมันตายแน่ทำไมถึงกลัวตายนะไล่ลงไปไล่ลงไปเวลาสลายไปนี้อะไรเป็นอะไรอะไรที่หายอะไรนะที่หายสลายลงไปนี้ดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไปใจก็เป็นใจอย่างนี้ยิ่งขณะพิจารณานั้นมันยิ่งเด่นเด่นชัดใจเห็นได้ชัดรู้เด่นว่าเป็นอันหนึ่งจากสิ่งนี้อย่างชัดชัดอย่างไม่สงสัยแล้วอะไรตายจิตมันก็ไม่ตายมันก็รู้อยู่เด่นๆอะไรก็ตายแล้วกลัวอะไรขึ้นกลัวลมกลัวแรงที่ไหนนะแม้ทุกเวทนาที่จะแสดงขึ้นในขณะตายมันก็เวทนาหน้านี้แหละหน้าที่เคยเป็นอยู่เวลานี้ที่เราที่นั่งมันจะหน้าไหนมาหลอกเราได้เมื่อเรารู้ชัดเจนแล้ววันนี้คือทุกเวทนาเป็นอย่างนี้เป็นความจริงอย่างนี้เวลาจะตายมันจะทุกขณะเวทนาตอกมาจากไหนมันก็ต้องเป็นความจริงวันนั้นเขาอาถรรพ์ไม่กลัวเลยตายก็ตายไม่มีอะไรตายมีแต่ความสลายของธาตุนี้ออกไปจากกัน

พิจารณาเท่าไหร่วิ่งอาจวิ่งหายถ้าเราไม่ฝังแล้วความแพ้ไม่หนีหวังอาตายประทายเลยเถอะแต่จิตที่มันผิดจิตทั้งหลายจิตของมันจะว่าอะไรก็ไม่ทราบมันจริงจังมันจะเล่นเหมือนหินหักมาต่อกันไม่ได้แต่เราได้ว่างั้นด้วยเหตุผลแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นเป็นไม่ได้แม้ตาก็ตาไปเลยที่จะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเหตุผลที่ถูกลอกแล้วนั้นเป็นไม่หนีนะเด็ดเป็นเด็ดการฝึกทรมานตรงนี้หนักที่สุดเอาลงถึงเป็นถึงตายของด้วยถ้าว่าเราจะเที่ยวกับเพื่อนจริงด้วยมือด้วยมือจริงไม่ใช่เพียงปากสอนสอนอย่างมือหนึ่งสอนหมู่เพื่อนรู้ด่าว่าเก่าเป็นพื้นเป็นไฟก็เป็นพื้นเป็นไฟแต่เสียงแต่ถือปากเฉยไม่ได้ถึงจริงถึงมือจับมัดกันเหมือนเราจับมัดเราเราจับมัดเราจับมัดยังไงอันนั่งนี่ลุกไม่ได้นะนั่นตั้งแต่ตอนนี้ถึงเวลาเท่านั้นเช่นยันสะบัดนี้ถึงกระทั่งสว่างมีเป็นเวลาที่จะลบค่าสุด

0: ไม่ตายเอาเป็ดก็เป็นปลาราคาขนาดนี้แต่มันจะไม่หนักไม่ยอมให้ลูกนี
1: ่นะความคาดหมายความเป็นศาสนาของโลกนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่ในพระไทยเหมือนกันในเวลาที่ทำความปรารถนาอยู่พอความปรารถนาได้บรรลุถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วความรู้สึกของพระองค์ในขณะที่ได้บรรลุความบริสุทธิ์เต็มที่กับความปรารถนาที่ตั้งไว้นั้นปรากฏว่าห่างไกลกันมากเนื่องจากความปรารถนาของพระพุทธเจ้านั้นปรารถนาในเวลาที่มีสมมุติทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดฝังอยู่ในจิตใจเช่นเดียวกับคนสามัญทั่วไปแต่ความบริสุทธิ์ที่ได้ทรงบรรลุในเวลาบำเพ็ญให้ถึงที่แล้วนั้นมีความแตกต่างกันกับความเป็นมานั่งเดิมของพระพุทธเจ้าไม่น้อยพูดง่ายๆก็คือว่าธรรมชาติที่เห็นและรู้อยู่ในขณะนี้กับความรู้ที่เป็นมาโดยลำดับนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะความรู้ตามธรรมดาของสามัญชนทั่วไปจะต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับสมมติโดยประการทั้งปวงและตลอดเวลาด้วยไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนตลอดความหลับก็ยังมีสมมติแฝงอยู่กับใจเป็นประจำจิตมีความรู้มีความเป็นอยู่มีความเกี่ยวข้องกับสมมุติตลอดเวลาไม่ได้อยู่ตัวเดียวโดยลำพังตนเองได้เหมือนอย่างใจที่บริสุทธิ์เมื่อเป็นเช่นนั้นพอถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์แล้วเอาความรู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับสมมุติทั้งหลายนั้นมาเทียบเคียงกันกับความรู้ที่เป็นอยู่โดยหลักธรรมชาติทั้งตนซึ่งถึงซึ่งความเพียงพอกับสมมติทั้งหลายแล้วนั้นจึงเป็นเหตุให้ทรงท้อพระทัยเนื่องจากว่าความรู้ที่เป็นอยู่ในบัดนี้กับความรู้ที่เป็นมาแต่ดั้งเดิมนั้นผิดกันคนละโลกแม้ท่านจะอยู่กับโลกทั่วๆเป็นท่านเป็นธาตุเป็นขันธ์หรืออยู่กับโลกทั่วๆไปและเหมือนโลกทั่วไปในส่วนแห่งสมมติคือธาตุขันธ์ก็ตามแต่ธรรมชาติของจิตที่เคยเป็นสมมติมานั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นวิมุตติขึ้นมาจึงผิดกับโลกทั่วไปถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดแล้วก็สุดสมมติที่จะว่าละเอียดต่อไปอย่างละเอียดไม่ได้คำสมมุติยังมีละเอียดอยู่ธรรมชาตินั้นเลยความละเอียดของสมมุติก็ทั่วไปในทรงทราบเฉพาะพระองค์ผู้เดียวแม้จะอยู่ในกับโลกทั่วไปไม่มีจิตของผู้ใดจะเป็นจิตเหมือนอย่างจิตของเราเวลานี้ความรู้ของใครจะไม่เป็นเหมือนอย่างความรู้ของเราที่เป็นอยู่ในบัดนี้เพราะความรู้ที่เป็นอยู่ณบัดนี้เป็นความรู้โดยหลักธรรมชาติของตนเองไม่ต้องไปเกี่ยวกับสมมติอันใดให้เป็นอารมณ์หรือเป็นเครื่องเกี่ยวข้องเป็นเครื่องยึดถือเป็นที่อาศัยเหมือนอย่างที่เคยเป็นถ้าพูดถึงเรื่องว่าที่อยู่ก็เป็นที่อยู่อันสมบูรณ์กับความบริสุทธิ์นั่นแล้วถ้าว่าอาศัยก็เป็นธรรมที่อาศัยอันสมบูรณ์อยู่แล้วอาจจะพูดถึงความเกี่ยวข้องก็เป็นความเกี่ยวข้องที่สมบูรณ์แต่ไม่มีความติดพันกับคำที่ว่าเกี่ยวข้องนี่มีความผิดแปลกกันมากอย่างนี้ฉะนั้น

เหตุให้เกิดข้อข้องใจสงสัยแก่นักศึกษาและนักปฏิบัติทั่วๆไปไม่น้อยในคำที่ว่านิพพานแม้จะเรียนมาจนชินจิตชินใจพูดจนชินปากแต่จะละความสงสัยนั้นละไม่ได้หากไม่ได้เห็นธรรมชาตินั้นเสียอย่างเต็มใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีการปราศจากความสงสัยนั่นเลยนอกจากนั้นยังจะเป็นเหตุให้คิดไปจะว่าคำว่านิพพานนี้เป็นเหมือนกับภูเขาทั้งลูกมีความหนักเทียบกับภูเขาลูกหนึ่งกำลังของเราท่านก็ขนาดกำลังของเราเพียงเท่านี้ไม่มีใครจะสามารถยกภูเขาทั้งลูกขึ้นได้ด้วยกำลังของตนเองจึงเป็นเหตุให้ท้อจิตท้อใจต่อการบำเพ็ญเพื่อพระนิพพานเนื่องจากว่าตนมีกำลังน้อยก็เลยพลอยให้พูดว่าวาสนาน้อยไปด้วยและยกให้ท่านผู้มีกำลังมากเสียแล้วไม่ทราบว่าใครจะมีกำลังมากกว่ากันแค่ไหนถ้าเราจะเทียบเหมือนกับภูเขาทั้งลูกแล้วไม่มีใครจะสามารถยกได้นี่จึงเป็นปัญหาใหญ่โตสำหรับคำว่านิพพานแท้จริงนิพพานไม่ใช่ภูเขาก็คือความรู้ของเราดีๆนี่เองเป็นนิพพานไม่ใช่ใจดวงนี้ถ้าหนักก็ขนาดใจดวงนี้เบาก็ขนาดใจที่รู้อยู่กันนะดิกันอยู่ณบัดนี้เห็นแต่เพียงว่าความรู้ที่เป็นอยู่ณบัดนี้มีความคุ้นภาพหรือเกี่ยวข้องกับสมมุติทั่วๆไปอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่แยกตัวเองจากสมมุติทั้งหลายได้เหมือนอย่างใจที่บริสุทธิ์จะคิดอะไรก็ต้องเกี่ยวกับสมมุติอยู่นั่นเองรู้อะไรก็ต้องรู้เกี่ยวกับสมมติถือสมมติเป็นอารมณ์แต่เป็นเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องอดีตอนาคตเรื่องดีเรื่องชั่วมันเกี่ยวกับสมมติทั้งนั้นจึงถือสิ่งเหล่านี้เป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่หลับนอนก็ได้เป็นประจำแต่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์แม้จะคิดเกี่ยวกับเรื่องสมมติมันก็เป็นคนละประเภทเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านกับเราก็ทราบว่าต่างกันอยู่แล้วเช่นบัดนี้เรานั่งอยู่บนศาลากับเราเป็นอันเดียวกันหรือไม่นี่เราไม่ต้องถามใครเราก็ทราบว่าศาลาเป็นอย่างหนึ่งเราผู้นั่งบนศาลาเป็นคนหนึ่งต่างหากจากศาลาลักษณะของจิตที่แยกสมมติออกได้โดยประการทั้งปวงแล้วแม้จะเกี่ยวกับวัตถุอารมณ์อันใดก็ตามย่อมเป็นคนละประเภทอยู่อย่างนั้นเสมอไปไม่มีการตื่นภาคกันได้แม้แต่ขณะเดียวเมื่อย้อนเข้ามาสู่ความรู้โดยเฉพาะโดยไม่ต้องเกี่ยวกับอารมณ์อะไรความรู้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่พอตัวที่จะไม่ต้องไปกังวลกับอะไรมาเครือบแฝงเพื่อให้เป็นความสุขความสบายความรื่นเริงมันถึงยิ่งกว่าความรู้ที่เป็นอยู่ณบัดนี้ซึ่งสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วเราซึ่งเป็นนักศึกษาและนักปฏิบัติโปรดอย่าเห็นมรรคผลนิพพานนั้นเป็นเหมือนภูเขาจะเป็นเหตุให้เราเกิดความท้อจิตท้อใจตำหนิตนมาอำนาจวาสนาน้อยไม่มีกำลังที่จะหอบหรือหยิบยกมรรคผลนิพพานนั้นขึ้นมาเป็นสมบัติของตัวได้สิ่งที่ปิดบังธรรมชาตินั่นก็คือสิ่งที่เป็นนิสัยของเราทุกวันเนี่ยฝันขวายอยู่โดยไม่รู้สึกตัวอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยรุมเคยอ่านถ้าแยกจากหลักธรรมไปแล้วมันก็เป็นโลกเท่านั้นโลกนั่นแหละท่านว่าเป็นเครื่องกลบธรรมชาติที่อัศจรรย์นี้ไว้
กบแล้วกบลากขนาดนั้นหนาไม่รู้กี่ขั้นกี่ประเภทเนี่ยเรายังหามากบเราได้มันก็ไม่เห็นหนักเหมือนภูเขาแต่ความทุกข์ที่มันเป็นขึ้นภายในใจเพราะอารมณ์ที่เป็นข้าศึกมารังควานหรือกวนใจนั้นมันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกแต่เราก็ไม่ทราบว่ามันหนักถ้าทราบว่ามันหนักแล้วใครเลยจะยอมให้ทุกข์มาแตะต้องภายในจิตใจและใครจะยอมสั่งสมทุกข์ขึ้นมาโกรธใครก็ไม่จำเป็นจะต้องโกรธเพราะทราบแล้วว่าโกรธคือความทุกข์ในสุดความลื่นเลิงบันเทิงก็เป็นทำความกระเพื่อมแก่ความปกติของใจความเศร้าโศกความลื่นเลิงบันเทิงความสุขความทุกข์ที่เป็นไปในแถวของสมมุติทั้งหมดเป็นเรื่องที่จะก่อความกำเริบของจิตไม่ให้ทรงตัวอยู่ได้โดยปกติของตนทั้งนั้นฉะนั้นจิตที่ถึงความเป็นนิพพานแล้วจึงไม่มีอันใดที่จะสามารถไปเขย่าให้มีความกระเพื่อมขึ้นมาแล้วเอ็นเอียงไปกับสิ่งทั้งหลายดังที่เคยเป็นมาได้จิตที่อยู่ในขันแต่ถึงความบริสุทธิ์แล้วเช่นนี้ท่านเรียกว่าสอุปาทิเสสนิทัสเราจะแปลว่าดับกิเลสในบางครั้งจะมีเด่นแต่ขันเดียวก็ได้ตามหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้อย่างนั้นหรือจะแปลว่าเป็นผู้ถึงนิพพานแล้วแม้จะอยู่ในวงสมมุติคือธาตุขันทั้งหลายก็ตามธรรมชาตินั้นจะไม่มีสมมุติอันใดที่เกี่ยวแม้ส่วนร่างกายจะเข้าไปทำความรบกวนให้จริงนั้นกำเริบขึ้นมาแล้วเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ถึงจุดนี้เลยจากกลุ่มนี้ไปแล้วไม่มีพระโอวาทบทใดที่จะสอนให้เลยยิ่งกว่านี้ไปอีก84,000 พระธรรมขันธ์ก็เพื่อจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายมีได้กล่าวถึงเรื่องความสงสัยในคำว่านิพพานจะไม่มีใครปราศจากว่าต้องสงสัยเสมอเนี่ยแต่สิ่งที่เคยเป็นเคยมีเคยปรากฏอยู่กับตัวก็ยังสงสัยเรื่องการเกิดการตายยังถลำเข้าไปถึงตายแล้วสิ่งกันนี้คิดดูความคิดของเราหลักตัวประธานที่ทำให้เกิดให้ตายไม่มีอะไรจะเกิดจะตายแล้วถ้าได้มองข้ามหลักซึ่งเป็นตัวประธานนี้ไปแล้วจะไม่มีหลักเกณฑ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ยับยั้งพระพุทธเจ้าท่านรู้โลกได้โดยตลอดทั่วถึงก็เนื่องจากการรู้ตัวประธานคือจิตซึ่งเป็นหลักแห่งความเกิดความตายอันนี้เป็นหลักของมัตตะจะไม่มีสิ่งใดที่วกเวียนไปมาถ้าไม่ใช่จิตตัวนี้พาให้เป็นไปธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะเป็นอยู่ตามธรรมชาติของเขาถ้ามันมีจิตตัวนี้เข้าไปสวมเนี่ยจะกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาอย่างเราท่านนี่แหละหลักนี่แหละอันเป็นหลักใหญ่แต่ถ้ามองข้ามหลักธรรมะไปก็คือมองข้ามไปอย่างนี้เองหลักธรรมะท่านพูดถึงเรื่องการตายการเกิดการตายท่านไม่พูดถึงเรื่องอื่นสัจจะนี้พูดถึงเรื่องการเกิดการตายเท่านั้นที่เรียกว่าสัจธรรมไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี่คือของจริงเกิดจริงเป็นของจริงการตายก็เป็นของจริงเราต้องพิจารณาสาเหตุที่จะทำให้เกิดคืออะไรนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งท่านเรียกว่าสมุทัยนั่นสาเหตุที่จะให้เกิด
เชื้ออันจะให้เกิดไม่มีเชื้อจะเกิดไม่ได้จิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของปุถุชนเรียกว่าจิตเหมือนกันแต่จิตอันหนึ่งมีเชื้อจิตอันหนึ่งไม่มีเหมือนว่าข้าวสุกกับข้าวสารข้าวเปลือกเรียกว่าข้าวเหมือนกันแต่ข้าวทั้งสามประเภทนี้มีความแตกต่างกันทั้งรสชาติทั้งคติที่จะเป็นไปของข้าวทั้งสามประเภทนี้ข้าวเปลือกเป็นสิ่งที่แน่นอนมากว่าหวานลงไปที่ไหนจะต้องเกิดถ้าเชื่อคือยางในของเขายังมีอยู่ซึ่งสมควรจะให้เกิดได้ข้าวสารก็ยังไม่แน่ใจทั้งสองนี้รสชาติจะยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ข้าวสุกนั้นแน่เหลือเกินที่จะไม่ต้องเกิดทั้งรสชาติก็มีคุณภาพเยี่ยมเป็นที่รับรองกันทั่วโลกเนี่ยจิตของพระโพธิสัตว์เป็นจิตเกี่ยวกับข้าวสุกจิตของพวกเราทั้งหลายมันเกี่ยวถึงข้าวเปลือกข้าวสารมีธรรมะขั้นสูงขึ้นไปก็เป็นข้าวสารเพราะใกล้ต่อความเป็นข้าวสุกใกล้ต่อจะทำประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์การกล่าวธรรมทั้งหมดนี้ตัวได้มองลงดูที่จิตซึ่งรับรู้อยู่ในขณะนี้ผู้นี้แหละเป็นผู้มีแสดงอาการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะต้องเดินทางไปตามสายสัจจะที่ประกาศตัวอยู่นี่แหละแต่ไม่ทราบว่าสัจจะเป็นอย่างไรเท่านั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นตัวสมุทัยโดยไม่รู้สึกตัวและเป็นตัวทำให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดสายไม่มีเวลาจบที่หนุนหน้าเหมือนกันกับมดมันไต่ขอบดงนั่นไต่ไปไต่มาไม่รู้กี่ข้างกี่ผลมันก็ไม่ทราบทางออกว่าจะออกทางไหนไต่วกไปเย็นมาอย่างนั้นวัฏวนของจิตที่หมุนให้เกิดให้ตายตามภพชาตินั้นโดยไม่เด็กมีกฎเกณฑ์ว่าจะเป็นภพชาติมนุษย์ตลอดไปหรือว่าเป็นภพชาติของสัตว์ตลอดไปมีสับปนกันไปเรื่อยๆตามแต่อำนาจแห่งกรรมที่จิตได้สร้างขึ้นมาไว้เพื่อตัวเองพาให้มีมากหรือน้อยทางฝ่ายดีหรือชั่วนั่นแหละเป็นสิ่งผลักดันให้ไปเป็นต่างๆท่านกล่าวไว้ว่ากรรมังสัตเตวิภัสสติยะดิดังสีนปณีตังกรรมนั้นแลเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันนะไม่มีอะไรจะมีอำนาจวาสนายิ่งกว่ากรรมที่ตนสร้างขึ้นสำหรับตนที่จำแนกแจกตัวเองให้เป็นต่างๆในภพในชาติในสุขในทุกข์ในภพนั้นๆมีเพียงเท่านี้ไม่มีอินทรหมยมยักษ์ที่ไหนจำเนียนมากนะครับแล้วเราจะคอยให้ใครเป็นผู้มาบันดลบันดาลให้ความสุขความเจริญแก่เราถ้าเราคอยอย่างนั้นก็แสดงว่าเราคิดในเนี่ยที่ผิดแปลผิดจากหลักความจริงคือหลักกรรมไม่ใช่การสร้างตัวเองหรือการทำลายสังหารตัวเองถ้ากรรมชั่วก็เป็นการทำลายเป็นการสังหารตัวเองโดยเจ้าตัวไม่เองถ้ากรรมดีก็เป็นการส่งเสริมตัวเองมีอยู่สองประเภทเท่านี้ออกจากคำว่าธรรมอันเดียวกันนี่แหละที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมหรือทำลายตัวของเราเหมือนกันการปฏิบัติธรรมต้องมองดูใจดูความเคลื่อนไหวของเรานี่คือว่าเป็นผู้สังเกตตัวเองจะรู้ทั้งทางผิดและถูกหากใช้ความสังเกตดีเช่นนี้และชื่อว่าเป็นผู้ไม่มองข้ามตนเห็นเขาดีก็เพลินไปตามเขาแต่ไม่

ทำชั่วก็เป็นอกุศลพูดทางวาจาก็เช่นเดียวกันบ่อแห่งการสร้างกรรมมีอยู่สามคือทำด้วยใจคิดด้วยใจพูดด้วยวาจากระทำด้วยกายนี่แหละบ่อส่งเสริมกับบ่อทำลายสังหารหนึ่งคนหลักกรรมนี้เป็นหลักใหญ่สำหรับศาสนาการสอนศาสนาถ้าไม่สอนลงในหลักกรรมนี้ไม่ถูกกับจิตของผู้ทำผิดทำถูกของผู้รับความผิดความถูกของคนที่ดีที่ชั่วเพราะดีชั่วทุกข์เกิดขึ้นจากความประพฤติทางนั้นความประพฤติท่านเรียกว่ากรรมกรรมกับบุคคลจะแยกจากกันไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วศาสนากับคนจะแยกกันได้ถึงจะตำหนิศาสนาก็คือตำหนิตัวเองนั่นแหละคนนั้นไม่ทราบศาสนาศาสนากับเราเป็นอันเดียวกันต้องสอนลงที่เราการกระทำก็คือตัวของเรากระทำดีชั่วเรื่องของศาสนาสอนทั้งหมดออกมาจากที่ไหนสอนมาทั้งนั้นตรวจได้พิจารณาจิตดวงที่รู้ๆอยู่เคยพาไปไหนมาไหนนี่ละคือนักท่องเที่ยวตัวได้ทราบถ้าคงกรรมคือความหมุนตัวเองนี่ไม่ได้ตราบใดธรรมชาตินี้จะเป็นคงจักหมุนตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะเกิดในภพข้างชาตินี้และความทุกข์ความลำบากในที่นั้นจะไม่มีใครเป็นผู้ไปรับเป็นผู้ไปเป็นเช่นนั้นนอกจากจิตแต่ละดวงละดวงซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันนี้เท่านั้นเป็นผู้ไปแสดงตัวและไปดำเนินตามทางสายธรรมะการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าท่านเป็นเรื่องของทุกข์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะยื่นเดินบังคุณดูขั้งนัตถิอาชาตัสสะนี่ตัดบทกันตรงนี้ทุกข์ย่อมไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดนั่นนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามันเกิดแล้วจะอะไรเป็นทุกข์ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เกิดก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าได้ถึงไปไม่เกิดเอาได้เกิดนี่ด้วยความบริสุทธิ์แล้วผู้บริสุทธิ์นั่นแหละคือผู้มีอยู่นะไม่ได้ถึงเวลามันไม่บริสุทธิ์มันก็มีความไม่บริสุทธิ์เป็นสมบัติของใจเวลาบริสุทธิ์แล้วก็คือความบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นสมบัติของสังขารจะเอาอะไรไปสูญคำว่านิพพานังปรมังสูญอย่างพระนิพพานเป็นธรรมที่สูญอย่างยิ่งนั้นหมายถึงสูญจากสมมติตัวประการทั้งปวงเป็นคนละโลกถ้าพูดถึงดวงโลกกับสมมติทั้งหลายเพราะพระนิพพานไม่ใช่สมมติท่านก็ย้ำลงอีกว่าวิมุตติคือกลับกันยังมีชีวิตอยู่ก็ทราบว่าตนบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตายแล้วจะเอาอะไรไปสูญหากว่าจะสูญก็เริ่มสูญในขณะที่ตรัสรู้พอตรัสรู้แล้วพับไม่มีอะไรรับทราบว่าตัวบริสุทธิ์ไม่มีอะไรรับทราบว่าเป็นอย่างไรต่อไปนั่นคือความสูญแต่นี้พอตรัสรู้แล้วก็ได้ทราบในขณะนั้นว่าได้ตรัสรู้แล้วบริสุทธิ์แล้วใครผู้ที่ทราบว่าตนบริสุทธิ์ผู้นั้นเอาความสูญมาจากที่ไหนไม่มีสูญถ้าสูญจะรู้ได้ไงว่าตนบริสุทธิ์ประกาศสั่งสอนสัตว์นับพอประมาณก็84,000พระธรรมขันธ์ออกจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์และไม่สูญนั่นเลยเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ธรรมะที่สูญและไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่สูญเนื่องจากผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ผู้สูญจะอะไรเข้ามาแย้งพระพุทธเจ้าว่ามาแย้งธรรมะพระพุทธเจ้าวิจิตของพระอรหันต์ท่านว่าสูญไม่มีอะไรจะแย้งนะผู้ไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่สูญจะว่าไงไปตามสภาพแห่งความ

ูนของตนนั่นก่อภพนั่นก่อชาตินี้ทิ้งอันนี้คว้าเอานั่นทิ้งภพนั่นคว้าเอาภพนี้ทิ้งชาตินี้คว้าชาตินั่นวกเวียนเปลี่ยนไปมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีอะไรศูนย์ตัวจิตเองเป็นพื้นฐานเป็นตัวประธานถ้าให้ไปสวมร่างนั้นร่างนี้ว่าเอาร่างนั้นร่างนี้เข้ามาเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วระยะการก็สลายตัวไปสิ่งที่สลายลงไปนั่นก็ไม่ศูนย์เพราะเป็นดินน้ำลมไฟจะเอาความศูนย์มาจากที่ไหนถ้าหากดินน้ำลมไฟเป็นของศูนย์แล้วโลกจะอยู่กับอะไรได้ล่ะถ้าโลกเวลานี้อยู่กับดินน้ำลมไฟเพื่อกันทั้งแผ่นดินหากว่าสิ่งนี้จะสูญไปเสียโลกจะเอาอะไรเป็นโลกไม่มีจิตก็จะสูญไปเสียอะไรจะไปเข้าสู่ภพสู่ธาตุให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟขึ้นมาจนปรากฏเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายดังที่เราเห็นกันดูตลอดเวลานี้ไม่เคยขาดสูญไปจากโลกส่วนประกอบก็ไม่สูญธรรมชาติซึ่งเป็นตัวการก็ไม่สูญคือจิตดวงนี้ไม่สูญเมื่อหมดส่วนประกอบแล้วอะไรจะเอาความจะสูญมาจากไหนหมดส่วนประกอบแล้วก็บริสุทธิ์เท่านั้นเขาไม่สุขจะว่าสูญได้ยังไงสูญนะใครจะรู้ว่าบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ก็รู้เต็มใจว่าบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนก็รู้อยู่เต็มใจว่าบริสุทธิ์รับรองตัวเองอยู่ด้วยความรู้แล้วจะเอาอะไรมาแทรกเข้าไปว่าศูนย์ได้ไม่มีอะไรศูนย์นิพพานังปรมังสุญญังก็ศูนย์จากสมมติธรรมคือสมมติศูนย์ไปจากจิตใจอยู่ตามเรื่องของเขาใจที่มีความบริสุทธิ์เป็นสมบัติก็เป็นอยู่กับความมือสิรู้อยู่ด้วยความมือสิเมื่อผ่าคันอันนี้เป็นตายตามสภาพของเขาคือการแตกสลายที่มีอยู่ประจำตัวก็สลายจากนี้ลงไปธรรมชาติมือสินั้นจะแปลสภาพไปที่ไหนอีกท่านก็บอกแล้วว่าทำอันนี้คือทำไม่แตกไม่แปลเรียกว่าอกุปธรรมไม่มีความกำเริบเป็นอื่นแล้วจะกำเริบไปทางดีใจเสียใจในเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็กำเริบไม่ได้จะกำเนิดไปทำความซ่อมหมองกองใสอะไรอีกให้เลยจากธรรมชาตินั้นก็เป็นไปไม่ได้แล้วรากขันตรงนี้ไปแล้วจะไปเอาตัวกำเนิดมาจากไหนทางนั้นจะเราบริสุทธิ์ได้ยังไงจะเรียกว่าคงที่ได้ไหมแล้วจะเรียกว่าอกุปะทำได้ยังไงถ้ายังไปกำเนิดอยู่การหน้าการหลังทางนั้นก็เป็นกาลิโกแล้วที่จะเรียกว่าอาการิโกได้ไหมความบริสุทธิ์นี้เป็นอาการโกตามหลักธรรมชาติไม่มีการไม่มีเวลาเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พอตัวอยู่นั้นนะแต่ไม่ตั้งโดยอยู่เหมือนอย่างสมมติเพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่สมมตินี่จะเรียกว่าอะไรคือว่านิพพานก่อนนี้เองแต่ขอให้พิจารณาปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคำที่เราเคยคล้องใจสงสัยมาเท่าไหร่นั้นจะปลดเปลื้องไปได้ด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะสวดขาตธรรมก็คือได้ตรัสมาแล้วด้วยความสิ้นสงสัยไม่มีความสงสัยในพระไตรที่จะจัดทำออกมาแต่ละบทละบาทเพื่อสัตว์โลกเป็นพระวาจาที่ตรัสออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรที่จะลี้ลับไม่มีอะไรที่จะแฝงด้วยความผิดพลาดนอกจากเป็นธรรมที่ชอบแล้วธรรมไม่มีอย่างอื่นและเป็นธรรมที่ทรงคุณภาพไม่เลวเลยนิยามนี้กับธรรมอย่างไรต้องนำผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นขั้นขั้นตามแต่กำลังความสามารถของผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นได้เท่าไหร่มีเท่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นอะไรบ้างเวลานี้มีคุณค่าอยู่ภายในตัวของเราร่างกายทุกส่วนก็มีคุณค่าถ้าทำให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าทำให้เป็นโทษไม่มีอะไรจะร้ายยิ่งกว่าร่างกายนี้ที่เรียกนักโทษคนตารางในเรือนจำเขื่อนอยู่นั้นก็คือร่างกายซึ่งหมดความหมายเป็นผู้ร้าย
ความหมายนี้ไม่มีคุณค่าอะไรไม่มีใครสนใจก็คือนักโทษก็ได้แต่บุคคลเหมือนกันจะทำให้ดียิ่งกว่านี้เป็นที่เคารพบูชากราบไหว้หรือเป็นที่นับถือของปวงชนก็คือร่างกายจะทำให้ร้ายสาระประโยชน์ก็คือร่างกายทำให้มีคุณค่ายิ่งก็คือร่างกายเป็นเครื่องมือสัมผัสออกมาจากดวงใจที่มีคุณค่าอันนี้เหมือนกันถ้าทำให้มีคุณค่าท่านเรียกมโนปุพังคมาธรรมาหมายถึงใจเป็นหัวหน้าสิ่งนี้เป็นตัวเองเหมือนกับว่าลูกหุ่นเท่านั้นช่วยทางไหนก็ปังช่วยไปทางดีทางชั่วอะไรไปเป็นไปได้หมดเพราะเป็นเครื่องขึ้นอยู่กับใจผู้บังคับเรานี้เราสงสัยอะไรเกิดมาอย่างเต็มหูเต็มตาเต็มใจรู้กันทุกคนแกก็แกมารอบด้านรอบตัวเห็นกันทุกคนทั้งข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังแกก็ได้เจอกันหมดไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ควรยกเว้นภายในร่างของเราให้เราสงสัยอะไรนะตัวเรื่องความทุกข์อะไรวะส่วนไหนมันแสดงอาการเป็นทุกข์พอที่จะเป็นที่อาศัยได้ใจได้เราต้องใช้เนี่ยโลกเกิดโลกเกิดคือโลกของเราเนี่ยดูโลกที่เกิดที่ทุกข์ที่ทรมานให้เห็นภายในตัวของเราเราจะไม่สงสัยกับโลกอะไรอีกแล้วและไม่สงสัยกับใครในโลกนี้ว่าจะมีความแตกต่างกันที่ว่ามีธาตุมีขันธ์เช่นเดียวกันจะไม่มีความแปรปรวนหรือไม่มีความทุกข์ทรมานเช่นอย่างโลกของคือธาตุขันธ์ของเราตรวจตรองให้ดีนี่แหละเราเวิร์กจอกเวิร์กแหนออกจากน้ำที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์อยู่ภายในให้มันเห็นน้ำที่ใสบริสุทธิ์แล้วได้ตักอาบตักดื่มอย่างเต็มจิตเต็มใจใช้สอยอย่างสะดวกสบายการพิจารณานี้เป็นเหมือนกับเบิกจอกเบิกเนี่ยอารมณ์ทั้งหมดท่านเรียกว่าเทียบเหมือนกับว่าจอกหนังจิตนั้นต้องเทียบเหมือนกับน้ำวิญญาณที่เบิกออกนั้นคือปฏิปทาเครื่องมันโดยอุบายต่างๆของผู้บำเพ็ญเบิกออกมาแล้วเล็กน้อยเบิกออกไม่หยุดไม่ถอนมันก็ค่อยหมดไปเองหมดไปเองก็ตาเจ็บกัดปวดหินน้ำสายสาจะคนดื่มได้ยังไงดื่มแล้วจะมารู้รสรู้ชาติไหนต้องรู้นี่พระพุทธเจ้าไม่เคยรู้นิพพานตั้งแต่วันเกิดมาเพียงใดพอได้รู้ได้ดื่มทำไมจึงเป็นคนแตกจากโลกมากมายและใครก็กราบไหว้ทั้งนี้ทั้งสามภพนี้ไม่มีใครจะอวดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปนอกจากคนตาบอดเท่านั้นจะไม่กลัวอะไรต้นไม้ก็โดดหนอตอก็เตะไปเลยหนอตอไม่ขาดท้าขาดโดนต้นไม้ไม่แตกหน้าผากแตกคนตาบอดเป็นนิสัยอย่างนั้นไม่ค่อยกลัวคนที่มีทิฏฐิมานะคนที่โง่เขลาบอกปัญญาจนเทียบเหมือนกับคนตาบอดไม่รู้จักบาปจักบุญจักคุณจักโทษไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำแล้วมีใครเก่งกล้าสามารถยิ่งกว่าตัวถ้าเป็นคนประเภทนี้นั้นยกให้เขาไม่ควรจะถามพระพุทธเจ้าไม่เชื่อทำไม่เชื่อกรรมทั้งที่เขาทำกรรมอยู่ตลอดเวลาจนถึงกับเป็นคนประเภทนั้นขึ้นมาอย่างน่าสะท้องเวทีใจเขาก็ไม่ทราบว่าเขาทำกรรมอะไรนะเขากอดกรรมอยู่นอนอยู่กับกรรมตลอดเวลาไม่มีวันแบออกมาให้พอที่จะมองเห็นได้ว่ากรรมคืออะไรคนประเภทนี้เราไม่ต้องเอามาเป็นประมาทแต่คนประเภทที่คอยจะสอดส่องมองหาเหตุหาผลหาดีหาชั่วต้องยอมรับหลักของกรรมต้องยอมกราบพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะเกิดเก่งหรือยิ่งไปจากพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนมีเดชเหมือนกลายเป็นคนพิเศษขึ้นมาเพราะปฏิปทาที่สามไม่มีที่อื่นอย่างอื่นที่จะเป็นพิเศษแปลกจากทางดำเนินของพระพุทธเจ้าไปเราอย่าไปสอบแสวงหาทางอื่น
ว่าจะเป็นทางลัดหรือทางตรงทางพิเศษทางได้เปรียบนอกจากจะพยายามเป็นช้างท้าหลังเดินตามพระพุทธเจ้าไปโดยไม่มีความท้อถอยดังที่เราบำเพ็ญอยู่อดบ้างอิ่มบ้างไม่ตายการเกิดการตายไม่เป็นที่หน้ากลัวอะไรมากนักในเบญจขันธ์นั้นยังไงก็ต้องตายกลัวก็หนีไม่พ้นแต่ยังไงเราจะได้คุณงามความดีขึ้นจากธาตุจากขันธ์อันนี้เท่าที่กำลังของเราจะสามารถแค่ไหนนั่นแหละเป็นที่พอใจของเราจะต้องบำเพ็ญให้เห็นคำว่านิพพานซึ่งเป็นบ่อของความสงสัยภายในใจของเรามาและฝังจมอยู่มาอยู่นานได้ฟื้นขึ้นมาปรากฏชัดภายในจิตใจหายสงสัยในคำที่หวั่นโดยไม่ต้องไปถามใครอีกเลยดังที่สาวกทั้งหลายแม้ไม่เคยรู้นิพพานเป็นผู้เป็นนักศึกษาปฏิบัติระดับรับฟังจากพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาพอธรรมชาตินั้นไม่โผล่ขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับการตะทูลถามพระพุทธเจ้าอีกเลยแม้ที่จุดกำลังเดินไปจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าในข้อข้องใจมันก็เคยมีประวัติเหมือนกันท่านเรียกว่าอนัตตภิกขุจะไปทูลถามข้อข้อธรรมกับพระพุทธเจ้าพอเดินไปถึงตาถึงพระคันตกุฎีนั้นเท่านั้นก็เป็นฝนตกก็เลยยืนดีตาถึงพระคันตกุฎีของพระองค์น้ำที่เกิดย้อยลงมาจากชายคาก็ตกลงไปที่พื้นกระทบกันก็ปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปน้ำกระทบกันก็ปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านก็คิดเทียบเข้ามาข้างในถึงเรื่องสังขารที่ตุงนี่เพราะเป็นธรรมส่วนละเอียดที่ท่านกำลังพิจารณาอยู่สังขารที่ตุงขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วดับเท่านั้นการคิดการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเข้ามาสัมผัสกับใจมันก็เหมือนกับน้ำกระทบกันและปรากฏเป็นสังขารขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าดีว่าชั่วมันดับด้วยกันทั้งนั้นดับแล้วก็เป็นประดุจจิตตามเดิมเช่นเดียวกับน้ำกระทบกันปรากฏเป็นฟองหรือเป็นต่ำขึ้นมาแล้วก็เลยดับเป็นกายกายเป็นน้ำตามเดิมท่านเทียบเทียงอยู่ที่นี่ในระดับสรู้เสียในที่ใต้ถึงพระเจ้าบดีของพระพุทธเจ้าออกจากนั้นพอฝนหยุดท่านก็กลับไปครับไปบุดีของตัวเองด้วยความรู้สึกว่าแม้เราจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าท่านก็จะต้องตอบอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปทูลถามกลับไปบุดีของตัวเองอีกแสดงว่าฐานที่พิโกไม่มีใครจะสร้างให้ใครถ้าเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละเวลาหลายนี้ต้องภาคทับโดยลำพังตัวเองแค่พุทธเจ้าก็ไม่ทรงไปรับหรอกเพราะเป็นธรรมชาติของผู้นั้นรับรองตัวเองอยู่แล้วด้วยสันติโกที่พระองค์เจ้าประทานไว้คำว่าสันติโกในข้างโน้นกับสันติโกในข้างนี้และคำว่าเกิดเจ็บตายข้างโน้นกับข้างนี้มีอะไรแตกต่างกันไหมจะล่วงมากี่ปีกี่เดือนก็เป็นเรื่องมืดกับแจ้งเท่านั้นเรื่องความเกิดความตายมันเป็นลักษณะอันเดียวกันเมื่อผู้ปฏิบัติทำทำก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันสันติโกจะมีความแปลกประหลาดมาจากไหนและธรรมนิพพานจะมีความแปลกประหลาดมาจากไหนในสมัยโน้นกับสมัยนี้จิตของคนสมัยโน้นกับจิตของคนสมัยนี้มีความแปลกต่างกันไม่มีอะไรแปลกต่างกันถ้าคนมีกิเลสก็เหมือนกันคนหยาบก็มีเหมือนกันคนละเอียดมีเหมือนกันถ้ารู้ถึงธรรมที่จะควรเรียกว่านิพพานก็ต้องเป็นนิพพานเหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกถ้าจะทำเป็นอันเดียวกันการปฏิบัติจะทำปฏิบัติแบบเดียวกันความรู้จึงถ้าผิดแตกต่างกันไม่ได้เมื่อเป็นนั้นนิพพานจะมีแตกต่างกันที่ไหนไม่มีเอโกธรรมโมเป็นธรรมแท้เดียวเหมือนกันนี่การหมดความสงสัยในธรรมที่ว่านิพพานจะมาหมดที่จุดนี้ไม่มีจุดอื่นเป็นที่หมดที่สิ้นสงสัยการเรียนก็เป็นอุปกรณ์เพื่อจะมารู้ความจริงอันนี้ถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่มีอะไรเป็นสิ่งตอบแทน
การปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ความรู้ปรากฏขึ้นจากทางด้านปฏิบัติกลายเป็นสันติโกทรงตัวได้รู้ได้ภายในตัวเองถึงความพอตัวได้ด้วยหลักปฏิบัติท่านปวดท่านพยายามที่จะมาจนเป็นมวลความรู้ทั้งหมดธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนในครั้งนั้นมาอยู่กับตัวเราคนเดียวความรู้จริงเห็นจริงจะเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติตามหลักสวดคาถาธรรมนี้แน่นอนจึงขอยุติเพียงเท่านี้

นักบวชและเป็นนักปฏิบัติที่โลกให้นามว่าพระธุดงค์กรรมฐานและตัวเองก็ถึงพร้อมด้วยเจตนาที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงท่านเหล่านี้แลเป็นผู้เข้าถูกช่องถูกทางตามแถวทางเดินของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญและได้ตรัสรู้มาตลอดถึงนำธรรมะมาประกาศธรรมสอนโลกก็ทรงประกาศสอนในแนวทางที่ว่านี้คือการบำเพ็ญคุณงามความดีคุณงามความดีนั้นจะอยู่ที่ไหนอะไรจะเป็นเครื่องสัมผัสรับทราบรู้เห็นกับคุณงามความดีนั้นๆนอกจากใจนี่เท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะรับทราบได้ในบรรดาสิ่งสมมุติทั้งหลายในโลกนี้มีใจนี่เท่านั้นเป็นผู้จะรับทราบและบำเพ็ญตนทั้งการละและการบำเพ็ญนี่พวกเราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ยอดเยี่ยมและได้มาประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นี้นับว่าเป็นโอกาสและเป็นหน้าที่การงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับความเป็นนักบวชของเราถ้าไม่ลืมตัวไปเสียโดยอาศัยผ้าเหลืองที่โลกทั้งหลายเคารพกราบไหว้บูชานี้มาเป็นประหนึ่งว่าดินเหนียวติดหัวแล้วก็ว่าตนมีหงอนเสียโดยที่ว่าตัวได้บวชเพียงเท่านี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็นึกว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วในความเป็นพระของตนถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะก้าวเดินเพื่อความเจริญรุ่งเรืองสมเจตนาที่มุ่งไว้แล้วนั้นเลยผู้ตั้งใจเพื่อความหลุดพ้นจริงๆก็พึงคำนึงถึงทางดำเนินของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นคติตัวอย่างอันดีเยี่ยมมาแล้วทั้งที่พระองค์เป็นกษัตริย์คำว่าเป็นกษัตริย์โลกทั้งหลายก็ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นบุคคลประเภทใดถ้าพูดถึงความมีคุณค่ามีราคาความที่น่าเยินยอสรรเสริญก็อยู่ในความเป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าเวลาพระองค์เสด็จออกทรงผนวดนั้นไม่ได้ทรงเสด็จคือไม่ได้เสด็จไปตามที่โลกคิดโลกเข้าใจกันว่าเสด็จออกทรงผนวดอย่างมีหน้ามีตามีคนเคารพเลื่อมใสเป็นหรือว่าได้รับการแห่แหนออกไปแต่พระองค์ทรงเสด็จไปแบบหาคุณค่าไม่ได้ทราบพระองค์จากความเป็นกษัตริย์และความมีคุณค่าทุกแง่ทุกมุมออกไปโดยประหนึ่งว่าเป็นผ้าขี้ริ้วเป็นคนอนาถาสลัดความสำคัญที่ว่ามีคุณค่ามีราคามีความเป็นพระมหากษัตริย์เป็นต้นออกจากพระทัยและกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกมุมเสียหมดเหลือเพียงว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นคำว่าสิทธัตถราชกุมารนั้นก็เป็นพระนามของกษัตริย์ของวงกษัตริย์พระองค์ไม่ได้นำมาเกี่ยวข้องเลยเสด็จออกเพื่อบำเพ็ญพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งมีคุณค่าเนื้อโลกเหนือสงสารมีพระทัยมุ่งหมายต่อธรรมดวงนั้นโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่โลกรักและสงวนกันการเสด็จออกทรงผนวช
เราก็ไม่เคยได้ยินว่าพระองค์ได้ประทับอยู่ในหอปราสาทราชมณฑลที่ไหนเหมือนกับกรุงกบิลพัสดุ์ก็ไปอยู่ตามประเภทแห่งคนอนาถาเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีสละทิฏฐิมานะทุกแง่ทุกมุมเพื่ออัตเพื่อธรรมนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นการประทับอยู่ของพระองค์จึงสะดวกสบายหายกังวลอาหารการบิณฑบาตที่เรียกว่าเครื่องเสวยซึ่งเคยเสวย ในนามหรือในความเป็นพระราชาก็สละเสียสิ้นเหลือแต่คนอนาถาขอทานเขามาเสวยเท่านั้นพระองค์ก็สบายนี่เพราะการละสิ่งที่เข้าใจว่ามีคุณค่าเหล่านั้นแต่มาเป็นอุปสรรคในหัวใจนี้ออกเสียเหลือตั้งแต่ธรรมอันเลิศที่พระองค์ทรงมุ่งหวังซึ่งไม่ขัดกับสิ่งใดๆในโลกไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยนี่มีเหลือนี่เท่านั้นและทรงบำเพ็ญวิธีใดที่จะสิ่งทรงคิดว่าจะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ตามพระประสงค์ก็ทรงบำเพ็ญขนาดที่สละเป็นสละตายถ้าเป็นภาษาของเราไม่เห็นแก่ความยากความลำบากเหนือสิ่งที่พระองค์มุ่งหวังคือพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเลยทรงบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งเห็นว่าไม่ใช่ทางแล้วจึงทรงลดละแล้วสรุปความทรงก็ทรงย้อนหลังมาพิจารณาถึงเรื่องอนาปานสติซึ่งเคยได้แสดงให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วจึงทรงบำเพ็ญทำด้วยอนาปานสติทรงระลึกกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วสละพระองค์ในสถานที่นั้นด้วยทั้งความเป็นพระพุทธเจ้าก็จะให้เป็นในสถานที่นี้หากไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสักป่าช้าก็คือสถานที่แห่งเดียวกันนี้ไม่ทรงคิดจะโยกย้ายไปที่ไหนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอีกนี่เป็นวาระสุดท้ายที่พระองค์ทรงปรงพระทัยลงไปเพื่อความตรัสรู้แล้วก็ได้ตรัสรู้อย่างสมพระทัยในคืนวันเดือน6เพ็ญธรรมที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นและวิธีการดำเนินของพระองค์อันเป็นแนวทางหรือเป็นต้นเหตุให้ตรัสรู้นั้นไม่ปรากฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดได้เคยบำเพ็ญมาก่อนและเป็นครูอาจารย์สอนมาก่อนเลยไม่ว่าจะสอนผู้หนึ่งผู้ใดหรือสอนพระองค์เองก็ไม่เคยปรากฏเป็นเรื่องของสยามภูทรงขวัญขวายโดยลำพังพระองค์เองเวลารู้ก็รู้ขึ้นมาโดยลำพังพระองค์เองเช่นเดียวกันธรรมที่รู้ขึ้นมาในคืนวันตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศโลกเหนือโลกเหนือสงสารเป็นโลกุตรธรรมอันสุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายได้แก่วิมุตติพุทโธขึ้นมาเมื่อได้ปรากฏในพระทัยแล้วอุบายวิธีการต่างๆที่จะทรงแนะนำสั่งสอนโลกเพราะความเมตตาสงสารนั้นก็ปรากฏขึ้นกับสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นเพราะการทรงรู้ทรงเห็นนั้นเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณเห็นทั้งหัวใจสัตว์โลกกรรมของสัตว์โลกเห็นทั้งพระทัยของพระองค์และกรรมของพระองค์ที่เคยเป็นมาอย่างไรอย่างถึงพระทัยเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงทุ่มเทลงด้วยพระเมตตาอยากจะให้สัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความทรมานหรือมหันตทุกข์เหล่านั้นจริงๆและให้ถึงซึ่งความสุขนับแต่ความสุขอันพื้นขึ้นไปซึ่งดีกว่าที่ไปจมในนรกเป็นไหนๆตลอดความสุขสุดยอดได้แก่ความหลุดพ้นไปเสียโดยถ่ายเดียวเมื่อทรงแนะนำสั่งสอนเติมทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทัย
เพราะอำนาจแห่งความเมตตานี้มีกำลังมากเนื่องจากเห็นเหตุสองประการนั้นเป็นเครื่องกระตุ้นหรือเป็นเครื่องประจักษ์พระทัยคือแดนแห่งสัตว์โลกที่รับความทุกข์ความทรมานนี้มีรอบในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดแดนใดสถานที่ใดที่สัตว์โลกทั้งหลายจะไม่รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยไปตามอำนาจแห่งกรรมของตนส่วนความสุขก็มีเจือปนกันไปแต่ความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เด่นเอามากสำหรับสัตว์โลกซึ่งต้องจมอยู่เป็นจำนวนมากยิ่งกว่าผู้ที่รับความสุขความสบายเพราะอำนาจแห่งกรรมดีของตนเมื่อพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ความทรมานในเหตุการณ์เหล่านี้และทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์ในพระทัยที่เลิศเลยหรือถ้าว่าถึงความสุขแล้วก็ลบล้างได้หมดบรรดาความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นเหล่านั้นเมื่อก้าวเข้าสู่สถานที่นี้คือความบริสุทธิ์พุทโธนี้แล้วจึงทรงแนะนำสั่งสอนเป็นพระทัยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาธรรมที่นำมาสั่งสอนโลกนี้ไม่ใช่ธรรมธรรมดาธรรมของท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยธรรมของท่านผู้มีเมตตาอย่างแรงกล้าไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยสอนสัตว์โลกตามขั้นตามภูมิแห่งอุปนิสัยของตนผู้ที่ควรจะหลุดพ้นไปได้อย่างรวดเร็วก็รีบฉุดรีบลากกระชากดึงให้หลุดให้พ้นไปเสียในขณะนี้ขณะนี้ผู้ที่ควรขยับขยายลึกเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยพระกำลังแห่งความสามารถที่ทรงแสดงอุบายต่างๆให้รู้ให้เห็นให้กล้าเดินขึ้นมาพระองค์ก็ทรงแนะนำสั่งสอนเรื่อยมาตั้งแต่วันตรัสรู้ไม่เคยลดหย่อนผ่อนความเมตตานั้นลงเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งวันปรินิพพานนี่ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่กระเทือนโลกมานานเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ 2,500 กว่าปีนี้แล้วเป็นธรรมที่ปลุกสัตว์โลกให้ตื่นจากความทุกข์ความทรมานอันมีโมหะธรรมเป็นสำคัญที่ทำให้ลุ่มหลงล่มจมไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวให้ได้รู้สึกเนื้อสึกตัวและประพฤติปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจาก วงแห่งวัฏจักรซึ่งก็คือวงแห่งวัฏทุกข์ของสัตว์โลกนั่นแหละเพราะจิตแต่ละดวงละดวงถูกร้อยไว้แล้วด้วยกิเลสอาสวะมีอวิชชาเป็นสำคัญแล้วกิ่งก้านสาขาดอกไปก็แตกกระจายไปเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ว่าจะเกิดในภพใดแดนใดเพราะอำนาจแห่งกิเลสนี้มีความรุนแรงที่จะต้องฉุดลากให้สัตว์โลกได้ทำบาปทำกรรมมากยิ่งกว่าจะทำบุญนี้เป็นไหนๆเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ในทิศใดแดนใดเพียงแต่มนุษย์เรานี้เราก็เห็นประจักษ์กับตาแล้วถ้ายังไม่เห็นก็ให้ดูหัวใจของเราเองว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมีความสุขความสบายแค่ไหนและมีความทุกข์มากน้อยเพียงไรมีสิ่งยุแย่ก่อกวนให้เกิดความกระเพื่อมขุ่นมัวมากน้อยเพียงไรในหัวใจของเราแต่ละรายละลายตลอดถึงร่างกายที่หมุนติ้วอยู่กับหน้าที่การงานนั้นมีมากมีน้อยเพียงไรไม่ว่าร่างใดไม่ว่าจิตดวงใดย่อมเป็นเช่นนี้เหมือนกันหมดเพียงมนุษย์เท่านั้นเราก็พอทราบได้แล้วกระจายออกไปหาสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนนี้ก็เป็นจิตที่ถูกร้อยไว้แล้วด้วยอำนาจของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นที่ร้อยรัดให้แน่นหนามั่นคงที่สุดในหัวใจของคนมีกิเลสทุกดวงเมื่อร้อยไว้แล้วเช่นนั้นความทุกข์ก็ต้องป้อนเข้าไปแทรกเข้าไปแซงเข้าไปมากน้อยแทรกแซงกันอยู่อย่างนั้น
เสริมกันอยู่อย่างนั้นเหยียบย่ำทำลายกันอยู่อย่างนั้นแล้วจะหาความสุขความเจริญหรือความสะดวกสบายมาจากที่ไหนในโลกอันนี้เพราะเป็นโลกแห่งปืนแห่งไฟที่เรียกว่าราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาสมอยู่ภายในจิตใจจะหาความร่มเย็นเป็นสุขมาจากที่ไหนย่อมหาไม่ได้นี่แหละการที่ทรงเห็นเรื่องราวของสัตว์ทั้งหลายกระจายทั่วโลกดินแดนนี่แห่งวิญญาณแต่ละดวงละดวงมีมากน้อยเป็นไรนี่แหละเป็นเหตุให้พระองค์ทรงพระเมตตาสงสารเอาอย่างมากมายเรานักปฏิบัติก็กรุณาย้อนเข้ามาสู่จิตใจของเราว่าเป็นเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งไม่มีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดทอนภพชาติที่เคยหมุนมาแล้วจำนวนมากมายนั้นหรือนานแสนนานขนาดใดให้ย่นเข้ามาในอนาคตอย่าให้ได้มากมายเหมือนดังที่เป็นมาแล้วนี่เลยด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดมันเสียตั้งแต่บัดนี้ในวงนักบวชและปฏิบัติของเราไม่ควรจะนอนใจทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมสุดยอดในการฉุดการลากถ้าเป็นยาก็เป็นยาที่โอสถอันเยี่ยมจึงเรียกว่าพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถเยี่ยมทุกประเภทแห่งยาเหล่านี้ที่จะชุดจะลากเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับเฉพาะการปฏิบัติกิจภาวนานี้เป็นทางสายลากสายตรงแน่วแน่ต่อทางพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวถ้าได้รับการอบรมสั่งสอนหรือได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เป็นที่ถูกต้องแน่นอนแล้วตัวเองนำมาประพฤติปฏิบัติก็ให้ดำเนินตามแนวแถวที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วด้วยเจตนาที่มุ่งหวังต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกำลังให้มากขึ้นทุกทีทุกทีเถิดความหลุดพ้นจากทุกข์นั้นจะหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนถึงหัวใจของเราเป็นใจที่หลุดพ้นจากทุกข์ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยเพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องดำเนินเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยไปโดยลำดับอยู่แล้วจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่นอกเหนือจากธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลยถ้าเราไม่ประมาท เห็นแดนนรกคือความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานนี้ว่าเป็นสิ่งที่เลิศเลอเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะมีทางหลุดพ้นไปได้ไม่สงสัยเพราะจิตดวงนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าคือตัวพาให้เกิดให้ตายคือจิตแท้ๆนั้นไม่ตายไม่มีตายแต่อำนาจของกิเลสที่แทรกอยู่ในจิตนั่นเลยมันพาให้เข้าร่างนั้นให้เข้าร่างนี้นั่นที่เรียกว่าเกิดว่าตายเกิดตายเกิดตายเข้าร่างไหนถ้าเป็นร่างอยู่เฉยๆพลังชั่วแต่มันไม่ใช่ตุ๊กตาเมื่อจิตเข้าไปแทรกอยู่นั้นจิตเต็มไปด้วยกรรมเต็มไปด้วยวิบากแห่งกรรมจะไม่แสดงตัวออกในทางดีทางชั่วทางสุขทางทุกข์ได้อย่างไรต้องแสดงอย่างเต็มเหนี่ยวที่มีกรรมอยู่ในหัวใจนั้นมากน้อยไม่ว่ารูปใดร่างใดก็ตามถ้ามีกรรมชั่วอยู่มากมายขนาดไหนจะต้องแสดงให้เต็มที่ถึงขั้นมหันตทุกข์จนกว่ากรรมนี้จะอ่อนตัวลงไปตามกฎของอนิจจังและหมดสิ้นไปนั่นแหละเพียงจะหมดความทุกข์ความทรมานหรือมหันตทุกข์ในกรรมอันนั้นหรือในภพนั้นแล้วเปลี่ยนภพใหม่ขึ้นมาก็เป็นภพที่เต็มไปด้วยกรรมเต็มไปด้วยวิบากแห่งกรรมอีกเช่นเดียวกันเวลาไหนสัตว์ที่ว่างจากการเสวยกรรมไม่มีเพราะกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออยู่ภายในมันฝังจมอยู่นั้นจะทำให้ทำบาปทำกรรมให้ได้รับเสวย ความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดมาและยังจะตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติได้เลยถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดทอนหรือเป็นเครื่องตัดปันขาดสะบั้นลงเสียเท่านั้นนี่ให้พากันเข้าใจเอาไว้ว่าทุกข์ทั้งหลายด้วยความเกิดความตายของสัตว์ไม่ว่าของท่านของเราของใครก็ตามมันเป็นเหมือนกันนี่หมด
ป็นสดสดร้อนๆไม่มีคำว่าชราข้ามข้าไม่มีคำว่าจะยุติสิ้นสุดแห่งการเกิดการตายต่อไปอีกแล้วเพราะหมดกำลังแห่งวัฏจักรที่ทำงานสิ้นสุดยุติลงไปแล้วอย่างนี้ไม่มีนอกจากจะสิ้นสุดยุติด้วยอำนาจแห่งความดีทั้งหลายเข้าฟาดฟันหั่นแหลกหรือตัดทอนกันลงไปเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีที่จะให้วัฏจิตวัฏจักรคือกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตนี้พาให้ก้าวเดินไปสู่โพธนั้นโพธนี้แล้วมีกำลังน้อยถอยลงไปจนกระทั่งหมดกำลังแล้วตายเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายนี้ไม่มีคำว่ากิเลสตายนอกจากจะสั่งสมตัวเองไปดังที่เคยเป็นมาแล้วนี้และจะเป็นไปตลอดกาลไหนไม่มีคำที่ว่าสิ้นสุดยุติเลยนี่เรื่องพระพุทธเจ้าจึงเป็นของจำเป็นอย่างมากเรียนมาตรัสรู้นี้เราก็อยู่ในถ้ำกลางแห่งความตรัสรู้แห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนใครก็สอนพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติตัวตามแนวทางนี้เถิดเพราะหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงฉุดทรงลากอยู่ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองจากธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วนี้ไม่เป็นอื่นจึงเรียกว่าสวดขาประธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วว่าพวกเราทั้งหลายไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในเวลานี้จะไม่มีหวังเราอยากเข้าใจว่าการเวลานั้นจะเป็นเครื่องรับประกันเราในชีวิตจิตใจสกลกายและภพชาติของเราในการต่อไปจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปไม่มีทางนอกจากเรารีบเสียตั้งแต่บัดนี้บัดนี้ด้วยความไม่ประมาทการบำเพ็ญภาวนาก็เคยได้แนะนำสั่งสอนมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่ที่เกี่ยวข้องกับสังคมพระเรานับตั้งแต่วันพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปแล้วก็เป็น40ปีนี่พอดีสำหรับหมู่เพื่อนมาเกี่ยวข้องกับผมก็ได้แนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีอะไรลี้ลับหรือยังเหลืออยู่เลยภายในใจนี้แม้แต่น้อยได้ทุ่มลงเต็มสติกำลังความสามารถท่านผู้ใดจะนำไปประพฤติปฏิบัติก็ขอให้นำไปปฏิบัติให้ถึงใจแล้วจะถึงธรรมธรรมนี้สดๆร้อนๆเช่นเดียวกับกิเลสที่สดๆร้อนๆอยู่ภายในจิตใจของเราคิดไปทางกิเลสก็เกิดขึ้นมาทันทีภายในใจคิดไปในทางด้านธรรมก็เกิดขึ้นธรรมก็เกิดขึ้นทันทีภายในใจจึงเรียกว่าสดๆร้อนๆเหมือนกันทั้งธรรมทั้งกิเลสดูภายในใจของเรานี่แหละไม่ไปอยู่ที่ไหนอย่าไปคิดให้เสียเวลาให้กิเลสมันกล่อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายใจแล้วล่มจมไปตามมันว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีนี่เป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นคนมาพูดก็เป็นคนที่คลังกิเลสมาพูดตัวเองไม่เคยได้บำเพ็ญคุณงามความดีมีการภาวนาเป็นต้นแม้แต่น้อยเลยแต่แล้วก็มาพูดด้วยลมปากที่โสกโปรกโสมมโดนเข้าหูใดหัวใจดวงใดก็กลายเป็นหัวใจโสกโปรกโสมมประจำตามกันเชื่อตามกันจมประจำตามกันเลยไม่มีชิ้นดีอย่างไรเลยหลักธรรมใครจะเกินพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความบริสุทธิ์ความฉลาดแหลมคมทั้งปัจจุบันทั้งอดีตอนาคตใครจะครบเครื่องเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงสั่งสอนสัตว์โลกทรงสั่งสอนด้วยความรู้ความเห็นความจริงจริงนะธรรมนี้เคยได้รื้อขนสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์มามากต่อมากแล้วนานแสนนานแล้วผู้นำมาเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางเหตุใดกิเลสจะไม่หลุดลอยออกไปจากหัวใจต้องหลุดลอยไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ยังทรงประชนอยู่นั่นแหละขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางนั้นเถิดจะไม่ประดื้อนี่เป็นหลักสำคัญของศาสนธรรมพากันตั้งอกตั้งใจวันคืนเดือนปีล่วงไปเรื่องโลกเรื่องสารก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยเห็นแล้วดีไหมเดี๋ยวนี้มันมีความสงบเงียบเมื่อไหร่นั่นแหละกิเลสพาให้เป็นแล้ววันไหนมันจะชราค่ำคร่าพอให้เราได้สะดวกสบายบำเพ็ญคุณงามความดีทางตาก็โดนทางหูก็โดนจมูกลิ้นกายโดนแต่สิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีอยู่กับตัวของสัตว์ของบุคคลแล้วสัตว์บุคคลนี้เท่านั้นเป็นผู้ชอบในสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ขวนขวายเป็นผู้หามาเป็นผู้เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาแล้วก็มาเผาตัวเองอยู่ดังที่เห็นกันอยู่นี้
แล้วธรรมพระพุทธเจ้าก็หาทางเดินไม่ได้เพราะมีแต่สิ่งเหล่านี้สกัดรัดกั้นไว้หมดทางตาก็ปิดเข้ามาหูจมูกลิ้นกายปิดเข้ามาปัญญามีก็เป็นปัญญาของกิเลสจะพาเบิกทางเข้าสู่นรกอเวจีล่มจมไปเสียหมดไม่มีสติปัญญาที่จะเบิกทางเพื่อเข้าสู่มรรคนิพพานหรือความหลุดพ้นนั่นเลยเมื่อกิเลสมันมีมากๆแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรในหัวใจของเราเวลานี้กิเลสประเภทที่อยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากชมเหมือนโลกนั้นมันมีไหมในหัวใจเรานี้ถ้ามีก็แสดงว่าเราไม่ผิดอะไรกับโลกเขาถ้าผิดก็ผิดแต่ผ้าเหลืองผ้าเหลืองที่ไหนก็มีหาเอาได้ทั้งนั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าธรรมภายในใจของเราที่บำเพ็ญให้ได้ให้ถึงภายในตัวเองและเป็นสมบัติของตัวเองให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติมีอ่อนลงทุกวันทุกวันการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนรู้สึกว่าหดเข้ามาย่นเข้ามาแต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดเวลานี้มันรู้อยู่ภายในจิตใจว่ามีใครรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราเพราะความรับผิดชอบกันตลอดมาเป็นอย่างไรก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังการเล่านี้ไม่ได้เล่าเพื่ออะไรเล่าเพื่อให้ไม่ประมาทเหมือนกับการเตือนอยู่เสมออย่านอนใจอย่าประมาทครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่พัดพลาดจากไปได้แม้แต่พระพุทธเจ้ายังปรินิพพานนักสาวกอรหันต์มีจำนวนมากขนาดไหนแต่ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์และเป็นยังไงท่านก็นิพพานร่วงโรยไปหมดเพราะร่างกายนี้เป็นสมมุติทำไมจะไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องเหยียบย่ำทำลายเล่าและตัวของเราเองก็อยู่ในกฎอันเดียวกันจะมีอะไรเป็นอย่างอื่นที่พิเศษจากนั้นนี่แหละเป็นของสำคัญขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพึ่งปฏิบัติ ให้มันเห็นในจิตของเราให้ใจของเราได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เราจะเอาสิ่งใดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในโลกอันนี้ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองไม่มีมีแต่สิ่งที่จะพังมีแต่สิ่งที่จะจมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกฎอนิจจังพึ่งไม่ได้มีแต่จะแตกจะสลายจะทำลายเนื้อใจนี้ไม่ตายก็ไปเกาะสิ่งนั้นก็พาพังสิ่งนี้พาพังนั่นแหละที่ว่าเกิดว่าตายเพราะสิ่งนั้นพาให้พังตัวจิตเองไม่พังไม่ชิบหายแต่สิ่งที่จิตเข้าไปเกาะเกี่ยวนั้นมันพังมันเปลี่ยนไปได้นั่นแหละมันจึงเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอยังไม่ให้นอนใจให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่จะจีรังถาวรต่อไปจนกระทั่งถึงความเที่ยงแท้แน่นอนคือจิตที่บริสุทธิ์ธรรมที่บริสุทธิ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับหัวใจเรานั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าและสาวกท่านบำเพ็ญถึงธรรมขั้นนี้จึงเรียกโลกุตระธรรมธรรมทั้งสิ่งทั้งหลายมีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาบีบบังคับไว้หมดอยู่ในกรอบแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่แล้วโลกุตระธรรมขั้นวิสุทธิธรรมนี้นอกเหนือไปจากกรอบอันนี้แล้วจึงไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละธรรมะนิพพานเที่ยงเที่ยงตรงนั้นก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองเที่ยงจะเป็นอะไรไปเราผู้เคยแปรปรวนนั่นแหละกลับกลายเป็นความเที่ยงขึ้นมาด้วยมีแต่จิตล้วนๆเนี่ยอันสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ไหนอย่ามีอย่าเผลอสติอย่าลืมเนื้อลืมตัวกับสิ่งใดในโลกสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์อยู่นี้เคยมาสักเท่าไหร่ปัจจุบันก็สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แล้วตื่นหาอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ใช่เป็นของใหม่ของเก่าทั้งนั้นของเคยสัมผัสสัมพันธ์และเคยให้ทุกข์มาแล้วด้วยความลุ่มหลงของเราตื่นหาอะไรทำเป็นเครื่องปลุกให้ตื่นตื่นสิตื่นด้วยสติตื่นด้วยปัญญาหาอุบายฝึกทรมานตนหลายวิธีหลายด้านหลายทางเราจะทำแต่เนี่ยเดียวมุมเดียวกิเลสมันน้อยสันผันขมไม่ทันต้องใช้อุบายหลายวิธีการเพื่อให้จิตอย่างน้อยสงบก็ยังสบายคนเราจิตสงบมากน้อยเป็นความสบายตื่นเต้นภายในเจ้าของอยู่ที่ไหนก็สบายสบายนี่เห็นประจักษ์เพียงจิตสงบเท่านั้นก็เห็นประจักษ์แล้วว่าความสบายเป็นอย่างไรบ้างแล้วจิตก็ได้ที่เกาะคือเกาะในสมาธิธรรมคือจิตสงบก็สบายอยู่นั่นนะเพียงเท่านี้ก็ได้ที่เกาะแล้วที่เกาะนี้เย็นแล้วกระจายจิตทั้งตนออกไปดังที่ท่านสอนไว้ว่าทางด้านปัญญาพินิจพิจารณากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเราไปเยี่ยมป่าช้าภายนอกไปเห็นป่าช้าภายนอกขยะแขยงน่ากลัวตื่นเต้นตกใจในป่าช้าภายในคือร่างกายของเราที่ครอบหัวใจของเราอยู่เวลานี้ทำไมไม่ดูทำไมไม่ตื่นนี่ป่าช้านี่เป็นสำคัญมากไปตื่นเลยป่าช้าภายนอก
จิตของเราอยู่ภายในร่างกายนี้ก็อยู่ในป่าช้าผีดิบนี่พิจารณาให้มันเห็นชัดเจนเช่นเดียวกับป่าช้าภายนอกมันจะได้ปล่อยได้วางภาระความกังวลวุ่นวายความยึดความถือซึ่งเป็นเรื่องกองทุกข์ทั้งนั้นออกไปโดยลำดับลำดาใจของเรามันสว่างจ้าออกมาถ้ามันได้ปล่อยสิ่งเหล่านี้พิจารณาสิ่งนี้ชัดเจนแล้วใจจะเริ่มสว่างจ้าออกมาเรื่อยๆเรื่อยเลยมีปัญญาปัญญาเป็นอย่างนี้เองพิจารณาคลี่คลายในสิ่งที่อยู่กับตัวของเรานี่แหละร่างกายนี้อยู่กับตัวของเราพิจารณาขยายออกไปเป็นยังไงกฎอนิจจังแปลมาตั้งแต่วันเกิดถึงขนาดนี้เป็นยังไงแล้วความทุกข์มีมาตั้งแต่วันเกิดเช่นเดียวกันกับวันนี้จนกระทั่งถึงวันตายความทุกข์ในขันธ์กับจิตนี้จะต้องสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเกี่ยวพันกันไปเรื่อยๆนี่อนัตตาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นตั้งแต่วันเกิดมาตายไปแล้วก็ไม่ใช่ของใครแล้วถือหาอะไรพิจารณาลงไปเนี่ยปัญญาพิจารณาแยกแยะกันเมื่อจิตเห็นตามเป็นจริงไปทีละน้อยย่อมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นก็เท่ากับปล่อยวางภาระอันหนักซึ่งเป็นกองทุกข์ออกได้โดยลำดับลำดานั่นเองนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณานี่เราขอสรุปความมาเลยเมื่อพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยความสว่างความเห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งทั้งหลายนี้จะค่อยละเอียดตัวเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่ภายในจิตใจนั้นเป็นสมมุติเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการขัดหัวใจและใจย่อมมีความสว่างกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับลำดับนะจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นอย่างไรจิตตรงนั้นเหมือนอะไรใหม่อยู่ในโลกนี้แหละเหมือนโลกใดบ้างเหมือนสิ่งใดบ้างในโลกนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงรู้ในสิ่งที่โลกไม่รู้เห็นในสิ่งที่โลกไม่เห็นเนี่ยแล้วคำว่าบรมสุขก็สุขในสิ่งที่โลกไม่สุขพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสุขท่านประเสริฐในโลกที่ไม่ประเสริฐเนี่ยอยู่ในช่ำกลางโลกนั่นแหละแต่ไม่เหมือนโลกคือหัวใจที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วล้วนๆนั่นแหละนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเวลานี้สดๆร้อนร้อนให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจพุทธปฏิบัติเอาให้ประจักษ์ในหัวใจเจ้าของสิอยู่ไหนประจักษ์ถ้าลงใจกับธรรมได้สัมผัสสัมพันธ์กันมากน้อยจนกระทั่งถึงซ้ำเต็มหัวใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะก็หารเต็มที่ต่อความจริงทั้งหลายจะเป็นจะตายไม่มีอะไรสะทกสะท้านเพราะเรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของสมมุติจิตอันนี้ไม่ใช่สมมุตินอกเหนืออยู่แล้วตลอดเวลาตั้งแต่วันบรรลุหรือตรัสรู้ธรรมขึ้นมาภายในใจกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนขึ้นมาแล้วนั่นแหละเป็นจิตที่คงเส้นคงวาหนาแน่นไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกาะไปเกี่ยวเลยแม้แต่น้อยนั่นแหละท่านว่าเป็นบรมสุขบรมสุขสุขอันนี้ไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจึงไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยว่าบรมสุขนี้จะแปรไปไม่มีคำว่าแปรถ้าสุขเหมือนโลกเหมือนสมมติทั้งหลายหรือสุขอันเป็นสมมตินั้นไม่ว่าจะสุขทางกายทุกทางกายไม่ว่าจะสุขทางจิตทุกทางจิตแปรสภาพได้โดยการทั้งนั้นไม่มีอะไรเจียงถาวรยั่งยืนแปรได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นบรมสุขซึ่งอยู่ในความบริสุทธิ์ล้วนๆของจิตแล้วไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นหายกังวลหายตลอดกาลนะไม่มีคำว่าการนั้นสมัยนี้หรือยืดยาวขนาดไหนก็จะต้องสิ้นต้องสุดลงไปได้นี่ไม่มีเป็นความเที่ยงตรงถ้านี้เรียกว่านิพพานเที่ยงก็คือไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็เที่ยงเท่านั้นเองทำใจของเราให้เห็นชัดๆสิภายในจิตใจยืนเดินนั่งนอนก็สักแต่ว่าเปลี่ยนอาการของธาตุของขันธ์แบบนั้นธรรมชาตินั้นไม่ได้เปลี่ยนตัวเองประจักษ์ถ้าว่าอัศจรรย์ก็เหนือโลกอยู่ตลอดเวลาอัศจรรย์ของท่านไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนโลกอัศจรรย์เหมือนโลกตื่นเต้นกันมันว่าไม่มีอะไรที่จะเหมือนสิ่งนั้นนั่นแหละสำคัญมากทีเดียวการปฏิบัติธรรมถ้าไม่เอาจริงเอาจังจะไม่ได้เรื่องนะเพราะเรื่องของกิเลสนี่คล่องตัวเต็มที่ในหัวใจของแต่ละดวงละดวงคือผู้ปฏิบัติของเราถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่แก่กล้าไม่สามารถไม่เอาจริงเอาจังแล้วจะไม่ได้เรื่องอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งจะล่วงไปล่วงไปแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นแต่กิเลสกับจิตจะไม่แยกจากกันไปเลยถ้าสติปัญญาของเราไม่ทันกับมันแล้วยังไงก็ต้อง
พันกันไปนั่นแหละแล้วก็ไปจมอยู่ในกองทุกข์อีกเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเพราะกิเลสไม่เคยเปลี่ยนตัวเป็นอย่างอื่นมีมากทุกข์มากมีน้อยทุกข์น้อยจนกระทั่งไม่มีเสียนั่นเลยเองไม่มีทุกข์ในหัวใจดวงนั้นทำอะไรก็ไม่มีถ้าดงกิเลสได้สิ้นสุดลงไปสักอย่างเดียวเท่านั้นถึงทุกข์ในร่างกายก็ทราบว่ามันเป็นทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าสู่จิตใจได้นั่นมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาท่านพระอรหันต์ท่านตายท่านจึงไม่มีปัญหาจะทำยังไงให้ท่านเผลอจะทำยังไงให้ท่านเสียท่าเสียทีให้ลดตัวลงจากความบริสุทธิ์นั้นไม่มีทางจึงเรียกว่าอฐานะเป็นไปไม่ได้แล้วสมมติเป็นสมมติวิมุตติเป็นวิมุตติต่างอันต่างจริงเหรอเข้าไปเข้ากันได้ยังไงนี่การปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติอย่างนี้วิธีการหรืออุบายต่างๆก็เราแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมามากมายตลอดถึงวิธีปฏิบัติควรจะเด็ดให้เด็ดพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแง่ใดควรจะเป็นประโยชน์ให้หาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายวิธีจึงเรียกว่าปัญญาที่จะแก้กิเลสซึ่งเป็นจอมที่ฉลาดแหลมคมมากที่สุดไม่งั้นไม่ทันอันนี้ก็เทศเพียงแค่นี้เอาแค่นี้แหละอันนี้มันเทศไม่สะดวกเลยนะเราไม่นึกว่าจะมีเสียงอันนี้ยุ่งเราจึงได้มาประชุมเทศวันนี้ตั้งใจเทศตอนนั้นมาก็ขึ้นแล้วเป็นอย่างนั้นมีเทศไม่สะดวกขึ้นนะตามวัดต่างๆนี่วัดกรรมฐานเราทางยังคงจะไม่มีนะอันนี้ที่ผมมีตกมาโอ้เสื่อมไปอย่างนี้เองอยู่กันไปงั้นถามไปหัวหน้าวัดไปวัดผู้ชอบวัดนั้นไล่เบี้ยวกันไปเลยเรื่องทางยังคงก็จำเป็นก็ต้องสารภาพมาด้วยผู้มีก็มีผู้ไม่มีก็ไม่มีว่าหนักพอนั้นมันก็ได้ความแล้วทุเรียนสมัยครูบาอาจารย์พาดำเนินท่านถือเป็นงานเป็นการของท่านจริงๆของพระทั้งหลายจริงๆนะไม่มีงานอะไรเลยฉันอย่างนั้นเสร็จแล้วมีแต่เดินโยงกลมนั่งสมาธิภาวนามีอย่างนั้นแต่นั้นไม่มีงานอะไรมายุ่งมาโกรธเป็นเรื่องเป็นหลังจริงๆเรื่องภายนอกไม่จำเป็นจะไม่ให้ยุ่งนะอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่นี่ไม่มีเลยเราพูดได้เราไม่มีเลยไม่มีอะไรมายุ่งเลยพระญาติโยมก็จะยุ่งที่ไหนท่านอยู่ในเขาในป่าใครไปยุ่งท่านแล้วท่านไม่สนใจด้วยมีแต่สอนพระสอนเนรอยู่ด้วยความสงบสงัดผลของศาสนาไม่เห็นเลยไม่ปรากฏเลยในหัวใจของชาวพุทธเรานี่แม้รู้สึกว่ามันพูดไม่ถูกว่าอะไรนะมีแต่ลมปากเฉยเป็นลมๆแรงๆเลยถือเป็นลมๆแรงๆแต่ไม่มีอะไรปรากฏเลยตั้งศาสดาก็เป็นศาสดาองค์เอกสอนธรรมมันเอกแต่สัตว์โลกนั่นสัตว์โลกมันก็เป็นสัตว์โลกอย่างว่าแหละมันไม่ใช่สัตว์ธรรมมันเป็นสัตว์โลกสัตว์ที่เป็นธรรมคนช่วยสัตว์โลกนะนี่นักวันหนาแน่นเข้ามาหนาแน่นเข้ามามันคะเข้ากันนองนอกมังนาสับปนเข้ามาได้อะไรๆเข้ามาเราก็ยิ่งโง่ยิ่งเป็นเหมือนดินอะไรมาพร้อมมาพร้อมมาเผากันเรื่อยๆนี่คือคนขันเพราะการแนวนี้ก็ต้องออกมาจากความรู้ความเห็นของใจที่จะรู้จะเห็นก็ต้องปฏิบัติให้ถูกแน่ถึงจะรู้เห็นขึ้นมาได้รู้เห็นขึ้นมาแล้วถึงจะสอนได้เช่นสมาธิด้วยปัญญานี้จะให้สอนถูกต้องตามแนวนี้ถ้าไม่รู้ไปสอนไม่ได้ทำไมต้องรู้ถึงจะสอนถูกต้องตามแนวเพื่อนเราเรียนมาไว้ว่าท่านมาลองมันก็อย่างนั้นเนี่ยเรียนมาแล้วก็ไม่รู้เป็นยังไงได้แต่ชื่อองค์ของสมาธิจะแท้มันไม่เห็นไม่

0: นี่สำคัญดีนะเรื่องวัตถุมันแจงธรรมหรืออย่างนี้ใจก็ดิ้นไปกับเรื่องโลกเรื่องวัตถุหรือยังแจงธรรมมดการปฏิบัติไม่มีวัดทั้งวัดไม่มีการปฏิบัติทำไงมันจะเอาชื่อเอานามมาไว้ในเท่านั้นบวชมาแล้วค่ะเหมือนเราบวชเท่านั้นก็เท่านั้นแม้จะรักษาศีลมันก็ไม่บริสุทธิ์ตัวไงมันทำลายอยู่นั้นแหละทำลายศีลตัวเองก็ภูมิใจว่าเราเป็นพระเป็นเนรภูมิอารมณ์แรงๆนี่เลยนี่ที่มันน่าคิดไม่ได้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติท่านก็มีการพูดอย่างนี้ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าไม่มีผู้ปฏิบัติมีจะมีอย่างลึกลับๆเงียบๆท่านมีท่านเป็นอย่างในวัดบ้านก็มีไม่ใช่ไม่มีนะแต่ท่านปฏิบัติอย่างเงียบๆของท่านเหมือนท่านไม่ได้ปฏิบัติว่างั้นเถอะไม่ออกตลาดเหมือนกิเลสมันออกกิเลสของพระของเรียนออกตลาดนี่โอ้มันเกลื่อนหมดแล้วผู้ปฏิบัติเป็นธรรมจริงท่านก็เลยไม่อาจจะออกนะต้องเก็บบ้านท่านไว้เสียเงียบๆเงียบ
1: คือผมอย่างที่ผมเคยถ่ายมาถ้าไปพูดเขาหาว่า
0: ก็นั่นแล้วนั่นแหละที่ว่าไม่ได้ออกตลาดมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะกิเลสมันมากนี่บอกแล้วเดี๋ยวมันขยำมาแหลกไปจะพูดแล้วชัดเจนนักหนาพูดแล้วนั่นก็เข้ากันได้หมดแล้วผมเองผมก็เคยผมเป็นอย่างนั้นมาเรื่อยนะท่านหาตั้งแต่ผมเรียนหนังสือผมไม่เคยลานะการภาวนาผมมันเป็นอยู่ในหัวใจแต่ไม่ให้ใครทราบนะไม่มีใครทราบผมแหละผมมักทำของผมอยู่งั้นนะเวลาเข้าภาวนาไม่มีใครรู้มันอยู่ในห้องภาวนาเป็นอยู่ในตุกเจ้าของหมู่เพื่อนเป็นยังไงก็แล้วแต่นี่มันเป็นอยู่งั้นนะเพราะท่านถึงพูดว่าพูดตั้งใจปฏิบัติมีอยู่อย่างเงียบมันมีเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีนะมีแต่มีน้อยมากมีท่านก็มีอยู่เฉพาะท่านเงียบในวัดในวาส่วนมากของมีเฉพาะอายุพรรษาแก่ๆท่านอยู่เงียบของท่านท่านภาวนาท่านคงแก่เรียนแล้วเป็นนักปัญญารู้โลกก็รู้มานานแล้วมามากต่อมากแล้วที่นี่ก็อยู่เงียบทำภาวนานั้นมีอยู่ไม่ว่านะบ้านนอกในเมืองมันมีอยู่เสมอแทรกกันไปเป็นเพียงว่ามีน้อยในส่วนที่มันเพิ่มพันที่เลือดออกที่ตลาดนี่มันน่าที่เลือดเป็นผมทำภาวนาผมเป็นมันนี่อันหนึ่งอยู่นั่นนะพูดไม่ถูกนะมันเหมือนกับเป็นสายดิ่งอยู่ในหัวใจเนี่ยดิ่งต่ออัตต่อธรรมต่อภาวนาเป็นยังไงนี่เรียนก็เรียนแต่อันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นแกนอยู่ภายในเริ่มมาเล่าให้ฟังที่ว่ามันรวมเกิกนี่ขาดไปหมดเลยเราไม่เคยตื่นตื่นเต้นด้วยดีใจตื่นเต้นในความตื่นเต้นเลยมันกระตุกมันแล้วไปควนแล้วเลยจิตนี่เลยถอยมาโอ้ยเสียดายถ้าหลังจะเอาใหญ่เราเอาใหญ่มีความหมายสัญญาลมมันไปอยู่กับที่ผ่านมาแล้วเฉยไม่อยู่ในปัจจุบันมันก็ไม่เป็นจนกระทั่งมันจืดจางไปแล้วจนหายห่วงแล้วที่มาทำยินแม่ก็ไม่ไปยึดอดีตที่สนิทมันก็เป็นอีกเป็นบ้าอีกเราก็ดีอย่างนั้นนะโอ้มันแล้วมันแตกนะเมื่อมันเป็นแล้วถึงได้รู้เวลาภาวนาแต่ผมชอบภาวนาพุทโธมาแต่ไหนแต่ไรภาวนาพุทโธวันมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนกับว่าเราดึงจอมแหตากไว้เนี่ยเหมือนกับดึงจอมแหมันหดเข้ามาพร้อมๆกันกระแสของจิตที่มันรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันหดเข้ามาเรื่องเข้ามาความหดเข้ามาของจิตนี่มันก็เป็นกิริยาอันหนึ่งให้เกิดความสนใจต่ออาการของมันที่มันเรื่องเข้ามาเรื่องเข้ามาได้เป็นจุดของความสนใจขึ้นมายิ่งจ่อเข้าไปจ่อไปมันเข้ามาเรื่องนี้ปึ๊กเลยถึงนั้นแล้วขาดไปหมดโถเป็นนี่ขาดจริงๆจะพอรู้อยู่เท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยขาดหมดมันก็อัศจรรย์อะไรเขาอัศจรรย์ตื่นเต้นเดี๋ยวมันก็ถอนเฉพาะความตื่นเต้นมันไปกระตุกไปกวนมันโอ้เป็นอย่างนี้นะอารนามโอ้เป็นอย่างนี้เองจิตเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนมาเป็นไม่เห็น

0: เดี๋ยวก็ตื่นเต้นดังนั้นมาก็เอาเรื่อยแล้วภาวนาเรื่อยแต่มันไม่เป็นเป็นอย่างนั้นผมเป็นได้เพียง3หนเรียนหนังสืออยู่อันเป็นเพียงสงบเรื่อยๆนะธรรมดานามันสงบของมันอยู่เป็นธรรมดาแต่ที่เป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่เคยเป็นมันเป็น3หนตอนนั้นน่ะจนกระทั่งออกบวชโอ้ออกปฏิบัติหยุดเรียนแล้วออกปฏิบัติทีนี้ขนาบใหญ่เลยจะให้ได้อย่างนั้นคราวนี้ยังไงก็ต้องหนีไม่พ้นหรอกนั่นเลยเพราะปวดเปื้องภาระการศึกษาแล้วเรียนความกังวลอะไรๆออกหมดมีแต่ท่าปฏิบัติล้วนๆเอากันใหญ่เลยผมเอาทั้งวันทั้งคืนไม่ถอยนั่นก็เป็นจนได้เลยสิทางนั้นถือก็เป็นสมาธิมันเป็นแน่นหนามันคงอยู่ตลอดเวลาจะเข้าสมาธิจิตจะสงบกิริยาหรือไม่สงบกิริยาของความคิดความปรุงก็ตามแต่มันตัวฐานของจิตมันแน่นตึงตึงเหมือนนั่นอย่างนี้เราคิดเป็นสมาธิมันเห็นอย่างนั้นเลยคิดเป็นสมาธิเป็นยังไงที่สงบเข้าไปก็จะว่าเป็นสมาธิเลยที่เป็นสมาธิมันหนีนี่มันเห็นทั้งสองอย่างสงบเข้าไปมันจิตมันสงบถ้าถอยออกมาแล้วมันก็หมดสมาธิที่ความตั้งมั่นมันไม่มั่นเลยมันคลอนแคลนคลอนแคลนนี่เวลาสงบหลายครั้งหลายหนหลายครั้งหลายหนความสงบแต่ละครั้งละครั้งมันก็สร้างฐานมันให้แน่นหนามันคงขึ้นแน่นหนามันคงขึ้นสุดท้ายก็ฐานมันก็แน่นตึงนั่นจิตจะสงบไม่เข้าไปไม่ก็ตามจะไม่สงบคิดอ่านแต่ต้องอะไรได้อยู่ก็ตามแต่กำหนดดูฐานของจิตมันจะแน่นตึงอยู่ตลอดเวลานั่นที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเนี่ยนี่ก็พูดได้จิตมันเป็นแล้วอันนี้กินอะไรเนี่ยเตรียมสมาธิตอนนี้มันก็อัศจรรย์นะถ้าไม่มีทำขั้นละเอียดกว่านี้ไปขึ้นมาแทรกนะโอ้มันอยู่ได้เพลินทั้งวันนะกว่ามันเป็นในหัวใจเจ้าของเนี่ยมันทำไมมันพูดไม่ได้คือมันอิ่มตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ไหนมันก็อิ่มตัวอยู่สบายไม่มีอะไรกวนก็เข้าสมาธิแน่วแน่วจริงผมพูดจริงๆนะจิตเป็นผมเป็นสมาธิมันเป็นจริงๆมันเป็นชำนาญมากทีเดียวพ่อไม่ได้สนใจกับปัญญาเลยสุดท้ายก็ว่าจะเอาสมาธินี่แหละจะเป็นนิพพานก็ฟัดกันลงจนพ่อแม่อาจารย์ไล่ขนาบออกมันต้องออกคือคนอื่นมาไล่มันจะไม่ออกนะนี่พ่อแม่อาจารย์ซึ่งเป็นที่เราเคารพนับถือเอามากสุดหัวใจเมื่อมันถึงฝืนจากสมาธิออกมาแล้วท่านก็ดัดเอาหนักเหมือนกันนะผมไม่ลืมนะเพราะท่านรู้นิสัยอันนี้ถ้าพูดธรรมดามันจะไม่ถึงนิสัยอันนี้ท่านเอาแต่เด็ดใส่กับผมนะเช่นอย่างที่ว่าสูบในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดสั่งนะท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมโอ้โหเจาะเข้ามานั่นท่านไม่ได้บอกว่าความสูบในสมาธินี่ไม่เหมือนความสูบทางด้านปัญญาซึ่งละเอียดกว่านี้อันหนึ่งนะท่านควรจะพูดนั่นท่านไม่พูดเวลาผ่านไปแล้วมันก็เข้าใจเองอ๋อท่านพูดนั่นเพื่อนนิสัยอันนี้เนี่ยนี่ออกนั้นไปแล้วท่านนี้ท่านรู้ท่านรู้ไงว่าสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมท่านรู้เราก็เดือนมาติดปากคิดว่าสัมมาสมาธิก็เป็นมรรคเห็นเอาแล้วมาเถียงกันสินี่ดีก็ถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสมาธิจะให้เดินที่ไหนวะอ๋อสมาธิท่านไม่ได้เป็นสมาธินอนตายเหมือนน้องท่านนี่หนาว่านี่นี่มันนอนตายอยู่ด้วยนั่นความติดในสมาธินั่นแหละความหมายนะความติดในสมาธินั่นแหละมันผิดอ่ะผิดตรงนั้นแต่ท่านจะว่างั้นมันไม่ถึงใจเราต้องบอกว่านอนตายยังไงว่างั้นสมาธิของพระพุทธเจ้าท่านสอนมันไม่ได้เป็นสมาธิที่นอนตายเหมือนของท่านหรอว่าโถมันก็หาที่ค้านไม่ได้คือก็นอนตายมันอยู่นั่นไม่ยอมออกนี่สิท่านเอาจะนั่งหนักกับผมนะแล้วก็ได้เพราะท่านรู้นิสัยอันนี้มันนิสัยรุนแรงนิสัยผาดโผนท่านก็รู้เอาจริงถ้าหลงจริงไม่หลงเดี๋ยวนั่นนะผมหนักมันขาวๆเดี๋ยวเรื่องอะไรคนนี้พอไปถึงขั้นปัญญาท่านก็เอาจากนักนั่งหนาอีกเหมือนกันท่านปัญญาที่ว่าเวลามันออกแล้วนะ จนกระทั่งกลางคืนไม่หลับไม่นอนนั่นแหละมันหลงสังขารนะคือสังขารหมายถึงว่าความคิดทางด้านปัญญามันก็เป็นสังขารเอาสังขารออกท้ายแต่สังขารนี่เป็นฝ่ายมรรคสังขารมันเป็นฝ่ายสมุทัยเวลาแยกนะคือเราให้คิดให้เป็นให้เป็นปัญญาไม่เอาสังขารออกไปใช้จะเอาอะไรไปใช้นั่นแหละสำหรับนั่นแหละมันหลงสังขารคือสังขารของมรรคนั่นแหละแต่ว่ามันเกินไปมันก็เรียกว่าหลงนั่นแหละมันหลงสังขารก็เมื่อมีพิจารณามันก็ไม่รู้เนื้อนั่นแหละบ้าหลงสังขารเนี่ยโอ้ยเอาหนักเลยนะบ้าหลงสังขารเอาหนักเลยท่านไม่เถียงไงมันคงจะถูกอย่างท่านว่าแล้วเหมือนอย่างท่าที่สมาธิเราลงแล้วนะสมาธิที่ท่านไล่ออกนะเวลามาพิจารณาเป็นอย่างนั้นจริงมันถูกอย่างท่านว่ามันก็ยอมทีนี้เวลามาถึงขั้นปัญญาท่านแบบหลงสังขารเพราะบ้าหลงสังขารคงจะถืออย่างท่านว่าแล้วแต่มันก็ไปเต็มเหนี่ยวมันก็ไม่จะพักก็ไม่อยากพักแหละไอ้เต็มเหนี่ยวแต่มันไม่เถียงอันนี้มันจะคงจะถูกอย่างท่านว่าแล้วอย่างนี้ไม่ลืมที่มันจะพุ่งแต่แล้วมันก็ถูกอย่างท่านเวลาพิจารณาผ่านไปแล้วย้อนมามันถูกอย่างท่านใช่ไหมทีนี้จะได้แต่เด็กๆแบบนี้โอ้ท่านสอนเราท่านสอนอย่างนี้ก็รู้นิสัยเราว่าเป็นนิสัยอย่างนี้เนี่ยทีนี้เรื่องที่ให้พอให้เหมาะพอดีนั้นนะเรื่องสมาธินี่ก็ให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาบ้างอย่าติดอยู่แต่สมาธิอย่างเดียวนี่ความหมายพอขนาดนั้นนะแต่ท่านจะว่าเป็นคนนี้เรามันจะไม่ถึงใจเราจริงเรามันหยาบถ้ามันใส่อย่างนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญามันเกินเหตุเกินผลมันเลยเถิดเนี่ยก็พักบ้างสิความหมายอย่างนั้นให้มีเวลาพักในสมาธิบ้างแล้วออกทางด้านปัญญาบ้างในสมาธิเสมอการที่เรียกว่าดำเนินไปด้วยความสะดวกให้ท่านจะว่าอย่างนั้นความถูกต้องเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่ท่านทำไมไม่ว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าเห็นว่าเรานี่มันนิสัยมันหนาถ้าไม่เอาอย่างหนักนี่มันไม่กระเทือนพูดง่ายๆว่างั้นเวลาผ่านไปแล้วมันก็รู้ว่า
1: แต่ผมมองเวลาอย่างผมเองเมื่อไงเขาเมียครูอาจารย์พูดอะไรหนักๆมันรู้ว่ามันจะดีครับดีมากกว่าพูดค่อยๆ
0: ใช่ไหมใช่เหรอผมก็ยอมรับอันนี้คนหนักมันหนักธรรมไม่ใช่หนักกิเล
1: ส
0: ออกมามันเป็นพลังของธรรมออกมาไม่ใช่พลังกิเลสมันก็ยอมรับไปเลยมันชอบไปเลยไม่ว่าใครถ้าจิตเป็นธรรมแล้วผางมามันถึงใจตึ๊กเลยเพราะออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพลังของกิเลสเป็นพลังของธรรมออกมา
1: พี่จะว่าใครก็แล้วแต่ผมน้อมเข้ามาเนี่ยมันน้อมมันคล้ายๆว่ามันก่อนยุคไปแต่พี่จะว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมก็ยังน้อมเข้ามา
0: อืม
1: เขาปฏิบัติตาวันไหนพ่อแม่ครูอาจารย์แสบเสียงชอบจริงๆนะ
0: ก็แก้ว่ามันถึงกิเลสเนี่ยมันก็เพลินหรือเราก็ชอบเลยเราเป็นผู้มุ่งทำอยู่แล้วเนี่ยคำนี้ผมไม่แก้วตรงนี้ตรงไหนว่ามันแยบเลื่อยเลื่อยมันไม่สะดวกผมเลยเนี่ยเพียงผมรู้ว่าเขาจะไม่พูดอะไรอีกวัน
1: เจ้าพวกก็มาคิดอยู่ว่าเขาเนี่ยปวดใจถ้าใช้ขันมากถึงจะสูง
0: ใช่โอ้ยต้องเกินครับคนเขาก็มาหัวใจเขาก็เหมือนกันหัวใจเราเพราะงั้นหน้าเกาะก็อยากเกาะที่ไหนหน้ายืดก็อยากยืดที่ไหนควรจะพึ่งเขาก็พึ่งเนี่ยมันเหมือนเรานะมันย่างกันมาของคนจริงหาทางกระหนุ่ยเขาก็ไม่ได้เหมือนอย่างเราไปหาอุบาจังหาเกาะหายืดอะไรต้องสู้ใจที่มีที่เกาะที่ยึดไม่ได้เกาะยึดครูบาอาจารย์เขาอัดเกาะทำเนี่ยเวลาก้าวเดินต้องยึดให้เต็มที่เมื่อถึงที่แล้วมันก็ปล่อยเองนี่เราขึ้นบันไดมันจับบันไดให้เต็มที่ได้หรือตกลงมาตายถึงเวลาขึ้นต้องเกาะต้องให้ติดเมื่อถึงที่แล้วก็ปล่อยเองเนี่ยเวลานี้เป็นเวลาที่ยึดที่เกาะครูบาอาจารย์มันต้องยึดต้องเกาะติดครูบาอาจารย์มันบ้าใช่ไหมว่ายึดครูบาอาจารย์แล้วก็ติดครูบาอาจารย์มันเท็จว่าอีกไม่มีอะไรเป็นว่าเสื้อขาดบนอากาศเป็นหัวปักมางั้นเหรอวะถึงดีคนที่มีที่เกาะมีที่ยึดมันเรื่องอะไรคนหลักหรอ ถึงเวลาเกาะมันต้องเกาะซะก่อนดีเวลานี้เป็นเวลาที่เกาะเป็นเวลาที่ยึดเช่นเราเดินทางเนี่ยเราต้องยึดสายทางเป็นสำคัญสายทางที่ถูกต้องยึดแยกไม่ได้เนี่ยครูบาอาจารย์ที่แนะนำสอนต้องยึดต้องเกาะให้แน่นที่ไรมันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มกำลังของเราขึ้นเป็นที่มั่นใจเป็นที่อบอุ่นเป็นสะดวกก้าวเดินพูดง่ายว่าสนุกก้าวเดินว่ะเมื่อมันมีครูมีอาจารย์คนนี้อีกแล้วมันสนุกก้าวเดินเนี่ยมันไม่ว่าเวนี่ไม่ยึดได้ไงถึงเวลาที่ควรยึดต้องยึดไปก่อนเมื่อมันถึงเวลาอิ่มแล้วเหมือนเรารับทานนะอิ่มตัวแล้วก็อิ่มก็อย่างที่อะไรพระนันทะไม่ใช่หรือคือว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองทีนี้ก็ได้ปล่อยแล้วเรื่องความที่ความรับรองจากพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พระนันทะผู้เดินใช่ไหมล่ะนั่นแล้วเกาะตรงที่เกาะพระนันเกาะพระพุทธเจ้าพระนันทะเมื่อเวลาพอถึงขั้นวิสุทธิธรรมอรหัตตบุคคลแล้วทีนี้เป็นอันว่าปราศจากอะไรเป็นว่าปล่อยแล้วเรื่องการรับรองจากพระองค์พระองค์เป็นเหมือนกับเป็นตัวประกันแต่ก่อนใช่ไหมล่ะพอถึงที่แล้วก็เป็นว่าปล่อยแล้วถึงหมดปัญหากันแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเราเมื่ออยู่ในวาระที่เกาะที่ยึดนี่โอ้ต้องเกาะต้องยึดไม่เกาะไม่ว่าไม่ยึดไม่ว่าผมนี่มันเป็นตรงหัวใจของผมพ่อแม่อาจารย์มันเป็นหัวใจของผมเลยขนาดนั้นเลยเพราะว่าเกาะว่ายึดหรือไม่เกาะยึดกับพี่ยาวคือมันเป็นหัวใจชีวิตจิตใจอยู่กับนั้นหมดเลยเนี่ยเวลามันควรยึดต้องยึดควรเกาะต้องเกาะควรพึ่งต้องพึ่งไม่พึ่งไม่ได้เหมือนกับเราเดินตามสายทางปีกสายทางไม่ได้นะพอถึงที่แล้วทางนั้นกับเราก็หมดปัญหาไปเองเมื่อถึงที่แล้วที่ครูบาอาจารย์สอนถึงที่แล้วมันก็รู้เองแต่เรื่องบุญเรื่องคุณนั้นไม่ถอนนะทั้งบุญทั้งคุณท่านเคารพเรื่องสายนี่ทุกหัวใจแต่ที่จะให้ยึดอย่างนั้นมันไม่ยึดเนี่ยมันก็รู้ใช่ไหมล่ะอายุแบบนั้นเหมือนแต่ก่อนอย่างนั้นมันไม่ยึดแต่มันเกี่ยวเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นความเห็นบุญเห็นคุณซึ้งมันมีอะไรเท่าล่ะที่นี่นะเนี่ยความเห็นบุญเห็นคุณครูบาอาจารย์มันซึ้งจริงๆผมไม่ใครทำไมใช่พ่อแม่อาจารย์ต้องจมไปไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยอย่างนี้จะไม่ซึ้งได้ยังไงท่านสอนว่างานนี้จับปั๊บจับปั๊บความมักความมาเลยมันเอาจริงมาจังนี่อ่ะนิสัยนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะท่านถึงใส่เอาน้ำหนักเอาผมไม่เล่นทำอะไรเอาจริงเอาจังทุกอย่างนิสัยมันเป็นนิสัยจริงจังแต่นี่มันก็เคยเป็นมาตรฐานนั่นแหละหากเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอาจเป็นธรรมเป็นอะไรเป็นนิสัยจริงจังมีความสัตย์ความจริงมันไม่ได้คิดก่อนเวลาปฏิบัติธรรมมันถึงย้อนไปหาความเป็นคารวะของเจ้าของอ๋อมันเป็นมาแต่โน้ตเป็นพื้นเพมาแล้วก็มันจริงถ้าว่าจะทำแล้วเอาเลยทำเลยถ้าว่าจะไปถ้าว่าจะดูเนี่ยไม่เลยมีคำว่าเหล่าเหล่านะว่าจะไปแล้วไม่ไปนี้ไม่เอาผมไม่เอานะใครมาเล่นกับผมเหล่าเหล่าโอ้โหผมไม่เล่นด้วยนะถ้าเป็นคารวะก็เหมือนกันนะนี่สาระเหล่านี้ผมไม่เล่นด้วยเนี่ยเจ้าถ้าว่าพึ่งกันจริงพึ่งเป็นพึ่งตายจริงไม่มีสองนั่นเพราะงั้นเรามีใส่เมื่อเวลาเข้ามาหาครูบาอาจารย์แล้วมันถึงเกาะถึงยึดเอาจริงๆเอาเป็นที่ลงใจแล้วนี่ครูบาอาจารย์ของเราแน่แล้วไม่สงสัยแล้วพอเรียนเราก็เรียนมาแล้วท่านปฏิบัติยังไงกับตำหนักตำรามก็วิ่งเข้าถึงกันปุ๊บประสานกันแล้วลงใจแล้วนั่นท่านทำอย่างนั้นถูกกับข้อนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพอเอามาเทียบมาเพียงได้มันก็เห็นจะชัดแม้สิ่งที่เราไม่เทียบยังได้เราไม่สามารถมันจะผลตรงไหนมันก็ต้องลงใจเหมือนอย่างที่เราเห็นมาแล้วนี่แน่เรื่องสมาธิปัญญาท่านเป็นยังไงหลวงพ่อรับยึดต้องยึดยิ่งยึดยิ่งหนักเข้าไปคิดดูที่หนึ่งด้านพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นนะภาพผมน้ำตาร่วงเห็นไหมอ่ะภาพคิดไม่อยู่กับใครเลยปัญหาเราวันหนึ่งมันเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ตอนนั้นเป็นมันเรื่องของปัญญานี่มันเป็นธรรมจักรอยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละตอนมันนั่นแหละธรรมจักรปัญญาของเราเมื่อมีวันมีคืนเลยแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเรื่อยสิเกิดขึ้นเรื่อยแล้วเมื่อมีครูอาจารย์อยู่เราจะไปแก้ไปไขโดยลำพังตัวเองให้เสียเวลาเวลาอะไรทั้งที่มันก็กำลังบางปัญหานี่มันแก้ยากจริงๆมันหนักมากเหมือนกับแหลมหลาแทงหัวใจเข้าไปแก้ไม่ได้มันก็ขวางอยู่นั่นหลังแล้วพอวิ่งไปหาท่านเล่าถวายท่านใส่เปรี้ยงเดียวตกพัวหมดเลยนั่นคุณค่าของ ครูบาอาจารย์ที่ผ่านไปแล้วเห็นแล้วรู้แล้วแก้เราไปอย่างนั้นแล้วที่นี่คุณค่าของเราที่แก้ตัวเองนี่ฟาดวันนั่งค่ำยังไม่ได้เรื่องมันจะตายมันมีคุณค่าอะไรเนี่ยมันต่างกันขนาดนั้นนะถ้าพูดถึงคุณค่าครูบาอาจารย์กับเราแล้วเราไม่มีคุณค่าเลยนี่แต่เมื่อเวลาไม่มีครูบาอาจารย์แล้วมันก็ต้องจำเป็นต้องฟาดต้องเหยียงกันไปนะเวลามีครูบาอาจารย์อยู่ยังพระสงฆ์ชาวโลกในครั้งพุทธกาลที่ไปเรียนถามปัญหาจากพระพุทธเจ้าแล้วแบบรู้ธรรมในต่อพระพักก็มีนั่นก็จะนั่นแล้วก็เมื่อมันมีผู้ศึกษาแต่ถามโยมจะไปแบกมันหนักอะไรมันก็ต้องเข้าหาที่อย่างพระสงฆ์ชาวโลกในครั้งพุทธกาลเข้าหาพระพุทธเจ้าเรียนถามปัญหาพระพุทธเจ้าแก้ปัญหานั้นว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมนะนี่เมื่อมันไม่เวลาไม่มีครูบาอาจารย์นี่นั่นแหละที่จิตมันเมื่อทำไงเนี่ยหัวใจไม่อยู่กับใครเลยอยู่กับท่านเท่านั้นเนี่ยท่านก็มาหน้าผ้าแล้วเห็นนี่นั่งเฝ้าท่านอยู่นี่น้ำพึ่งน้ำว่าโอ้น้ำตาร่วงผมไงปัญหาของเรามันเกิดอยู่ตลอดเวลาท่านเรื่องอะไรจะทำไงเนี่ยแต่เมื่อมันสูญวิสัยแล้วมันก็ฟัดกระเวียงดูแลบางแต่มันนานที่บางปัญหาบางครอบแล้วก็ฟังว่าอยู่กับครูบาอาจารย์มันอบอุ่นอ่ะมันก็กาจับภูเขาทองว่างั้นดูนะโอ้ยมันเหลือกระดาษไปหมดก็ภูเขาทองพายเหลืองนี่ไม่ใช่เราเพราะออกจากท่านไปแล้วเลยดำปีเลยสั่นไปสู้ไม่ได้เพราะงั้นถึงว่าโอ้ยท่านอย่างนี้เราหนีไปจากท่านไปไม่ได้ไงผมมันเรียนมาหมดมันผ่านหมดแล้วนะถึงจะพูดเต็มปากเวลาจากท่านไปไม่ได้จากไม่ได้จริงมันเห็นในเจ้าของเขาอยู่ในป่ามันก็อยู่เฉยไอ้เรื่องกิเลสมันเป็นป่าของมันมันก็ฟาดไปตามเรื่องของมันเราแจ้งอะไรก็ไม่ได้เขาอยู่ในป่าเหมือนจับโทษอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรมันกุเรื่องของมันขึ้นมาก่อเรื่องของมันขึ้นมาในหัวใจเจ้าของให้ยุ่งกับเจ้าของตลอดเวลาทั้งที่ไม่มีอะไรมายุ่งนะมันก็ยุ่งของมันเองเนี่ยโทษถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ได้นี่จากครูบาอาจารย์ไม่ได้นั่นเห็นจะทำดังที่พระเรียกว่าอะไรผมบอกมาสร้างจุดนู่นนะที่วัดทองลมผมมันก็ทวนผมเลยทันทีเพราะผมเคยเป็นมาแล้วอยู่เมื่อมันมีครูอาจารย์แล้วก็อยู่ป่าได้กินมันก็เป็นป่ามันไปงั้นหรอเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ในป่าว่างั้นเท่าว่ามันจะเข้ากันได้ปั๊บก็หนักหนาเข้าได้สนิทเลยผมเคยเป็นแล้วนั่นมันไม่หลับเลยนั่นนะหลักใจไม่มีตอนนั่งมีแต่เจริญกับเสื่อมอยู่นั่นตอนที่ว่างมันพอมันได้หลักแล้วนั่นปึงเป็นสมาธิแล้วที่นี่อยู่คนเดียวก็อยู่ได้เนี่ยเพราะอาศัยนั้นอยู่ทั้งวันอยู่ภาวนาพอจิตให้เข้าปั๊บนี้มันก็เข้าเลยแน่วเลยอย่างนั้นถึงมีหลักยึดอยู่นี่สมาธิเลยที่ถึงขั้นถึงได้ขนาดออกมันถามเรื่อยยังไงต้องหาจิตสงบดีหรือสงบดีวางอยู่เลยเนี่ยท่านก็เฉยเวลาท่านจะเอาแล้วก็เปี้ยงเลยท่านจะนอนตายนั่นหรือคนนู้นดูว่าท่านจะเอานะขึงขังก็หมดเลยนะท่านจะนอนตายนั่นหรือทุกโดยสมาธิเท่ากับเนื้อติดพันท่านรู้ไหมฮะนู่นน่ะบอกว่าจะเอาความสุขในสมาธิน่ะเท่ากับเนื้อติดฟันน่ะเป็นยังไงสุขขนาดไหนเนื้อติดฟันน่ะฮะอย่างนั้นน่ะโอ้บัวละท่านจะเอาท่านเล่นเมื่อไหร่ผมไม่ได้ลืมนะเพราะท่านเอาอย่างหนักเอาผมเพราะอย่างนี้ใส่อย่างนี้สมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนี่แหละเอาอีกนะนี่แหละตอนเถียงกันฮะสมาธิทั้งแท่งเป็นตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนั่นน่ะท่านนี่ก็ขึ้นเลยดีถ้าสมมติว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะให้เดินที่ไหนเลยว่าสัมมาสมาธิของท่านไม่ได้เป็นสมาธินอนตายอยู่เหมือนท่านน่ะนั่นที่นี่มันก็ยอมผมอยากมันนอนตายจริงนั่นท่านเอามาใส่เห็นไหมดังนั้นแหละความเหนือกันมันเหนืออย่างนั้นเราหาของจริงอยู่แล้วมันทำไมจะไม่ลงที่เถียงก็คือเถียงหาเหตุหาผลใช่ไหมเราไม่ได้เสียเรื่องที่ขี่มาหน้าที่จะต่อสู้กับท่านดังนั้นเราไม่มีนี่เราก็มีอันหนึ่งของเราที่มันมีเครื่องที่จะต่อสู้แต่เราไม่ลงใจอย่างตรงนี้เราก็เอาออกเลยสิอย่างที่ว่าสัมมาสมาธิถ้าท่านไม่พูดอย่างนั้นผมก็ไม่ลงใจใช่ไหมล่ะสัมมาสมาธิของท่านไม่ใช่สมาธินอนตายเหมือนของท่านหนักว่านั่นนี่มันนอนตายนี่ท่านยังไม่รู้เหรอนั่นน่ะความจริงเวลาท่านเราจะแยกว่าพูดคือความติดในสมาธินั่นแหละมันเป็นสมุทัยเพราะนั่นแหละแต่ถ้าจะพูดเพียงเท่านี้มันจะไม่ลงถึงใจเราคนกับยาใช่ไหมล่ะท่านนี้โยกอกทั้งนี้ทุ่มตาเข้าปากหมดเลยให้หาใหม่คนแบบนี้ว่างั้นเลยพูดง่ายเมื่อเวลาผ่านมันยังรู้เมื่อเวลามันออกมันก็ไม่พอดีนี่ที่วันเป็นสมาธิที่มันเป็นปัญญาเร็วเป็นไง ก็เพราะสมาธิมันพร้อมแล้วก็เหมือนจะว่าอาหารที่จะเรามาปรุงเป็นอาหารนะเครื่องทำครัวมันหมดแล้วไม่ว่าผักว่าพริกว่าปูว่าปลาว่าเนื้อว่าอะไรมันรวมตัวมาหมดแล้วแต่เราไม่มาปรุงให้มันเป็นอาหารประเภทนั้นๆเท่านั้นมันก็ไม่เป็นคือผักเป็นผักเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาอย่างนั้นแล้วไม่เมื่อเราไม่นำมาประกอบให้เป็นแกงชนิดใดมันก็ไม่สำเร็จขึ้นมาสุดท้ายนั่นมันก็เน่าเฟะไปเฉยใช่ไหมถ้ามันเป็นแกงเป็นไม่ได้ถ้าเราไม่เอามาประกอบนี่ก็เหมือนกันสมาธิก็เป็นสมาธิแต่ไม่เป็นปัญญาสิเมื่อเรามาประกอบทางด้านปัญญามันก็ผึ่งเลยเพราะมันพร้อมแล้วนี่เร็วหน้าผมอ่ะพอออกท่านไล่อย่างนั้นออกทางด้านปัญญามันออกมันก็ผึ่งเลยก็มันพร้อมอยู่แล้วนี่แต่เราไม่รู้จักวิธีใช้เฉยพอท่านมาทางปัญญาท่านนี่ก็ออกพิจารณาพิจารณามันก็ผึ่งเลยโอ้โถโถแล้วนี่สุดท้ายก็มาตำหนิเลยโอ้ยอยู่สมาธิมันนอนตายเฉยเอาอยู่แล้วนะมันไม่พอดีนะผมปัญญาต่างหากเป็นเครื่องผู้ฆ่ากิเลสเนี่ยพอออกทางด้านปัญญานี้มันเห็นมันตัดตรงไหนขาดตรงไหนขาดมันรู้ที่จิตมันก็ยิ่งสว่างยิ่งจ้าขึ้นจ้าขึ้นมันผิดกับสมาธิความสว่างของจิตที่เป็นปัญญากับความสว่างของจิตอยู่ในสมาธิมันผิดกันผิดกันเมื่อรู้โหโถตายหยุดสมาธิมันนอนตายเฉยเลยแล้วเมื่อที่มีเวลาออกทางด้านปัญญาก็จะเอาให้ตายเลยมันพอดีเลยเออท่านเวลาไปพูดกับท่านท่านนึกใส่เอาเปรี้ยงนั่นแหละมันลงสังขารนั่นนั่นท่านใส่อย่างนั้นนะถ้าไม่พิจารณาก็ไม่รู้เลยนั่นแหละบ้าลงสังขารบ้าลงสังขารขึ้นเลยนะทางนี้ทางนี้นะไม่เถียงมันคงจะถูกอย่างที่ท่านว่าข้าวสบายเพียงแล้วเอาเนื้อใจนะแต่แล้วมันก็เพราะความเพลินในทางด้านปัญญามันก็ไปมันเต็มเหนียวมันจะตายจริงมันเพิ่งเข้าสมาธิเข้าสมาธิมันก็ไม่อยากเข้านะมันอยากทำงานมันล้างเข้ามาแล้วเอาโม่ถูกท่านเลยเอาผมจะต้องในบริกรรมนะบริกรรมพุทโธพุทโธเหมือนเราพึ่งพุทธสมาธิที่แรกกันคือมันจะไม่อยู่ทั้งสมาธิเป็นแต่มันไม่สนใจกับสมาธิเพราะว่าเห็นว่าสมาธินอนตายเสียมันก็จะเอาทางด้านปัญญาโน่นมันหมุนตื่นๆนั่นเพราะฉะนั้นจะเป็นลากเข้ามาให้มันอยู่ในสมาธิบังคับไม่ให้มันออกโอ้ยจะบังคับจริงสุดท้ายก็เอาบริกรรมพุทโธพุทโธทียิบไม่ยอมท่านออกคือมันออกมันจะออกไปทำงานนี่นะไม่ได้ออกไปเพื่อเพลินแบบโลกเหลืองสารนะมันจะออกไปทำงานแก้กิเลสอันนี้ต่างหากนี่นะมันออกตรงนี้มันก็ฟัดกันอยู่ตรงนี้แต่บริเวณใจนี่มันไม่ได้ออกไปนู่นนะมันออกเป็นกิริยาของจิตที่ออกแสดงตัวเฉยทางด้านปัญญาบังคับไว้ไม่ออกแล้วก็ครับบังคับของพุทโธพุทโธทียิบแล้วก็ที่มันรู้สึกว่าโหมันพูดไม่ถูกนะมันเหมือนกับก็จังพูดเราดึงจอมแหนแหละแล้วก็ส่งเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาแน่วแล้วบังคับไว้ได้บังคับนะถึงสงบก็บังคับนะไม่ใช่สงบตายตัวอยู่เหมือนอย่างแต่ก่อนนะแต่ก่อนสวัสดิ์ที่สงบเนี่ยสงบจริงๆไม่จะออกอยู่แล้วปกติมันยิ่งให้เข้ามันยิ่งสนุกอยู่นั่นเลยทีนี้เรื่องปัญญามันเหนือกว่าที่มันถึงจะออกอยู่ตลอดออกทางด้านปัญญาทีนี้พอจิตเข้าสงบแล้วแม้มันเอ้ยเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะความทุกข์ความทรมานทั้งหลายที่เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะมันมีกำลังวังชาขึ้นมากระปี้กระเป๋าขึ้นมาภายในหัวใจนี่บีบผึ่งอะไรเนี่ยโถนับบังคับไว้จนกระทั่งสมควรแต่การแล้วถึงรามือถ้าพูดถึงว่ารามือพอรามือนี่ก็ผึ่งเลยที่นี่เอากำลังวังชาออกจากสมาธิเหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับแล้วรับทานอาหารแล้วประกอบการงานอันเก่านั่นแหละไม้กับไม้ท่อนเก่าแต่ฟันที่นี่มันขาดสะบั้นไปเลยหินมีดก็ได้รับหินแล้วปัญญาได้รับแล้วจากสมาธิผึ่งเลยแต่ว่าความมันรีบมันด่วนของมันมันจึงไม่อยากพักสมาธิทำไม่จะตายจริงมันไม่เข้านะต้องไม่เข้าทีไรมันจะตายจริงมันไม่เข้าไม่งั้นมันไม่เข้าเนี่ยที่ท่านเรียกพูดถึงเรื่องว่าอุทธัจจะจะยอดเบื้องบนคือความเพลินในการพิจารณาเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปไม่เหมือนอุทธัจจกุกุจจะในนิวรณ์5ซึ่งมีอยู่ในสามัญชนทั่วไปนะอันนิวรณ์5อุทธัจจกุกุจจะทั้งฟุ้งซ่านทั้งรำคาญนะอันนี้มันฟุ้งที่ว่าฟุ้งมันเพลินรำคาญก็รำคาญที่ว่ามันเหนื่อยมันเมื่อไรจะได้พักมันจะพักผ่อนดีน่าจิตนี่ก็ว่าพระบ้าว่าอันหนึ่งมันไม่ว่าคือมันผึ่งมันด้วยนั่นมันเพลินวันนี่ถึงว่าอุทธัจจะเป็นอย่างนี้เองไงคือความเพลินในการพิจารณาของตนเพลินในงานของตนนี่เรียกว่าอุทธัจจะในสังโยชน์เบื้องบนไม่ว่าสังโยชน์บนจะว่าอะไรเมื่อมันถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่ได้เอาอะไรไม่ได้นำมาทำล้วนๆปัญญามันรวดเร็ว ข็งแกร่งเลยเจ้าหมุนติวพอมันเลยจากนั้นแล้วมันละเอียดทันมันละเอียดปัญญานี่ละเอียดที่ที่ผมเคยพูดนั่นแหละที่ว่ามหาปัญญานี่มันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมหาปัญญาในขั้นอันนี้มันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมหาปัญญาเต็มหัวใจมันรู้อยู่แล้วไม่ได้สงสัยนี่มันเผลอมาไหลนั่นมันเป็นหลักธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาบังคับไม่บังคับมันก็รู้อยู่นั่นเป็นอัตโนมัติเองทีนี้อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปนั้นมันอะไรอีกล่ะนั่นสิมันเราไม่เคยเห็นอันนี้ก็ว่าเป็นมหาปัญญาแล้วนะกี่มหาปัญญาแล้วแล้วที่ละเอียดลงไปกว่านั้นเป็นปัญญาที่เป็นน้ำซับน้ำซึมละเอียดซึ้งไปโดยอัตโนมัติอันนั่นก็ดีนี่มันอะไรอะไรพูดไม่ถูกแล้วผมแต่ทุกวันนี้พูดไม่ถูกแต่ไม่มีที่ไปแล้วผมก็เลยดึงมหามาก็กินก้านของมหาสติมหาปัญญาที่ไปทันทีแต่มันสนิทใจไม่สนิทนะกับความเป็นอันนั้นนั่นมันละเอียดจริงละเอียดนั่นแหละที่มันทราบอะไรเรื่องของกิเลสละเอียดขนาดไหนมันตามทราบกันหมดนะคืออันนั้นแหละมันสำคัญนี่นะมันก็ไม่มีในตำรามีแม้ตำหมายตำราเรียนเหมือนกันไม่มีแต่มันเป็นในความจริงในความจริงมันมีอย่างนี้จะว่าไงนี่แหละที่ว่าความจริงกับความจำมันต่างกันเรียนมาใช่ท่านพันนาไปหมดทุกเนี่ยทุกมุมจะพันนาได้ไงมันเหลือเฟือต่อความจดจำของผู้เรียนนะสิของผู้ศึกษาสิก็ปล่อยว่าเอ้าเมื่อจับต้นทางแล้วปลายทางมันจะถึงนั่นเองก็ว่างั้นเมื่อจับต้นนี้แล้วกิ่งก้านมันจะไปถึงนั่นเองก็ความหมายก็ว่างั้นมันก็ว่าไว้แต่ส่วนใหญ่อย่างนี้มันเป็นสาขาออกไปละเอียดไปจริงที่ว่ามันละเอียดละเอียดนี่ละเอียดแบบซึ้งมันทำก็ไม่เป็นการอ่านเรื่องเหมือนว่าเป็นญาณอันหนึ่งนั่นแต่นี้มันเราก็ไม่อยากพูดมันเป็นการอ่านเรื่องไปถ้ามันมาหามาสติปัญญานี่เหมือนกับว่ามันอันนี้มันยังหยาบอยู่นะนะถ้าไปอย่างนั้นไปเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณความอย่างทราบของปัญญาญาณอะไรไปอย่างนั้นมันเหมือนกับว่ามันจะสนิทใจแต่เราไม่อาจเรื่องไม่ค่อยพูดละเรื่องนี้ระวังโลกมีสมมติก็ต้องแยกไปเป็นสมมติใครเป็นก็ไปมันก็รู้เองเนี่ยยกไว้นั่นเสียใครเป็นนั่นก็รู้เองถึงได้กล้าพูดว่าภาวนามยปัญญาอ๋อเกิดอย่างนี้เองทำไมก็คาดไม่ถูกละอันนี้อยากให้หมู่เพื่อนดูได้เห็นมันจะพูดคนเดียวว่าโอ้เหมือนบ้านะเหมือนมาโกหกหมู่เพื่อนเล่นมาโมโหนี่มันเต็มอยู่ในหัวใจนี่ไม่รู้หน้าโมโหอยากคุยเกี่ยวกันมาแล้วอะไรไม่ควรรู้มันรู้ไปหมดว่าไงมันเหมือนกับไฟได้เชื้ออย่างพูดแล้วไม่ผิดถึงยังมันไม่ไหม้ก็ตามมันก็ลุกลามอยู่เนี่ยมันจะไหม้จนหมดนะเรื่องปัญญาประเภทเหล่านี้เหมือนกันมันซึมซ่าเข้าไปเหมือนกับไฟล่ะลุกลามไปลุกลามไปนี่เชื่อมันละเอียดไฟก็ละเอียดไปตามกันนั่นเชื่อไฟมันเป็นมันหยาบมันก็ไหม้เป็นอันหยาบไปมันก็เป็นลักษณะหยาบพอละเอียดเข้าไปมันก็ไหม้ละเอียดเข้าไปอย่างเดียวกันไม่งั้นมันก็ไม่ทันกันเห็นได้รู้ว่าโถตาข่ายของกิเลสนี่มันเป็นถึงขนาดนั้นเดียวนามันวางข่ายไว้เป็นระยะถ้าเราจะเทียบนะข่ายยากขนาดไหนก็โง่สัตว์ติดทั้งนั้นแหละข่ายของกิเลสแล้วเป็นไม่รู้ล่ะกลของมันข่ายของมันนะนี่ที่นี่เห็นว่าโง่ถ้าไม่ใช่ปัญญาธรรมแล้วเรื่องของธรรมแล้วเข้าไปจับแล้วยังไงก็ไม่รู้ตายกันจมอยู่นี่กี่กับกี่กันก็เอาเถอะมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยเพราะมันเรื่องของความจริงมีในหัวใจนี่เอาอะไรมาพูดเวลานี้เอาความจริงมาพูดตัวเกิดตัวตายมันมีฝังอยู่ในหัวใจนั่นเห็นก็ชัดอยู่นี่ถอนออกมาให้เห็นก็เห็นดูนี่จะว่าไงแล้วจะเอาอะไรมาโกหกพระเจ้าโกหกโลกเมื่อไหร่ภาษาโลกท่านผ่านนั้นมันผ่านอันนี้ไม่ผ่านนี่เป็นอาหารไม่ได้แต่ว่างนี่เลยนะอันนี้ไม่ถอนพวกมาถูกถอนพวกมาแล้วจะเป็นวิสุทธิบุคคลไม่ได้เลยเป็นวิสุทธิจิตไม่ได้นั่นพระเจ้าจึงต้องผ่านร้อยต่อร้อยพันมันมือกันแต่นั้นล้านผ่านทั้งนั้นไม่มีคำยกเว้นแม้ใดเดียวอวิชชาพยานนี่แหละที่ว่าไข่สุดท้ายของกิเลสส่วนหยาบมันหยาบกันอะไรมันก็หลงพอใจทั้งนั้นเนี่ยที่นู้นที่นี่แต่ยังโมโหยังโกรธอย่างนี้เอาที่มันละเอียดเมื่อไหร่โกรธถ้าเขาโกรธเราโมโหเครียดเขาถ้าเราเครียดให้เขาไม่ว่านี่ฟังสิเอาเนี่ยเป็นยังไงเขาโกรธเราเขาด่าเราไม่อยากด่าแต่เราด่าเขาด่าได้เราชอบด่าเขาดั้นเห็นไหม มันอยู่จังนั้นนะมันละเอียดขนาดนี้เพียงอย่างนี้มันก็ไม่ทันไม่รู้ว่าความโกรธเป็นภัยมันอยากโกรธนะถ้ามันเห็นว่าเป็นภัยมันอยากโกรธอะไรถ้ามันเห็นจริงๆรู้จริงมันไม่อยากโกรธเนี่ยนั่นเวลาทำจับเข้าไปแล้วอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นภัยทันทีเลยเพราะแยบมาในนี้ตัวนี้เป็นภัยก่อนแล้วก่อนที่จะไปถึงคนอื่นนะสมมติว่ามันคิดจะไปมุ่งอยู่ที่คนอื่นนี่มันแยบทางนี้มันรู้ว่าอันนี้เป็นภัยแล้วมันก็ระงับทันทีมันไม่ได้ทันไปถึงนะมันยังไม่ไปถึงนะสมมติว่าจะถึงคนนั้นคนนั้นจะโกรธคนนั้นไม่พอใจคนนั้นเนี่ยพอมันแยบนี้มันรู้แล้วรู้ก่อนแล้วนั่นจึงเรียกว่ามันทันที่เห็นว่าเป็นภัยเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นฆ่ากันได้ถ้ามันเห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นน่ะไม่ว่าอะไรก็ว่าแล้วหนึ่งจะต้องขาดสะบั้นถึงประจนได้ก็มันเห็นอยู่แล้วเป็นภัยนอกจากว่าไม่มาแสดงให้เห็นแล้วค้นหาอยู่นั่นลงมาแสดงเห็นแล้วอย่างนั้นมันก็ไม่ยังไงก็ไม่ปล่อยแล้วเอากันเลยทันกันเลยเนี่ยแต่ก่อนน้องมันก็ไม่รู้เขาโกรธเราไม่ยังไงโกรธเขาด่าเราไม่ยังไงด่าแต่เราพอใจโกรธเขาพอใจด่าเขาเนี่ยอยากขนาดนี้มันยังไม่รู้นี่เป็นขั้นน้ำวางขายไม่เหลือนี่วางขายแหมจึงว่าอาจารย์พระพุทธเจ้าสิวางไว้วางขายเอาไว้จนกระทั่งถึงโน่นจุดสุดยอดของขายมันคือวิชามันไปหลงได้นี่หนาโถแล้วจะมีของวิชาไปไงตามหลงไปหมดแต่ตามหลงก็ตามรู้ในปัญญาขั้นนั้นมันไปพร้อมๆกันนะไม่ใช่ว่าจะไปหลงอย่างเดียวนะนี่คือว่ามันทันก็คือมันตามรู้นั่นเองมันทันอวิชาก็เป็นมันก็เป็นไรกันนึงแล้วสมมติของอวิชชามันก็มีของมันอีกนั่นแหละละเอียดลงไปขนาดไหนอีกนี่มันก็ไปหลงอาจารย์ผมอาจารย์พระพุทธเจ้าเหมือนพูดอย่างนี้ผมมันถ้าว่าพูดไปสมมติเหมือนพระองค์ประทับนั่งต่ออยู่ต่อหน้าเราในเห็นบอกท่านว่าปณิพันธ์ผมมีแต่ร่างกายเฉยความจริงปณิพันธ์ไปไหนนั่นสอนว่านี่มีแต่ความจริงนั้นรู้แต่ความจริงนี้แล้วมีการมีสถานที่และเวลาที่ไหนจึงว่าอาการิโกอาการิโกจะเห็นเข้าไปที่ไหนธรรมะท่านมาเป็นอาการิโกทำอะไรเป็นอาการิโกที่รู้ประจักษ์อยู่นี่คืออาการิโกแท้เอาอย่างนั้นดีสมหาว่ามันยังไงสิเมื่อเห็นอาการิโกนี้แล้วสงสัยพระเจ้าอะไรฮะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านผมไม่สงสัยเลยนะโอ้เป็นได้ตัดสู้ได้ตัดสู้ได้เลยตัดสู้เรื่อยมาตั้งแต่การใดๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้จะไม่มากยังไงพระเจ้าทางที่จะรู้มีอยู่นี่ท่านตรัสรู้ไม่ได้ท่านมาเป็นครูสอนโลกท่านสอนโลกไม่ได้พระอรหันต์ชาวโลกท่านมีได้ยังไงนั่นเมื่อมีทางมีได้มันก็มีได้ด้วยสิหนึ่งมีได้สองมีทำไมมีไม่ได้วะเนี่ยความสิ่งที่จะพาให้มีให้เกิดได้มีอยู่อริยสัจนั่นเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องกรองเดียวเมื่อเข้าถึงช่องนั้นแล้วยังไงก็ไม่อยู่ผ่านปึ๋งเลยเดียวอริยสัจนี่เป็นเครื่องกันกรองที่ท่านแสดงไว้อะไรพอนานแล้วผมก็จำนะเขาได้สมถาจำได้เพียงเป็นลางๆอย่างที่สุภาพบุรุษพาชกเท่าแก่ที่มาทูลถามมหาวิจารเวลาจะปฏิพันธ์ถามถึงเรื่องศาสนาต่างๆศาสนาไหนถูกศาสนาไหนผิดศาสนาได้จริงไม่จริงเลยเพราะมันมีมากต่อมากศาสนา
1: ถามทั้งโลกพวกครูทั้งหกคร
0: ับทั้งหกเลยนะ
1: พวกพระกุฏอะไรพวก
0: นี่เราจะรู้พวกครูทั้งหกอ่ะรู้แล้วนี่นะซึ่งเวลาท่านสรุปเอาคือเวลาของเราตถาคตมีน้อยนั่นนะ
1: ท่านมาสรุปถึงเรื่องว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามไม่มีในศาสนาอื่นมีในศาสนาถ้าศาสนาใดมีมรรคมีเกศศาสนาน
0: ั้น
1: จะมีสมณะที่หนึ่งที่สอง
0: นั่นแหละนี่แหละที่ว่านะท่านสรุปมามีมรรคสมณะที่หนึ่งที่สองจะมีใช่ไหมล่ะนี่ท่านสรุปต่ออย่าถามเราไปมากเราเวลาเรามีน้อยเราจะสรุปลงมาให้เห็นก็สรุปลงมาแล้วก็คือศาสนาใดมีมรรคศาสนานั่นแหละมีสมาธิที่สองที่สามก็คือมีผลบุญง่ายนะเต็มหน่อยเลยนั่นท่านย่นลงมาเห็นไหมนี่แหละอริยสัจจึงว่าเป็นธรรมคำจำเป็นอย่างยิ่งแก่นของศาสนาคืออริยสัจถ้าอริยสัจถูกตัดออกแล้วเสร็จเลยอย่างที่ว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยผมจึงยึดตัววิจารณ์กลัวจะปราดแผนปัจจุบันมันจะมาตัดออกหาว่าเอาราบยาปัญญานี่เป็นปัญญาก้าวฝากไปเลยทั้งที่ภาวนามยปัญญานี่คือยอดอริยสัจนะฝ่ายมรรคว่าไงยอดอริยสัจฝ่ายมรรคที่จะสังหารอวิชชาจะเป็นตัวไหนจะสังหารถ้าไม่ใช่เป็นปัญญาประเภทนี้ไปสังหารได้ง่ายด้วยอวิชชานั่นแล้วลงตัดนิ้วไปแล้วก็หมดอวิชชาหัวเลาะแขกเลยฟันหักดีเลย ฮะภาวนามยปัญญาเป็นยอดเลยยอดของปัญญายอดของศาสตราวุธพังกิเลสทั้งมวลลงคืออวิชชาเป็นสำคัญได้ไม่สงสัยเนี่ยที่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาอีกเหมือนกี่แสนกี่ล้านองค์ผมไม่ได้สงสัยเลยเพราะทางมีได้แล้วมีมาเท่าไหร่โลกนี้มีมานานเท่าไหร่ฟังสิใครไปนับกับนับกันของโลกนี้ได้ของโลกสมมุติอันนี้มีมาเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็มีมาอยู่เรื่อยๆตลอดนี้ยังจะมีไปอยู่ข้างหน้าหนึ่งวันนี้หนึ่งวันพรุ่งนี้สองมันก็เป็นสองแล้วได้เนี่ยถึงจะช้าก็ตามหนึ่งสองสามในขณะนี้ไม่ได้หนึ่งวันนี้สองวันพรุ่งนี้มันก็เป็นสองได้เมื่อวันมะรืนอยู่ก็สามอยู่แล้วนั่นว่าไงช้าเร็วมันก็มีอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นั้นนานแต่นานแสนนานเข้าไปมันก็มากเข้ามากเข้าสิลูกอัศจรรย์จริงนะเรื่องธรรมพุทธเจ้านี่มันเข้าสู่ใจเถอะเพราะใจเป็นผู้รับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเปิดออกแล้วมันไม่อยู่ในความคาดความเดาเปิดออกแล้วมันเป็นความจริงล้วนควรจะรู้เห็นสิ่งใดไม่ปิดไม่อยู่นี่ที่สำคัญพอเปิดตัวเองออกแล้วเป็นอิสระเต็มที่แล้วไม่มีอะไรมาปิดมาบังมันก็รู้ได้เลยมันสำคัญพวกเราเราจะภาวนาก็แอมจะตายมันปิดบังใช่ไหมความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอมาปิดมาปิดมาปิดมากันแล้วก้าวไม่ออกก้าวออกตายอยู่กับวันนี้ตื่นขึ้นมาวันหลังมันยังเป็นบ้ากับวันหลังอีกวันหลังกับแจ้งมืดอันเดียวกันยังมาเป็นบ้ากับมืดกับแจ้งอีกเป็นบ้ากับเดือนนั้นปีนี้เองแล้วเป็นบ้ามันไม่อยู่ที่กระทั่งเป็นบ้าก็ต้องถึงวันตายบ้าไม่เลิกก็คือพวกมนุษย์เราเนี่ยตื่นเมื่อตื่นแจ้งตื่นดินฟ้าอากาศตื่นอยู่นั้นตื่นไม่มีวันถอยนี่ก็กำลังปีใหม่นี่ที่ตื่นปีใหม่นั่นน่ะกำลังไปเป็นบ้าปีใหม่สักปีใหม่อะไรแล้วมีแต่เมื่อกับแจ้งเท่านั้นคนกับคนเก่าหัวใจอันเก่าอะไรแล้วก็อันเก่าปีใหม่ก็มีแต่เมื่อกับแจ้งอันเก่าแล้วนี่มันได้ใหม่มาจากไหนพิจารณามันลงในธรรมแล้วมันจะตื่นร้ายมันเห็นอย่างนั้นสิเห็นธรรมรู้ธรรมรู้อย่างนั้นคือรู้ความจริงไม่ได้ตื่นอะไรก็เมื่อกับแจ้งมันเคยมากี่กับกี่กันแล้วตื่นมันหาอะไรเนี่ยเดือนปีก็ตั้งมาตั้งกี่กับกี่กันแล้วตื่นมาอะไรแล้วเคยเกิดเคยตายมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแม้ในปัจจุบันนี้ก่อนเมื่อกับแจ้งมีมานานเท่าไหร่เรานับได้ไหมล่ะในชาติปัจจุบันนี้ก็นับไม่ได้นะแล้วตื่นหาอะไรอีกมันนานมันมากกว่ามากขนาดนั้นแล้วเคยสัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลาไม่ทราบจะตื่นอะไรอะไรนะพอ

ธรรมกับโลกอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันทางโลกต้องมีจิตใจส่งออกภายนอกไม่มีวันย้อนกลับมีแต่คิดเรื่องนอกเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องได้เรื่องเสียเอาเปรียบเสียเปรียบเอารับเอาเปรียบคิดไปในแง่ใดก็เป็นเรื่องโลกไปหมดท่านจึงเรียกว่าโลกกิริยาความเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาเป็นโลกไปทั้งนั้นนั่นเป็นเรียกว่าโลกไม่เหมือนธรรมที่เรียกคนละอย่างธรรมนั้นย้อนกลับทั้งคิดข้างหน้าทั้งย้อนถอยกลับคิดเรื่องโลกเรื่องเราเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องดีเรื่องชั่วแล้วย้อนเข้ามาสู่ตัวเสมอเพื่อหาเหตุผลเป็นที่ยุติในทางที่ถูกต้องดีงามสิ่งที่ควรละเว้นก็ต้องละเว้นตามหลักเหตุผลนั้นสิ่งที่ควรทำก็ต้องทำตามหลักเหตุผลและทำด้วยความเต็มใจทั้งสองอย่างทางละเว้นในสิ่งไม่ดีก็ต้องละเว้นจริงๆการประกอบในสิ่งที่ดีก็เป็นไปด้วยความสนใจจดจ่อจริงๆท่านจึงเรียกว่าธรรมรวมแล้วก็การเรียนธรรมก็คือการเรียนเรื่องของตัวเทียบกับโลกสงสารซึ่งเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันโลกจะกว้างแสนกว้างคนจะมีจำนวนมากสัตว์มีจำนวนมากทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกคนถ้าชั้นวรรณะนั้นนี้ตามสมมตินิยมเมื่อเทียบในความเป็นไปความเป็นอยู่ความเคลื่อนไหวในแง่ต่างๆย่อมเป็นเหมือนกันจึงเรียกว่าส่งออกไปภายนอกย้อนจิตกลับเข้ามาภายในเพื่อทบทวนเหตุผลต้นปลายหาทางยุติว่าจะเอาอย่างไรดีถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วเรื่องโลกก็คือเรื่องความผูกพันเรื่องธรรมก็คือเรื่องปล่อยวางคือความปล่อยวางเรื่องของโลกย่อมมีแต่ความผูกพันเรื่องของธรรมมีแต่เรื่องแก่เรื่องถอดเรื่องถอนผูกพันคำว่าผูกพันก็คือผูกพันอันเป็นแถวทางที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางเป็นโลกไปล้วนๆก็เป็นวัฏฏะวนไปล้วนๆทุกสุขเจือปนกันไปส่วนมากมีแต่ทุกสุขเป็นเครื่องล่อเล็กน้อย ความทุกข์นั้นมีจำนวนมากแต่ปิดบังไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ผู้ที่เป็นผู้ที่รับความทุกข์ความสุขบ้างเล็กน้อยนั้นก็ไม่ทราบเรื่องของตัวเองที่กำลังเป็นอยู่ทั้งที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะได้รับในการต่อไปเรื่องของโลกเป็นเรื่องหมุนอย่างนั้นคือหมุนไปข้างหน้าแล้วก็วกเวียนกลับย้อนมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ท่านเรียกว่าวัฏฏวนก็คือเรื่องของโลกทีนี้เรื่องของธรรมเป็นเรื่องวิวัฏฏะคลี่คลายในสิ่งที่เคยถูกพันเกี่ยวข้องกันมาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเสี้ยนเป็นหนามต่อตนเองแก้ไขคลี่คลายสิ่งที่ตัวพันกับตนออกไปโดยลำดับท่านจึงเรียกว่าเรียนธรรมะก็ดีการปฏิบัติธรรมะก็ดีคือการเรียนเรื่องของตัวและปฏิบัติต่อตัวเองนั่นแหละเหนือโลกกับธรรมผิดกันอย่างนี้คือสวนทางกันไปโลกเป็นฝ่ายผูกมัดธรรมเป็นฝ่ายถอดถอน
ทีนี้เรามาบวชในพระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วตั้งหน้าตั้งตาจะมาแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เคยพัวพันกับจิตใจตนมาเป็นเวลานานการปฏิบัติของตนจึงจำต้องทวนกระแสของโลกได้แก่กระแสของใจที่เคยเป็นมานั่นแหละเรียกว่ากระแสของโลกเพราะกระแสของใจนั้นมันเป็นไปด้วยอำนาจเครื่องดึงดูดภายในที่เป็นตัวโลกล้วนล้วนฉุดลากออกไปจึงต้องทวนกระแสกลับเข้ามา ท่านเรียกว่าทวนกระแสโลกคือทวนกระแสของจิตตัวเองนั่นแหละที่มันเคยเป็นมาโดยลำดับลำดาและเป็นไปอย่างนั้นดีแต่จำขณะจิตไม่มีเวลางดเว้นหากเราไม่มีสติพินิจพิจารณาด้วยสติจริงๆด้วยความจดจ่อจริงๆด้วยปัญญาพิจารณาจริงๆจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างธรรมกับโลกในจิตดวงเดียวกันนั้นได้เลยคำว่าโลกผู้ปฏิบัติอย่าหมายถึงผู้หนึ่งผู้ใดอันจะเป็นการดูถูกเหยียดหยามยกน้ำยอนี้ทุ่มลงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการเหยียบกันยกกันยออันเป็นเรื่องของโลกไปเสียให้ย้อนเข้ามาเรื่องภายในของตัวเองเหยียบก็เหยียบด้วยเหล็กภายในใจของตัวยกก็ยกทำขึ้นเพื่อต่อสู้กับที่เหล็กนี่เรียกว่าเรียนธรรมควรกระแสจิตเข้ามาสิทางธรรมเข้ามาอย่างนี้กระแสจิตล้วนๆนั้นดับธรรมชาติของมันเป็นกระแสของกิเลสโดยตรงที่แสดงออกมาใช้จิตเป็นเครื่องมืออาการของจิตแต่ละอาการที่คิดที่ปรุงออกมาที่สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่จะได้ทำงานในเวลาที่สัมผัสนั้นต่อไปโดยลำดับทั้งนั้นการทวนกระแสแห่งความเป็นมาจนลาบื่นแล้วจึงเป็นการยากตามลำดับอยู่เป็นธรรมดาแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่ถือความยากความลำบากเหล่านี้ซึ่งจะให้เกิดความท้อถอยอ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวจิตใจจะมุ่งแต่ผลอันดีที่จะยกยอตนขึ้นด้วยอัดด้วยธรรมเพื่อปราบปรามสิ่งที่กดข่มทั้งหลายให้หมดให้สิ้นหรือเบาบางลงไปโดยลำดับเท่านั้นนี่เป็นหลักของผู้ปฏิบัติธรรมเรียนก็เรียนเพื่อรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้วิธีละวิธีบำเพ็ญการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามแนวที่เราได้เรียนมามากน้อยในแง่ใดก็ตามก็ปฏิบัติไปตามแง่นั้นแง่ที่เรียนนั้นไม่ใช่การปฏิบัติจะเดินสวนทางกันกับการเรียนมานั่นไม่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านให้นามว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนเรียนวิธีการทุกสิ่งทุกอย่างมีการที่จะแก้จะถอดถอนหรือบำเพ็ญตนเองโดยอาการต่างๆหรือวิธีการต่างๆปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามที่ศึกษาเล่าเรียนมานั้นอันเป็นเข็มทิศที่ถูกต้องดีงามมาแล้วจากหลักคาถาธรรมของพระพุทธเจ้ามีผลจึงเป็นผลจึงเป็นสิ่งที่พึงหวังไปโดยลำดับที่เรียกว่าปฏิเวทะได้แก่ความรู้แจ้งไปเป็นลำดับลำดาตามกำลังของความภาคเพียรและสติปัญญาของผู้ปฏิบัตินั้นๆไม่ใช่คำว่าปฏิเวทะนี่รู้แจ้งทั้งตลอดไปในขณะเดียวหากเป็นไปตามการปฏิบัติของเราเพราะเป็นผลการปฏิบัตินั้นเป็นมรรคมรรคมีกำลังมากน้อยเพียงไรเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดผลขึ้นมาก็มากน้อยตามกำลังของมรรคคือการปฏิบัติของตนนั่นแหละเมื่อการเรียนธรรมการปฏิบัติธรรมในครั้งพุทธกาลท่านเรียนดังนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นโดยลำดับลำดับไม่ใช่การเรียนกับการปฏิบัติเดินสวนทางกันดังที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้นี่เป็นสิ่งที่เดินสวนทางกันระหว่างปริยัติกับปฏิบัติของผู้ทรงจำมาทั้งหลายโดยถือเอาความทรงจำนั้นมาเป็นตัวของตัวไปเสียทั้งที่ไม่ได้ดำเนินเหตุแต่ประการใดคือการปฏิบัติยังไม่ปรากฏแต่ก็เอาผลจากการเรียนนั้นมาเป็นตัวของตัวเป็นความรู้ของตัวเป็นเนื้อเป็นหลังของตัวไปเสียโดยที่หาความจริงไม่ได้
เพราะนั้นไม่ใช่ความจริงนั้นไม่ใช่ความถูกต้องตามหลักของการเรียนการเรียนก็คือเรียนเพื่อรู้เพื่อเข้าใจในวิธีการปฏิบัติเพราะในขณะที่เรียนนั้นกิเลสตัวใดยังไม่ได้หลุดลอยไปเลยเป็นแต่เพียงจำวิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสแต่ละประเภทประเภทด้วยอุบายวิธีการของความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญเท่านั้นยังไม่เป็นผลอันใดแต่ที่ว่าเดินสวนทางก็คือว่าเราเอาความจดความจำที่เรียนมามากน้อยนั้นมาเป็นตัวผลคือว่าเรารู้เราฉลาดไปเสียทั้งๆที่ละกิเลสมาได้แม้ตัวเดียวจะจัดว่าเป็นความรู้ที่ชอบทำได้อย่างไรนั่นก็เป็นเพียงความจำนอกจากนั้นกระสวมเข้าไปอีกว่าเป็นความหลงของผู้เรียนมาเท่านั้นไม่ใช่เป็นความจริงตามหลักธรรมถ้าตามความจริงแล้วเรียนก็ทราบว่าเรียนจำบทจำบาทจำคาถาบาลีจำตำรับตำราวิธีการต่างๆของท่านในการละการบำเพ็ญมาก็ให้ทราบว่าตนได้เรียนมาอย่างนั้นยังไม่ใช่เป็นตัวมรรคตัวผลที่จะยังที่กิเลสหลุดลอยไปแต่ประการใดเลยจึงต้องก้าวเข้าสู่การปฏิบัตินั่นแหละที่นี่เป็นเครื่องสืบต่อกันเรียกว่าเรียนถูกต้องคือเรียนเพื่อปฏิบัติไม่เรียนแบบสวนทางกันคือการปฏิบัติไม่มีแต่เอาการศึกษาเราเรียนนั้นมาเป็นตัวมรรคตัวผลก็เองทั้งๆที่มรรคก็ไม่มีผลก็ไม่มีกิเลสไม่หลุดลอยออกไปเลยจากหัวใจนะผลก็ไม่ปรากฏขึ้นภายในใจในขณะที่เรียนนั่นเลยนี่เรียกว่ายังไม่มีผลอันใดแต่ถือว่าการเรียนนี้เป็นผลแล้วนี่คือการเดินสวนทางไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคือเดินสวนทางของธรรมจึงต้องอาศัยการปฏิบัติในภาพต่อจากปริยัติไปแล้วดังก็สาวกทั้งหลายสนับธรรมจากพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงคำสอนวิธีการต่างๆแล้วนำธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมเช่นต้นไม้ชายร่มไม้ชายเขาในป่าในความถ้ำของผาอันเป็นที่สะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรเพื่องานนั้นๆจะได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความราบรื่นดีงามไม่มีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางใดๆเข้ามาวุ่นวายนั่นแหละเป็นภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินั้นแลจะเป็นภาคที่ยังผลขึ้นมาตามลำดับกำลังนับแต่ขั้นสมาธิคือความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจที่เราจำได้แล้วในทางปริยัติว่าสมาธิแปลว่าความสงบร่มเย็นหรือแปลว่าความตั้งมั่นนั่นเป็นชื่อของสมาธิยังไม่เป็นสมาธิขึ้นภายในใจของเราจึงไม่เรียกว่าเราได้ผลแล้วในขณะที่เรียนได้แต่ชื่อยังไม่ได้ตัวจริงคือความสงบอันแท้จริงซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจนั้นยังไม่มีแต่ชื่อจึงต้องอาศัยการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เรียนมาแล้วหรือได้ศึกษามาแล้วจากครูจากอาจารย์ดังพระสาวกทั้งหลายได้สดับมาแล้วจากพระศาสดาก็ไปปฏิบัติจนปรากฏเป็นสมาธิคือความเยือกเย็นขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนนั่นเริ่มเป็นผลขึ้นมาแล้วพูดถึงด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันปัญญาแล้วก็จำได้ในปริยัติจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาถึงมรรคผลนิพพานความหลุดพ้นทะลุปุพรงไปหมดในการศึกษาเราเรียนการจำได้มานั้นแต่จิตมันไม่ทะลุจิตมันไม่เป็นสมาธิจิตไม่เป็นปัญญาขั้นต่างๆจิตไม่เป็นวิมุตติพ้นนั่นก็มีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานนั่นจึงไม่จัดว่านั่นเป็นสมบัติของตนแล้วเป็นแต่เพียงความจำเท่านั้นด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการความหลุดพ้นหรือต้องการผลอันเป็นที่พึงใจโดยลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงความหยุดพ้นโดยสิ้นเชิงต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นภาคพื้นเป็นสำคัญในการปฏิบัติใหม่ผลก็จะต้องเป็นไปตามการปฏิบัตินั้นได้มากได้น้อยผลจะปรากฏขึ้นตามเป็นสมาธิมีเป็นผลเบื้องต้นแล้วปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละที่มีเรียกว่าเป็นผลเริ่มเป็นปฏิเวทะขึ้นมาแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อของสมาธิจดจำได้จากคัมภีร์บาลีจากครูจากอาจารย์แต่องค์ของสมาธิแท้ยังไม่ปรากฏบัดนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วด้วยการสมาธิภาวนาของเรา
เป็นความสงบเย็นใจขึ้นที่ใจการพิจารณาทางด้านปัญญาเราก็ได้แต่ชื่อของปัญญาขั้นต่างๆเป็นไตรลักษณ์วิปัสสนาแล้วก็ไปถึงมหาสติมหาปัญญามีแต่ชื่อทั้งนั้นแต่พอเราได้ปฏิบัติทางภาคปัญญาปัญญาขั้นต่างๆที่เราเรียนมานั้นก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจจนปรากฏได้อย่างชัดเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถฟาดฟันกิเลสประเภทต่างๆให้ขาดสะบั้นกระจัดใจเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นหลุดที่ใจถ้าปัญญาอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจฟาดฟันกันลงที่ใจเมื่อสติปัญญาเหมาะสมกับกิเลสประเภทใดย่อมจะทำลายกิเลสประเภทนั้นให้หมดสิ้นประจักษ์ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสุดยอดได้แก่มหาสติมหาปัญญาแทงทะลุปุกลงไปหมดกิเลสประเภทใดจะไม่นอกเหนือปัญญานี้ไปได้เลยจนกระทั่งจิตมีความจิตหลุดพ้นเพราะปัญญาเป็นผู้ปลดเครื่องฟาดฟันสิ่งที่กดทวงหรือผูกพันจิตใจทั้งหลายออกได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละทีนี้ปัญญาก็เห็นที่ใจรู้ที่ใจเป็นสมบัติของใจแท้ไม่ว่าปัญญาขั้นหยาบขั้นพื้นขั้นกลางขั้นละเอียดและละเอียดสุดได้แก่มหาวิสุทธิปัญญามีเป็นสมบัติของตนทั้งฝ่ายมรรคคือปัญญาก็ปรากฏทั้งฝ่ายผลคือความหลุดพ้นไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงก็ปรากฏขึ้นประจักษ์ใจนี่คือผลได้รับแล้วผู้นั้นเมื่อเดินตามแนวทางแห่งปริยัติปฏิบัติแล้วจะต้องปรากฏปฏิเวทธรรมไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอด 100% ไม่มีดีนี่เรื่องธรรมกับโลกต่างกันดังที่กล่าวมานี้คือทวนกระแสเข้ามา

็นเรื่องของตัวปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะโดยเฉพาะแล้วก็สามารถที่จะรู้สิ่งภายนอกได้โดยตลอดทั่วถึงว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไม่สงสัยเช่นเดียวกันเนี่ยที่ท่านให้นามว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่รู้แจ้งแทงทะลุในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปล่อยวางเฉยๆเพียงเท่านั้นยังทรงรู้แจ้งแทงทะลุไปจนกระทั่งอุปนิสัยซะของสัตว์โลกความเกิดแก่เจ็บตายว่าใครได้เคยเกิดมาเป็นอะไรต่ออะไรมาโดยลำดับกันมาแทงทะลุไปหมดนี่เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าคุณสมบัติของสาวกได้แก่รู้แจ้งแทงทะลุเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าของเขาก็ของเราทั่วแดนโลกธาตุนี้มีสภาพเหมือนกันหมดเป็นอันไม่สงสัยหายสงสัยแล้วโดยประการทั้งสิ้นนี่เรียกว่าโลกวิถีของเป็นคุณสมบัติของสาวกซึ่งได้โดยกันทุกองค์อันนี้ถ้าเป็นเรื่องปัญญาแทงทะลุไปเทียบเทียมกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในเป็นในลักษณะนี้ทั้งนั้นเพราะขึ้นชื่อว่า สมมุติแล้วจะไม่นอกเหนือ อันนี้จังทุกขังอนัตตาไปได้เลยผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนทั้งภายนอกภายในแล้วย่อมปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงการเรียนธรรมเรียนอย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็ให้พึงสังเกตเรื่องจิตใจของตัวอย่าไปสังเกตที่อื่นที่ใดมากยิ่งกว่าใจซึ่งเป็นตัวกระเพื่อมหรือตัวเคลื่อนไหวสู่อารมณ์ต่างๆที่จะนำข้าศึกเข้ามาสู่ตนเป็นลำดับลำดาให้มองจุดนี้เป็นสัมผัสผู้ปฏิบัติและอย่านำเรื่องว่าความลำบากลำบนปีนั้นปีนี้จะได้รู้ได้เห็นนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุปสรรคทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้จะมาจีบขวางจิตใจของเราให้เกิดท้อถอยให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เลยไหลไปได้เพราะเหล่านี้เป็นอุบายของกิเลสไม่ใช่อุบายของธรรมกิเลสย่อมเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่เสมอดังได้จิตกล่าวมาแล้วนี่ถึงใจพวกท่านทั้งหลายแล้วอย่างกิเลสเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมมาตั้งแต่การไหนเมื่อเป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วกิเลสอยู่ภายในใจธรรมที่จะเกิดขึ้นภายในใจนี้จึงถูกกีดกันหวงห้ามโดยประการต่างๆของอุบายแห่งกิเลสทั้งหลายแต่ไม่ยอมให้ผ่านไปได้เลยถ้าไม่ฝืนกันจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าการเวลาก็คือกิเลสปักปันเขตแดนเอาไว้ถ้าเลยนั้นแล้วก็จะท้อถอยอ่อนแอในนั่งภาวนาก็จะนั่งเอาเวลาเสียได้เท่านั้นนาทีได้เท่านี้ชั่วโมงเดินจงกรมก่อนเดินเอาเวลาเวลาไม่ได้เดินเอาอัดเอาทำอันนั้นเป็นแผนการของกิเลสทั้งมวลให้พึงพากันทราบเอาไว้มันมาอย่างสลับซับซ้อนมาอย่างแยบขายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั้นมีอยู่กับใจแทรกอยู่กับใจนั่นแหละแทรกขึ้นมาที่ใจนั่นแหละเราจึงประกอบความภาคเพียรไม่ค่อยเห็นเหตุเห็นผลไม่ได้ต้นได้ปลายเพราะกิเลสนี่มันจีบมันขวางอยู่ตลอดเวลาผลสุดท้ายก็กิเลสนั่นแหละพาทุ่มออกไปอีกให้ทำลายธรรมวันนี้เดินจงกรมมานานต่อนานจิตใจไม่เห็นสงบนั่งสมาธิมานานแสนนานก็ไม่เห็นสงบการปฏิบัติมาก็นานแสนนานหลายปีและเดือนไม่เห็นได้ผลอะไรเลยนี่กิเลสมันพาทุ่มให้หนักนั่นเนี่ยมันจะให้ล้มนานาวแล้วนะความภาคเพียรจะล้มนี่เป็นแผนการของกิเลสทั้งนั้นเราทราบหมายว่านี่คือแผนการของกิเลสไม่ใช่แผนการของธรรมถ้าเป็นแผนของธรรมแล้วธรรมวันนี้ไม่ปรากฏผลเอาให้หนักยิ่งกว่านี้จะเป็นอย่างไรไปสติตั้งได้พระพุทธเจ้าสอนให้ตั้งสติบำรุงสติเป็นสิ่งที่บำรุงได้เป็นสิ่งที่อบรมได้ปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดให้มีได้ทำไมจะทำให้เกิดไม่ได้เอาให้หนักลงไปหนักลงไปนี่คือแผนของธรรมเพื่อจะปราบกิเลสต้องเดินแผนนี้เราอย่าเอาเครื่องมืออย่าเอากิเลสมานำกิเลสมาเป็นนายเราในขณะที่เดินจนกลมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีภาวนาทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถก็ดีว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั้นได้เท่านั้นชั่วโมงได้เท่านี้นาทีแล้วจิตเมื่อมองคิดไปไหนพุ่งสั้นลำคาญหาจิตหมาปลาทางไม่ได้หาทำแม่นิดนึงแทรกสิงอยู่ภายในกระแสของจิตในขณะที่นั่งภาวนาไม่มีเลยมีแต่จะเรื่องของกิเลสทำงานป่วนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนออกหน้าออกตาอยู่ภายในจิตใจแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากไหนก็เมื่อเราทำงานกับกิเลสถ้าเวลาทวงหาผลก็ได้แต่ผลกิเลสแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือผลของกิเลสแล้วก็ไปตำหนิธรรมว่าผลอย่างทำไม่ปรากฏแหลมคมหมายกิเลสดูเอาแล้วปฏิบัติตายถ้าไม่ลงจุดเดียวกันนี้จะลงไหนเพราะความจริง

0: ็นอย่างนี้ขอให้จิตปัญญาเหนือกิเลสเถิดเราจะรู้กลมายาของกิเลสกอกในแง่ใดมุมใดวิธีการใดแทรกแซงตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างขณะจิตใดบ้างจะทราบได้ทันทีทันทีเมื่อสติปัญญาเหนือมันแล้วถ้าไม่เหนือจะต้องถูกมันกล่อมตลอดไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิอิริยาบถใดที่เราเข้าใจว่าประกอบความเพียรอิริยาบถนั้นๆแหละเป็นอิริยาบถที่กิเลสทำงานไปในตัวของมันอย่างแยบยลเราจึงไม่มีทางทราบได้และไม่ปรากฏผลที่ตรงมุ่งหมายตามความเข้าใจของตนว่าทำความเพียรเลยเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ในนั้นหยุดกันอยู่นั้นชุดลากออกจากแนวทางแห่งธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสงบและในขณะเดียวกันที่จะเป็นไปเพื่อการปราบกิเลสมันจึงไม่ยอมให้ปราบง่ายๆถ้ามีทางที่จะต่อสู้ขัดขวางในแง่ใดแล้วมันจะต้องทำอยู่เสมอกิเลสไม่มีคำว่าเกียจคร้านมีแต่ความขยันหมั่นเพียรเป็นอัตโนมัติของตนโดยลำดับลำดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาและยังจะเป็นต่อไปอีกหากำหนดเวลาสุดสิ้นเดินไม่ได้เราอยากเข้าใจว่ากิเลสมีความเกียจคร้านท้อแท้อ่อนแอเลยหลายได้นะแต่เวลาเราจะประกอบความภาคเพียรนี้มันมีแต่ความท้อแท้ไหลเพราะอํากําลังของกิเลสนั่นเองเวลาไหนเวลากิเลสมันหลับนิ่งมันทักตัวนี่มันไม่หนีมีแต่เวลาทํางานของมันนอกจากเวลาหลับสนิทเสียเท่านั้นมีเท่านั้นเวลาทํางานของกิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะเห็นกิเลสตัวใดว่าขี้เกียจขี้คร้านพอที่จะจับมาตีเอาง่ายๆฆ่าเอาง่ายๆอย่างสบายสบายเหมือนฆ่าปูฆ่าปลาไม่มีทางถ้าไม่เอากันอย่างเข้มแข็งถ้าสติปัญญาตามหลักธรรมความเพียรตามหลักธรรมเดินจงกรมก็ตามหลักธรรมนั่งสมาธิก็ตามหลักธรรมอิริยาบถต่างๆคำที่ว่าประกอบความเพียรให้ไปตามหลักธรรมนั่นแหละจะปราบกิเลสได้นอกนั้นเป็นไปไม่ได้ขออย่านำเวลาความทุกข์ความยากความลำบากเข้ามาเกี่ยวข้องในวงความเพียรอันเป็นความผิดทั้งเพศและเป็นแผนของกิเลสทั้งหมดให้ทราบไว้เสมอตอนที่กิเลสตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวเป้งๆมันเต็มหัวใจในจิตการลบกับกิเลสตัวใหญ่ใหญ่เหมือนกับการลบกับข้าศึกใหญ่ใหญ่กองทัพใหญ่ใหญ่นั่นแหละเครื่องมือดีๆนั่นแหละเราจะทำวิธีไหนเราถึงจะสู้กองทัพใหญ่ของกิเลสเครื่องมือดีๆของกิเลสความเฉลียวฉลาดในยุทธวิธีของกิเลสไปได้ถ้าไม่ใช่อุบายวิธีเหนือกิเลสประเภทนั้นแล้วมันจะไม่ดับมันจะไม่ล้มละลายเราจะไม่ชนะต้องหาอุบายใช้อย่างนี้เสมอผลของมันเราเห็นชัดเจนแล้วมีแต่ความทุกข์ว่าทุกกายทุกใจสำคัญคือความทุกข์ใจเป็นไปโดยลำดับลำดาเพราะกิเลสมันทำงานได้แต่สมุทัยคือทุกข์ออกมาเรื่อยๆอยู่เฉยๆก็ไม่อยู่คิดนั่นตรงนี้เลือดด้วยแล้วตั้งแต่ความปรุงความคิดเพื่อผูกพันหรือทิ่มแทงหัวใจตัวเองนี่แหละที่ภาวนาไม่เห็นผลเพราะแผนของกิเลสมันเหนือเราเหนือเราอยู่ตลอดเวลาทั้งที่บำเพ็ญภาวนาอยู่นั่นแหละมันยังเหนือเราอยู่จึงต้องในใช้ความปีนิพพิจารณาศรัทธาความเพียรเอาให้หนักแน่นแก่นนักรบจึงจะสู้มันได้จิตนี้มันจะผ่าโผนขนาดไหนก็เถอะถ้าลงได้ตั้งหน้าตั้งตาสลับเป็นตลอดตากันลงทางความเพียรเพื่อจะเห็นจะเป็นสักขีพยานระหว่างความฟุ้งซ่านของจิตผ่าโผนของจิตกับความสงบราบคาบลงด้วยการฝึกทรมานของเหล่านี้จะได้เห็นในขณะนั้นแหละนอกเหนือความเพียรนอกเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เนี่ยแผนการต่อสู้กิเลสอย่าเอาความท้อถอยแอบเข้ามาสู้กับกิเลสนั่นคือบริษัทบริวารของมันนั่นคือแผนของมันเองจะเอาไปสู้กับมันได้ยังไงต้องเป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อมันเป็นปฏิปักษ์ต่อมันถึงจะสู้กับมันอันนั้นมันเป็นแผนของมันอยู่แล้วไม่ควรจะนำไปสู้ท่านผู้เลิศเราก็ได้กราบไหว้ทุกวันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลิศเสมอกันหมดพระธรรมถ้าเป็นกิริยาก็คำสอนของพระพุทธเจ้าเลิศเหมือนกันหมดถ้าเป็นสวดคา ธรรมด้วยกันคือกลับไม่ชอบแล้วเหมือนกันเป็นนิยามิกธรรมที่จะนำสัตว์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้เพราะหน้าแห่งตัวข้าธรรมที่แต่ได้ชอบแล้วนั้นเหมือนกันหมดนี่เป็นกิริยาเป็นอาการของธรรมธรรมแท้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นคือธรรมแท้ธรรมนั้นแลที่ประเสริฐประเสริฐแท้เป็นแก่นเอาจริงๆก็คือธรรมในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่นั่นแหละมีอยู่นั่นแต่ต้องอาศัยอาการแห่งธรรมเช่นท่านแนะนำต่างสอนทางเหตุทางผลนี่เป็นอาการของธรรมต้องอาศัยนี้เป็นร่องรอยอาการเหล่านี้เป็นเหมือนกับร่องรอยของธรรมแท้ร่องรอยของพุทธะแท้เช่นเดียวกับเราตามรอยโคเราไปปล่อยไว้ที่ไหนเมื่อไม่แน่ใจแล้วให้ไปดูจุดที่เราปล่อยนั้นตามรอยโคตัวนั้นไปแล้วจะถึงตัวโคเองเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยของโคก็หมดปัญหาเพราะรอยของโคก็ติดอยู่กับตัวโคที่เราถึงตัวมันแล้วนี่กิริยาอาการแห่งธรรมที่ท่านแสดงทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลเป็นร่องรอยทั้งนั้นเป็นร่องรอยของธรรมแท้ปฏิบัติตามอาการของท่านแสดงไว้ด้วยสวดคาถาธรรมนี้ชื่อว่าเราเดินตามรอยโคเนี่ยเดินตามร่องรอยแห่งกระแสของธรรมแล้วก็เข้าถึงธรรมเป็นลำดับตำนาตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมก็อย่างนี้จะเป็นอาการประการแต่เริ่มเข้าถึงตัวเดินดับแล้วจนกระทั่งถึงมุดบุตรพ้นที่ใจใจเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมล้วนๆซึ่งธรรมแท้ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันพูดว่าธรรมก็ได้พูดว่าใจก็ไม่ผิดในขณะที่ยังทรงท่าทรงขันทรงขันไม่อยู่แต่เมื่อได้ผ่านตรงนี้แล้วคำว่าจิตหมดปัญหาไปหมดเป็นธรรมทั้งดวงไปเลยธรรมแท้นี่แหละประเสริฐแล้วกราบทุกขันกราบธรรมนี่แหละธรรมชาติอันนี้กราบทุกข์แบบพระสงฆ์สาวกก็เช่นเดียวกันองค์ประเสริฐประเสริฐทั้งนั้นที่ว่าสังฆังสนังกระฉามนี้ไม่มีแม้องค์หนึ่งที่ไม่ประเสริฐแล้วกราบทุกข์แบบท่านประเสริฐเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าประเสริฐเพราะเหตุใดพระธรรมปรากฏขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าจนถึงกับได้นำอาการเหล่านั้นมาสอนโลกเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดธรรมเหล่านี้เพิ่งมีเฉพาะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เท่านั้นเหรอธรรมอันประเสริฐนี้มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีเวลานั้นไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้เพราะความสามารถที่ยังไม่มีเมื่อมีก็เปิดเผยขึ้นมาใจเท่านั้นเป็นผู้จะรับธรรมสัมผัสสัมพันธ์ธรรมขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติเต็มที่ของธรรมเต็มอัตราของธรรมที่ว่าประเสริฐแท้นี้ใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสรับทราบเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่ต่อธรรมทั้งหลายคือใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมดินเป็นดินไฟเป็นไฟสถานที่ต่างๆอากาศต่างหาวเป็นเรื่องนั้นๆๆไปไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ผู้จะรับสัมผัสรับทราบธรรมไม่ใช่สถานที่ที่จะสถิตอยู่แห่งธรรมในใจนี้เท่านั้นเป็นที่สถานเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการสถิตของธรรมและที่เกิดของธรรมและสถานที่บำรุงธรรมก็บำรุงอยู่ที่นี่รู้กันที่นี่เห็นกันที่นี่ธรรมประเสริฐประเสริฐในแก้วสามดวงนั่นมันไม่ถึงใจพวกเราบ้างเหรอเป็นยังไงจึงไม่ถึงใจเพราะกิเลสมันติดการติดบังไว้ไม่ถึงใจให้ถึงแต่กิเลสเท่านั้นความโลภมันถึงใจทุกวันเชื่อมันทุกวันความโกรธเป็นทุกวันเอาไฟเผาเราทุกวันไม่ยอมเข็ดหลับความหลงงุ่มง่ามไม่มีเหตุมีผลเพราะกิเลสตัวแหลมคมนั้นครอบไว้ให้โง่ด้วยความฉลาดของมันแล้วติดมันทุกวันไม่เคยจืดจางเวลานี้รสชาติของกิเลสมันกำลังมีอำนาจมากรสชาติของธรรมจึงเกิดไม่ได้ปรากฏขึ้นไม่ได้เราจึงไม่เห็นอะไรเป็นประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐก็สักแต่ความรู้ยับเดียวเท่านั้นไม่ถึงใจถ้าทำว่าประเสริฐก็เพียงยับขณะเดียวเท่านั้นถ้าสงว่าประเสริฐก็ยับในขณะเดียวเท่านั้นแต่ไม่ถึงใจการที่จะให้ทำเหล่านี้ถึงใจก็ต้องปฏิบัติให้เห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เชื่อท่านตามนั้นปฏิบัติตามนั้นอย่าไปเชื่อกิเลสที่ถ้าเราอยากเห็นธรรม ถ้าเชื่อกิเลสก็จะเห็นแต่กิเลสเจอแต่กิเลสเจอแต่ผลของกิเลสผิดขึ้นมาวันยังค่ำมีแต่ความทุกข์ความทรมานความเดือดร้อนวุ่นวายความระส่ำระสายฟุ้งเฟ้อเห่อเหินฟุ้งซ่านนำคานตลอดเวลานี่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานและผลของกิเลสผิดออกมาเป็นความทุกข์ถ้าเชื่อกิเลสก็เห็นแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเชื่อธรรมแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้รู้เห็นตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นที่พอใจปฏิบัติตรงๆนี้ความประเสริฐนั้นก็จะถึงใจจะเริ่มถึงใจไปตั้งแต่ขั้นสมาธิคือความสงบเย็นใจเพราะเป็นความสงบเย็นผิดกับสิ่งทั้งหลายสงบลมสงบลมไม่พัดไม่ผันก็ว่าสงบแต่หาความสุขให้คนได้ยากไม่เห็นเอาอะไรมาให้ความสุขคนอะไรๆสงบก็ไม่ทำความสุขให้แก่คนใจสงบนี้ทำความสุขให้แก่ตนโดยแท้นี่เรียกว่าเห็นผลจะเริ่มถึงใจไปตั้งแต่ขั้นความสงบของจิตเพราะเป็นผลไปจากใจแล้วทำขั้นนี้ได้สัมผัสสัมพันธ์ถึงใจแล้วใจได้เป็นภาชนะของธรรมขั้นนี้แล้วจากนั้นก็เป็นขั้นของปัญญาไปตามลำดับลำดับสุดท้ายก็เข้าถึงองค์แห่งพุทธะแท้เข้าถึงองค์แห่งธรรมแท้เหมือนกับตามรอยโคไม่ต่อยจนถึงตัวโคมีการปฏิบัติตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมไม่ยอมลดละตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมที่ทรงที่แสดงไว้ชอบที่ตรัสไว้ชอบแล้วเดินตามนั้นเมื่อเดินตามนั้นแล้วคำนิยายนี่ก็ทำก็ขนทุกข์ทิ้งออกไปทิ้งออกไปเพราะขนสมุทัยทิ้งออกทิ้งออกได้มากน้อยก็เท่ากับขนทุกข์ทิ้งออกมากน้อยเช่นเดียวกันเมื่อขนสมุทัยปราบสมุทัยให้เรียบราบไปหมดภายในจิตใจแล้วทุกข์จะปรากฏขึ้นที่ใจได้อย่างไรไม่มีทุกข์เกิดขึ้นใจก็มีแต่บรมสุขเท่านั้นเต็มหัวใจนั่นแหละทำแท้ริมเต็มหัวใจหายสงสัยถามพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระเสด็จนั้นไม่ได้ถามที่ไหนแล้วเอาใจดวงนี้เป็นสักขีพยานเลยใจดวงนี้เป็นฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพระธรรมฉันนั้นพระสงฆ์ฉันนั้นพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานเท่าไหร่ไม่มีปัญหานั่นเป็นการเป็นสถานที่ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ธรรมแท้การเป็นธรรมแท้ได้ยังไงสถานที่เป็นธรรมแท้ได้ยังไงพอสอนั้นพอสอนี้วันนั้นปีนี้เป็นสถานเป็นมรรคนิพพานนี้เป็นธรรมชาติของธรรมแท้ได้อย่างไรธรรมแท้ต้องเป็นธรรมไม่ขึ้นอยู่กับการไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่เวลาเวลาทั้งนั้นอยู่ที่ใจเมื่อใจเข้าถึงธรรมธรรมกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วหายสงสัยพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในธรรมทั้งหลายในพระสงฆ์ทั้งหลายรวมอยู่ในใจดวงเดียวนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าใจเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการรับรองมรรคนิพพานเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีภาชนะใดสิ่งใดจะเสมอเหมือนเกี่ยวกับความเป็นภาชนะแห่งธรรมทั้งหลายเวลานี้มันเต็มไปด้วยมูดด้วยคูดในหัวใจเป็นภาชนะของกิเลสนอกจากเป็นภาชนะของมันแล้วยังถูกมันเหยียบย่ำทำลายแหลกเหลวเลวร้ายไปวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่สิ่งเหล่านี้ขยี้ขยำจิตใจเราหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์แล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานเป็นของของอัศจรรย์ได้ยังไงอยากจะเห็นมรรคผลนิพพานเป็นของอาจารย์ก็ย่ำยีตีแดกที่ซึ่งมันอยู่ภายในใจลงไปเช่นเดียวกับมันย่ำยีตีแดกเราสิพอกลับมั่งใช่ย้อนกลับต่อสู้กันเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจทำเป็นธรรมสดๆร้อนๆแท้ๆทำที่ควรแก่การปราบที่เดชทุกประเภทแห่งธรรมอยู่แท้ๆล้าสมัยไปไหนไปอยู่กับการใดสมัยใดเมื่อไหร่ไม่อยู่กับการไม่อยู่กับสมัยเช่นเดียวกับกิเลสไม่อยู่กับการกับสมัยแต่อยู่ที่หัวใจคนธรรมะเมื่อเราผลิตขึ้นมาภายในใจก็อยู่ที่หัวใจเราแล้วปราบกิเลสไปในตัวนั่นเสร็จขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจอมปราบก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อถือได้100%ธรรมเป็นของจริงเต็มส่วนพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเต็มส่วนพระสงฆ์เป็นของจริงเต็มส่วนเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐเต็มตัดเต็มส่วนไม่มีคำว่ากองว่าแปลแล้วปฏิบัติใจของเราซึ่งมันเต็มไปด้วยความจำปอมเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัวจำปอมให้มันขึ้นไปโดยลำดับกันหน่อยแล้วจะเห็นความจริงขึ้นที่ใจของเราการเลือกพบเลือกชาติเลือกที่นี่การล้างผัดช้าล้างที่นี่เพราะตัวนี้เป็นตัวพาให้เกิดให้ตายไม่ใช่ตัวไหนกิเลสตัวนี้แหละเมื่อล้างอันนี้ออกหมดจิตใจสะอาดเต็มที่แล้ว ก็เป็นอาล้างปากช้าได้อย่างสะอาดเต็มที่หมดเชื้อไม่ต้องไปหาเกิดอันเป็นการหาความทุกข์ความลำบากในขณะเดียวกันอีกต่อไป
1: ดีได้หมดถ้าทำเข้าเป็นเข็มที่ฟังเดินดีเป็นชื่อว่านายดีมันเต็มในเดือนกรรมเยอะมีแต่ชื่อดีด้วยความเฉียดสังเฉยไม่ดีด้วยคุณภาพมันก็ช่างไม่ได้แต่ทำนี่ดีด้วยคุณภาพจริงๆทำเท่านั้นที่จะทำคนให้ดีคนที่เกี่ยวข้องกับทำเป็นคนดีได้อย่างแท้จริงดีเฉยด้วยความเฉียดสังบันดาลกันนั่นมันดีแบบโลกนะที่ว่ามันแล้วมันจะหาความชื่นเย็นไม่ได้นะมันผิดกันดีด้วยความเสร็จสันตันหยอมันดีด้วยลมปากที่เฉยภูมิไปด้วยลมที่เฉยไม่ได้ภูมิด้วยความคุณสมบัติปรากฏขึ้นกับตัวต้องการเป็นคนดีสิ่งที่คนหักห้ามต้องหักห้ามทันทีห้ามเจ้าของถ้าไม่หักห้ามมันก็ไปเสียไปจนได้ไงความชอบใจไม่ใช่ความชอบใจที่พาให้เป็นคนดีเป็นคนเสียอย่างนี้จะพาให้เสียไปโดยลำดับก็ห้ามมันเสียไงเมื่อเราห้ามแล้วอะไรก็จะมันร้าเราห้ามเราห้ามเราจิตใจของเราถ้าเราได้ฝึกจนเป็นนิสัยทางภายในใจด้วยธรรมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นปั๊บนี้เหตุผลมาพร้อมพร้อมควรไม่ควรหน่อยความอยากมันแสงไม่ได้ถ้าเหตุผลได้แนบกับจิตแล้วนี่แต่เหตุผลควรไม่ควรควรทำหรือไม่ควรทำควรไปไม่ควรไปควรพูดไม่ควรพูดควรกินควรดื่มควรอะไรหรือไม่ควรมันบอกในตัวเสร็จเอาเหตุผลนั่นรักษาตัวจะดีถ้าเอาความอยากแล้วแหละถ้าเอาความอยากก็เป็นเจ้าของแล้วมันก็เป็นเปรตไปในตัวของคนนั่นแหละเปรตยังไงอ่ะปากเท่าเข็มท้องมันเท่าภูเขาขนกับพัดลมก็ไม่อิ่มปากเท่ารูเข็มกับท้องเท่าภูเขามันจะสมดุลกันได้ยังไงพัดลมก็ไม่อิ่มนั่นแหละคือความอยากถ้าว่ามันท้องมันเท่าภูเขาเพียงเราจะขนขวายมาให้มันเนี่ยมันเหมือนปากเท่ารูเข็มที่จะให้มันตามความต้องการของมันไม่ทันมันมันไม่มีการอิ่มให้เท่านี้มันอยากเท่านั้นให้นี้มันต้องการเท่านั้นเราให้มันมากเท่าไรมันยิ่งต้องการมากที่จะมันจะสงบตัวลงด้วยความต้องการตามที่ให้แล้วไม่มีมันจะต้องขยายตัวออกเรื่อยท้องมันยิ่งโตขึ้นไปเรื่อยมันเขาเรียกว่าเปรตมนุษย์จะเปรตโตเนี่ยปากเข้าดูเข็มเพราะความโลภมันมากมันจะทับอย่างนี้เมื่อความโลภมันมากความโกรธมันจะไม่มีไงใครมาขัดแย้งผลประโยชน์ได้หรือความโกรธขึ้นทีลืมตัวเลยทำมันนิสาเตโตท่านมาบอกมนุษย์ท่านพระราชาจะว่าพวกเปรตปากเข้าดูเข็มมันก็จะมากมันจะเกินไปนะเลยว่ามนุษย์สาเตโตเราให้แต่แปลให้แต่แปลแยกออกไปอย่างว่านี่ใจเป็นเปรตเป็นผีหาเจ็บหาเลยแค่นั่นแค่นี้ไปไม่มีความอิ่มพอแล้วสิวิธีที่อย่างเขามีลูกมีเมียมีผัวแล้วกี่ร้อยกี่คนมันยังไม่เห็นพอโรงบาลโรงบ้าที่ไหนไปดูที่เต็มไปหมดนั่นมันพอที่ไหนคนมีลูกมีเมียมีอะไรครอบครัวอะไรนั้นผู้หญิงก็เหมือนกันมันไม่พอด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราศีลธรรมเข้าไปกดไว้ให้เป็นประมาณพอให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีขอบเขตคนเราถ้ามีขอบเขตก็หาความสุขได้ถ้ามีขอบเขตหาความสุขไม่เจอจะมีเมียกี่คนก็เถอะมีผัวกี่คนก็เถอะคนนั้นจะเป็นผู้ที่ก่อความทุกข์มากที่สุดภายในตัวเองอย่าเข้าใจว่าคนนั้นจะมีความสุขเพราะมีเมียมากมีผัวมากพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอภิชฌามากน้อยนี่ความสุขจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านก็สอนตามจุดที่ท่านสอนให้ปิจตาให้มักน้อยมักน้อยในอารมณ์ให้มักน้อยในอารมณ์ผัวเดียวเมียเดียวพอแล้วไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรนั่นไม่ใช่เรื่องของหลักไงเมื่อเป็นนั้นแล้วจิตมันก็ไม่ปีนลูกกรงออกไปเลยสิไม่แหวกเงี้ยต่างมันอยู่ในขอบเขตสบายไม่ยุ่งหรือว่าสามีหรือว่าภรรยาไม่สบายมันก็สบายไม่ยุ่งเพราะไม่ใช่เรื่อง ถ้าลังให้มันยุ่งมันจะไปใหญ่เลยนะก็เหมือนกับฝ่ายได้ชื่อถนอมปิชตาความมากน้อยมากน้อยในอารมณ์ฉันต้องถือคือความยินดีในสิ่งที่มีอยู่ของตนอย่าไปรุ่มร่ำที่มีอยู่ของตนเนี่ยมันขัดธรรมขัดโลกไปที่ไหนโลกจะได้รับความสุขพ้นนี้ต่างหากถ้าเลยมีเนื้อหาความสุขมาได้แล้วก่อเรื่องก่อราวก่อกรรมก่อเวรขึ้นโรงขึ้นศาลนั่นฆ่ากันพินาศเพราะความไม่ยินดีในของมีอยู่ของตนถ้าเลยขอบเขตก็คือเลยความพอดีต้องก่อทุกข์ให้ทั้งเขาทั้งเราทำไปที่ไหนเหมาะที่นั่นมีขอบเขตที่นั่นพอดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทำเข้าไปที่ไหนเข้าไปเกี่ยวข้องที่ไหนความพอดีเกิดขึ้นความสงบสุขเกิดขึ้นถ้ามีทำแล้วหาความสงบสุขไม่ได้เลยอย่างเขาที่สร้างเพราะระเบิดมีคงมีเคลียร์มีตอนนี้ก็ลองดูสิว่าเขาจะมีความสุขหรือนั่นนั่นนะตัวไฟอ่ะแต่มันไม่รู้ยังไงแต่สังหารเขาก็แต่ว่าตัวมีอำนาจมีความเฉลียวฉลาดมีอิทธิพลเป็นใหญ่เป็นโตครอบโลกความสงสารความตายมันเท่ากันเนี่ยความวุ่นอยู่ภายในจิตเพราะขวนขวายสิ่งเหล่านี้เพื่อทำลายคนอื่นในขณะเดียวกันก็เพื่อความอยู่รอดของตัวเองหรือเพื่ออำนาจวาสนาทรงอำนาจของตัวไว้มันก็เป็นกองทุกข์เดียวกันหมดคนอื่นก็มีหัวใจนี่นะว่าไงทำไมที่เราคิดเรายกตัวอย่างนี้มาให้ฟังนะไม่ใช่นิทานนะสมัยปัจจุบันนี้ท่านถึงคลองไปเห็นด้วยตาท่านวัดอุดมสมพรนี่นะท่านไปพักอยู่ที่นั่นแล้วก็มีแมวใหญ่ตัวนึงเป็นเลี้ยงไว้ในวัดอุดมสมพรนั้นมันก็เป็นนั่งอยู่หน้าศาลานั่งสบายแมวมันเป็นนิสัยเชื่องอันนี้พวกเขาขายน้ำย้อมน้ำสีขายอะไรๆก็มาเอาลิงตัวหนึ่งมานั่งบนบ่าเขาลงมานะพอมาแล้วก็ปล่อยลิงเขาปล่อยแล้วเขาไม่ล่ามันละก็ลิงของคนปล่อยไม่ไหนไม่ได้จะไปเขาจะเผาแมววิ่งการของพอปล่อยแล้วก็มองเห็นแมวอะไรที่เห็นมันอยู่ไม่เป็นสุขพอมองเห็นแมวก็ไปเล่นกับแมวแมวก็นั่งเฉยรูปนั้นคำนี่เข้าไปรูปหางมันรูปอะไรบ้างแมวก็เฉยรูปไปรูปมาก็รูปไปทางหน้ามันก็แมวเดียวกันมันก็อย่างนี้นะก็ใส่ซะเปี้ยงเข้าตรงหน้านี่ก็กักกักกักกักกักกึ่งมาขึ้นไปแล้วยังกักกักกักอยู่เรื่อยมันแมวมันตีแล้วมันตบแล้วมันก็วิ่งขึ้นสลาเสียไอ้นั่นก็เสียงกักกักวิ่งขึ้นวิ่งลงนั่นแหละมันเจ็บมากมันขู่กระฆ่าเข้าใจไหมล่ะทีนี้มันเจ็บแล้วมันขู่กระฆ่าแล้วกักกักไอ้แมวตัวนี้ก็ตบก็แล้วก็แล้วไปก็ลงไปทางรถอีกนานๆมันไม่ใช่นั้นวันนั้นก็ลงไปทางรถอีกไอ้ลิงตัวนี้มันก็เห็นในที่นี้เพราะว่าเห็นมันก็ด้อมไปละข้างหลังนี่นะหนักเห็นไหม ด้อมไปก็แอบไปข้างหลังเลยแอบข้างหลังแมวตัวนั้นมันหันหน้าทางนู้นตอนนี้ก็ด้อมไปนั่นก็จับหางกระตุกนี่ก็แมวเนี่ยอันนี้วิ่งขึ้นตรงไหนไม่ร้องจะกุ๊กแก๊กเลยนะเพราะกูได้ทีแล้วกูว่าแล้วกูแก้แค้นมันคงว่างั้นนะกระตุกหางแมวแล้วแมวก็แมวทีไอ้นี่ก็วิ่งกินสลาไอ้นั่นก็โดดขึ้นต้นไม้นั่นนี่เห็นไหมมันแก้กันมันแก้แค้นกันมนุษย์มันหัวใจมีเยี่ยมมนุษย์มันฉลาดกว่าสัตว์มันก่อกรรมก่อเวรกันอยู่อย่างนั้นมันมีหัวใจด้วยกันท่านจึงว่าไม่เวเรนะเวลานี้ถ้ามันตีตาปุชาจะมาเวรย่อมมาแล้วนะพ่อเวรตั้งแต่การไหนๆมาแต่เวรจะระงับเพราะความไม่เวียนเท่านั้นสถานที่สกปรกโสโครกจะเอาน้ำไปล้างให้สะอาดนั้นหาทางเป็นไปไม่ได้การล้างสถานที่สกปรกต้องล้างด้วยน้ำที่สะอาดการชนะจิตใจของคนต้องชนะด้วยความดีเขาโกรธมาเราโกรธล้างไม่ได้เหมือนกับเอาน้ำที่สกปรกไปเทลงในสถานที่สกปรกหนึ่งมันก็เพิ่มความสกปรกยิ่งขึ้นต้องชำระล้างสถานที่สกปรกด้วยน้ำสะอาดต้องชำระล้างความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราเท่านั้นมีคำพุทธพจน์ด้วยนะพระองค์ตรัสเองแล้วเราหาขั้นที่ไหนได้โลกก็ห่างเหินธรรมกับก่อความเดือดร้อนขึ้นหนูยุ่งไปหมดจะว่าใครฉลาดเป็นอย่างนั้นก่อทุกข์ให้กันมันฉลาดเมื่อไหร่มนุษย์ถ้าลงก่อทุกข์กันไม่จัดว่าฉลาดมันโง่ชะมัดมีเจ้าของเราภูมิใจเจ้าของว่าฉลาดคนอื่นเขาแช่งจะตายแล้ว
2: มาปฏิบัติสำหรับพระเรื่องนั้นเนื้อญาติโยมก็ไม่เสียถ้าวัดเทศญาติโยมล้วนๆก็ไม่เน้นหนักขนาดนั้นก็ไปอยู่แบบนั้นอันนี้มันมีค่ะกับคนก็มีจุดที่โลกทั้งหลายเอามาฟันหัวเจ้าของอยู่หรือคว้าเอาหูมันกำลังฟันหัวเจ้าของนั้นออกบ้างเห็นตาแล้วสูงเป็นต้นโลกสวรรค์มีไม่มีเป็นต้นสองในตรงนี้เน้นหนักขึ้นมาทำไมจะไม่อาถรรพ์มันหนีจากจิตไปได้ไงจริงอันนี้ฟันตรงนั้นแหลกไอ้กิเลสมันปิดบังมันแหลกไปที่จะไม่ยอมกราบพระพุทธเจ้าลาบได้ยังไงวะสิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรมีกิเลสมันปิดตามมันมืดบอดเฉยไม่เห็นตรงนั้นเองเปิดนี้ออกแล้วความจริงมีอยู่มันปิดบังเมื่อไหร่เปิดเผยด้วยความมีอยู่ของตนเป็นแสดงว่าตาเรานี่ถูกปิดบังด้วยของมืดเท่านั้นเองมันจึงไม่เห็นบาปบุญนรกสวรรค์ตาแล้วเกิดตายสูญอะไรมาปิดหนึ่งทำให้ได้ที่เด็กตัวเดียวเท่านั้นเปิดนี้ออกมันจะไม่ทำอะไรจะไม่รู้เรื่องของความจริงของความจริงมีอยู่แล้วเป็นความจำปลอมปิดไว้เท่านั้นเองเปิดนี้ออกแล้วความจริงก็เด่นมีอยู่มากน้อยเท่านั้นก็ประจักษ์แล้วค้านได้ไงทำไมจะพูดไม่ได้เมื่อได้เห็นได้ตาได้ยินได้หูพูดเป็นภาษาเดียวกันรู้เรื่องแล้วทำไมพูดไม่ได้เขาพูดกันได้ทั้งโลกแม้แต่เด็กยังค้านมันไม่ได้ถ้าลงมันได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูชัดเจนแล้วเป็นภาษาเดียวกันแล้วเข้าใจกันได้ร้อยแล้วทำไมจะพูดเรื่องนั้นไม่ได้นี่ก็เหมือนกันภาษาธรรมภาษาใจเข้าถึงกันความจริงกับใจเข้าถึงกันทำไมจะพูดไม่ได้มันจะหวั่นอะไรในสามเดือนโลกธาตุเอาอะไรมาหวั่นกลัวอะไรความจริงแท้ๆยกขึ้นมาเลยมียังไงนั่นแหละที่เราจริงอาถรรพ์ไม่สะทกสะท้านกับสิ่งใดผู้ใดเพราะความจริงรู้ได้เหมือนกันเห็นได้เหมือนกันพูดได้เหมือนกันเมื่อถึงการจะควรรู้ควรเห็นแล้วควรพูดแล้วพูดได้ด้วยกันไม่มีสะทกสะท้านไปยังที่กระทงมองมาที่ตาใครมีไม่ใช่คนตาบอดเห็นไหมนี่ปฏิเสธกันได้ไหมว่ากระทงนี่มีหรือไม่มีนี่เอาชัดๆใครจะพูดได้อย่างอ่านหานที่ว่ามีลบล้างได้ไงว่ากระทงไม่มีนี่เรายกสมมติขึ้นมานอกจากคนตาบอดเท่านั้นมันไม่เห็นมันก็คาดคันมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ไม่เห็นด้วยกันนั่นแหละประเภทตาบอดที่ไม่เห็นความจริงก็เป็นอย่างนั้นนะที่ว่าขั้นทำพุทธเจ้าแล้วคอยตัดคะแนนศาสนาคอยให้คะแนนศาสนาก็คือกิเลสนั่นแหละนั่นถ้าคอยตัดคะแนนคอยให้คะแนนไม่ใช่อะไรความจริงแล้วไม่ตัดไม่ให้วางไว้ตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงนะไม่ยกไม่ยอมไม่เหยียบย่ำทำลายถึงว่าเสมอภาควางลงตามความจริงคือธรรมไม่มีอะไรสม่ำเสมอยิ่งกว่าธรรมนะรุ่งดอนสูงต่ำแต่เรื่องของตัวจอมปลอมทั้งนั้นมันร้อยสันพันขมตามไม่ทันถ้าสติปัญญาไม่เตรียมกายหญิงไม่ทันเพราะฉะนั้นเอาให้ฝึกเป็นสิ่งที่ฝึกได้แท้สติปัญญาแล้วพัฒนาปัญญานี่แหละจะเห็นความจริงนี่ว่างานอุตตปาฏิฐานนั้นละเอียดเข้าไปแล้วนั่นปัญญาอุตตปาฏิฐานอาโลโกอุตตปาฏิฐานญาณนั้นละเอียดยิ่งกว่าปัญญาอีกกล่าวไว้แล้วในธรรมจักรกับพุทธนาสูตรก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณาแต่ทุกวันมันอดไม่ได้ไงสวดธรรมจักรไปก็มันถือหยุดซะก่อนทุกข์กังอยาสัจจังอยาสัจจันเมติคเวเดียรันสุเตติธรรมเมสุจักขุงอุดปาฏิญาณมังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอโลโกอุดปาฏิทั้งโคไปดังทุกข์กังอยาสัจจันเมื่อว่าไปเลย ทุกที่ควรกำหนดแล้วก็ได้กำหนดรู้ได้ก็กำหนดรู้แล้วกำหนดแล้วอย่างนี้ไม่ยังไม่เคยได้ยินได้เห็นมาแต่ก่อนเลยนะกูเบลจะทำหนูจะพูดไปคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเคยรู้มาแต่ก่อนเลยมารู้เพิ่งมารู้นี่แหละจักขุยานจักขุมูดปาดินานังมูดปาดิปยาวปาดิว่าลำดับธรรมดาลำดับดาบจนอาโลโกดปาดิไม่มีปิดบังนี้ละเปิดเผยหมดอาโลโกดปาดิที่ความระหว่างกระจ่างแจ้งรวมแล้วด้วยจักขุด้วยญาณด้วยปัญญารวมตัวแล้วเป็นอาโลโกดปาดินั่นนี่แหละภาคปฏิบัติภาคความจริงเป็นอย่างนั้นรวมตัวกระจ่างไปหมดเวลาท่านแยกเนี้ยอาการนี้มันออกไปเป็นอาการนั้นนั้นเป็นอาการนั้นพออาการรวมเข้ามาสู่ใจที่บริสุทธิ์ดวงเดียวแล้วก็อาโลโกอุตปาดิเท่านั้นมันอยู่ที่ไหนที่ว่างถ้าไม่อยู่ใจดวงนี้ดวงที่กำลังถูกปกคลุมห่มห่ออยู่ด้วยความเมื่อนี้ติดตานี่จะอยู่ที่ไหนเปิดออกเลยฐานอาฐานที่นักปฏิบัติรู้แล้วนะอาฐานได้ไงต้องอาฐานเถอะเห็นประจักษ์ด้วยใจไม่อาจหาได้ไงนี่เราไม่ได้รู้คำคำเวลาปฏิบัติรู้กันจริงนี่เป็นอย่างไรเพราะนั้นสิ่งที่ไหนที่ควรจะค้านมันเป็นค้างได้สิ่งไหนที่ควรยอมรับยอมรับจัดกันได้อย่างเต็มหัวใจเคยพูดอยู่แล้วอธิกรรมปิยาสุตกรรมนาตากรรมสุตผมเป็นอย่างนั้นแหละผมยังไม่คิดนั่นเลยซ้ำอย่างอนาตากรรมสุตคือว่าท่านสุขท่านย่นย่อมาหนึ่งอันหนึ่งผู้จะผู้เกี่ยวจารึกนี่คือใครเนี่ยมันทำไม่ได้ใจกับเรียสูงปัญหาที่ค้านไม่ได้เลยในภาคปฏิบัติแล้วยอมรับกรงเอ๋งหาที่ทำมันอาจจะนี่ปีริบินติทำเมคือปีริบินติมีสรุปความนะตากับลูกนี่ก็เสียงอะไรเรื่องทางแกงละเอียดละเอียดนะสัมผัสกันเป็นความรู้ยากขึ้นมาก็เบื่อหน่ายเป็นสุขแสดงเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไปทั้งหมดเลยเมื่อเบื่อหน่ายร่างเงาคงร่างเงาที่จิตเนี้ยก็เรานั่นก็สิ่งมาเกี่ยวข้องก็ต้องเวลานี้บิดาวิราชติทีนี้ออกแล้วทีนี้วิราดายิมุจติมีตังนี้มีมุจติญาณังให้ติวิตาบรมจริยังตะตังเรียงนาตะตังเดชาปังสลาจิตตะชาณาติมีขั้นมาในทางภาคปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วมันตะล่ำเข้าไปตะล่ำเข้าไปตะล่ำเข้าไปเพราะจิตมันรู้ถ้าเห็นชัดแล้วมันปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปวงจนกระทั่งถึงวงขันมันจะแล้วตรงนั้นมันไม่แล้วในวงรูปคือรูปกลางเหล่านี้พอรู้แล้วก็ปล่อยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามธรรมมันก็รู้แล้วมันก็ปล่อยแล้วมันยังไม่แล้วนี่นะเพราะงั้นในอัตตาล่าสุดที่ท่านพูดว่ารูปปัจจุบันปีติปีติเวทนาจะปีติปีติสัญญาจะปีติปีติสร้างท่าเรือจะปีติปีติวิญญาณจะปีติปีตินี่บินดังแล้วจะปีเมื่อเบื่อหน่ายในอาการทั้ง5นี้แล้วย่อมคลายหนาคลายแดดย่อมหลุดพ้นค้านกันวันยังค่ำผมพูดของหัวใจผมคิดนั้นเราไว้ทำไมน่ะท่าปฏิบัติเบื่อหน่ายถึงตรงนี้แล้วอะไรที่เป็นต้นตออยู่ในนั้นอ่ะทำไมไม่เบื่อหน่ายทำไมไม่แล้วเมื่อบรรลัยเรื่องนี้เราคลายกำหนัดไปเลยมันไม่ได้ค้างนี่ก็เป็นแล้วนี่มันไม่ได้พ้นเพียงห้ามมันไปนักไปสงวนพ่ออินยืนในหัวต่อกันนั่นนั่นเห็นแค่ภาพอย่างนี้น่ะพอจ่อก็ไปนั่นแตกกระจายแล้วนั่นน่ะตรงจิตอาการทั้งห้านี้มันหมดไปแล้วมันพิจารณาอะไรก็รู้ชัดชัดว่ามันรู้เท่าแล้วปล่อยแล้วรู้ชัดชัดในหัวจิตในหัวใจนี่แต่มันติดกันนั้นนี่น่ะพอปัญญารู้สึกตัวเมื่อมันชมกันไปพอแล้วหลงไปพอแล้วคุณยังไงหลงอันตัวสำคัญเนี่ยไปพอสมควรนะมันก็กลับมารู้สึกตัวมันก็จ่อเข้าไปตรงนั้นพังทลายมันตัวจิตอะจิตกับวิชาเป็นอันเดียวกันมันหุ้มห่อกันดังสนิทขนาดนั้นพอนั้นแต่กระจายไปนั้นหลายไม่อยู่ในขันนี่ตรงนั้นนะนี่ทำให้คิดถึงผู้จัดการเลยอีกเยอะซ้ำไปนะผู้จัดการเลยนี่เป็นคนประเภทใดนะ ก็เป็นประเภทพระอรหันต์จดจารึกแล้วทำไมพระอรหันต์จะไม่รู้ตรงนี้หรือเหรอนั่นมันเรียกว่างั้นน่ะว่าทิฏฐิก็ทิฏฐิเด็ดมากตรงนี้นะไม่ยอมเคยสติยอมกับความจริงนะความจริงมันเป็นอย่างนั้นนี่นะไม่ได้คิดดีลำไม่ค้านยอมรับเนี่ยลาบไปเลยจ้ะนี่ละเอียดถึงเหตุถึงผลถึงพิษถึงขิงถึงต้นถึงตายจริงๆถึงหลักแก่หลักฝอยอยู่เลยเหลือเลยอย่างนี้วะนี่แล้วยอมพระเจ้ายอมอย่างนี้แหละใครเป็นคนแสดงให้พระเจ้าแสดงตรงนี้ที่ยอมยอมนี่นะอันนั้นแต่ละครั้งเสร็จมันลอยทำคิดหนึ่งท่านแอบเพิ่งเห็นว่ามันผู้จดจะลิกหรือว่าอะไรซ้ำซากไปหน้าแล้วเลยตัดออกไปสมองอะไรทำนองนั้นนี่ผู้จดจะลิกจะเดินไหนไหนแล้วสร้างเยอะวะอันนี้ถ้าพูดถึงเป็นเรื่องของตัวนำออกมาสู่อันนี้แล้วมีทางข้ามกันถ้าเป็นโดนเรื่องของตัวโดยเฉพาะแล้วข้ามทำไมของจริงมีอยู่นี่ใครผูกขาดวะว่างั้นพระเจ้าไม่ทรงผูกขาดสันติโกเองปัจจุโกท่าทายอย่างนี้ทุกอย่างนี่สันติโกบอกแค่เพียงนี้ไปยุ่งอะไรกับตำหนักตำนาไม่ใช่หนอนแค่กระดาษนี่วะเนี่ยความจริงมีอยู่เอาสิถ้าความจริงเป็นของตนแล้วจะไปงมกระดาษทำไมเนี่ยมันก็ไปงมเสียถ้าไปเรื่องเจ้าของไม่ค้านไม่ไปค้านให้เสียเลยล่ะความจริงมีไงอยู่ตามความจริงนั้นหลังทีนี้ก็แยกออกไปสู่สมมติเกี่ยวกับผู้ได้ยินได้ฟังผู้เดียวคนได้รับประโยชน์นี่ก็เสียประโยชน์เพราะชี้แจงไปตามเรื่องของมันนะจริงว่าคำว่าค้านกันตรงนี้พูดตามเรื่องของสมมติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือไม่ใช่จะไปตายใจเพียงขันห้าเมื่อไหร่ขันห้าแล้วเท่านั้นมันไม่แล้ววางมันก็ไม่แล้วจมในวิชาแล้วคนจมในวิชาเป็นคนแล้วเหรอเพราะในวิชามันแตกไปที่หยักไปแล้วไม่ต้องบอกว่าแล้วก็แล้วถ้าตรงนั้นเนี่ยพี่น้าอะไรอีกเนี่ยสร้างวัดประจักษ์มันแตกจางไปแล้วเราเป็นเชื้อมันไม่เท่านั้นนี่ละอาโลโกอุตปาดิจะว่าจะพุ่งอุตปาดิงานังอุตปาดิขึ้นรวมตัวแรกอะอาโลโกอุตปาดิตรงนี้สองสูตรนี้สำคัญเท่าที่ดูในสูตรทั้งหลายนะฉะนั้นท่านจะพูดถึงสูตรนั้นตรงนี้ไปแต่ท่านธรรมะท่านน้อยจัดเขาในประเภทพระสูตรนั่นแหละท่านหล่อนทำเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาฝ่ายปรมัตถ์ไปได้แต่ว่ามันก็ไม่สิทธิ์เราก็ยังอยากไปคิดแต่นั่นแหละไม่มีอะไรที่จะข้ามกันมากนักยิ่งกว่าเป็นยาวเพื่อสีวิติที่มีดาวดาวิติคงค้างจะแจ้งถึงประสุดพระที่มาพระประมาที่ไหนกับความมุ่งความหมายของธรรมก็บอกไว้แล้วในสิ่งนั้นน้ำหนักเตาอะไรก็รู้อยู่แล้วในนั้นจะสงสัยหรือแต่อันนี้เป็นประสุดนั่นนั่นจะแยกประเภทไปเฉยความจริงมันมีอยู่ประสุดนั้นแล้วพิจารณาไปที่ถ้ามีปัญญาว่าถูกหมดไปเลยถ้ามาจากกับไว้สุดมันกับพูดก็ยากไปเสียพูดที่เดินเอามาปรับภาพเป็นภาพปฏิบัติก็จับได้ยากแล้วกูต้องไปดูตามนะตามคงจากกับไว้สุดคือข้างในจะจำท่านอธิบายเลยเรียนทุกคนกำหนดรู้แล้วกำหนดรู้แล้วสมุทัยคนหน้าเราได้หน้าแล้วมักคนจะเรียนให้มากเราได้ยินเรื่องมาก็ประกาศเป็นสักขีพยานลึกให้เป็นความจริงให้เป็นตะวักีทั้งหลายแล้วนั่นได้เป็นที่มั่นใจความหมายท่านท่านประกาศท่านไม่อธิบายท่านไม่ทีอะไรนะพิจารณาเนี่ยพิจารณาแต่พวกอนัตตาการสุดขั้นแจ้งเนี่ยทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตเป็นอนิจจังเป็นทุกขังนั้นเป็นอนัตตาไล่เบี้ยพระเป็นตะวักีทั้งห้าอยู่กลางจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะเปลี่ยนนี้จังพันเตะจังปนายจังดูข้างว่าตังดูข้างว่าติดูข้างพันเตะในจุดนี้มันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: ตอบรับกันเดินแบบนั้นในขณะยำปนาแกนข้างวิปริณามาตมังกำลังตั้งสมาไปถึงเอตังมาไอโชคนั้นนั่นไอโชคนั่นไอโชคตัดโดนให้ตั้งปันเตนะเมื่อสิ่งนั้นมันเป็นวิปริณามาทำแล้วมันต้องการรู้ว่าจะถือว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรามันต้องการอะไรหรือโนเฮงตามมันตัวคือไม่สมควรพระเจ้าค่ะตอนนี้ไล่กันไปไล่เบี่ยงกันไปเลยดังนั้นพระองค์ก็อธิบายอะไรอธิบายคือไม่ซักไม่ถามอ่ะลำดับจากนั้นไปก็ไม่ซักถามทรงแสดงตามความจริงให้ฟังเลยอันนี้จังอันนี้จังเอางั้นก่อนนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไปเรียกเลยนั่นเป็นทุกข์นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราคนจะรู้ตามไปทีนตามนี้แต่ถ้าผู้ตังยัดอะไรยัดทับบังนั่นแหละคนจะให้ทราบตามไปทีนทราบตามไปทีนมีท่านไหมครับอธิบายไปเลยเมื่อทราบตอนนี้นั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราหรือไม่เป็นสุขหรือทุกข์เราเป็นทุกข์ก็จะถามเมื่อเป็นงั้นแล้วสมควรหรือมันจะเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรนะสังอธิบายไปเลยในตังมะในส่วนมัจจิณะในส่วนอัตตาติเดียวในตังจะท่าผู้ตังสมะปัญญาจะดับทับบังดับทับบังเรื่อยเมื่ออย่างนั้นมันไม่สมควรมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วไม่สมควรเป็นเราไม่เป็นของเราให้รู้พิจารณาด้วยปัญญาให้รู้แจ้งสิ่งนั้นด้วยปัญญาชอบธรรมสมะปัญญาจะดับทับบังเฮ้เวลายกถึงมานี่ผมมันลืมมันไม่เหมือนเราสวดไปตามมันยกออกมาผมไม่ค่อยคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในเรื่องสูตรนะทั้งที่สูตรได้เวลาจะยกมาแปลนี่มันหยิบตรงนั้นไม่ได้หยิบตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้มันไม่รวดเร็วไม่คล่องสิ่งที่มันติดนิสัยเราคือว่าถ้ายกพระสูตรมาแล้วมันแปลแล้วมันคล่องแปลตามนิสัยป่าแล้วมันคล่องนะคือมันเป็นที่มันได้หยิบเลยมันต้องไปคิดเป็นเราหาสูตรนั้นสูตรนี้มันไปคิดตามสูตรนั้นสูตรนี้จุดนั้นจุดนี้วักนั้นวักนี้มันจะหาตามจุดถ้าได้สูตรนั้นขึ้นมาหรือได้บทนั้นขึ้นมาแล้วอันนี้มันขึ้นเป็นตัวของตัวขึ้นมาเลยความหมายมันรู้ขึ้นมาพร้อมเลยอธิบายไปตามความหมายเพราะมันเป็นรวดเร็วอย่าให้ตรงกับปริยัติทุกอย่างมันก็ไม่ตรงแต่มันไม่ผิดเนี่ยมันไม่ตรงในพยัญชนะแต่มันก็บนตรงในอัดถือเอาเนื้อความถือเอาความเข้าใจถึงว่าสักกะโลพิสังขันติลาสักกะละฆ่าบุรุษผู้โง่ให้ตายท่านแปลเลยแล้วนั่นสักกะโลพิสังขันติการตายเขาเหยื่อล่อแต่มันเห็นว่าเหตุนี่คนโง่จะไม่ตายเพราะเหยื่อล่อไงเนี่ยมันก็เข้ากันได้ไม่อัดเป็นความหมายเข้าใจพยกมาก็แปลเลยนั่นเองแต่ภาคปฏิบัติจะไม่ค่อยเหมือนปริยัตินะแต่มันแปลออกมาจากความถึงใจถึงใจนี่มันแน่ใจปรากฏขึ้นมาอะไรในจิตนี่มันถึงใจถึงเลยเห็นพ่อแม่ผมจำเกลือโอ้โหไหลไปเลยนะจริงได้เขียนว่ามหาประโยชน์9ประโยชน์10ประโยชน์สู้ก็ได้มันก็นี่ฟังด้วยหูเราเนี่ยท่านแปลข้องจากทางภาคปฏิบัติของท่านยกขึ้นมาให้แปลถึงแต่จากภาคปฏิบัติก็จากความจริงที่เกิดขึ้นมาจากจิตเป็นมาจากจิตแท้ๆไม่ได้ไปรูปไปคำมาจากปริยัติยกมาตั้งแต่เป็นบาลีก็ออกจากปริยัติส่วนทำแกลิ้นเนื้อความมันแท้จริงว่าขึ้นจากจิตของท่านถึงของนี้นะไปเที่ยวที่ไหนมาท่านปรากฏเกิดท่านจังพระแม่คงจันมั่นแล้วนี่มักจะขึ้นเป็นบาลีนะท่านเป็นตามนิสัยขึ้นในบาลีแล้วความหมายขึ้นพร้อมกันความเข้าใจความหมายของบาลีมันขึ้นพร้อมกันครับบางทีก็ว่ามันไม่พาติดขึ้นแล้วถ้าแปลภาษาร้อยสนามมาแปลว่างท่านจะต้องแปลบาลีร้อยตอนรับพอเรามาอ้าวใครเป็นมหาแปลนะยกบาลีนี่หรือเป็นมหาว่างยกขึ้นอ้าวแปลนี่ใครเป็นอ่ะถ้าเป็นหมานี่มันเป็นหมาวะเรียกหวังสนุกเล่นแต่ก็ต้องเล่นด้วยความรักความเมตตานั้นแล้วเราก็รู้เราก็เฉยท่านถามแล้วก็ถามเฉยไม่ใช่ว่าท่านจะถามเราจริงให้เราแก่ไม่ใช่วิสัยของเราเราก็ไม่สนใจ
2: เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นทางเดินท่านจะต้องเดินไปตรงนั้นฮะถ้าเดินมาหาทางไปแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ถึงไปไหนถึงไปแดงก็หนึ่งมาดูเห็นเราไม่เป็นนั้นมันเป็นภาษาไทยขึ้นเราก็ถนัดของเรามันเป็นภาษาไทยรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาอย่างที่ว่านะอย่างที่ผมพูดเคยพูดว่าดาวดวงที่จิตมันสว่างที่จิตอัศจรรย์ไม่ทำไมจิตสว่างนั่งนานในร่างนี่เหมือนไม่มีร่างมันเป็นเงาที่นี่ร่างกายหลังคือความสว่างเนี่ยมันท่านออกไปหมดเลยร่างกายเหมือนเป็นเงาทั้งนั้นหน้าของความสว่างมันเด่นครอบไปทั้งหมดร่างกายทั้งล่างนี่เป็นคือเงาทั้งนั้นตามความจริงที่มันเป็นอยู่นั่นมันจึงเกิดเข้ามาแจ้งที่นั่นอย่างนี้ทำไมจิตมันถึงอาศัยกันอะไรสว่างตัวเองหนาพอที่ตกหยุดไปคู่เดียวขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นนั่นเราไม่ขึ้นเป็นบาลีขึ้นเป็นอะไรกันถ้ามีจุดเนี่ยฟังจุดกระจุกนั้นแหละจุดสว่างนั้นเดินเอามันไม่รู้ถ้ามีจุดนี้ต่ำแห่งกุรุอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบแหมบอกถนัดชัดเจนมากนะแล้วงงเลยเนี่ยมันกลับแทนที่จะพุ่งเข้ามาหาจุดนี้มันไม่พุ่งมันกลับงงเลยจุดตรงนี้จุดตรงไหนนานเลยงงเหมือนไก่ตาแตกไปได้นี่เรายกตัวอย่างมาเพียงเอกเทศนะที่มันปรากฏขึ้นทางจิตเรามันเป็นภาษาไทยอย่างนี้ภาษาเรานี่เลยมันไม่เป็นภาษาบาลีถ้ามีจุดนี้ต่างหากรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบแหมบอกท่านก็คือจุดแต่จุดนั้นจุดสว่างนั้นต่ำก็ต่ำในความสว่างที่จ้าอยู่นั้นน่ะนั่นแหละตัวพบตรงนั้นเองแหละคุณนี่นั่นแหละตัววิชาวิชามันรวมตัวหมดแล้วสมุนต้นหนึ่งมันตายหมดเหลือแต่กระจัดอวิชชาเนี่ยนั่นเป็นจุดนี้ต่อมแล้วจุดต่อมนั้นรู้อย่างนี้นั่นแหละที่ต่อผมงงเป็นไก่ตาแตกไปได้นี่หรือยังไงถึงจนกระทั่งพิจารณามันรู้นี่นะมันถึงโอ้กูตายโอ้จุดต่อมอยู่ที่ไหนอันนี้เองเนี่ยถ้าสมมติว่าพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างนั้นผมอาจจะทะลุไปตั้งแต่นั้นนะแต่ระยะนั้นจะไม่นานพอไปกราบเรียนท่านนั้นท่านก็จะกี่อยู่ตรงนั้นเลยนี่ผมมันก็รู้ทันทีเพราะมันความอยู่แล้วที่มันจะพังนี่เพียงไม่เจาะเข้าไปมันก็ไม่พังมันก็รู้ถนอมมันไว้ก็โดยซ้ำแต่พอท่านเจาะเอาที่นั่นนะจุดต่ำอะไรที่ไหนตรงนั้นนี่ว่าลงไปทีเดียวพอแล้วมันสะดุดเพื่อเปลือยมันก็ถึงกันเลยนี่เรื่องโทษของความไม่มีคุณมีจำมันเป็นอย่างนี้เองทำให้ล่าช้าตั้งแต่เดือน3ใช่คลาสเพิ่มนักขึ้นอยู่วัดดอยมันก็ไปเกิดตรงนี้ขึ้นมาคือจนกระทั่งเดือน6ดับมันถึงกลับขึ้นมาก็มาตรงนั้นน่ะมาที่จุดที่ต่อมนั่นวัดธรรมยุทธ์ดอยกันจะดีที่เก่านั่นตอนนั้นใช้กุฏิเก่าแค่นั้นเองมาวัดธรรมยุทธ์อย่างนี้มันจะลืมได้ยังไงมันจะเคลื่อนว่ามาหลงก็หลงขนับที่จุดต่อมเรามาเปิดแต่ก็ว่าเปิดตรงนั้นมันก็มาโอ้โหจุดต่อมก็บอกแล้วตั้งแต่คราวนั้นคราวนั้นนี่มันจะได้ข้างหลังเป็นบ้าไม่ดีบ้าไม่ถอยแล้วเราไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้แล้วถามไปแล้วใส่เปี้ยงเดียวเท่านั้นพังเลยมันรวดเลยดูเราแบบปัญหามาเราแก้ไม่ได้นั้นไม่รู้กี่ครั้งกี่หนผมกับพ่อแม่ครูอาจารย์บางทีมันหยุดไม่ได้นะไป 3-4 วันแล้ววิ่งกลับมาอีกถ้าจะยิ้มฮะมาแล้วอีหลักมีอะไรมาฝากกันถึงว่าเลยผมดูแล้วพอเรามาก็ไปใน 3-4 วันไม่ได้ก็เอาแล้วทีนี้ว่าถวายพอจบป้าเป็นคนกับใส่เตี้ยงเดี๋ยวทะลุเลยเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเป็นปัญหาที่เราแบกมาขาดวันไปเลยมันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้นี่พอไปพิจารณาอยู่ที่นั่นเพราะจิตมันไม่หยุดพิจารณามันก็ดังอุบาขึ้นมาเรื่อยสะดุดขึ้นมาเรื่อยสะดุดหนึ่งก็คือว่าเป็นสมุทัยมันมาขวางจิตแล้วแก้ได้มากคือด้วยปัญญาของเราไม่พร้อมแก้ไม่ได้มันต้องงกต้องเวียนอย่างนี้พลิกเครื่องพลิกเครื่องแต่ตั้งใส่กันไปใส่กันมาอย่างนี้แล้วมันผมมีครูบาอาจารย์อย่างนี้จะแบกให้มันหนักทำไมให้มันเค
1: ทิ่มแทงหัวใจอะไรนานนั่งหนาวบึ่งหาท่านท่านก็ใส่เพี้ยงเดียวก็ท่านลุกเลยโอ้มานี่เบาหงเหมือนก็จะหอจะดินนะนั่นคุณข้าทำครูมีอาจารย์เด็กนั่นมีคนที่ไม่เรียนที่จริงนะเฮ้ยใครควรจะได้ผลประโยชน์มากน้อยเท่าไรนอนอยู่ทำไมการแก้จิตมันเป็นของยากมากนะมันมีใครจะแก้กันง่ายๆนะนี่พี่สุเท่าจะไม่ตายอ้าวเป็นอะไรมาจะแก้อ้าวให้เป็นเหนียวหวังนี่ยังไม่นานนะนี่มันตอนท่านพูดมาก่อนล่วงหน้ามา3ปีนะผมจำได้นี่ไม่นานนะไม่ได้แก้ผิดนะที่ว่าบอกนะท่านพูดอยู่นี่ละวันวัวสดละส่วนมากพระทั้ง50 60มาลงวัวสดมาจากที่ต่างๆนี่ต้องที่ท่านนับข้อมือดูนี่เวลานี้ก็เท่านี้แล้วนี่นี่นี่พอไปถึง80นี่สว่างมันนานนั้นไม่ได้80นะโอ้โหพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วเห็นไหมเป็นงั้นความอย่างทราบของท่านใครจะไปกล้าท้านท่านได้เนี่ยเท่านี้จะอยู่คำฟ้าได้ไงมนุษย์เราเนี่ยใครที่ควรจะได้พยายามไม่ได้ตักตวงได้แต่วันนี้เอาสิหรือไอ้พิสูจน์ท่าตายมันลำบากนะการแก้สินแค่ของเล่นนะผมว่าผมไม่ดีคุณในท่ามกลางสงเวลาอุโบสถหลังจากอุโบสถแล้วท่านให้อวาดนั่นแหละพออุโบสถเสร็จแล้วท่านให้อวาดเปรี้ยงเผ็ดร้อนมากเต็มที่เต็มฐานถึงฐานกล่อมลงเฮ้ยไม่สั่งตั้งเทศน์ตั้งแสงนั่นซึ้งเอาเยอะประมาณนะเพราะจิตมันรับไปนั่นระวังพอเริ่มป่วยต้องบอกแล้วนี่ผมเริ่มป่วยนะเนี่ยตั้งแต่วันตื่นนี่แล้วก็ไม่ลืมเลยวันตื่นคือวันไหนวันขึ้น14ค่ำเดือน4เรามาท่านเป็นวันแรงค่ำหนึ่งนี่นี่เราป่วยครั้งสุดท้ายว่างนี่เองเนี่ยตั้งแต่นี้ปัดนี้ต่อไปจะไม่หายเนี่ยครั้งสุดท้ายเอาอะไรมาใส่เขามีความหมายอะไรอยู่ยาจะมายุ่งนะจะไม่ตายง่ายเลยโรคนี้โรคทรมานว่างันโรคคนแก่ไม่ตายง่ายหรอกมันโรคทรมานนับตั้งแต่นั้นมา8เดือนจนเดือนพฤศจิกาท่านก็ว่าครับ7-8เดือนทรมานอย่างว่าไม่ตายง่ายนะครับแต่ท่านยันตรงที่ว่าไม่มียาโอสถที่ไหนมารักษาแหละท่านมันก็เหมือนกับไม้ที่ตายยืนต้นเขาจะไปรดน้ำพรวนดินให้มันออกใบออกดอกออกผลได้ยังไงมีแต่กิ่งยังจะไม่ล้มท่านนี่ก็ยังจะล้มหายใจมันอะไรมารักษามันพื้นขึ้นมามันเป็นอะไรได้อย่ามายุ่งนะยานะไม่รู้พอเริ่มป่วยเท่านั้นท่านพูดแล้ววันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราในการป่วยครั้งนี้ก็มีหายถึงตายเลยเจ้าแต่ไม่ได้ตายง่ายนะโรคนี้มันโรคทรมานโรคคนแก่เป็นบรรณโรคไม่รู้ไม่รู้ไม่หายคุณแม่ครูแกงพูดแหลมแหมเหมือนกับกระดาษซึมนะมันตึงขึ้นไปมันอักเคบไว้ฟังก็ฟังแบบจ่อจริงๆฟังแบบเลือดสหายยิ่งไปเที่ยวมาแล้วก็มาฟังท่านแล้วฟังการลงแล้วก็กลับไปมันจ่อเหมือนเทปนี้เปิดไม่ปิดเลยอ่ะมันเปิดเทปไว้ตลอดตั้งแต่เข้าไปหาท่านวันไหนมันต้องขยับจากไปเทปเริ่มปิดท่านฉานมากคล่องมากเจ็บโอเคพระญาติโยมฟังอะไรนั้นรู้สึกกุกกักเนี่ยไปเข้าด้วยนะมองมันในเดิมไม่พระญาติเทศน์ไม่ชาเสร็จมันรู้สึกกุกกักไม่สะดวกถึงฟังเทศน์ท่านนี้ไหลไปเลยเถอะคลั่งเหมือนกิ้วเสียงกังวังขึ้นเรื่อยๆอยู่ขนาดประตูว่าโอ้ได้ยินเนี่ยคือถ้าเป็นเรื่องไม่เราจะจับเนื้อความไม่ได้ทั้งเงาเขาขังเทศหนักเงาเยอะธรรมะเทศถึงกันธรรมะละเอียดเท่าไรยิ่งเผ็ดยิ่งร้อนเสียงที่ต้องวางเลยนะสหามือที่ใส่หนังตั้งมันเกิดท้องเลยเนาะเขาเป็นที่ใส่หนึ่งไม้ที่ใส่สองพระเขาใส่สองเกินทั้งไม่มีอย่างนั้นเทศสัมภาษณ์ท่านมีคือมันขึงใจท่านเหมือนกับมันมีอันนี้ประกอบด้วยขึงคือฟังข้างหน้าเจอในกระถอนนี่เก่งตกอีกพักหนึ่ง

ออกได้อย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่ที่มันก็ขาวๆไปไม่ได้อย่างนั้นอย่างที่เราท่านทั้งหลายพูดอะไรเนี่ยก็มันไม่ได้สิ่งจำปาเมื่อมันปิดขั้นทั้งหมดความจริงไม่เอามาพูดมันจึงเอาตั้งแต่สัญญาลมซึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลสมาพูดเรียนไปมากนะเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ได้ประมาทนะเอามาจากความจำมันก็ต้องกุกๆขับๆมันไม่ใช่เป็นความรู้ของตัวเองเป็นความจำสมบัติของพระพุทธเจ้าความจริงที่จะรู้หรือเห็นยังไงออกมาจากพลังตัวเองนั่นแหละจึงเป็นความสมบัติแท้และเป็นความจริงแท้ยิ่งจิตเปิดออกหมดไม่มีอะไรมาติดมาบังมาขีดมาขวางแล้วมันก็พุ่งถึงเวลาที่จะนั่งไปเต็มเหนี่ยวเปิดเอาหมดเลยเวลาพูดเราเห็นนะรู้เห็นนี่ท่านเราไม่เอาที่ไหนมาพูดอันนั้นอันนี้มันติดตามให้รู้เอามาพูดไม่ได้

อย่าเห็นงานใดเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระผู้บวชมาเพื่อชำระกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเครื่องเป็นหนามฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้ออกโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี้เท่านั้นยาอื่นไม่มีทางที่จะทำกิเลสให้หมดสิ้นลงไปได้พระพุทธเจ้าเวลาทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อความจัดรู้พระองค์มีงานอะไรเข้าไปแทรกเราได้คิดกันบ้างไหมเราระลึกอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าพุทธังสนังกถามีนั่นมีความหมายแค่ไหนเราต้องระลึกถึงปฏิปทาของพระองค์ท่านด้วยเวลาออกทรงผนวดพระองค์มีการงานเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่จะมาสั่งสมกิเลสความกังวลที่ไหนไม่มีเมื่อทรงประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสนั้นเป็นแต่ยังไม่ทรงทราบวิธีการปฏิบัติมันก็ล่าช้าและรับความลำบากไปตามธรรมดาแต่ยังไงหลักใหญ่ที่ความสนพระทัยในต่อความภาคเพียรนั้นไม่มีใครสู้พระองค์ท่านได้แล้วมันมีงานใดมาแทรกมาแทรกถ้าสาวกอรหันต์อรหันต์นั้นมีองค์ไหนที่ยังไม่บรรลุยึดธรรมยึดแต่จะรู้ธรรมมันมีงานอื่นงานใดเข้ามาแทรกแต่มายุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่องการก่อสร้างนู่นนั่นนู่นนี่ผมก็ไม่เห็นในตำหนักตำนานอยู่ที่ตรงไหนนี่แหละป่าไหนเขาลูกไหนนี่แต่ท่านประกอบความเพียรอยู่ที่ไหนที่นี่เนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในสถานที่นั่นที่นี่ซึ่งเป็นงานเพื่อถอดถอนกิเลสตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานพระโอวาทไว้สำหรับพระจริงๆนี่ให้จำให้ระลึกเรื่องเหล่านี้เข้ามาสู่หัวใจอย่าเอาเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องขี้ขี้มูลาขี้ม้าแห้งเรื่องตกกับตกที่เห่อกันนี้เข้ามาทำลายจิตใจจะเป็นบ้าไปด้วยกันหมดเวลานี้กำลังเป็นบ้าเห่อพระกรรมฐานเราเห่อในการก่อสร้างก็เห่อว่าเขานิยมนับถือนิมนต์ไปปลุกท่านเสร็จที่นี่ก็กำลังเห่อสร้างนั้นสร้างนี้กำลังเห่อปลุกเสร็จนั้นปลุกเสร็จนี้กำลังเห่อกำลังขลังนั่นทั้งที่หัวใจหาความขลังไม่ได้เลยแล้วจะเอาสิ่งนี้ขลังมาจากไหนนั่นสิขอให้มันขลังหัวใจนี้เถอะนะดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสให้มันหมดไปเดินดับดับเถอะเรื่องความขลังไม่ต้องบอกมันขลังเองขลังอยู่คนเดียวไม่ต้องไปขลังเพื่ออวดโลกอวดสงสารที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนก็ขลังถ้าหัวใจดวงนี้ได้หมดสิ่งที่พาให้ไม่ขลังแล้วคือกิเลสสิ่งต่ำช้าเลวทรามมันเป็นเครื่องทำลายความขลังของใจทำลายคุณค่าของใจไม่มีอันใดมาทำลายคุณค่าของใจได้นอกจากกิเลสทุกประเภทความโลภความโกรธความหลงราคะครับราคะตัณหานี่แหละคือสิ่งทำลายจิตใจสิ่งที่จะเหยียบย่ำทำลายจิตใจหาคุณค่าไม่ได้หาความฝังไม่ได้คือสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจงดำเนินจิตตภาวนาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอุบายวิธีแบบนี้

0: ป็นทางเดินที่ถูกต้องและเป็นอุบายวิธีที่จะถอดถอนกิเลสได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงความสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานไม่นอกเหนือจากความภาคเพียรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วนี้ให้พวกเราแล้วนี่เลยเราจะหลงโลกหลงสามโลกนี้มีล้วนตั้งแต่มีคนกิเลสคนมีกิเลสเต็มหัวใจเราอย่าไปเชื่อง่ายง่ายพระก็ตามองค์ไหนก็ตามถ้าเราปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้น้อมทุกทางสนังกระฐานิ้วไว้ภายในจิตใจองค์ใดผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดทั้งความรู้ความเห็นที่จะเป็นเครื่องชักจูงหรือเป็นคติเตือนใจเราได้เรายอมรับเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ดีพบข้าวสมัครในธรรมท่านก็กล่าวว่าถ้าหากว่าเธอทั้งหลายมีเพื่อนฝูงอันเป็นการกัลยาณมิตรซึ่งเป็นคติเครื่องสอนใจซึ่งกันและกันได้ให้พึงไปกับภิกษุหรือท่านองค์นั้นเถิดหากว่าไม่มีกัลยาณมิตรแล้วซ้ายพึงไปคนเดียวแต่อย่าทำความลามกนะท่านสอนไม่แล้วไม่ทำนี่มีอย่างนี้อย่าจะแรงที่ไหนอย่าแรงอะไรมากขึ้นกว่าทำอย่าตื่นโลกตื่นสงสารทุกวันนี้ยิ่งมีแต่ของปลอมของเครื่องยั่วยวนควรใจทำลายธรรมะภายจิตใจให้แหลกเลี้ยวไปหมดมีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าในวัดนอกวัดสถานที่ต่างๆตามบ้านตามเมืองมีแต่เรื่องทำลายทั้งศีลธรรมทั้งนั้นเราจะไว้ใจได้ยังไงและผลที่มันแสดงออกมาก็คือความรุ่มร้อนเราต้องการความรุ่มร้อนเหลือเราบวชมาเพื่อความร่มเย็นทำอย่างไรถึงจะให้มีความร่มเย็นก็คือการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าผู้ทรงได้รับความร่มเย็นมาแล้วเพราะการปฏิบัติเหล่านี้ก็มีเท่านั้นแถวแนวของพระพุทธเจ้าของสาวกท่านดำเนินอย่างไรให้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าให้เสื่อมให้คลายลงไปอย่าให้อ่อนลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเอาตายไหนก็ตายเถิดลูกศิษย์ถาพดทายด้วยความมีคุณค่าเพราะความเพียรขังตรงนั้นขังอย่าไปหาของนั้นขังอย่างเขาทำกันนั่นสร้างเหรียญมั่งตุกเศษนั่นตุกเศษนี่แสดงอภินิหารก่อนนั่นสร้างนี่มีอภินิหารอภินิหารบ้าอะไรนั่นอภินิหารของพระก็เป็นผู้ปราบปรามกิเลสให้อยู่หมัดนะสิไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแทรกมาภายในจิตใจได้หมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยเหลือแต่ขันล้วนๆนั่นแลเป็นผู้ขังเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้แผ่อำนาจภายในตัวเองปราบกิเลสได้อยู่ไม่มีอะไรเหลือนี่แหละอำนาจอยู่ตรงนี้ความขังอยู่ตรงนี้เมื่อถึงขั้นความขังเต็มภูมิแล้วอยู่ไหนก็ขังไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมมติทั้งหลายจะพาให้ขลังแต่ขลังอยู่หลักธรรมชาติของธรรมล้วนๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจที่ได้ชำระสิ่งสกปรกโสมมันหาคุณค่าไม่ได้ปอกหมดแล้วมีความขลังอยู่ตรงนี้เราจะไปหาความขลังที่ไหนตื่นโลกตื่นสงสารไปไหนอย่างนี้มันกำลังเริ่มนะกรรมฐานเรายิ่งเราทำให้เราวิตกวิจารกรรมฐานสายท่านจันมั่นใช้เดี๋ยวนี้ใครก็บอกเป็นอุปิท่านจันมั่นอุปิท่านจันมั่นนะเพราะเป็นอันนี้เขาประชาชนเฉพาะอย่างนี้ภาคกลางเขากำลังมีความสนใจใฝ่ทั้งพระกรรมฐานผู้ดงขวัตเฉพาะอย่างยิ่งสายของท่านอาจารย์มั่นดูที่เวลาว่างๆพลังไหลมาเขาหิวเขากระหายอยากพบพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอัตมีธรรมภายในใจหิวกระหายมานานเพราะฉะนั้นพอว่างเวลาใดเราเห็นเราดูไหมหลังไหลมันวัดไหนก็มีแต่ภาคกลางเท่านั้นละมาจองกระถิ่นไม่หมดแล้วพอว่างวันเวลาใดเข้ามาวันเสาร์วันอาทิตย์แค่นั้นก็เอาที่มีวันตัดปิดเฉยๆบ้างมีงานวันหนึ่งแล้วมีวันศุกร์ขั้นตรงกลางเขาลาสักวันหนึ่งได้สี่วันเขาก็มาเขาหาของดีเห็นถ้าเราพูดติดที่จะสามารถจะทรงของดีไว้ให้เขาได้อาบได้ดื่มอย่างเต็มจิตเต็มใจมันจะเป็นการขายตัวโดยไม่รู้ตัวจิตที่มีกิเลส ความมีอะไรยั่วๆเข้าบ้างนี้เสริมๆบ้างนี้มันเป็นบ้านี่สิมันจะลืมตัวตรงนี้ถ้าจิตไม่มีหลักถ้าจิตมีหลักแล้วเป็นยังไงก็ไม่เคลื่อนไม่ไหลเวลาที่จะอนุโลมผ่อนผันตามโลกตามสารตามการอันควรก็อารมณ์ซะเล็กๆน้อยๆเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันกาลเทศะผู้เรียนธรรมย่อมทราบความหนักเบามากน้อยในสถานที่การบุคคลอารมณ์ไปเสียพอหมดนั้นแล้วก็ดีดพับเข้ามาคงเส้นคงวาอยู่ตามเดิมเพราะจิตมีหลักเป็นอย่างนั้นถ้าจิตไม่มีหลักหากกดเกณฑ์ไม่ได้เคร่งกับเคร่งมันก็จะเป็นถี่มานะถ้าลงหย่อนยานแล้วเคร่งกลับตัวไม่ได้ดีดตัวไม่ได้จมไปเลยพากันระมัดระวังต่อไปนี้กรรมฐานจะไม่เหลือแล้วนะเพราะความลืมตัวนั่นแหละเขาลงเคยสนับสนุนบ้างเป็นบ้าแหละพากันระมัดระวังนะตรงผู้มุ่งธรรมย่อมไม่สนใจกับสิ่งใดมากขึ้นกว่าธรรมยืนเดินนั่งนอนให้มีสตินี่เชื่อว่าผู้มีความเพียรมีสติอยู่กับตัวไม่อยู่กับทำบทใดอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวเกินกาเป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวอยู่เสมอไปได้เพราะการฝึกฝนอบรมที่แรกเขาขาดว่าขาดตอนแรกจริงๆก็ล้มลุกคลุกคลานสติจะตั้งไม่ค่อยมีแต่การพยายามเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นเครื่องถุนลากกันไปมันก็พยายามไปได้ก็เชื่อมแข็งขึ้นโดยลำดับนี่เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังไหมว่าทราบกี่ร้อยกี่พันกี่หนครั้งการผสมอารมณ์นี่ได้เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วล้มลุกคลุกคลานแต่สำคัญความมุ่งมั่นมันมากการกระทำของเรายังไม่รู้วิธีรูปคำๆเป็นต้นดาวๆไปล้มบ้างลุกบ้างทานไปบ้างบางครั้งมีความตั้งใจมีมากแต่เพราะความไม่เข้าใจในงานก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนงานได้ฝึกอบรมเข้าโดยลำดับหนักจิตก็ค่อยคล่องแคล่วค่อยรู้จักวิธีและปรากฏผลขึ้นมาพอให้เห็นเล็กน้อยเป็นเครื่องแปลกประหลาดเป็นเครื่องสะดุดใจเป็นเครื่องจะทำให้เกิดความดื่มดื่มต่อความภาคเพียรที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้โดยลำดับมันก็ค่อยตั้งตัวขึ้นได้จนใจมีความสงบเย็นก็รู้ใจถ้าหาความสงบไม่ได้แล้วเราอยากเข้าใจว่าเพื่อท่านจะมีความสุขนะทุกในร่างกายเฉยก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสขึ้นไปอีกมีแต่กินมีแต่นอนอยู่เฉยมันเสริมกิเลสขึ้นไปนะร่างกายไม่มีกำลังมากมันทับใจทับจิตราคะก็มากฐานอะไรพอไปถึงเวลาก็มีกำลังแข็งแรงคอยจะกำเริบผมเองผมรู้แม้ตั้งแต่เรียนหนังสือยังรู้กำลังบางช้างเรามันกำลังเต็มที่แล้วก็รู้ฉันนมไม่ได้สำหรับเรียนหนังสือเยิ้มไปหมดน้ำอสุจิจะเกิดอะไรฝันไม่ฝันมันก็ออกก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นนับเต็มหนีว่างเดินมาเปียกหมดไอ้มันเปียกด้วยเหตุอะไรมาแต่มันจะมีรู้สึกปวดปวดตามเนี่ยเขาเรียกการน้ำเอี่ยมเนี่ยปวดปวดแต่ขอให้ระวังมันจะปวดๆแล้วถามมันจะเป็นแม้ถึงทุกวันมันก็เป็นบางครั้งมันก็เป็นแต่มันเป็นออกนิดนิดหน่อยของมันมันเป็นไม่ได้เป็นด้วยเรื่องอะไรมันเป็นด้วยภาษามันแต่เรารู้นะถ้ารู้สึกว่าธาตุมันมีอะไรมันจะมันปวดที่ตาลุกเอี่ยงเอิ่มที่กับข้างรู้เพราะมันเคยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมจะไม่รู้นี่เวลานั้นมันก็มีนิดหน่อยมาตามเรื่องมันตอบธรรมะของมันเวลาฉันลงเข้าไปนี่มันเยิ้มเลยเยิ้มเลยตั้งแต่เรียนหนังสือก็เป็นอย่างนั้นจึงไม่ฉันเรียนหนังสือก็ไม่เอานะพอรู้แล้วไม่เอาเวลาเขาว่าทำบุญให้ทานได้ถวายพระผู้ใหญ่ได้หมดเราไม่เอาคือยิ่งออกมาปฏิบัติแล้วไม่เอาจนท่านจังนั่นท่านรู้นิสัยเวลาท่านจุดบางทีตาขาวตาละขาวต้มมันนะครับท่านอนุมาประเทงผสมคนเสียพระท่านรีบสั่งเลยนะทางตะบะขาวนี่ท่านมหาท่านไม่เอานมนะเด็บนาตักถวายสมาก่อนนะนี่เป็นเรื่องที่ท่านรู้นิสัยของเรารู้เรื่องของเราหนึ่ง ประการสำคัญก็คือท่านสอนพระในวงนั้นเองมันฉลาดมีความหมายอย่างนั้นไม่บอกคงไปคงมาวิดูผมเคยฉันช้อนเมื่อไหร่ผมไปอยู่ที่ไหนท่านก็รู้ความตั้งใจของผมมีขนาดไหนท่านรู้อย่างเต็มใจเราตั้งใจขนาดไหนเราก็รู้เต็มใจของเราท่านก็รู้เต็มใจของท่านเพราะผมเคยได้ยินท่านพูดถึงเรื่องการขบการฉันเรื่องฉันช้อนถ้ากรรมฐานฉันช้อนดูแล้วมันขวางตาขวางใจทันทีสะดุดใจเหมือนพระเจ้าชูวางฉันเพื่อความเห็นใครหาอะไรมาเป็นความสะดวกสบายมาโก้มาเสียอย่างนั้นมันขัดกันกับความเห็นใครในการฉันโดยหลักฐานพยานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าปฏิสังขาโยนิโสปินปาทางคุยเสวังนั่นเองฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้มีอะไรกับรถกับท่าไม่ติดไม่ได้ไปดูไปดื่มไปสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านั้นพอยังคิดติดเป็นแค่เดินไปวันหนึ่งนะเวทนาความทุกข์ของท่าของขันไปนะหรือว่าเอาช้อนมาช็อตก็มันก็เป็นการส่งเสริมกิเลสเป็นพระเจ้าชู้เลยองค์ท่านเองท่านก็ไม่ทำนะเพียงแต่ท่านสอนนี่เฉยเราไปฟังท่านเราฟังด้วยความสนใจท่านว่าอะไรมันเยิ้มความในหัวใจมันถึงเลยถึงใจเลยเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเสมออยู่กับท่านถึง8ปีไม่เคยมีความเคยชินเลยท่านจะพูดทีเล่นทีจริงมันจะจับปั๊บตลอดเวลาเหมือนเทปพูดถึงเรื่องราคะตัณหามันกำเริบรุนแรงเลื่อนวัดเร็วเวลาธาตุขันมันมีกำลังนั่นคอยจะกำเริบขันมากมันก็กำเริบแล้วธาตุจิตนี่แหละมันจะธาตุอะไรเราเคยเป็นหมดแล้วผ่านมาธาตุขันกำลังเต็มที่เราก็รู้เหมือนว่ามันดิบปึ้งตังอะไรมาเพิ่มนิดนึงมันเสริมมันเลยเสริมเลยนี่ต้องเลยระงับด้วยการฉันน้อยหรืออดมันอ่อนมันเพี้ยมันไปเรื่อยนะภาวนาเขาดีขึ้นดีขึ้นอุบายวิธีการฝึกฝนตัวของต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ทีนี้ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็รู้แล้วว่าผมมันฉันท้อนนะเวลาผมออกจากท่านไปเที่ยวที่ไหนท่านก็รู้ผมไปด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่เต็มฐานไปภาวนาอยู่ตามเขาลูกไหนท่านก็รู้แล้วท่านทำไมท่านถึงยกพูดขึ้นมาอย่างนั้นตั้งหางนานมาตั้งหางนานนะหลายวันนะไปชดใช้ไปขวายที่ไหนนานะฟังดูท่านตีหน้าผากพระตีกระบาลพระรู้ไหมพระองค์มันดื้อหนีนะแสดงท่านเห็นท่านไม่กล้าพูดองค์กงท่านพูดองค์กงกลัวที่เหลือคนนั้นจะเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นบาปตัวเองหาบาปที่สุดแต่โซซ่าก็ฝันอย่างนี้มาหนาปัญหาเนี่ยมันตั้งใจก็รู้เราว่าเราตั้งใจขนาดไหนเราไม่เคยแตะเลยรู้ท่านทำไมท่านพูดอย่างนั้นก็คือสอนหมู่สองคณะในวงนั้นเองเวลาขากลับมาพระก็เล่าให้ฟังจนได้แล้วท่านพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเราพระก็ต้องเล่าให้ฟังหมดนั่นอุบายของอาจารย์นั่นเองต้องระวังการกบการถังสัมผัสมันทำเอามากๆมันก็เสริมมีรู้เจ้าของตอนธาตุมีกำลังนี่หมายถึงตอนธาตุมีกำลังไม่ใช่หมายอย่างทุกวันนี้อะไรมันก็อย่างว่านมันไม่แล้วก็พอเป็นความต้องการตามร่างธาตุร่างขันเราก็ต้องการให้มันฉันได้นั่นแหละส่วนที่ว่ามันจะไปเสริมกำลังให้เป็นราคาตัวสามหัวนั้นเราไม่สนใจเราไม่คิดแต่มันฉันไม่ได้เพราะเวลานี้ท่านมันทำลึกของมันแล้วมีพูดให้หมู่เพื่อนฟังในการปฏิบัติต่อตัวเองมีอายุพรรษาน้อยมันเป็นประด้านนั้นเรื่องท่านลงขังมีอะไรไปเสริมมันแสดงการภาวนาไม่สะดวกพูดเป็นนักภาวนาทั้งเจ็ดจิตจะต้องทราบเรื่องท่านลงขังมันเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไรบ้างมันต้องทราบนอนมากมันก็แสดงถ้านอนมากนักพระก็เป็นการเพิ่มเหมือนกันต้องมีระมัดระวังวิธีการปฏิบัติไม่ใช่เล่นๆนะต้องมีอุบายแยบคายสำหรับตัวเองสังเกตตัวเองสัตว์จะทำไปสุ่ม4สุ่ม5ไม่คิดหน้าขาดหลังไม่ทบทวนเรื่องผลโดยทางปัญญาแล้วมันไม่ได้เรื่องมันต้องใช้ของคิดปัญญาแล้วเวลาหมู่เพื่อนมาใหม่มาอยู่นี่ก็ให้ดูมาศึกษาอบรมตามีให้ดูท่านทำพาทำงานหมู่เพื่อนทำยังไงโหมีให้ฟังท่านพูดอะไรให้ดูให้ฟังนั่นแหละชื่อว่ามาศึกษาไม่ใช่จะ มาฟังครูบาอาจารย์เทศนะโมตัสสะถึงจะว่าเทศการเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสิ่งที่เราสัมผัสอายตนะของเราที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนกับครูบาอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นการฟังการศึกษาทั้งนั้นถ้าเราจะเป็นผู้สนใจต่อการศึกษาก็ได้รับการศึกษาการอบรมตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกันและอย่างไรอย่าลืมเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่าหามาทับมาถมจิตใจนี้ไม่ใช่งานเพื่อถอดถอนกิเลสเป็นงานเพิ่มกิเลสเป็นงานสั่งสมกิเลสมากขึ้นในความกังวลวุ่นวายเพราะการสร้างเกี่ยวกับเงินเวลานี้ทราบกันหมายว่าเงินกำลังมีอำนาจเหยียบย่ำทำลายศีลธรรมวัดวาอาวาสตลอดถึงหัวใจท่านเองแหลกไปหมดเลยพากันคิดแล้วอย่างนี่คิดนั่นนะไม่คิดได้หรือมันเกี่ยวข้องอยู่ทุกเวลาตามองเห็นภาพจิตมันอดคิดไม่ได้มันต้องคิดแล้วก็มีแต่เงินอะไรก็มีแต่เงินนี่กายเมื่อมันไปทางนั้นแล้วมันก็ลืมธรรมนั่นแหละวัตถุก็เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเสียเลยไม่ได้เรื่องเลยแล้ววนมาแทนที่จะสั่งถอดถอนกิเลสมันกลับกลายเป็นเรื่องมาสั่งสมกิเลสด้วยงานนั้นงานนี้ด้วยการต่อการแสวงด้วยความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงเป็นด้านวัตถุไปเสียแล้วมันสั่งสมกิเลสวันหนึ่งมากเท่าไหร่เราแต่ว่าเราเป็นกรรมฐานแล้วไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าอะไรที่ต้องมาเป็นภัยต่อจิตใจเวลานี้จึงหาความสงบร่มเย็นหาความสว่างแจ่มใสภายในจิตไม่ได้คืออะไรก็คืออารมณ์ของใจนั่นเองอารมณ์ความอยากอารมณ์ความหลงความฟุ้งเฟ้อความเหยกับหมู่กับเพื่อนกับวัตถุนิยมสิ่งนี้เป็นเรื่องทำลายจิตใจของเราผู้ตั้งใจเป็นอัตเป็นธรรมแล้วไม่ต้องยุ่งบิณฑบาตได้อะไรมาฉันพอเท่านั้นพอได้น้อยได้มากพอไหนสนใจว่าอาหารนี่น้อยอาหารนี่มากอาหารนี่มันรสดีไม่ดีไม่สนใจเพราะยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นเป็นที่พอใจแล้วขอให้บำเพ็ญธรรมะขอให้ธรรมะสมบูรณ์ถึงนั้นไม่สำคัญความภาคเพียรให้สมบูรณ์นั้นเป็นที่พอใจนี่ได้เคยได้เหตุเคยได้เหตุได้ผลมาอย่างนี้แต่รู้มากรู้น้อยก็รู้มาด้วยวิธีการนี้ไม่รู้มาด้วยความเหลือเฟือความอิ่มหนำสำราญอยู่เลือกหยุมกินมากนอนมากยืนสะดวกสบายไม่ได้รู้ด้วยวิธีนี้รู้ด้วยความอดอยากขาดแคลนเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าทำเจริญแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความอดอยากขาดแคลนเฉียงแต่ทำหาความเจริญไม่ได้หรือทำที่หายไปเพราะความฟุ่มเฟือยความเหลือเฟือเป็นอย่างวัดป่าบรรดาเนี่ยจะทำยังไงมันก็เป็นศรัทธาของเขาเป็นแต่เพียงว่าได้กระซิบกระซาบบอกพระบอกเลนเราให้รู้วิธีปฏิบัติตัวเองคนนั่นก็มาคนนี้ก็มามันขาดเมื่อไรอย่างเห็นนั่นแล้วเขาก็อยากได้บุญเป็นเจตนาของเขาเราก็ไม่มีอะไรที่จะตำหนิเขาแต่เราซึ่งเป็นนักปฏิบัติก็ให้รู้ตัวเองจะปฏิบัติต่อสิ่งใดให้เหมาะสมคือไม่ให้เสียทางด้านจิตใจเราอาหารประเภทใดที่เป็นภัยต่อการภาวนาอาหารประเภทใดมีคุณต่อธาตุต่อขันธ์ไม่เป็นภัยต่อการภาวนาเราให้ยึดอันนั้นเป็นสำคัญยิ่งกว่าลิ้นเราจะให้ลิ้นวิ่งแปลงหน้าทำถ้าลิ้นได้เดินหน้าทำและทำหาทางก้าวไม่ได้หาออกไม่เพราะนั้นต้องให้ทำเดินแทนลิ้นเสมออย่าถือลิ้นเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรมปากเรื่องท้องอย่าถือเป็นสำคัญยิ่งกว่าธรรมผู้นี้แหละผู้จะได้ผลในการปฏิบัติเอาทุกข์ก็ยอมรับว่าเราทำงานเราฝึกทรมานที่เหลือที่เหลือมีกำลังขนาดไหนเราจะไปทำเบาๆหย่อนๆอ่อนๆกำลังมันได้หรือที่เหลือมันมีกำลังมากขนาดไหนมันก็ต้องได้ทุ่มกันลงเต็มที่ถึงคราวเป็นเอาเป็นถึงคราวตายตายเราได้เคยทำมาแล้วทั้งนั้นไม่ได้มาคุยหมู่เพื่อนฟังเฉยด้วยความโอ้อวดเราทำได้ทั้งนั้นบางครั้งสลาว่าอ้าวตาก็ตาเถอะนั่นถึงขนาดนั้นไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนแล้วไม่ว่าจะไปสถานที่กลัวเคยทำแล้วนะกลัวอะไรกลัวตรงไหนเดินบุกป่าไปเลยเราเคยแล้วนี่นะเดินจงกรมอยู่เหมือนกับเสือมีสักกี่สิบตัวก็ไม่ทราบหรอกมาหมอบอยู่ข้างทางจงกรมมาเป็นสิบเอ็ดรอบทางจงกรมดูดิสัญญาลมมันหลอกเราเหนือยังไงนี่เสือทั้งแผ่นดินนี่มันจะมีอาหารเฉพาะพระไม่เป็นท่าองค์เดียวท่านเหนือพระนักสนามเหนือที่เหนือนี่จะมาคอยดึงกินแต่ท่าองค์เดียวนี่เสือตัวไหนมันใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหน
1: สัญญามันก็หลอกมันอยู่ตรงนั้นเอาไปให้ตรงนี้กินก่อนเถอะออกไปไม่มีแค่นานเห็นไหมมันหลอกเราหนึ่งแล้วนะเนี่ยจับไว้แล้วปั๊บเอาไปอีกตรงไหนมันก็หลอกไปตรงนั้นว่าตรงนั้นแล้วว่าตรงนี้ก็บุกป่าเลยเอานะวันนี้นะของนั้นเนี่ยเอาละนะที่นี่นะจิตเอาถ้าว่าความกล้าหาญไม่เกิดไม่ชนะสิ่งตรงนี้ได้แล้ววันนี้ทั้งคืนจะไม่หยุดใครจะว่าเป็นบ้าหรือบอออกตรงไหนขายถูกบ้านไหนก็ตามเถอะวันนี้จะดัดทันดันเราไม่เป็นบ้าเราดัดเราที่เหลือตัวมันหลอกลวงเราต่างหากก็บุกใหญ่พิจารณาเรื่อยไปบุกไปเรื่อยพิจารณาเรื่อยว่าเสือตรงไหนโดดเข้าไปไม่มีปืนมีไฟนั่นเองบุกไปกลางคืนนี่เลยนี่แต่ฆ่าอังสะเท่านั้นแหละนี่มันทำเลยนะผมอ่ะเอาอยู่ตรงไหนเอากินก็กินเถอะถ้าหนักศาสนาถ้าแบบนี้ถ้าขี้ขลาดบาดตวนอย่าให้อยู่หนักศาสนานานเลยอ่ะไม่รู้ให้ตายวันนี้ไม่ตายให้รู้ไปนั่นเองทำไมเกิดความกล้าหาญจนเป็นที่แน่ใจตัวเองที่เมื่อไรแล้วจะกลับไม่ได้วันนี้เอาให้ถึงเหตุถึงผลกันถือมีอะไรมาวันนี้มากินคนภาคที่ขาดหนักศาสนาองค์เดียวนี้เอากินเถอะไม่จะได้อะไรทั้งนั้นความบุกเรื่อยเดินเรื่อยกำหนดพิจารณาเรื่อยที่นั่นว่าที่นี่ที่นี่ว่าที่นั่นเสือตรงนั้นตรงนั้นเสือตรงนี้ไปที่ไหนไม่มีเสือหนึ่งรอเขารอรู้ด้วยรู้เทรนของมันด้วยเยอะตามมันทันเขากำหนดพิจารณาไม่ถอยไม่ใช่ไปบุกป่าแบบบ้าๆแบบภาวนาว่าคือวิธีภาวนาหาทำแบบนั้นเดี๋ยวพอรู้เขารู้เขาเข้าใจเขาเรื่อยๆจิตกล้าหาญขึ้นมาโอ้โหบอกว่ามันกล้าหาญตัวสั่นเหมือนกันกับมันกลัวนะทีนี้ไม่ว่าแต่อะไรแต่หมดลมไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นอาหารจนตัวสั่นเลยที่อำนาจทำเวลาเราไปที่ไหนไม่ว่าเสือไม่ว่าช้างอะไรมาก็เถอะมันจะอ้าปากเราโดดท่อนในปากมันได้เลยเดินมันจะงับเราไม่ได้ช้างก็ช้างเถอะงั้นเลยจะเดินก็ไปหามันด้วยธรรมะอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าศัตรูหรืออันตรายแล้วไม่มีกลัวเมื่อไม่กลัวแล้วไปทำไมจริงไม่กลัวแล้วกลับเนี่ยกลับมาเดินกลมสบายเห็นไม่มีอะไรเลยจึงไม่เห็นโทษของมันบางนี่หมายถึงเป็นระยะเป็นขั้นคำไม่ใช่มันระงับไม่ใช่มันดับไปทีเดียวจนหมดไม่ต้องแก้ไขกันอีกนะมันมีขึ้นอีกได้เหมือนกันในวันใดก็วันหนึ่งมันแสดงขึ้นมาเอาอีกเหลือนานเพราะเราเคยเห็นเหตุการณ์เหตุผลมาแล้วเราได้เห็นได้ผลกับวิธีการนี้มาแล้วเอาอีกเหลือวันโอ้ยหมอบเลยจะพูดถึงเรื่องความกลัวกลัวเอาอย่างนี้แบบตัดมันแบบนี้พูดถึงเรื่องนั่งเอาทุกขนาดไหนเราให้มันเห็นความทุกข์อยู่มันไม่เลยนะท่าขันนี่ไปมันอยู่ในท่าในขันนี่พิจารณาก้นนะมันรู้ว่าทุกท่านพระพุทธเจ้าท่านว่าทุกขังอริยสัจจังว่าเป็นสัจธรรมเป็นของจริงทำมาอยู่กับเรามันจริงปลอมมันปลอมเพราะเหตุไรเอาแล้วกันนะทีนี้ที่พูดถึงเรื่องทุกขเวทนากำหนดกันบอกสว่างเป็นอย่างน้อยเป็นวันใหม่หรือมันจะเตลิดเปิดเปิงไปไหนก็แล้วแต่เหตุการณ์ของมันแต่อย่างน้อยต้องสว่างเป็นวันใหม่ก่อนถึงจะลุกจากที่นี่ได้เมื่อยังไม่ถึงนั้นแล้วเอาอะไรก็ขาดไปถึงวันนี้จะถอยกันไม่ได้ถ้าไม่รู้สัจธรรมพอพูดแล้วสาธุขึ้นเลยยกมือขึ้นสาธุสัจธรรมมีเท่าไรขอแสดงให้ข้าพเจ้ารู้เห็นให้หมดวันนี้ข้าพเจ้าจะฟังสัจธรรมนี้จนกระทั่ง1สว่าง2ตายไปเท่านั้นหากว่าสลบลงไปล้มลงไปได้สติแล้วจะลุกขึ้นมานั่งทันทีไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อแม้เช่นเว้นปวดถ่ายหนักเบาไม่มียกเว้นหนึ่งเดียวเหตุอันตรายทุกเฉินที่เกิดขึ้นในวงวัดเช่นเกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์หรือพระเณรองค์ใดอันนั้นเรายกให้ก็อยู่กับหมู่เพื่อนรู้ก่อได้แต่ถ้ามาเจอของนี่อะไรก็เถอะว่างั้นเลยที่มันจะปวดก็มันทันลักออกเลยเราลุกเวลาเราออกจากที่แล้วเราล้างได้ตั้งแต่เราขี้จะตักแม่ขี้จะมือแม่ทำไมเราขี้ได้ขี้คือตัวผ้าของเราเองเราล้างไม่ได้หรอมันไม่ปวดถ้าว่าเราไปมีพ่อแม่แล้วมันจะหาทางออกเดี๋ยวปวดหนักเดี๋ยวปวดเบาเลยไม่ได้เรื่องไม่มีอะไรเป็นความไม่มีอะไรแล้วมัดมันไว้เลยนั่นเอาแล้วทีมันจะทำงานตอนทุกเวทนาหนักๆนี่โอ้โหจิตมันนั่นแหละคนเรามันไม่ได้โง่ตลอดไปนะได้ความรู้ขึ้นมาอีกนั่นเวลาจนกรอบจนมุมแล้วอัตตาเหตุนุนาโถจะเด่นทีเดียวไม่มีทางใครช่วยเหลือแล้วเราช่วยตัวเอง เจ็บหนักปวดหนักลำบากมากเท่าไรทุกข์มากเท่าไรสติปัญญานี่หมุนติ้วอยู่ค้นหาความจริงมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกข์ที่ตรงไหนมากเอาตรงนั้นเป็นเป้าหมายเอาตรงนั้นเป็นสนามรบเป็นสถานที่พิจารณาเช่นอย่างเอวมันจะหักมันจะหักตรงไหนอะไรหักอะไรเจ็บหนังหรือเจ็บกระดูกหรือเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์หรืออะไรเป็นทุกข์เราโยกครอบเปรียบเทียบเข้าทำเหตุทำผลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บทุกข์มากเท่าไรยิ่งหมุนปัญญายิ่งหมุนก็อยู่เฉยไม่ได้อยากให้ทุกข์ดับไปเท่าไรยิ่งเป็นการเพิ่มสมุทัยขึ้นมากคือความอยากเราต้องพิจารณาให้เห็นความจริงฟาดลงไปก็เป็นแยกแยกได้แยกอย่างชัดเจนหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อต่างอันต่างจริงสรุปแล้วกายเป็นกายต่างอันต่างจริงเวทนาเป็นเวทนาเป็นความจริงล้วนๆอ๋อนี่ท่านว่าทุกขังอนัตตาเป็นความจริงเป็นอย่างนี้เองเนี่ยไม่ต้องถามใครเลยมันรู้ประจักษ์ใจกายเป็นความจริงของกายเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นสุขเป็นทุกข์แต่เผาภายเมื่อจิตไม่มีครองอยู่ในร่างนั้นแล้วเขาก็เห็นว่าอะไรมันใครเป็นคนว่าทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไหนถ้าว่ากายมันเป็นทุกข์กายยังมีอยู่ทุกเวลาทำไมทุกประเภทนี้ถึงเพิ่งมาเกิดแล้วทุกประเภทนี้ดับไปใจทำไมไม่ดับด้วยถ้าว่าใจเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายเป็นอันเดียวกันจริงถ้าว่ากายเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายก็เหมือนกันเวลาทุกข์นี้ดับไปทำไมกายยังมีอยู่ไม่เห็นดับไปด้วยล่ะมันแยกมันแยกกำหนดที่ไหนจิตจ่อลงไปจ่อลงไปกำหนดลงไปพอมันรอบนี่จะทุกข์ดับหมดเลยไม่มีเหลือออกจากทุกข์ดับหมดแล้วกายหายเงียบไปหมดความรู้สึกแต่ใครจะมาคาดนะให้เป็นตามหลักธรรมชาติตนเองจะมาคาดอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นสมบัติของใครของเราตามกฎนิสัยของเราของใครจะแสดงขึ้นมาอย่างไรจากภาพกระเดื่องตัวเองจากภาพเองเป็นสาธิติโคจากภาพในเรื่องของคนนั้นคนนี้มาใส่ตัวนอกจากจะยึดเอาปฏิปทาวิธีดำเนินของท่านมาปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลตามก็ดีแสงส่วนเท่านั้นอันนั้นถูกต้องการที่จะมายึดกินของเราเป็นอย่างนี้ให้มันดับร่างกายทุกส่วนไม่มีอะไรเหลือยาไปคิดไม่ได้นะมันเป็นตามนิสัยแต่ผมเองมันก็เคยเป็นหลายอย่างผมก็ไม่ค้านเจ้าของเพราะจะค้านเจ้าของเนี่ยมันเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างไปค้านความจริงได้หรือเวลามันดับหมดมันไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายเหลือแต่จิตที่เป็นของอัศจรรย์ล้นล้วนเมื่อเหลือแต่จิตเท่านั้นอะไรจะอัศจรรย์ตอนนั้นทั้งที่อวิชชามันก็มีอยู่ภายในใจนะแต่ขณะนั้นมันอัศจรรย์ที่สุดเพราะเราไม่เคยเห็นนี่รวมลงเป็นที่เลยกายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตเนี่ยจริงสองอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกันหลังจากนั้นมันก็ทางทลายลงไปแล้วเวทนาดับหมดพอดับหมดกายหายสักแต่ว่ารู้พูดไม่ได้นะว่ามีแต่ความรู้ล้วนๆเด่นๆไม่ได้นะละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกเราจะพูดได้เพียงว่าจักจะรู้หากเป็นของวัฏจักรอย่างนี้เนี่ยฟังสิมีทางนั้นไม่มีอะไรปรากฏเลยนั่นนี่แหละผลของปัญญาเกิดขึ้นจากปัญญาการพิจารณาเพราะคนเราจึงมันไม่ได้โง่ตลอดไปนะคนเราอาศัยพึ่งพิงคนอื่นนิสัยชอบพึ่งคนอื่นไม่ชอบพึ่งตัวเองไม่ได้เลือกนิสัยของมนุษย์เราชอบเป็นอย่างนั้นเวลาถึงคราวเป็นกอกจงงมหาที่ลงไปแล้วมันย้อนเข้ามาตัวเองพึ่งตัวเองนี่แหละเป็นอัตตินาโสอันนี้เด่นชัดพอได้ที่หนึ่งแล้วเท่านั้นที่นี่มันยิ่งมีความกล้าหาญชาญชัยทั้งต่อไปนั้นเอาฟาดลงไปอีกแต่การพิจารณาเราจะยึดอารมณ์อดีตทั้งเราพิจารณาไม่ได้นะให้มันเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆโดยอุบายของเราในปัจจุบันแต่ละครั้งละครั้งนี้ให้เราคิดขึ้นมาเองแม้จะตรงกับอุบายอันเก่าก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆภายในปัจจุบันเป็นความถูกต้องเหมาะสมในการแก้กิเลสแต่ถ้าไปฆ่านั้นมาใช้วันนี้เราเอานั้นมาใช้ได้ผลเราไปฆ่านั้นไม่ได้นะมันต้องเป็นอุบายใหม่ขึ้นมาเท่านั้นแหละขึ้นมาปัจจุบันคิดขึ้นมาค้นขึ้นมาพิจารณาขึ้นมามันถักรู้ขึ้นมาเองอันนั้นเหมาะกับการแก้กิเลสที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเพียงภายในจิตแย่ๆอย่างนั้นการพิจารณาดูมันครับกระดูกมันมีมาตั้งแต่วันเกิดหนอมันปวดกระดูกเนี่ยมันเข้าใจว่ากระดูกเป็นทุกข์เนี่ยมันก็สงวนกระดูกกำหนดดูกระดูกแล้วกำหนดดูทุกข์มันเป็นอันเดียวกันไหมแล้วรูปลักษณะมันต่างกันไหมทุกข์มันไม่มีรูปมีลักษณะแต่กระดูกมันมีรูปมีลักษณะมีสีสันบางหน้าหลังเนื้อเอ็นเหมือนคันทุกขเวทนามันไม่ได้มีรูปมีลักษณะมันต่างกันอย่างนี้แยกลงไปพิจารณาไปจิตมันจ่อจ่อจ่อกำหนดลงไป ทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วจนกระทั่งมารอบเข้าใจแล้วปล่อยเห็นหน้าผลดิอาการเกิดแล้วโอ้โหอาหารนี่สมาธิประเภทนี้อาหารมากผิดกับสมาธิที่เรากำหนดให้สงบโดยลำพังเพราะอย่างผมนี่มันทำนานสมาธิไม่ใช่คุยพูดให้หมู่เพื่อนฟังซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาพูดเป็นนั่นเองพูดให้ฟังตามคำสัตย์สัมพันธ์อย่างสมาธินี้ทำนานจริงๆข้อติดสมาธิอยู่นั้นตั้ง5 ปีกำหนดให้ลงเมื่อไรก็ได้ลงไปมันแน่วหรือนั่นเสียมันไม่อาหารเหมือนกับสงบลงไปด้วยปัญญากำหนดพิจารณารู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยลงไปนี่มันอาถรรพ์มากนะสง่าผ่าเผยภายในนั้นผิดกันกับที่เข้าไปสงบอยู่เฉยผิดกันอยู่มากที่เวลาถอนออกมาแล้วก็ได้ความอาถรรพ์ได้เป็นเครื่องหรือเป็นคติเตือนเจ้าของเป็นอีกแบบหนึ่งเราได้เห็นผลสักครั้งหนึ่งแล้วนั้นที่จิตใจมันจะกล้าหาญเป็นคนใหม่ขึ้นมาเลยเรื่องความตายไม่มีแต่ต้องสัมผัสมีแต่จะให้รู้ความจริงเท่านั้นเอาตายก็ตายเถอะนั่นแน่ใจเจ้าของโดยว่าจะไม่ทั้งไม่เผลอเพราะอำนาจแห่งทุกเวทนามาครอบงำเวลาจะตายจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราอะก็เวทนาที่ปรากฏอยู่เวลานี้ทุกสังขารก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ผิดกับจากนี้ไปนี่เราก็ได้พิจารณาแล้วได้รู้แล้วได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเป็นปัจจธรรมเต็มภูมิใจก็เป็นสัจจะคือความจริงเต็มภูมิของใจเวลาจะตายจะอะไรมาหลอกเราวะจะเอาหน้าเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราคอยหลงแล้วยังแยกอีกเรื่องความตายมันอะไรตายเนี่ยมันเข้าใจขนาดนั้นนะถ้าสีหน้าลงไปสลายตัวไปมันตายที่ไหนมันลงไปสู่ธาตุเดิมทั้งหมดจิตก็เป็นจิตต่างอันต่างจริงเนี่ยมันก็อาจฐานทานใจต่อความเป็นความตายต่อความทุกข์ความลำบากจิตใจยิ่งสง่าผ่าเผยขึ้นมาเริ่มหนักแบบนี่ถึงคราวที่สละตายนี่ได้สละมาไม่ทราบกี่ครั้งแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความกลัวอะไรๆนี่ก็เคยทำแบบนั้นสละตายแบบนั้นเรื่องทุกขเวทนาเนี่ยมันกลัวทุกขเวทนาก็สละตายแบบนี้และได้ผลทุกแบบที่ทำมานี่เฉพาะอย่างยิ่งการนั่งภาวนาถ้าลงวันไหนได้ฟาดลงตลอดลุ่มแล้ววันนั้นต้องเยี่ยมทุกวันเป็นแต่เพียงว่ามันลงได้ยากง่ายต่างกันถ้านานต่างกันถ้าอากาศดีๆฝนยิ่งให้ฝนพรำมันเรานั่งภาวนาวันตลอดรุ่งให้ฝนมันพรำตลอดรุ่งโอ้โหวันนั้นช่วยได้ที่สุดนะอุตุปปาละเชื้อกินผ้าอากาศเป็นที่สบายช่วยการภาวนาได้ดีพิจารณานี่เหมือนกับกินปากคมๆเนาะพอหนีปั๊บติดปั๊บติดปั๊บกำหนดพิจารณาอะไรมันเข้าใจปั๊บเข้าใจปั๊บทะลุเสียเดียวก็ลงถึงเนี่ยถ้าวันเช่นนั้นทุกขเวทนาไม่ครอบงำผิดกันนะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามสำคัญอยู่ที่จิตลงได้ยากได้ง่ายจิตพิจารณายากพิจารณาง่ายลงยากลงง่ายถ้าวันไหนมันฟาดแล้วจึงบอกทำจนจะเป็นจะตายแล้วถึงลงวันนั้นครบมากวันไหนพอจับปั๊บติดปั๊บติดปั๊บลงปุ๊บแล้วพอถอนขึ้นมากำหนดพิจารณาอีกลงปุ๊บอีกเนี่ยทุกขเวทนาไม่พอจะมาครอบงำได้พอถึงเวลาแล้วลุกขึ้นไปเฉยธรรมดาเหมือนไม่ได้นั่งตลอดรุ่งนะไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยโอ้ยมันย้อนให้หลังไปคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าสาวกที่ท่านทรงนิโรธสมาบัติจิตในขณะที่จุดเป็นเอกเทศเพียงอันเดียวนั้นมันไม่รับทราบอะไรในส่วนร่างกายแล้วจะอยู่ไปตั้งกับตั้งกันทำไมมันอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะจิตแต่ยังไงมันก็ถึงว่าร่างกายเป็นสังขารหน้าตาแต่จิตมันไม่มาเกี่ยวกันเลยเรามาเทียบถึงเรื่องทุกขเวทนาวันมีมากมีน้อยทั้งที่เวลาเท่ากันเพราะการพิจารณาลำบากสะดวกต่างกันนี่เราก็ได้ข้อคิดได้เป็นคติเครื่องสอนเจ้าของแต่ยังไงก็ตามได้ทุกครั้งถ้าลงได้ถึงนั้นแล้วได้ทุกครั้งเลยเรื่องความอัศจรรย์นั้นไม่สงสัยการภาวนาสำหรับผมมันพลาดตายเราก็พอใจคิดย้อนหลังนี่ภูมิใจความเพียรเรื่องของเวลามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนเห็นทำนิดๆเห็นทำงงงงเงี้ยไม่ทำคานเราสอนบอกเพื่อนอย่างนี้แทนที่จะได้เข้าอกเข้าใจซึ่งเป็นของหยาบๆไม่ต้องมาบอกคำซ้ำซากๆที่มันลำคาญเอ๊ะมันยังไงมันยังไงมันทำให้ทั้งหมดสนเทียนใจเอ๊ะมันยังไงพอมาตั้งจิตตั้งใจมาฟังทำไมพูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเนี่ย ึ่งไม่ใช่เป็นของละเอียดอะไรพอจะท่องบุญท่องยายเหมือนสวดมนต์สวดพรพิจารณาเข้าอย่าเอาเรื่องอะไรมายุ่งเหยิงวุ่นวายกับจิตใจดำเนินตามนี้กิเลสมันจะทนได้เหรอพระพุทธเจ้าแก้กิเลสด้วยวิธีนี้โดยอุบายเหล่านี้ทำไมกิเลสเป็นประเภทเดียวกันกับขั้งพุทธการธรรมะเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทเดียวกันความเพียรประเภทเดียวกันและธรรมะมันแก้ไม่ได้หรอกอาการวิโกหมายถึงอะไรกิเลสก็มีอยู่กับเราตลอดกาลเวลาในหัวใจธรรมะมันผิดขึ้นมาความภาคเพียรมันก็มีได้ตลอดเวลาได้มีได้ทุกการทุกสมัยเอาแก้กิเลสได้แล้วก็เป็นอาการวิกรจิตอาการวิกรธรรมเป็นธรรมแท่งเดียวหาการหาเวลาไม่ได้เนี่ยมันก็มีอะไรอ่ะทั้งนี้อ่ะไม่ติดเนี่ย

ท่านไปเรียนหนังสืออยู่ก็ยังไม่ฉันนมมันทั้งยังเปล่งกลั่งมันคึกมันขนองในธาตุในขันธ์ทั้งจิตใจไม่ได้สนใจอะไรก็ตามแต่จิตมันอุดแต่ธาตุขันธ์นี้จิตมันคึกขนองเพราะกำลังมันมีเต็มที่อายุมีสามมีสี่ท่านผมนี่เจ็ดกำลังเรียนหนังสือจิตแค่จะคิดคึกขนองไปในเงี้ยต่างๆนี่ผมก็ตัดแต่ธาตุขันธ์รู้สึกว่ามันรวดเร็วมากจึงไม่ขันนมขอรู้ตัวเองอันนี้รวดเร็วมากสำหรับผมยิ่งมาออกมาปฏิบัติเรื่อยๆไม่แต่มันนานนี้จะทดลองดูจริงพอจำได้ลองทดลองทดลองก็ได้เรื่องเลยจริงแน่ใจภาคปฏิบัตินี้มาทดลองดูเป็นอย่างนี้แล้วเพียงเท่านั้นอย่างเดียวคือออกมาทางภาคปฏิบัติจริงๆแล้วไม่เคยเราละมัดระวังอยู่ตั้งแต่เดือนนี้เลยมีภาคปฏิบัติแล้วลองทดลองดูตั้งข้อสังเกตแล้วถามมันก่อนถ้าเป็นคืนนักแสดงมาเนี่ยถ้าเกิดนอนอยู่ผมก็ไหลนี่เป็นไงนะธาตุของผมคือจำเป็นต้องผมต้องฝังมันเป็นออกมาไงถ้าทำไม่ถึงพอแล้วนั่นแล้วมันจะมีอะไรเป็นเครื่องหนุนจิตให้ไปทางนี้ธรรมชาติของจึงต้องพยายามมากลองบีบร่างกายลงไปทั้งใครก็อยากจะหิวแหละไม่อยากหิวไม่อยากเมื่อยไม่อยากเพลียอยากอยู่สบายสบายแต่ความอยู่สบายของร่างกายนั้นน่ะมันไม่คุ้มค่ากับความทุกข์ของที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของความมีกำลังของร่างกายมันไปหนุนประทับจิตให้รับความทุกข์นี่มันไม่คุ้มค่ากันจึงต้องท่าที่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องคิดเนี่ยต่างๆให้ทันกับเหตุการณ์ตัวเองไม่งั้นไม่ทันหรือมันคุณจะรักจะไปเที่ยวไปเที่ยวเราก็ไม่ว่าแต่เรื่องหลักเกณฑ์ที่ครูบาอาจารย์นั้นอย่าปล่อยปล่อยไม่ได้หาที่สงบสงัดหาที่อยู่ที่ใสห้ามห้ามกันไม่ได้ไม่ใช่ห้ามยังไงไม่มีผู้ให้นิสัยผู้ให้ว่าที่นี่เขาต้องไปหาข้างหน้าแต่จะตั้งแต่เอโปอาวุธโผล่อย่างนั้นผิดพระวินัยพออยู่ในนิสัยยมุขเกิดในการปกครองครูบาอาจารย์ด้วยยังไม่พ้นนิสัยยมุข5ภาษาเป็นอย่างน้อยท่านจะได้รวมภาษาก็แล้วรวมดูเป็นอะไรเขาสังเกตดูตัวเองการปฏิบัติจิตนี่เป็นของสำคัญมากนะต้องเข้มงวดกดขันต้องสังเกตจริงๆงั้นไม่ทราบความเสื่อมของตนเองเพราะสติปัญญาไม่ทันเสื่อมไปเสื่อมไปท่อหน้าก็เสื่อมได้มีเรื่องเล่าได้ที่เหนื่อยท่อหน้านานๆแต่มันได้นั่นคือความสนใจธรรมมีน้อยลงน้อยลงหายหมดความสนใจธรรมที่ออกนี้มันก็เปลี่ยนจากมาเป็นความสนใจโลกใส่ได้นั่นคืออะไรมีธรรมะระวังบุพพิบัติผมก็มาสบายอ่ะมีงานกับแขกกับคนนั่งหาไปนั่งหาแต่มันจำเป็นก็เลยต้องมาเท่าที่มันคิดว่าจะประชุมมีสะดุดใจเดี๋ยวก็ยุ่งเพื่อนฝูงที่อยากจะไปเที่ยวผมก็ยังไม่พูดแล้วเปิดโอกาสให้พูดให้ทำหมอนฟังเมื่อไรนึกเมื่อวานนี่ไงถ้าใครอยากจะไปเที่ยวก็ได้ที่งานตัวเองหมอนผมยังไม่พูดเลยผมไม่ใช่ผู้ผูกคุมมากเพื่อนผมผมสั่งสอนก็สั่งสอนเพื่อให้ได้กำลังจิตใจว่าไปพอที่จะกำลังจิตใจเพิ่มเติมผมก็อยากให้ไปครูที่ไม่ได้หน้าหลังจะไปเรียนทางคนเดียวผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันขัดกับธรรมนอกจากขัดกับธรรมแล้วยังจะขัดกับวินัยเข้าไปอีกหลายขั้นหลายตอนอยู่กับให้ตั้งจิตตั้งใจเหมือนอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็ดีอย่าเอาเรื่องอะไรเข้าไปยุ่งเหยิงตัวเองนักที่กล่าวเบื้องต้นนั้นไอ้ภาพมโนภาพมันหลอกตัวเองธรรมารมณ์เนี่ยตัวเจ้าตัวการสำคัญมากยิ่งกว่าภาพยนตร์ภาพยนตร์กำลังมีจบฉากจบเถิดนี่มันจบฉากแล้วมันมันปรุงเรื่องนี้ต่อนะปรุงเรื่องต่อนี้ปรุงไปทั้งหลายก็คือมันปลุกค้นเอาผลขึ้นมาทับผมเราความเป็นไปตามอารมณ์ของธรรมอารมณ์นี้ไม่ได้เป็นธรรมเป็นความคล้อยตามของจิตเคลิ้มของจิตเคลิ้มไปตามแล้วก็จิตไม่สงบมันสงบได้ยังไงมันอยู่ด้วยธรรมอารมณ์ตัดให้มันอยู่กับธรรมอารมณ์ให้มีธรรมเป็นอารมณ์คำว่าธรรมอารมณ์หมายถึงอารมณ์อดีตอารมณ์อะไรตอนละกี่ปาฐะ
เรียกว่าธรรมารมณ์เคยได้ประสบพบเห็นสิ่งใดสิ่งใดมาตั้งกับตั้งกลางมันก็เอามาคิดมาปรุงมาแต่งมาวาดภาพขึ้นไปไม่มีเงินก็วาดภาพลิงเขาพูดอะไรมันก็วาดภาพนี่ที่ไหนคิดใดเดือนใดตั้งแต่เมื่อไรนั้นก็มาวาดภาพหลอกคนเหนือปัจจุบันสีก็เคลิ้มตามหลับไปตามมันโดยไม่มีสติเรียกว่าอย่างนี่ปกติจิตวาดภาพอย่างนี้ให้พากันเข้าใจมีเรียนเรื่องจิตมาเต็มกำลังความสามารถก็ปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่พรรษาเจ็ดถึงนี้เป็นมีพรรษาตั้งใจออกมาแล้วตั้งแต่มาดูมาเรียนเรื่องของจิตเพลิงของจิตเองสุดท้ายก็เข้ามาอยู่ในภาคพลังว่าหนึ่งทุกวันนี้มันก็มีของมันแต่มันผิดการท้าหนึ่งมันมีก็มีแบบของมันเองเป็นนิสัยของมันมีแล้วมันมีแบบที่แค่เกิดที่เหลือชนะแล้วมันมีของมันไปเยอะแต่ธรรมดาแล้วมันก็ดับไปเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีใครไปยึดมันตัวของมันก็ดับไปเรื่อยๆดับไปเห็นว่ามันยึดอยู่อย่างนั้นตลอดจนกระทั่งว่ามันหมดกำลังสลายตัวเมื่อไหร่หรือว่าตายท่านมันก็หมดขันห้ามันมีเพียงเท่านั้นไม่เลยนั่นไปถ้ามีเกี่ยวเข้าไปเสริมแล้วไม่มีอะไรไปเลยนี่มันมีที่เหลือโดยที่สิ่งนี้จึงเป็นสมุทัยได้หลอกคนอยู่เสมอตั้งจิตไว้ในหลักปัจจุบันพิจารณาเป็นแสงปัญญาให้ท้ายให้มากพิจารณาข้างนอกข้างในเรื่องทุกข์ทุกความนิสัยทุกขังหน้าตาถนัดในความเนี่ยใดวิธีใดอาการใดให้พิจารณาลงไปให้ถึงแก่นชัดเจนปัญญาเป็นของสำคัญมากเราขุดค้นขึ้นมาหน้าด้วยอุบายของเรากินไม่หมดถ้าปัญญาเกิดขึ้นกับคนเองครูอาจารย์หยิบยื่นให้นี้มันหลุดมือไปได้แม้จะเป็นข้อคิดพอเป็นต้นทุนมันก็ไม่พอเป็นไปได้ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องรับกันหากเราใช้สติปัญญาเราขึ้นมาเป็นเครื่องรับกันแล้วอันนี้ก็เป็นต้นทุนได้พอที่จะตีแผ่ไปเรื่อยๆในแง่อื่นได้ไม่มีที่สุดสติปัญญาถ้าเราเริ่มเกิดขึ้นพอตัวแล้วมันไม่ถอยหมุนติ้วอะไรมันเสนอสติปัญญาทั้งนั้นบรรดาที่เหลือที่มีในหัวใจนี้มันจะต้องพังทลายไปหมดพร้อมหน้าของสติปัญญาความสงบมีบ้างเป็นบางการการที่พิจารณาด้วยสติปัญญาให้เห็นความแยบคายจนปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาอย่างซึ้งซึ้งภายในใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะมากเราเห็นแต่คำว่าปัญญาในตำหนักเป็นนามนั่นเป็นชื่อนะที่เรียกที่เรียนจะตำหนักนามก็เป็นชื่อพระผลนิพพานไม่ใช่ชื่อของพระผลนิพพานไม่ใช่ชื่อของธรรมทั้งหลายตัวธรรมทั้งหลายแท้บาปบุญอยู่ที่นี่ที่เดชนาสวัสดิ์อยู่ที่นี่มรรคจริงอยู่ที่นี่ผลจริงก็อยู่ที่นี่เอามาขุดค้นขึ้นมาที่ตัวของเราเรื่องมันลืมตัวเองดูแต่ชื่อดูแต่เงาเรื่องแต่ความจำหาความจริงไม่มีภายในใจที่ก็ไม่ดูรอดอะไรสิมันเป็นเช่นนั้นแล้วมันเป็นขอให้เราเป็นพยายามอย่าไม่ละความเพียรพยายามไม่ให้มีจิตมีการนอกจากเกี่ยวข้องกับผู้คนที่มาในสังฆวังเอานั่งหมู่เพื่อนที่มาคอยฉลาดนี่ก็เห็นใจมันกันแต่ที่ทำอะไรเห็นใจมันโรคทั่วโลกไม่มีที่พึ่งเขาวิ่งเข้ามาเกาะมาหาครูบาอาจารย์รับการอบรมพอยิ้มย้ายใจยิ่งย่างแจ่มใสกลับไปนั่นก่อนความให้เกิดความร่มเย็นเป็นประโยชน์ความด้านจิตใจไม่น้อยเพราะงั้นเราผู้ศึกษาพยายามทุกยากลำบากพอถูได้ใช้ไปนั่นแหละเป็นตามสุขภาพบังคับเรื่องความอยากไปของเรานี่โอ้เท่านั้นเองขี้เกียจดุ่มทั้งหมดในโลกนี้เลยอย่าว่าแต่ท่านไหนจะมาในมนต์เราให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจมันไม่สนใจอย่างเดียวท่านไหนมันก็สมมติความวุ่นวายด้วยการทำงานเนี่ยมันสรุปไปอย่างรวดเร็วทันทีหรือคือความวุ่นวายคือความมาเกี่ยวข้องเรามันก็มาเตือนประสาทอย่างนั้นมันต้องดูผูดเด็กคิดไปตามหรือลำพังมันเป็นธรรมะอย่างนี้ธรรมะอยู่ตามอัตโนมัติของตัวเองเรียกว่าอัคคยาใสอยู่ตามอัคคยาใสไม่ธรรมะเอาทำลงไปจิตถึงความสบายก็เป็นห่วงเกิดสูงผู้มาจากทางใกล้ทางไกลก็ให้มาศึกษาตั้งใจศึกษาด้วยดีอย่าสักแต่ว่ามานะให้ดูตามีให้ดูหูมีให้ฟัง
มันพูดอะไรให้ฟังให้พินิจพิจารณาเพื่อนฝูงทำอะไรให้ดูอย่าเพียงดูดาวดูจริงๆเพื่อความสนใจในข้อวัดปฏิบัติเราจะได้คติตัวอย่างดอกของสิทธิมาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้และถือตะทอดปฏิบัติมาเป็นตะทอดนี้ไปเป็นที่มงคลจะตนคืนเพื่อนรับหนึ่งคนนาน5-4 นาทีกว่าพอนานตานานตานก็เผื่อร้อนขึ้นนี่เลยเป็นการนิสัยเพราะมีพระมากนี่ประเทศเกี่ยวเรื่องพระด้วยจึงต้องหมุนที่ประจำต้านพระผู้สนใจปฏิบัติทางธรรมมีอยู่ประชาชนผู้มีหวังทางธรรมก็พอได้ยินได้ฟังด้วยกันในธรรมะท่านนั้นผู้ดีไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเป็นเพศประเภทหนึ่งซึ่งเกื้อปนกันไปนั่นแหละในขั้นต้นไปเรื่อยๆต่อไปนานไปนานไปก็มีการเป็นมาขั้นสูงถึงขั้นสมาธิและขั้นปัญญาฟังตลอดตัดตัวไปทั้งหมดเลยคืออย่างนี้ถึงสามครั้งมากกว่ามากเพื่อจะมีเครื่องกระจายเสียงรอบด้านได้ยินพวกกันหนึ่งนี่คือว่าคนสนใจกันมากผมพูดว่าไปมานี่ทำมาท่านอาจารย์เทศน์เสร็จแล้วเพราะท่านอาจารย์มาตั้งแต่คือหมดเลยท่านสิ้นเทศน์มีคนใครหนึ่งที่สามท่านอาจารย์ออกสุดท้ายท่านมาดึกท่านไปอยู่หนองโดดมาได้ดุจในเทศสังขารถึงจะสองยามกว่านี้คนโลกจะหมดใครก็เหนื่อยไปที่นั่นจะถึงก็เหนื่อยแต่การต้นจะต้องเคลื่อนคนนั่งหมดจริงๆบนทลายจนไม่มีที่นั่งเลยนั่นจริงๆนั่นหมดเลยทั้งด้านตะวันตกก็มีกระทะเต็มไปหมดอาบสงไม่ต้องพูดเลยอาบสงกระทะที่เหนือเต็มหมดเลยจนเข้ามาถึงธรรมะถึงเราก็เห็นใจมีต้องเทศสอนทั้งพระทั้งคารวะในรับประโยชน์ทั่วถึงกันทางเทศก็มีธรรมะสูงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีแต่ธรรมะขั้นต่ำเฉพาะบางตนพอ15 นาที20 นาทีผ่านไปแล้วมันก็เริ่มเทศเสียงก็แผ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆกำวานขึ้นมาแล้วส่งวัดใจค่อยๆช่วยหน่อยเสียงก็ช้าได้เต็มไม่เต็มเป็นเครื่องมือของธรรมพลังของธรรมแสดงออกมาเครื่องมือไม่ดีนี่มันพูดเน้นหนักลงให้ถึงความจริงความจริงมันเน้นหนักไม่ได้เพราะเครื่องมือไม่ดีกระเทือนหมองใจหรือไม่ดีมันใส่ตาตัวบิดตึ๊บเลยนั่นเองเพื่อที่ว่าทำบังเกิดหนังปูขาลงมาอายุนั้นมาลงที่ไปข้างกันเอาหนักๆของเราเลยนะเอาเด็กๆหน่อยนะมีแต่พวกเรากลุ่มทีมข่าวแต่ว่าคุณซ้อมเด็กๆนะมันเอาเต็มที่เลยนะผมเตือนเริ่มป้าก็ขึ้นสมาธิเลยใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมกินกับเราเล่นอย่างนี้ขั้นถึงขั้นปัญญาเขาเล่นเล่นเขาเล่นไม่ใส่ปุ๊บพอนอนหัวใจโอ้ตาดีเนี่ยขึ้นไปโน้ตไปอยู่ตรงบนอากาศไม่ได้ลงมาใส่ปุ๊บเดียวเท่านั้นสะเทือนหมดทั้งใจโอ้ตายดีละเท่านั้นหยุดเลยจนมากจากมากไปนะพอกระเทือนตื่นคือพลังของธรรมกระแสของเสียงกำลังของเสียงมันก็ไปต่างๆกันธรรมธรรมยังไม่เท่าไรเสียงก็ไม่เท่าไรพอธรรมถึงขั้นที่สมเน้นหนักที่เกิดซ้อนแล้วเสียงก็จะต้องมีลักษณะเดียวกันไปเอาให้เห็นนะพระพุทธเจ้าท่านสอนทำไว้ทุกบททุกบาทสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานมาขอให้ทราบอย่างถึงจักมรรคผลนิพพานอยู่กับเราไม่อยู่กับการกับสถานที่ที่ไหนอยู่กับตรงนี้เนี่ยตรงอริยสัจทางบุคคลอริยสัจก็คือมัชฌิมาปฏิปทาทางมุ่งเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานเราเป็นข้าศึกก็จะแจกสมุทัยทุกเราไม่อยากทำเพราะเป็นจากสมุทัยจึงกลัวการนั่งขันเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ก็ดีโลกก็ดีเราจึงไม่ค่อยมีอะไรหนักแน่นกับปีญานั้นเราจะหนักแน่นตั้งแต่เรื่องสมุทัยกับมรรคในหัวใจของเราที่เคยปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นและทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนนี้ก็มันเป็นผลของ
มรรคที่ทำงานได้พระมาให้ชื่อว่านิโรธที่ผลทั้งที่ไม่ได้ทำงานอะไรเลยค่อยดับไปดับไปโดนเนี่ยดับเต็มที่มันก็เป็นกิริยาของมรรคดับเข้ามากิริยามรรคที่ทำงานได้เต็มที่ก็แสดงขึ้นมาให้ชื่อว่านิโรธเนี่ยทุกข์ก็มาจากต้นทางคิดถึงมากน้อยโดยลำดับลำดับก็แสดงขึ้นมาทางดังนั้นการแก้จึงมีอยู่สัจธรรมสองนี้เป็นสำคัญอย่างมากสมุทัยเป็นสำคัญเรื่องถูกมากมากคือสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องแก้อันสำคัญแก้สมุทัยเราแก้นี้ได้แล้วไหนมาผลนิพพานจะหาที่ไหนดีเมื่อที่เลือดหมอบรากหมดแล้วก็มีอะไรจะมาปวนบ้างส่วนหนึ่งถ้าเป็นถ้าสิ่งใดอะไรจะมาปวนจากดับกันไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ตรงนั้นเมื่อบริสุทธิ์แล้วกันเรียกว่ายุติในเรื่องสงครามที่ระหว่างมรรคกับที่เรียนต่อสู้กันอย่างเป็นมือนิ่งยานเหมือนกับว่าจะไม่ได้กดได้ปล่อยไม่ได้ทักความนั่งกายจิตใจได้เลยเวลามันหมุนตัวของมันเรื่องของปงจับมันเป็นเรื่องธรรมจักรพอมันสิ้นสุดกันลงไปแล้วที่เรียนรากกันของสติปัญญาก็ปล่อยวางได้เป็นไปตามคุณมรรคของตัวเองเหมือนกันคำว่ามหาสติมาปัญญาอยู่ในกองมรรคอรหัตมรรคนี้เริ่มมาตั้งแต่นู้นเลยแต่ขั้นสามขั้นใหญ่คือขั้นพิจารณากายเริ่มเป็นกองมรรคมาตั้งแต่นี้ผลพิจารณารุนแรงผ่าโผนมากเผ็ดร้อนมากเราก็ว่ากายกระเทือนไปด้วยพอถึงขั้นนามธรรมแล้วมันก็เบาแต่มันละเอียดเหมือนจื่อจื่อเหมือนน้ำรับน้ำขุ่นอะไรอยู่นั่นตลอดที่ละเอียดละเอียดเข้าไปเข้าไปจิตนี้ยิ่งคลองยิ่งพิจารณาปัญญายิ่งสอดยิ่งสองเข้าไปแง่วเหมือนกับโลกนี่นี่เป็นอาการของจิตที่แสดงตัวออกมาตามสติปัญญาที่คอยรับทราบกันและคอยกดเครื่องแก้ไขกันเท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนไม่มีโรคจิตไม่สนใจกับอะไรเลยมีเท่านั้นไปที่ไหนแม้จิตเดินมีสมาธิมันก็มีเท่านี้เดินได้นั่นแหละเท้าเดินไปแต่จิตกำลังนี่ก่อนก็จิตปัญญาจะหนุนมากมีความขุดค้นกันลงแหละเหลือไปหมดไม่มีสิ่งใดขึ้นตัวเป็นข้าศึกภายในจิตใจเหลืออยู่เลยแล้วนั่นคือปัญญาประเภทที่ว่ามาที่มาวิญญาก็หมดปัญหาแล้วหลังจากนั้นแล้วจะว่าท่านเป็นมหาสติมหาปัญญาก็ว่าไปนั่นท่านเองไม่ยอมเลยไม่สนใจไปสมมติความเมตุตายแล้วเท่านั้นพอคือที่เดือดตายแล้วความเมตุเต็มที่แล้วพอเช่นเดียวกับเสือมันจะมีรวดมีลายผัดตอนไม่ผัดตอนเล็บยาวเล็บสั้นเขี้ยวยาวเขี้ยวสั้นขนาดไหนรูปลักษณะท่าทางมันน่ากลัวขนาดไหนก็ตามของมันก็เป็นเสือตายแล้วกลัวหาอะไรถ้ามันเจอคนโง่คนบ้าตามกลัวมาเสือตัวมันตายได้หน่อยกลัวเสือตัวมันยังเป็นอยู่มันทำมันกระไรได้อย่างที่เลยมันจะมีด้วนลาขนาดไหนเมื่อฆ่ามันไปแล้วมันก็เหลือแต่ขันนี่นี่เหนือด้วนลาที่เด็กคือเหลือสร้างที่เด็กเพียงขันไม่มีเจ้าของก็เหมือนหางที่เหนียนขาดกระดุกกระดิกกระดิกกระดิกอยู่นั่นของมันเองมันมีอะไรเป็นเจ้าของสติปัญญานั้นก็

พระพุทธเจ้าทรงตัดสินเองทันทีอย่าไปโจทย์เธอรู้ไหมเธอเป็นสติวิมานท่านแยกมาถูกสมมติว่าสติวิมานเท่านั้นเธอเป็นสติวิมานโดยสมมติแล้วไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องสมมติพลังงานของตัวท่านถึงขั้นสมมติหมดปัญหาจากสมมติทั่วไปแล้วหลังท่านยกมาท่านเป็นสติวิมานโดยสมมติแล้วนี่อย่าไปยุ่งท่านไม่ต้องมั่งสิยกมารับความเปลี่ยนกับสมมตินั้นชั่วระยะตอนนั้นท่านไม่คือท่านเององท่านผู้บริสุทธิ์เองท่านก็ไม่สำคัญว่าท่านมีสติไม่มีสติมีสำคัญเลยหมดความสำคัญแล้วมันมีความสำคัญว่าตัวสูงต่ำกับอะไรสูงกว่าอะไรสูงกว่าผู้ใดต่ำกว่าผู้ใดไม่มีจริงอย่างนั้นโดยเฉพาะไม่ไปแอบกับคำว่าสูงว่าต่ำมันขึ้นเป็นเรื่องกระทบกระเทือนกันต้องเป็นเรื่องสมมติมีท้าติดพากันตั้งใจปฏิบัติเราอยากข้ามมรรคผลนิพพานให้ถึงที่ท่านมีแล้วไม่มีใครที่จะจับทำได้ถูกต้องแม่นยำถูกจุดที่หมายของกิเลสและมรรคผลนิพพานได้ยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้ามัชฌิมาปฏิปทาสารเสนาสัมมิทาสักขุกริญญาเป็นต้นก็เป็นมัชฌิมาว่าไงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่สิ่งยากปัญญาฟาดฟันหั่นแหลมไปกับกิเลสขึ้นพัวพันทำลายจิตใจของเราขอควรจิตใจของเราจะเวลาเอาให้มันแหลมก่อนนี่คือปัญญาให้จิตก้นขึ้นมาปัญญาผู้ที่จิตใจยังมีความมุ่งสร้างรำคาญอยู่มากให้พยายามบริกรรมภาวนาให้หนักแน่นลงไปอย่าต่อจังเอาให้จริงให้จังมันคือนักปฏิบัติหนึ่งมาผลพาไม่ต้องไปคิดไปคาดคะเนให้มันเสียเวลาเวลาเป็นความโง่ของกาเพิ่มยิ่งเหนขึ้นอีกเท่านั้นเองคือความสงสัยที่ผีขาวของยิ่งเหนือเพิ่มลงในสัจจะให้สิ้นเอาอุดค้นกันตรงตรงนี้เมื่อมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วมาผลนิพพานมันต้องถามแน่หรือรู้เองขณะสันติโกเพราะการประกอบความเพียรทุกภาคทุกประโยชน์เพื่อสันติโกทั้งนั้นอยู่กับเราในสันติโกอยู่ที่ไหนอยู่กับการในสถานที่ใดไม่มีอยู่ที่นี่เอาดีหน่อยดูเนี่ยว่าคุณทำเรื่องการมาเที่ยวแล้วก็มันควรจะพิจารณาผมนะว่าต่อไปจะเข้าไปยังไงไหนจะอยู่ทั้งกฎกติกาตั้งใจและประกอบความภาคเพียรด้วยดีไปให้เน้นหนักความเพียรให้มากอยากไปก็จะเลี้ยวไปไหนตามเรื่องเคยสติตายตามเรื่องกรรมต่างๆอันนั้นไม่ใช่ไปเพื่อหากำไรไปเพื่อความร่มจมไม่สมควรแก่เราอย่างนี้ที่รับโอวาทจากครูจากอาจารย์มาอยากเป็นไม่เป็นหนักโดยทางเหตุทางผลต่อไปนี้ก็มียาอธิบายให้ฟังผมก็ไม่พูดมากแล้ว

0: 2507ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี
1: สิ่งที่แก้ตัวไม่ได้ในปัจจุบันได้จากการเกิดมาแล้วจะเป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลแก้ไขไม่ได้ในชาติหนึ่งเหมือนกับทดสอบโรงเรียนสอบท่านสอบตกในขณะนั้นจะขอสอบแก้ตัวทดสอบนั้นต้องเรียนต่อไปอีกจนกว่าภูมิความรู้สมควรจะสอบแล้วก็สอบซ้ำอีกได้แล้วก็เรียนท่านขึ้นไปมีแล้วตรวจมานี้ถ้าถูกหรือผิดก็เราเกิดมาแล้วจะเป็นสัตว์ก็เป็นทีเป็นสัตว์ประเภทใดก็เป็นทีเป็นคนก็เป็นทีหากจะได้ขาดตกบกพร่องส่วนใดก็ขาดมาอย่างเป็นทีจะแก้ไขก็ลำบากหากเป็นทีสมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นทีใน

ขณะที่เราเกิดมาแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะแก้มันเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ประมาทคุณค่าการเกิดมาของตนสัตว์เราเดินไปที่ไหนมีแต่สัตว์ในน้ำก็มีอยู่บนบกก็มีอยู่บนต้นไม้กิ่งไม้อยู่ที่ไหนมีทั้งนั้นเป็นกำหนดกำหนดต่ำๆสัตว์เกิดได้ไหมแต่มนุษย์เราไม่เป็นเช่นนั้นความเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นหน้าทำสูงสุดในภาคนี้คำว่ามนุษย์สมบัติหมายถึงส่วนสกลกายที่สมบูรณ์ไม่ถ้าตกบกพร่องและไม่เป็นใบบาปเสียจะดีเพื่อจะเป็นมนุษย์สมบัติเต็มที่มีเป็นต้นทุนที่จะให้สั่งสมคุณงามความดีเพื่อสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติความเป็นมนุษย์นี้เป็นศูนย์กลางของผู้ที่จะสร้างคุณงามความดีผู้จะต่ำลงไปก่อนเนื่องจากการดัดแปลงตัวเองในทางที่ผิดหรือว่าทำตัวให้เป็นคนต่ำผู้จะเป็นคนดีขึ้นไปต้องอาศัยการดัดแปลงตัวให้ถูกต้องในความเป็นมนุษย์นี้รู้สึกว่าสูงพระพุทธศาสนาก็รวมอยู่ในมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ต้องมาเป็นมนุษย์เพราะก่อนแล้วได้ตรัสรู้เป็นศาสดาของโลกบรรดาพระสงฆ์สาวกก็ต้องก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์จึงจะเป็นผู้สมบูรณ์เป็นภาชนะอันดีสำหรับจะรับรองทั้งสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติในจึงควรภาคภูมิใจในมนุษย์สมบัติของเราผู้ได้มานี้และควรภาคภูมิใจในวาสนาของเราที่ได้พบศาสนาซึ่งเป็นของจริงแท้ได้แก่พระพุทธศาสนาศาสนาใดๆก็ดีอยู่พ่อไม่สอนคนให้เชื่อแต่ว่าความดีนั้นมีสูงต่ำต่างกันคุณภาพของศาสนาคุณต่างกันพุทธศาสนานี้สามารถสอนคนเป็นคนที่เยี่ยมทั้งๆหรือเป็นมนุษย์นี่ก็ได้คือเยี่ยมภายในใจแม้จะเป็นใจที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับเป็นทั่วๆไปรู้จักทั่วๆไปก็ตามแต่ลักษณะแห่งคุณสมบัติของใจความสุขของใจความคล่องแคล่วของใจจะผิดแปลกจากใจทั้งหลายเพราะได้อบรมจากหลักธรรมที่เป็นของจริงคือพระพุทธศาสนานั้นเวลานี้เรากำลังอยู่ในมัชฌิมาคือศูนย์กลางของโลกสัตว์แล้วก็ไม่ได้ไปเกิดนรกก็ไม่ได้ไปตกที่ไหนได้ยินตกชื่อนรกก็ดีเราก็ไม่ได้เป็นสัตว์นรกสัตว์ก็ได้ยินตกชื่อเราก็ไม่ได้เป็นสัตว์เราก็เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าในตัวของเราและจิตใจของเราซึ่งครองอยู่ในระดับนี้พยายามอบรมดัดแปลงวิถีทางเดินของชีวิตจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอราบรื่นทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะมีความสะดวกสบายอยู่ในโลกนี้ก็เห็นความสบายภายในตัวถ้ามีธรรมเป็นเครื่องรักษาดัดแปลงจิตใจให้ถูกทางในโลกหน้าก็คือจิตดวงที่ดัดแปลงอยู่ณบัดนี้จะเป็นผู้ปักไม่มีสิ่งใดจะไปโลกนาไหนนอกจากจิตเดียวซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งนี้ฉะนั้นต่างท่าน
ต่างก็เป็นนายช่างที่จะฝึกฝนอบรมดัดแปลงจิตใจของตนในคราวที่มีชีวิตอยู่นี้ถ้าชีวิตหาไม่แล้วร่างกายก็ถูกผู้ใช้ที่จะพาทำกิจกรรมงานต่างๆจะรักษาศีลก็ไม่ได้จะเจริญเมตตาภาวนาก็ไม่ได้เรียกว่าขาดทุกอย่างเพราะนั้นเราจะเห็นสิ่งใดเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าใจของเราแม้เราจะเสาะแสวงหาสิ่งอื่นมาเพื่อเป็นการบำบัดร่างกายและจิตใจมีความสุขเราก็อย่าลืมตัวถึงกับว่าได้คลาดไปเพราะกิจกรรมนั้นโดยความอยากเป็นเจ้าเรือนจิตใจถ้าได้รับการอบรมอยู่เสมอยังไงก็ไม่ถอยหลังจะกล้าไปคุรนิดไปคุรหน่อยก็ตามต้องกล้าไปเสมอการดัดแปลงการอบรมตนเองนี่เป็นสิ่งสำคัญให้เราถือเสียว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่กับทุกท่านผู้ใดอยู่ที่ไหนแสวงหาธรรมะก็ได้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าใครว่าขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรขึ้นอยู่กับความเชื่อความเลื่อมใสตามหลักความจริงแห่งธรรมแม้เราจะจากครูบาอาจารย์ไปก็จากไปตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนด้านจิตใจที่เราเคยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับศีลกับธรรมนั้นเป็นสิ่งที่แนบสนิทอยู่กับใจของเราทั้งการมาอยู่ทั้งการจากท่านไปเพราะฉะนั้นธรรมะประพฤติจากนิพพานแล้วจึงเป็นเพียงพระกายของพระองค์เท่านั้นส่วนคุณงามความดีทั้งหมด ที่ได้ประทานไว้แล้วอย่างใดก็ต้องคงเส้นคงวาอยู่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติตามตัวขาประธรรมที่ตรัสให้ชอบแล้วจะต้องเป็นผู้ได้รับผลเสมอไปดังนั้นคำว่าธรรมโมหะวิรักขติธรรมจารีรวมตนทำที่ไม่มีต้นมีปลายผู้ใดปฏิบัติรักษาธรรมคือรักษาตนเองผลคือความสุขความเจริญก็ย่อมจะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัตินักบวชนั้นท่านผู้เป็นนักบวชก็ดีโปรดเอ่ยสำคัญในหน้าที่ของตนคำว่านักบวชเป็นผู้ปล่อยภาระความเหนื่อยทางด้านคารวะจัดทำเรียกว่าทำตัวเป็นคนขอทานทุกข์ก็ให้ทุกข์แบบรูปของพระพุทธเจ้าถ้ามั่งมีก็ขอให้มีแบบพระพุทธเจ้าหน้าที่การงานที่ตนจะต้องทำตามเพื่อของตนโกรธเห็นหน้าตนของมีคุณค่าประจำตนจะเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งไปกว่าเรื่องของข้าถ้าเราเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องของข้าแล้วพระของเราก็เริ่มจะด้อยลงไปข้อวัดปฏิบัติการรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็จะด้อยความภาคความเพียรเพื่อจะให้เป็นไปในทางความสุขความเจริญภายในจิตใจของตนก็จะด้อยลงเพราะสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะพระซึ่งมีประจำโทษของเราทุกข์ก็ลำบากขนาดไหนก็ขอให้ทุกข์ลำบากแบบหยุดจิตพระฐานพุทธโง่ก็ขอให้โง่อยู่ในวงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าฉลาดก็จะให้เลยทางของพระพุทธเจ้าอีกประทานเอาไว้มีชื่อว่าเป็นลูกพระฐานพุทธ
จะตรวจสุดท้ายภายหลังก็คือรูปพระธาตุคดผู้สุดท้องนั่นเองไม่ใช่เป็นรูปผู้อื่นใดเช่นเดียวกับเรามีลูกหลายคนคนหัวปีก็ลูกของเราคนกลางก็ลูกของเราคนผู้หญิงก็ลูกของเราคนผู้ชายก็ลูกของเราคนสุดท้องก็ลูกของเรานี่ลูกของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นคนเช่นนั้นเหมือนกันคำว่าพระเมตตานั้นมีอยู่ทุกสัตว์ทุกบุคคลร่องรอยพระเมตตาได้แก่พระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่วางไว้เป็นแนวทางหรือบันไดเพื่อให้เราทั้งหลายได้ก้าวเดินไปตามพระอวาทนั้นจะไม่ผิดหวังทั้งชาตินี้ก็จะมีผลตอบแทนให้มีความสุขความเจริญภายในใจชาติหน้าซึ่งจะสืบต่อจากชาตินี้อยู่ทุกๆขณะเมื่อจิตใจนี้เลยออกจากร่างนี้ไปก็จะมีความสุขความเจริญผู้ก้าวไปข้างหน้าก็จากเท้าอันนี้ก้าวไปถึงไหนก็จากฝ่าเท้าของเราผู้จะไปสู่โลกไหนก็คือใจดวงนี้เป็นที่จะก้าวไปไม่ใช่ตัวใจดวงไหนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการตัวครองการก้าวไปของตนเป็นหน้าที่ของผู้เดินทางก็ต้องสังเกตว่าทางในถูกทางในผิดไม่ใช่ว่าทางแล้วก็จะเดินไม่ใช่ว่าเพียงว่าเท้าแล้วก็จะก้าวไปโดยไม่คำนึงถึงฝากหนามไม่คำนึงถึงทางถูกและทางถูกผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่ผู้ใดที่สังเกตทั้งทางเดินที่ตนจะไปสู่จุดนั้นด้วยสังเกตการเหยียบย่างเท้าของตนด้วยว่ามีอะไรในหนทางนี้ผู้นี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและถึงจุดหมายปลายทางเพราะว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทย่นแล้วตั้งแต่เป็นทางแห่งสุขาตธรรมเรียกว่าเป็นมรรคโคคือทางที่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายจะดำเนินไปเพื่อความราบรื่นและถูกต้องถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะพระโอวาททุกบททุกบาทที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปด้วยหลักเหตุผลหาข้อแย้งไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเพราะเหตุใด เพราะใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่เต็มไปด้วยเหตุผลเมื่อเหตุผลเพียงพอแก่การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแล้วจึงปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาฉะนั้นความบริสุทธิ์นั้นจึงเกิดขึ้นจากหลักของเหตุผลที่ถูกต้องเมื่อเราประทานธรรมะข้อไหนไว้จึงเป็นธรรมะที่ถูกต้องเรียกว่าสุขาตธรรมสามารถจะนำผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งดำเนินตามร่องรอยแห่งพระเมตตาคือพระโอวาทนั้นให้ถึงจุดหมายปลายทางไปได้โดยนั้นนับตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานจะไม่ด้วยการเลือกสมัยใดๆตามพระธรรมที่กล่าวไว้ว่าอากาลิโกความดีเป็นของมีอยู่ประจำโลกความชั่วก็เป็นของมีอยู่ประจำโลกการทำดีทำชั่วมีอยู่ความสุขความทุกข์จึงสูญหายไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าอากาลิโกจึงถูกทั้งทางดีและทางชั่วถูกทั้งผลดีผลชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายและมีอยู่กับผู้ทำนั้นด้วยมีเรียกว่าอากาลิโกเป็นศูนย์กลางอยู่เช่นนี้ไม่เคยเสื่อมสูญอัตตาทานไปไหนคือว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กลับได้ถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติตามจะได้รับความเดือดร้อนและถึงความอับจนนั้นจะเป็นไปไม่ได้ถ้าว่าเป็นเช่นนั้นแล้วคำว่าธรรมโมหะวิรคติธรรมจารีจะเป็นธรรมที่ถูกต้องไปไม่ได้เราทั้งหลายผู้ดำเนินตามเรื่องรอยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าโปรดได้พินิจพิจารณาผู้ที่อยู่ในหลักธรรมหรือศีลประเภทใดก็โปรดได้
สงวนรักษาศีลของตนธรรมของตนเช่นเดียวกับรักษาชีวิตหรือมากยิ่งกว่านั้นถ้าเราเห็นแต่ความหลับความนอนเห็นแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเห็นแต่ความมักง่ายอ่อนแอสิ่งเหล่านี้จะกลายมาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าธรรมที่ควรจะได้จะถึงก็จะสูญหายอันตรธรรมประจักษ์เหมือนกันใจดวงนั้นก็จะถูกคุมล้อมด้วยสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้เท่านั้นจะหาความเจริญไม่ได้จะเป็นพระก็เดือดร้อนจะเป็นฆราวาสก็เดือดร้อนหาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายโปรดทราบว่าผู้ที่สร้างโลกก็ดีสร้างธรรมก็ดีต้องมีธรรมเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่เสมอถ้าว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่ภายในการกระทำหรือจิตใจของผู้ทำนั่นแหละจะไม่เป็นไปเพื่อความร่มเย็นแก่ตนเองและผู้อื่นแม้ผู้ปฏิบัติธรรมล้วนๆคำว่าธรรมนั้นเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ผู้ทำเข้าใจว่าตนทำตามพระอุวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ใจกลายเป็นโรคไปเสียจะมีทำทั้งที่เราว่าดำเนินตามธรรมก็จะกลายเป็นโรคภายในตัวของเราโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกทีนี้เราก็จะมาตำหนิว่าเราปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลาเท่านั้นไม่เห็นปรากฏผลอันใดเป็นเครื่องตอบแทนขึ้นมาเลยแต่แท้จริงความคิดหรือการทำของตนได้ผิดพลาดจากหลักความจริงคือส่วนขาตธรรมของพระพุทธเจ้าผ่านไปผลจึงปรากฏเช่นนั้นขึ้นมาถ้าหากเราได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราให้ถูกทางธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำว่ามรรคผลนิพพานในข้างนั้นกับในข้างนี้จะไม่มีอันใดผิดแปลกจากกันเพราะกิเลสก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับกิเลสคนสมัยนั้นกับกิเลสของพระพุทธเจ้าและกิเลสของสาวกบริสุทธิ์ใดสักทั้งความทุกข์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีอยู่ในกายในใจอันเดียวกันกิเลสอันเป็นบ่อเกิดแห่งความดีความชั่วแห่งความชั่วทั้งหลายก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันและอาศัยอยู่ในหัวใจของบุคคลเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลนั้นจะมีธรรมะที่จะนำมาแก้ที่เดือดตัณหาอาสวะจะมาแก้ทุกข์แก้ภัยที่เป็นอยู่ภายในตัวก็คือธรรมะอันเดียวกันกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาท้ายแก้ไขพระองค์จนพ้นจากทุกข์ไปได้กลายเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายให้ได้กราบไหว้อยู่ณบัดนี้ดังนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอไม่ได้ล่วงลับกับขันธ์นิพพานไปตามพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อไปตามผู้ใดไม่ได้เลี้ยวแหลมไปตามคำกล่าวหาหรือว่าร้ายของบุคคลใดๆทั้งนั้นถ้าหากว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เอ็นเอียงไปตามคำตำหนิติชมของคนแล้วจะเป็นธรรมะของจริงทรงโลกทรงธรรมไม่ได้ธรรมะนี้จะกลายเป็นบ่อยของคนทั่วๆโลกใครใช้ไปไหนก็จะได้เพราะธรรมะเป็นของเอียงๆแต่นี้ไม่เป็นเช่นนั้นจึงตั้งอยู่ในความเป็นมัชฌิมาเสมอต้นเสมอปลายผู้ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีจิตที่จะรู้เหตุรู้ผลรู้ผิดรู้ถูกซึ่งมีฝังอยู่ภายในจิตใจของตนเองได้โดยลำดับเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามาชี้บอกอยู่ภายในใจนี่หลักเป็นเครื่องรับรองผลที่จะถึงได้รับได้แก่ข้อปฏิบัติให้ตรงตามร่องรอยคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีอันใดมีอำนาจวาสนามาแยกหลักเหตุกับผลที่ถูกต้องให้เดินไปคนละทางผลเป็นชนิดใดก็เหตุเป็นชนิดใดผลจะปรากฏเป็นชนิดนั้นขึ้นคือเหตุดีได้แต่เราประกอบถูกต้องดีผลจะเป็นความสุขขึ้นมาภายในใจเห็นประจักษ์มีเรียกว่าสันทิฏฐิโกคนอื่นจะไม่เห็นก็ตาม
เมื่อตนทำถูกแล้วความเย็นอกเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาไม่เช่นนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานที่ต่างๆจะต้องอาราธนาหรือโทูลพระพุทธเจ้าเสด็จตามทุกระยะแห่งการประกอบความเพียรเพื่อจะได้ชี้แจงบอกว่านั่นถูกนี่ผิดท่านเองเป็นผู้ถูกผู้ผิดไม่สามารถในตัวเองเพราะไม่มีสันทิฏฐิโกมีอยู่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นสันทิฏฐิโกมีจะเป็นทำนองนี้แต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่สันทิฏฐิโกคือความเห็นเองภายในตัวนั้นมีอยู่กับทุกท่านผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางเริ่มตั้งแต่สันทิฏฐิโกท่านอยากท่านกลางเข้าไปจนถึงชั้นละเอียดที่สุดก็จะปรากฏภายในใจเช่นใจของเราแต่ก่อนไม่เคยมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระศาสนาไม่เคยสนใจต่อการให้ทานต่อการรักษาศีลต่อการเจริญภาวนาทีนี้เราก็ได้สดับรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาเนื่องจากทำบุญให้ทานถึงกับต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลและเป็นเหตุให้เกิดความเคยชินต่อนิสัยของตนอย่างนี้เราก็พอทราบได้อยู่ว่านิสัยของเราแต่ก่อนกับนิสัยที่เป็นอยู่ณบัดนี้หรือความรู้สึกแต่ก่อนกับความรู้สึกณบัดนี้มีความต่างกันมีกระจัดเป็นสันทิฏฐิโกรู้ภายในตัวเองที่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพมาอย่างไรในความรู้สึกเช่นนั้นมีผู้ฝึกหัดภาวนาได้มีความวุ่นวายดุ่งเดิงหาความสงบไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏความสงบของใจว่าเป็นอย่างไรความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นเป็นเช่นไรเราไม่มีโอกาสจะทราบแต่พอได้บำเพ็ญภาวนาตามในที่ท่านเนี่ยเอาไว้มาบำเพ็ญภายในตัวเองปรากฏเป็นความสงบภายในใจจะสงบน้อยกว่าตามก็พอรู้สึกว่านี่คือความสงบผลเกิดขึ้นจากความสงบคือความสุขเย็นใจสบายนี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกประเภทหนึ่งมีความสงบมากยิ่งกว่านั้นเป็นเห็นประจักษ์ทั้งกลางวันกลางคืนไปไหนกำหนดดูใจกับความสงบกลมกล่อมกันอยู่เสมอไม่ได้แยกย้ายจากกันเลยมียิ่งจะเห็นชัดเห็นลายทั้งกลางวันกลางคืนทีนี้เรามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบเข้าไปยิ่งกว่านั้นสันทิฏฐิโกก็ทราบชัดทั้งความสงบด้วยทั้งความรอบคอบหรือความเงียบคลายของปัญญาได้สอดส่องมองดูสภาวะธรรมทั้งหลายเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความแตกสลายมีความนิยมพัดพรากจากกันไปทั้งเขาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเราก็ค่อยทราบชัดไปโดยทางปัญญาตามที่เราข้างหลายเราเคยสวดว่าอานาพโววินาพโวอย่างนี้เป็นต้นนี่เราก็ทราบขึ้นภายในตัวของเราสิ่งกิเลสซึ่งเคยหนาแน่นภายในใจจนเป็นเหมือนกับเพลิงกองหนึ่งก้มลุ่มอยู่ภายในหัวใจของเราเราก็ค่อยระงับดับลงไปได้ด้วยอำนาจแห่งความสงบซึ่งเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามของเราโดยลำดับเป็นกายเป็นจิตที่เย็นกายเป็นจิตที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะสอดส่องมองดูเหตุการณ์ภายนอกกับภายในตัวของเราว่ามีสภาพอันเดียวกันแล้วก็ปล่อยวางความสำคัญมั่นหมายเข้ามาได้เป็นลำดับการปล่อยความสำคัญมั่นหมายเพราะอำนาจของปัญญาเข้ามาได้เป็นลำดับนี้เรียกว่าเราถอดถอนความกังวลอันเป็นภาระให้เราแบกเราหามนั้นออกจากใจของเราเป็นชั้นๆเข้ามานี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกเข้ามาเป็นลำดับอีกมีการถอดถอนได้เพราะอำนาจของการพิจารณาผู้ประทุกขังก็ถึงใจเห็นชัดว่าเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจของเราผ
พูดว่าอนิจจังก็เห็นความแปรสภาพทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งการก้าวไปถอยกลับมีระบบทั้งสี่เป็นเรื่องแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาหาความคงที่ไม่ได้ในสัตว์และบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นปัญญาอันก็เป็นขันธ์ที่โกประเภทหนึ่งคำว่าอนัตตาปราศจากสัตว์จากบุคคลปราศจากความเสียสันตั้นยอของใครๆทั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามแต่เป็นไปตามลักษณะแห่งความจริงของเขาเท่านั้นนี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งพอพูดถึงเรื่องทุกขังก็ดีอนิจจังก็ดีอนัตตาก็ดีมันถึงใจทุกอย่างเพราะอำนาจของปัญญาได้ซึมซาบให้ถึงหลักความจริงจริงเพราะคำว่าอนิจจังไม่ก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดแต่มันเป็นตามในลักษณะตามลักษณะของธรรมชาตินั้นจริงๆตั้งแต่เรายังไม่รู้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเมื่อเราได้รู้ขณะนั้นก็เป็นอยู่เช่นนั้นเรารู้ผ่านไปจริงๆก็เป็นอยู่เช่นนั้นเพราะฉะนั้นใครจะรู้ใครจะหลงก็ตามสภาพเหล่านี้ต้องคงที่อยู่เสมอนี่ก็เป็นสันติโกประเภทหนึ่งและขอย้อนถึงเรื่องความทุกข์ว่าพระพุทธศาสนาแสดงตั้งแต่เรื่องความทุกข์ของสัตว์ข้าก็จะทำให้จิตนี่มีความเศร้าโศกหรือเป็นเหตุให้จิตใจอับเฉาผู้นับถือพุทธศาสนาสอนตั้งแต่เรื่องกองทุกข์หรือถ้าจะพูดกันไปในทำนองนั้นก็แสดงว่าคนนั้นไม่รู้เรื่องความหมายของศาสนาที่แท้จริงถ้ารู้ตามความหมายของศาสนาที่แท้จริงแล้วก็ไม่ควรจะพูดหรือไม่ควรจะคิดเช่นนั้นธรรมดาเราเกิดข้อข้องใจกับกลุ่มใดอันใดที่เป็นเครื่องบกพร่องยกตัวอย่างใกล้ๆว่าในครอบครัวของเรานี้อะไรบกพร่องสิ่งนั้นแลจะทำทุกข์ให้เราเราก็ต้องพยายามหาต้นเหตุว่ามันบกพร่องเพราะเหตุใดเมื่อส่วนใดบกพร่องก็พยายามดิ้นเต้นขวนขวายหรือเสาะแสวงหามาไว้สำหรับแก้ไขความขัดข้องเพราะความขัดข้องนั้นก็เป็นทุกข์อันหนึ่งเช่นเราไม่มีข้าวจะในบ้านจะกินอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ก็ต้องดิ้นเต้นขวนขวายวิญญาณที่ดิ้นเต้นขวนขวายท่านเรียกว่ามรรคทางดำเนินเพื่อความเจริญเพื่อความสุขสำหรับครอบครัวไม่มีเงินจะใช้ก็ลำบากเป็นกองทุกข์กันการเสาะแสวงหาเงินมาใช้ก็เนื่องจากการพิจารณาแล้วว่าถ้าไม่มีเงินก็เป็นทุกข์แล้วเสาะแสวงหาเงินมาใช้ในครอบครัวของตนนั่นก็เป็นมรรคคือทางแก้ทุกข์ไม่ใช่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนให้คนมีความโศกเศร้าเอาทุกข์มาคุ้มบุญซึ่งกันและกันศาสนาทั้งหมดในคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นกองเสริมไม่ใช่อย่างนั้นสอนเพื่อคนจะแก้ไขตัวเองเป็นทุกข์เพราะเรื่องใดก็ต้องพยายามแก้ไขท่านสอนอย่างนั้นต่างหากเราต้องมีความรู้วิชาการทำมาค้าขายหรือกิจการงานต่างๆทำอะไรก็ไม่ทันเขาเพราะคนโง่ก็ต้องสอนให้ฉลาดความโง่มันก็เป็นผลเกิดขึ้นมาจากความไม่สนใจความขี้เกียจขี้ชานความขยันหมั่นเพียรนั่นแหละเป็นทางเกิดขึ้นแห่งวิชาสมบัติต่างๆนะพระพุทธเจ้าก็สอนสอนเพื่อแก้ทุกข์ไม่ใช่สอนเพื่อให้กอดเอาทุกข์นั้นมาเป็นเครื่องคุ้มลุมจิตใจให้รับความเดือดร้อนมีเรื่องภายนอกก็สอนเพื่อแก้ทุกข์ต่างๆไม่ใช่สอนเพื่อให้เอาทุกข์คือให้สอนให้รู้วิธีแก้ไขทุกข์ที่มันมีอยู่ในที่ต่างๆหรือในบุคคลในครอบครัวในสถานที่นั้นๆเพื่อให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไม่ต้องการนั่นให้ค่อยหมดไปหมดไปเพราะอุบายที่ชอบของเราอุบายที่ชอบนี้เป็นทางแก้ไขทุกข์ที่ศาสนาสอนอย่างนั้นทีนี้ย้อนเข้ามาสู่ภายในเมื่อภายนอกสมบูรณ์เช่นมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีเครื่องใช้มาสอยสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็มีความสุขในด้านนั้นแต่เรามีความทุกข์ในด้านจิตใจเพราะกิเลสมันหลายประเภทความโง่เขาของเราก็มีหลายประเภทเราฉลาดในการทำมาหาเรื่องชีพฉลาดในความรู้วิชาฉลาดในการหาเงินหาทองเขาของแต่เราอาจจะโง่ในส่วนหนึ่งภายในของเราความทุกข์ภายในใจจึงมีกลุ่มบุญจิตใจนี่พระพุทธเจ้าก็สอนให้มาพิจารณาเรื่องทุกข์นี่เป็นสัจธรรมอีกประเภทหนึ่งสัจธรรมเรื่องภายนอกก็ได้เกิดทุกข์ในครอบครัว
เหตุที่จะทุกข์ในครอบครัวก็คือว่าความรู้ความฉลาดของเราไม่ทันนั่นจะเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ได้ถึงอุบายวิธีที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆมาเพื่อเป็นเครื่องเยียวยารักษาตัวเองในครอบครัวนั่นก็เป็นมรรคเมื่อมีมรรคคือทางดำเนินที่ถูกต้องทุกข์ในครอบครัวก็ดับไปมีก็เรียกว่านิโรธในส่วนหนึ่งถึงย้อนกลับมาสู่ภายในทุกข์มันมีอยู่ภายในใจตอนนี้เรายังไม่สามารถจะแก้ไขได้มันเดือดร้อนก็รู้อยู่แต่หาทางแก้ไขยังไม่ได้จึงต้องศึกษาธรรมะอบรมการทางด้านจิตใจจากครูบาอาจารย์หรือจากบทธรรมต่างๆที่ท่านสอนเอาไว้ได้เข้ามาอบรมจิตใจทั้งตนจนปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นขึ้นมาวิธีการที่ทำนั้นเรียกว่ามัดจิตใจของเราที่มันกำลังทุกข์นั้นเรียกว่าทุกข์เมื่ออุบายวิธีถูกต้องในการอบรมได้ปรากฏหรือได้บำเราได้บำเพ็ญให้ถูกต้องแล้วทุกเหล่านี้ก็ค่อยดับไปดับไปนี่ทุกดับไประยะไหนก็มีโลภะก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะระยะอย่างนี้ศาสนาท่านสอนอย่างนี้ต่างหากไม่ใช่สอนว่าคนกุ้มยุ่มเอาทุกสิ่งของศาสนาทั้งหมดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความเคยไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อที่มาถึงเรื่องสังคีติโกเลยติดต่อแผนงไปคือการกล่าวมาทั้งหมดนี้ทั้งสัจธรรมภายนอกได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอาพูดง่ายๆว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคในครอบครัวหนึ่งๆทั่วทั้งโลกเนี่ยและก็ย้อนเข้ามาทุกสมุทัยนิโรธมรรคในร่างกายและจิตใจของเราเรียกว่าเป็นครอบครัวเฉพาะครอบครัวที่ร่างกายมีการหาอุบายวิธีแก้ไขอย่างนั้นเราก็จะปรากฏเป็นความสมบูรณ์ความสุขความเจริญขึ้นมาเช่นเดียวกับเราแก้ไขครอบครัวของเราให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาได้ทางโลกและทางนอกกับภายในเหมือนกันวิธีการเนี่ยมาถึงเรื่องสันติสุขทั้งสองคือภายนอกก็ดีภายในก็ดีจะเลยจากสันติสุขนี้ไปไหนน่ะเพราะเรื่องภายนอกก็เป็นเรื่องของเราจะต้องรับรู้และผิดชอบทุกอย่างภายในก็ต้องเราเป็นผู้รับรู้ในความดีความชั่วความสุขความทุกข์ของเราเพราะเป็นนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราจะพยายามแก้ไขให้รู้ให้ฉลาดยิ่งกว่านี้แต่เป็นอย่างนี้มีหมายถึงอริยสัจภายในที่นี่การพิจารณาอริยสัจที่กองทุกข์ภายในสมุทัยภายในมรรคภายในนิโรธภายในให้พยายามอบรมจิตใจให้ได้ไม่มากก็น้อยวันหนึ่งขอให้มีความสุขทั้งด้านจิตใจทั้งด้านภายนอกคือครอบครัวเรียกว่าเราไม่ขาดเป็นผู้ดำเนินเสมอต้นเสมอปลายภายนอกก็เป็นไปได้มีความฉลาดรักษาตัวให้มีความสุขความเจริญเหมือนบ้านเมืองเขาภายในก็พยายามรักษาตัวอบรมจิตใจของเราเนี่ยให้มีความสุขความเจริญเยือกเย็นใจเกิดขึ้นจากธรรมะคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้อบรมภายในใจอยู่แล้วจะเป็นผลขึ้นไปเป็นลำดับลำดับดังที่อธิบายเมื่อตะกี้นี้ผ่านไปตั้งแต่สมาธิเป็นลำดับถึงขั้นปัญญาแก้ไขภาระเครื่องกดทวงจิตใจอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาในทางใจได้ไปเป็นลำดับลำดับเมื่อถอดถอนอุปาทานเพราะอำนาจของปัญญาพิจารณารู้สภาพทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อย่างถึงจิตถึงใจเลยการถอดถอนก็ต้องถอดถอนถึงจิตถึงใจทุกข์ก็จะต้องหลุดลอยไปเป็นลำดับลำดับในเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้ถึงจิตถึงใจของผู้ปฏิบัติแล้วกิเลสทั้งหลายจะทนตัวอยู่ไม่ได้แม้จะตั้งอยู่ในจิตใจของเราอีกกับนับไม่ถ้วนก็ตามเช่นเดียวกับความมืดที่มีอยู่ในโลกอันนี้ตั้งกับตั้งกันแต่พอจุดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดก็หายไปในขณะนั้นนั่นเองลักษณะแห่งกิเลสที่เป็นความมืดภายในใจก็เช่นเดียวกันขอให้สติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราได้จ่อเข้าไปจ่อเข้าไปความมืดเหล่านี้ก็จะค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวไปห่างไปจากจิตใจจิตใจก็จะมีความมีความเจริญความผ่องใสความองอาจกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในหลักธรรมยิ่งเข้าไปความขยันหมั่นเพียรก็ยิ่งคืบหน้า
ถอดถอนได้มากเท่าไรก็เห็นคุณอนิสงส์คือความเบาในจิตใจก็ยิ่งมีแก่จิตแก่ใจพิจารณาค้นคว้ายิ่งนิดมีหน่อยก็ถอดถอนออกมาได้เป็นลำดับลำดับเข้ามาสู่จนกระทั่งถึงวงแคบแม้ภายในจิตใจก็ถอดถอนออกได้จนไม่มีอะไรเหลือนั่นถึงเราจะหาพุทธะที่ไหนเราจะหาพระนิพพานที่ไหนเมื่อใจคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะถอดถอนภาระซึ่งกดข่มจิตใจให้ตนออกเสียโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งศรัทธาปัญญาความภาคความเพียรของเราเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามจิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมะเป็นหญิงเป็นชายเพราะทุกข์ไม่ขึ้นอยู่กับใครทุกข์ก็ย่อมไม่ขึ้นอยู่กับใครเหมือนกันเป็นผู้สามารถจะทรงไว้ได้ด้วยกันทั้งเรื่องความจิตความเป็นความมือจิตพุทโธพุทโธของพระพุทธเจ้าเราก็ได้กราบไหว้ท่านพุทโธของเราก็มีอยู่ประจำใจของเรามีเป็นสันทิพุทโธอยู่ทั้งนั้นทั้งคืนรู้ชัดปัจจัตตังเวริตับโบวินดุผู้รู้จะรู้ที่ไหนก็ต้องรู้ที่ตัวเองนี่แหละนี่ไม่ได้อยู่สูงไม่ได้อยู่ต่ำไม่อยู่กว้างอยู่แคบที่ไหนอยู่กับใจของเราดวงนี้เพราะกิเลสมันมีอยู่ที่นี่กว้างแคบก็มีเท่าหัวใจหนาบางก็เท่าหัวใจเมื่อแก้นี้ลงไปโดยลำดับลำดับเนี่ยความหมดสิ้นของกิเลสก็ต้องหมดสิ้นไปเต็มแบบความบริสุทธิ์ใจใหญ่น้อยขนาดไหนนั้นก็ไม่เป็นปัญหาที่เป็นหากรู้โดยลำพังตนเองที่เรียกว่าปัจจตังเลยวิตบุตรจะรู้ได้โดยกันทุกคนเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมประจำใจด้วยกันผู้ปฏิบัติไปจะต้องรู้ต้องเห็นและจับไม่งั้นขอให้พากันพยายามอยู่ที่ไหนไปที่ใดอย่าลืมว่าธรรมทั้งแผ่นที่ใจของเราความสุขความเจริญไม่ใช่ของใครแต่เป็นของผู้ที่เก่งขวนขวายอุตสาห์พยายามบำเพ็ญนั่นแหละผู้จะเป็นเจ้าของของสมบัตินั้นในอวิสานะพระธรรมเทศนาขออำนาจของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสมนำความมุ่งมั่นปรารถนาสู่ตัวนั้นกันเถิด

0: วัดนี้สร้างมาได้10กับปีนี้ถ้าปริมาณดูแล้วถือสิบวันนาของด้านวัตถุก็พออยู่พอเป็นไปทุกอย่างถ้าจะให้เจริญมุ่งเดือนทางด้านวัตถุเพิ่มขึ้นกว่านี้ก็คงจะมีจำนวนมากกว่านี้บรรดาพุทธิลูกหลานแต่เท่าที่มีอยู่แล้วเห็นว่าความเหมาะกับความจำเป็นที่เป็นไปอยู่และเหมาะกับกำลังของการดูแลรักษาและการปกครองผู้ที่มาอาศัยอยู่ด้วยถ้าจะให้มากยิ่งกว่านี้ทั้งด้านวัตถุและพระเนรบรรดาที่เป็นนักบวชไม่ว่าฝ่ายชีฝ่ายขาวภาระก็จะต้องเพิ่มขึ้นอีกความกังวลในการดูแลรักษาและปกครองทุกด้านก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามๆกันหากว่าความรู้ความฉลาดความสามารถของผู้ปกครองมีความเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับด้านวัตถุและผู้ที่มาอาศัยก็จะพอเหมาะสมกันแต่นี้ด้านความรู้ความฉลาดของผู้จะให้โอวาทแนะนำสั่งสอนรู้สึกว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่ว่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเพิ่มภาระให้หนักมากขึ้นกว่านั้นไปก็จะต้องเป็นการแพ้กำลังสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพราะจะไม่สามารถต้านทานภาระหนักได้เนื่องจากความรู้ความฉลาดไม่ได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณของสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งการสร้างวัดที่เป็นด้านวัตถุสำหรับเป็นที่อาศัยอยู่ของผู้ปฏิบัติสร้างได้ง่ายง่ายกว่าการสร้างพระสร้างเนรสร้างบุคคลให้เป็นคนเป็นภูมิของคนและเป็นภูมิของนักบวชฉะนั้นจึงเป็นของทำกันได้ง่ายคนไปอยู่ที่ไหนสถานที่นั้นก็ปรากฏเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นวัดเป็นวาขึ้นมาแต่ตัวของคนเองไปอยู่ที่ไหนถ้าหากมีความสนใจสร้างตัวของตัวหากมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในการประพฤติทั้งภายนอกภายในของตนก็จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับด้านนั้นติดแต่นี้โดยมากไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ว่าท่านและเรายอมจะสนใจสร้างภายนอกมากกว่าภายในเรื่องภายในจึงเป็นสิ่งที่อับเฉาโดยเจ้าตัวไม่รู้เนื่องจากการมองข้ามไปเสียนี้เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นการสร้างตัวของเราจึงเป็นเรื่องลำบากได้ยากที่จะปฏิบัติตนให้พอเหมาะสมกับภาวะของตนและทำทุกขั้นยิ่งการรวมเป็นหมู่เป็นคณะกันด้วยแล้วก็ยิ่งจะเป็นการลำบากในการปฏิบัติต่อกันเพราะนิสัยใจคอของแต่ละท่านละท่านที่มารวมกันนั้นสืบเนื่องมาจากการอบรมในสถานที่อยู่ของตนนั้นต่างกันตลอดอริยสัจโดยพอซึ่งเป็นหลักเดิมที่ฝังไว้ภายในจิตใจซึ่งมีความแน่นหนามั่นคงพอจนกลายเป็นหลักนิสัยแล้วนั้นรู้สึกจะถอนได้ยากเมื่อมา คบค้าสมาคมซึ่งกันและกันจึงต่างคนก็ต่างมีทางที่จะระบายออกตามจริตนิสัยที่เคยชินของตนไม่เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นหลักธรรมะซึ่งเป็นของคงที่และถูกต้องทั้งได้รับความไว้วางใจต่อโลกมานานก็ตามแต่กว่าจะเข้าซึมซาบถึงจิตใจของผู้มาอบรมศึกษาในธรรมะแต่ละครั้งละคราวหรือแต่ละรายนี้รู้สึกว่าเป็นของยากไม่น้อยเลยเนื่องจากความฝังลึกอย่างนิสัยนั้นเป็นสิ่งที่ปิดบังหรือจิตกันหวงห้ามธรรมะไม่ให้แทรกซึมเข้าถึงใจได้เช่นเดียวกับหม้อที่มีฝาปิดไว้อย่างสนิทไม่สามารถที่จะรับน้ำได้เช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติมือหลักธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินโปรดอย่าได้มองดูตั้งแต่นิสัยลิบใจของตัวเองโดยถ่ายเดียวเพราะใจนี้มีทุกประเภทอันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างด้านวัตถุแล้วขนกันทั้งวันกองเท่าภูเขานี้ก็ยังจะไม่หมดจากใจแต่นี้ไม่ใช่เป็นด้านวัตถุและไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อแม้จะมีอยู่เป็นจำนวนมากหรือหนาแน่นเท่าไหร่ก็ไม่มีใครทราบนอกจากไม่มีใครทราบแล้วตัวเองยังไม่ทราบด้วยว่านิสัยของตนมันหนักไปในทางใดความหนักไปในทะไปแห่งนิสัยนั้นเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่มีโดยมากไม่ค่อยจะได้คำหนึ่งกันฉะนั้นหลักนิสัยจึงมีอำนาจที่จะส่งเสริมกำลังของตัวขึ้นจนไม่อาจจะมองเห็นความผิดหรือถูกของธรรมะได้เมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่มีอยู่ในนิสัยจึงมีทางที่จะระบายออกมาเสมอถ้าเป็นสิ่งขัดข้องต่อตนเองโดยเจ้าตัวก็ไม่มีสาเหตุจะทราบด้วยและถ้าเป็นการขัดข้องต่อหมู่เพื่อนโดยการด้วยทำที่ว่าไม่มีสาเหตุจะทราบก็เนื่องจากตนไม่ได้สนใจค้นดูสาเหตุว่าเป็นความผิดหรือถูกในนิสัยของใจที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นการสร้างคนให้เป็นคนเต็มภูมิของคนสร้างนักบวชให้เป็นผู้มีธรรมะเต็มภูมิของนักบวชเป็นชั้นๆนั้นจึงรู้สึกว่าเป็นของที่สร้างยากมากยิ่งกว่าด้านวัตถุใดๆยกตัวอย่างเช่นสมัยพุทธกาลก็มีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงสร้างพระองค์ให้เป็นคนแปลกและอัศจรรย์ของโลกขึ้นเป็นอันดับแรกคนในสมัยนั้นก็ไม่มีจำนวนน้อยเหตุใดจึงมีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวทำความแตกต่างแก่โลกทั้งหลายและปรากฏเป็นผู้อัศจรรย์ยิ่งกว่าโลกหากเป็นของไม่แปลกประหลาดหรือเป็นของทำไม่ยากคนทั้งโลกก็จะกลายเป็นผู้ฉลาดมีอำนาจวาสนาสามารถจะเครื่องตนให้พ้นจากทุกข์ไม่ว่าทุกข์ประเภทใดได้ด้วยกันแต่นี้ก็ไม่ปรากฏจนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยการสร้างพระองค์โดยสมบูรณ์แล้ว นั่นแหละได้นำธรรมะมาประกาศสอนโลกจึงปรากฏมีผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดมาจนกระทั่งสมัยทุกวันนี้ผู้ที่ตามเสด็จถึงจุดหมายปลายทางก็มีจำนวนไม่น้อยและผู้กำลังตามเสด็จอยู่ด้วยข้อปฏิบัติก็มีดังที่เราเห็นอยู่ด้วยตาทุกวันนี้คือท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติมีทางคารวะเลี่ยวเรียนบ้างสละตนออกเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเมรุเป็นชีเป็นขาวบ้างเหล่านี้ชื่อว่าผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยธรรมมีการกล่าวในตอนนี้เพื่อให้ทราบถึงเรื่องการสร้างตัวเองเป็นเรื่องที่ยากแม้จะไม่เป็นของใหญ่โตขนาดเท่าตัวมนุษย์เท่าตัวเราท่านนี่ก็ตามแต่เรื่องของจิตเป็นเรื่องใหญ่โตแม้จะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาก็ตามแต่ความรู้สึกอันนี้จะครอบทั่วทั้งโลกธาตุความเกี่ยวข้องของจิตจึงมีทั่วดินแดนจนหาประมาณไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีที่จะพยายามแก้ไขจิตใจให้ถูกตามหลักธรรมะเพื่อเป็นการเสริมตัวเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นที่จัดว่าเป็นการสร้างตนโดยถูกต้องนี้จึงเป็นของที่ยากมากไม่เหมือนการสร้างสิ่งใดๆในโลกแต่เมื่อสร้างได้แล้วมีคุณค่ามหาศาลไม่มีสิ่งใดจะมาเทียบเท่ากับราคาแห่งการสร้างตนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนในหลักธรรมทุกๆประเภทของธรรมที่ประกาศสอนไว้แก่โลกมีความเน้นถึงการสร้างตัวเองทั้งนั้นเป็นหลักใหญ่ของศาสนาเราจะไปทำกิจการงานภายนอกก็ต้องพยายามสร้างตัวของเราให้ดีเพื่อจะเป็นกำลังต้านทานหรือต่อสู้กับการงานนั้นๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความสวัสดีเช่นฉันทะให้มีความพอใจต่อหน้าที่การงานที่ชอบวิริยะมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนในหน้าที่การงานนั้นไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนจนกว่าจะถึงความสำเร็จตามความมุ่งหวังของตนจิตตะมาให้เอาใจห่างเหินจากหน้าที่การงานที่ตนหวังประโยชน์ซึ่งกำลังจะทำอยู่นั้นวิมังสาคือความรอบคอบในหน้าที่การงานที่ตนจะพึงจับพึงทำให้เสมอต้นเสมอปลายนี่คือหลักธรรมเป็นเครื่องเสริมหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองถ้าคนไม่มีธรรมทั้ง4ประเภทนี้จะจำใจแล้วจะทำงานอันใดไม่สำเร็จแม้จะสำเร็จก็ไม่เรียบร้อยสักแต่ว่าเท่านั้นการจะสร้างตนก็ต้องอาศัยธรรมทั้ง4ประเภทนี้อีกเหมือนกันเป็นหลักใหญ่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตพระนิพพานท่านนอกจากธรรมทั้ง4ประเภทนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วจะไม่มีธรรมอันใดพอที่จะเป็นชิ้นเป็นอันให้เป็นมรดกเครื่องประดับใจของผู้นั้นได้เลยมีการสร้างตัวจึงเป็นเรื่องลำบากแม้จะไม่ต้องทุ่มเททรัพย์ต้องหมดเงินทองลงมากมายเหมือนกันกับเราสร้างด้านวัตถุซึ่งหมดเงินเป็นจำนวนล้านๆก็ตามแต่ก็เป็นของยากอยู่โดยหลักธรรมชาติของการสร้างตัวเองซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่หมดเงินในการก่อสร้างไปเป็นจำนวนล้านๆนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสนใจต่อการสร้างตนและสอนบุคคลให้พยายามสร้างตนให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายในใจถ้าสร้างตนไม่ได้ถ้าอยู่ที่ไหนก็เป็นคนอาภัพไม่เป็นคนเจริญเช่นบ้านถ้าสร้างไม่เสร็จก็เป็นบ้านร้างนาทำไม่เสร็จก็เป็นนาร้าง
1: ทุกสิ่งถ้าทำไม่เสร็จแล้วเป็นของใช้ไม่ได้กลายเป็นของล้างไปหมดปลูกศาลาไม่สำเร็จก็เรียกว่าศาลาล้างบ้านล้างทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องใช้ไม่สอยถ้าทำไม่สำเร็จแล้วเป็นของไม่น่าดูคนที่สร้างตนมาให้สำเร็จประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นไปได้ก็กลายเป็นคนรกโลกได้อย่างนี้รกในตัวเองแล้วก็ทำการขีดขวางโลกจะอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เจริญจะไปโลกหน้าก็เป็นคนอาภัพไปโลกไหนๆก็คือคนที่สร้างตัวไม่สำเร็จประโยชน์นั่นเองไปปรากฏตัวขึ้นมาก็ปรากฏเป็นคนอาภัพเป็นสัตว์ก็อาภัพเป็นคนก็อาภัพถ้าเกิดในภพใดชาติใดกลายเป็นคนอาภัพตลอดไปเพราะอาภัพอยู่กับการสร้างตัวไม่สำเร็จการสร้างตัวจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่พอจะนอนไปเครื่องมือที่จะสร้างตัวก็คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้โลกก็มีเครื่องมือสำหรับธรรมสำหรับบำเพ็ญเพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลายประเภทธรรมที่สอนโลกทั่วไปก็มีธรรมที่สอนนักบวชเป็นชั้นๆของนักบวชไปก็มีนอกจากนั้นธรรมที่สอนตามชั้นๆเป็นชั้นๆตามลำดับของผู้ปฏิบัติที่มีภูมิสูงต่ำต่างกันก็ยังมีอีกจนกระทั่งถึงจุดยอดคือมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรที่จะขาดตกบกพร่องในหลักธรรมของพระพุทธเจ้านอกจากผู้ปฏิบัติจะไม่สนใจปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมนี้เท่านั้นนี่หลักการสร้างตนสร้างแล้วได้เพียงคน

ราอยากให้เป็นโมฆะในเพศของตนเราถือประโยชน์จากการปฏิบัติได้หลักธรรมะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่งกว่าเรื่องหัวใจของคนเราแต่ละคนละคนหัวใจจะมีกี่ดวงเพราะอยู่ด้วยกันหลายคนให้นำความรู้สึกของใจนั้นน้อมเข้าสู่ธรรมเอาหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ตั้งเป็นที่วินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินว่าถูกหรือผิดแล้วอย่านำใจของเราไปตัดสินเราเองเพราะใจมีทุกสิ่งทุกอย่างฝังอยู่ภายในนั้นอาจจะตัดสินหรือเป็นความเห็นผิดไปตามความชอบใจของตนก็ได้หากว่าใจเป็นของมีประมาณอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีหลักธรรมะมาเป็นเครื่องทดสอบและเป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินต่างคนต่างก็มีใจมีความรู้สึกก็ควรจะดำเนินตนไปได้ด้วยความสะดวกและราบรื่นโดยไม่ต้องอาศัยธรรมอะไรมาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับดัดแปลงตนเองแต่นี่ก็เพราะใจมันหาประมาณไม่ได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องวินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องดำเนินเป็นสิ่งที่จะให้รับความสุขจากธรรมะที่ตนนำมาปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเนี่ยการปฏิบัติต้องบังคับจิตใจของตนให้เข้าสู่หลักธรรมอย่าให้เข้าไปตามความอยากของตนความต้องการของตนเรื่องความต้องการนั้นหรือความอยากนี้เต็มอยู่ภายในหัวใจไม่มีเวลาบกพร่องไม่เหมือนสิ่งอื่นแม่น้ำในมหาสมุทรแม้จะลึกหรือกว้างแสนกว้างก็ยังมีเวลาขึ้นลงลงแต่เรื่องความอยากของใจนี้ไม่มีสิ้นสุดจะหาเวลาลดหย่อนผ่อนตัวเองลงโดยลำพังไม่มีนอกจากจะเป็นการเสริมตัวเองขึ้นด้วยความทะเยอทะยานอยากหาประมาณไม่ได้ตลอดการเท่านั้นฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นเครื่องกั้นกลางความอยากประเภทเหล่านี้มาให้ไหลไปตามอำเภอใจของตนโดยถ่ายเดียวคำว่าหลักธรรมหมายถึงความถูกต้องนำเหตุกับผลมาเทียบเคียงกันเหตุคือสิ่งที่จะพูดออกไปจะทำลงไปนี่เรียกว่าเหตุเมื่อพูดออกไปแล้วทำลงไปแล้วถูกหรือผิดผลจะแสดงขึ้นมาอย่างไรนี่เรียกว่านำเหตุกับผลเข้ามาเทียบเคียงถ้าเป็นสิ่งที่ผิดแล้วผลจะต้องแสดงผิดออกมาอย่างน้อยก็ทำตัวของเราให้เดือดร้อนมากไปกว่านั้นก็ทำคนอื่นให้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนไปทุกแห่งทุกคนนี่คือผลที่แสดงออกจากการบำเพ็ญเหตุไม่ถูกต้องกลายเป็นความเดือดร้อนขึ้นมาความเดือดร้อนนี้ไม่มีใครจะต้องการแม้แต่สัตว์เขาก็ไม่ถึงกลับกันไหนเพราะความเดือดร้อนเป็นสาเหตุที่จะให้ถึงความที่น่าผิดหายไปได้มากกว่านั้นก็คือที่น่าผิดหายขึ้นตายเป็นต้นเราที่อยู่รวมกันมากๆล้วนแต่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นผู้สนใจต่อธรรมะมีหลักธรรมะเป็นเครื่องตัดสินนี่เป็นสิ่งเรื่องจำเป็นของเราผู้เป็นนักปฏิบัติด้วยกันโปรดได้ทำหนึ่งเสมอถ้าหากทำจิตให้ห่างเสือนหรือมองข้ามหลักธรรมไปโดยประจดจ่อเอาเฉพาะหัวใจของตนออกมาเป็นที่ตั้งเป็นเครื่องนำเนินแนวจะเป็นเรื่องความกระทบกระเทือนแสดงตัวออกมาเป็นลำดับลำดับนี่ไม่ใช่ทางของนักปฏิบัติที่จะควรสนใจและส่งเสริมเพราะเราที่อยู่ด้วยกันไม่มีใครเป็นนักเป็นจอมปราบด้วยกันแต่ก็อาศัยธรรมะของจอมปราบที่พระพุทธเจ้าซึ่งรับรองไว้แล้วว่าเป็นสวัสดิ์ขาตธรรมมาเป็นเครื่องดำเนิน

0: จงเห็นหลักหลักธรรมคือสวดขาตธรรมที่ตัดจัดชอบแล้วนั้นว่าเป็นสิ่งจะตัดหรือทำลายเสียได้ซึ่งความหายนะทั้งปวงเมื่อต่างคนต่างสนใจนำหลักธรรมเข้าไปปฏิบัติต่อตนเองแล้วผลจะไม่เป็นอีกแต่ถ้าจะดำเนินหรือปฏิบัติไปตามความชอบใจของตนแล้วนั่นแหละเรื่องโลกกวินาศจะแสดงขึ้นมาภายในใจและระบาดออกไปสู่ภายนอกให้รับความเดือดร้อนตามๆกันหมดผลที่ปรากฏก็คือคนชั่วด้วยกันอยู่ด้วยกันจึงเดือดร้อนถ้าต่างก็อยู่ด้วยกันโดยความเป็นธรรมถือธรรมเป็นหลักแล้วไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ค่อยจะได้แนะนำสั่งสอนที่ดุด่าว่ากล่าวกันอะไรมากนะต่างก็จะดีเย็นเป็นสุขผู้น้อยก็เย็นใจสบายใจผู้ใหญ่ก็เบาอกเบาใจในการแนะนำคำสอนเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะจะเข้านอกออกข้างในไปไหนก็ไปด้วยความสะดวกสบายตามกิจจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ก็อยู่ด้วยความเย็นใจผู้ปฏิบัติเนื่องจากผู้ปฏิบัติที่อยู่ด้วยกันต่างคนก็มีธรรมภายในใจความประพฤติทุกด้านจึงแสดงออกมาเพื่อความร่มเย็นและเพื่อความไว้วางใจวัดก็จะเลยคนผู้ปฏิบัติอยู่ภายในวัดก็จะเลยผู้มาเกี่ยวข้องก็เจริญหูเจริญตารับความระแคะระคายหากว่าตรงกันข้ามแล้วใครมาเห็นก็จะตรงทำความสลดสังเวชว่าพระวัดนั้นเนรวัดนั้นแม่ชีแม่ขาววัดนั้นเหลือตั้งแต่ผ้าเหลืองเหลือตั้งแต่ผ้าขาวพอกคูณตัวไว้แต่ความประพฤติปฏิบัติไม่คิดอะไรกับสุนัขแย่งอาหารกันกินเพราะว่าอย่างนี้นี่ภายในใจของเขาอย่างนี้แล้วออกมาทางวาจาอย่างนี้เนื่องจากความที่ได้เห็นได้ยินจากวัดนั้นจากพระเณรรูปนั้นๆจากแม่ชีแม่ขาวคนนั้นๆแล้วเรื่องความโกลาหลอนน้ำมันเรื่องความเหม็นคุ้งไปหมดจะระบาดออกไปทุกแห่งทุกคนจากวงของผู้เป็นนั่งเหมือนไม่มีสิ่งใดจะเป็นที่หนึ่งและเป็นที่นิยมชมชอบของคนภายนอกแม้ตัวเองก็เดือดร้อนมีท่าปฏิบัติให้นอกจากหลักธรรมไปเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าดำเนินตามหลักธรรมต่างคนต่างเห็นแก่ธรรมคือความถูกต้องผู้ใหญ่ผู้น้อยก็มีความเห็นเช่นเดียวกันรวมทั้งวัดมีความเห็นเช่นเดียวกันแม้จะมีความอดอยากขาดแคลนบ้างตามธรรมดาของนักบวชที่อาศัยคนอื่นเป็นอยู่แต่เรื่องจิตใจจะมีความแช่มชื่นเบิกบานนั่งหรือนอนเดินมีความเป็นสุขทุกอิริยาบถไม่ปรากฏเป็นความเดือดร้อนขึ้นภายในวัดนั้นนี่เป็นสิ่งที่นักบวชเราพึงปฏิบัติและพึงปรารถนาอย่างยิ่งโปรดได้พากันส่งเสริมสันติธรรมคือความสงบเยือกเย็นในตนเองและระหว่างแห่งกันและกันให้มีความเจริญมากขึ้นในขณะเดียวกันอย่าได้ส่งเสริมสิ่งใดที่จะเป็นข้าศึกเป็นขวากเป็นน้ำทิ่มแทงหัวใจทิ่มแทงหูทิ่มแทงตาของกันและกันนั่นไม่ใช่เรื่องของนักบวชที่จะนำมาใช้เรื่องทิฏฐิมานะเป็นเรื่องของคนไม่ได้อบรมศึกษาธรรมะไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเช่นเดียวกับสุนัขที่มองเห็นกันแล้วถึงเที่ยวนิ้มพันแก่กันตับกันทุกห่องทุกหนเราเคยเห็นประจักษ์ตับตาของเรานั่นคือประเภทของสัตว์ที่ไม่มีธรรม ประเภทของมนุษย์แล้วเห็นกันด้วยความยินแย้มแจ่มใสให้อภัยซึ่งกันและกันความผิดความพลาดอาจมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้น้อยไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเพียรนักบวชหรือคารวะเพราะเราต่างก็เป็นคนมีกิเลสด้วยกันแต่การให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นหลักธรรมอันดีไม่เป็นทางผิดผู้ยึดถือธรรมเหล่านี้ไว้ประจำใจจะไม่สนใจความบกพร่องหรือผิดพลาดของคนอื่นจนลืมตัวแต่จะน้อมเอาสิ่งที่ผิดพลาดของคนอื่นเข้ามาเป็นธรรมเครื่องสอนตนได้และกลายเป็นความให้อภัยซึ่งกันและกันว่าต่างคนต่างก็ตกอยู่ในกรรมด้วยความผิดพลาดด้วยกันยอมจะอยู่ด้วยกันในความเป็นสุขสมกับว่านักบวชเป็นผู้มีธรรมภายในกันเมื่อต่างฝ่ายต่างมีความร่มเย็นด้วยกันมีความรักความสนิทสนมกันเช่นเดียวกับอวัยวะของเราทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายนี้อยู่ในความรับผิดชอบและสงวนของเราแล้วก็ไม่ไปหนักในอวัยวะส่วนใดทั้งฝ่ายรักและฝ่ายชังมีความสงวนสม่ำเสมอกันไปหมดทั่วร่างกายส่วนใดบกพร่องก็พยายามซ่อมแซมให้ดีขึ้นหมู่เพื่อนที่มีความบกพร่องในจิตใดส่วนใดก็พยายามตักเตือนสั่งสอนกันให้ทราบสาเหตุที่เป็นและการกระทำเช่นนั้นจะเป็นไปเพราะความผิดให้ได้ละถอนสิ่งนั้นโดยความเมตตาในการสั่งสอนนี่เรียกว่าเป็นธรรมของนักปราชญ์แม้เราจะไม่เป็นนักปราชญ์ก็ได้ธรรมะของนักปราชญ์มาเป็นเครื่องประดับจะเป็นผู้มีสง่าราศีสวยงามขึ้นทั้งที่ศีรษะล้นโลนเพราะเครื่องประดับอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากทั่วทั้งโลกชอบแม้จะเขาจะประดับไม่ได้ก็ตามเขาก็ชอบเช่นเขาเป็นคนชั่วแต่เห็นท่านผู้อื่นเป็นคนดีเขาก็ชอบเขาเป็นคนที่ดีที่เลวเห็นคนอื่นเป็นคนสวยงามเขาก็ชอบหรือเราเป็นคนโง่เราเห็นคนฉลาดเราก็ชอบเราเป็นคนประพฤติเกเรเราเห็นท่านผู้อื่นประพฤติดีประพฤติชอบมีความสงบสงบเพียงตัวเราก็ชอบเราเดือดร้อนเห็นคนอื่นมีความสุขสำราญเราก็ชอบเมื่อสรุปความแล้วคือว่าของดีย่อมชอบด้วยกันทุกคนแม้แต่สัตว์ก็ชอบเราตั้งหน้ามาศึกษาอบรมเพื่อของดีอย่าให้ของดีได้หลุดมือไปกลายเป็นของสละอาของชั่วไม่พึงปรารถนามาแบกมาหามอยู่บนบ่าอันนั้นไม่สมชื่อสมนามกับเราผู้เป็นนักบวชเพื่อแสวงหาธรรมตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ที่กล่าวมาเหล่านี้เรียกว่าหลักธรรมเพื่อเป็นเครื่องดำเนินของพวกเราให้พากันทำหนึ่งให้มากจะอยู่จะไปที่ไหนให้มีความเย็นใจให้มีธรรมคือวิหารธรรมเป็นเครื่องดีเมตตาคือความสงสารซึ่งกันและกันให้ถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกับความรักตนการอยู่ด้วยกันย่อมเป็นธรรมดาของนิสัยซึ่งไม่เหมือนกันรูปร่างกลางตัวไม่เหมือนกันแม้จะให้ชื่อว่าคนเหมือนกันก็ตามแต่ลักษณะท่าทีกิริยามารยาทเอกสัยใจคอนั้นไม่เหมือนกันความลึกซึ้งหนักเบาของความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันให้ประมวลมาพิจารณาที่คลายออกดูให้เห็นชัดแล้วปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องนี่คือว่าเห็นใจท่านเห็นใจเราเฉลี่ยลบบวกให้พอประมาณตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเขายังอยู่กับคนได้คนดูได้กันจะอยู่ไม่ได้ยังไงถ้าต่างคนต่างมีธรรมต่างคนต่างคิดภายนอกภายในคิดทั้งท่านทั้งเราเข้ามาบวกลบประสานกันในความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกเช่นเดียวกันแล้วย่อมจะพอลดหย่อนผันผันและทำความหนักให้เบาลงได้ด้วยหลักธรรมนอกจากจะเอาเรื่องที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามา หมุนจิตใจของตนเท่านั้นจะกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนเพิ่มขึ้นทั้งตัวและบุคคลผู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้รับความรุนแรงมากขึ้นการปฏิบัติธรรมภายในก็สะดวกสบายเมื่อภายนอกคือส่วนเกี่ยวข้องมีความสม่ำเสมอร่มเย็นไปตามกันแล้วบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาก็เป็นอารมณ์เครื่องขีดขวางจิตใจว่าวันนี้เราได้รับความไม่สะดวกสบายกับคนนั้นกับภิกษุรูปนี้กับเณรรูปนั้นกับพี่กับขาวคนนั้นคนนั้นใจจะมีความร่มเย็นเป็นสมะเพราะสิ่งที่กล่าวมาที่ให้นามมาเป็นภาสิกนั้นเป็นสิ่งที่กวนใจจะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นลงไปไม่หนักท่านจึงสอนให้ละเสมอจิตใจเมื่อมันมีอาหารอันเป็นทุกข์มาแทรกซึมแล้วปล่อยให้มีแต่เรื่องของธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่เสมอใจจะต้องถึงความกองใสเบิกบานมีกำลังในทางประพฤติปฏิบัติและมีความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นภายในตนเป็นลำดับขึ้นไปเรื่องสมาธิคือความสงบเยือกเย็นก็มีกำลังเพิ่มขึ้นเริ่มจากขั้นเริ่มแล้วจนถึงสมาธิเป็นครูปัญญาก็พาให้คิดให้ค้นพิจารณาข้างนอกข้างในซึ่งเต็มไปด้วยธรรมะข้างนั้นเข้ามาขับถือจิตใจของตนให้ได้รับความแยกขายจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งข้างนอกข้างในเมื่อปัญญาได้รับหินคือสภาพธรรมที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอโดยการพิจารณาแล้วจะต้องมีความเสียบแหลมขึ้นไปเป็นนั่นแหละข้างนอกที่ยังเห็นไม่ชัดก็จะเห็นชัดขึ้นมาเพราะการพิจารณาเสมอข้างในเนื้อจะถูกปิดบังมาเป็นเวลานานก็ตามแต่เพราะปัญญาเป็นสิ่งที่มีความสว่างยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกจะสามารถแทงทะลุปุกลงไปหมดมันมีอันใดที่จะปิดบังนี้นะในทั้งภายนอกและภายในปัญญาจะฉายแสงไปให้เห็นชัดทั้งภาพอนิจจังทั้งภาพทุกขังทั้งภาพอนัตตาเต็มไปทั่วโลกดินแดนไม่มีที่ไหนที่จะเหยียบย่างไปได้โดยไม่ให้ถูกหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อปัญญาได้สอดแทรกลงถึงขนาดนั้นแล้วเหตุใดจะไม่ได้ก้าวเหยียบไปตามหลักธรรมะที่เป็นทางเดินเหล่านี้เพราะหลักไตรลักษณ์เสียงจังทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินของปัญญาไม่เดินตามทางสายนี้ไม่มีทางเดินเพราะโลกธาตุอันนี้เต็มไปด้วยทางที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ทุกวัตถุทุกอารมณ์มีอยู่ทุกแห่งทุกผลทั้งข้างบนข้างล่างทั้งอดีตอนาคตทั้งปรากฏตัวอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เต็มไปด้วยหลักธรรมที่กล่าวนี้ทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้นำที่เรื่องเหล่านี้มาพินิจพิจารณาแล้วเหตุใดจะไม่มีทางเลยการเห็นชัดก็เห็นชัดตามหลักความจริงของอนิจจังที่แสดงตัวอยู่แล้วประจำตลอดเวลาทุกขังแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาอนัตตาแสดงตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้รู้สิ่งเหล่านี้เนื้อจะยึดถืออะไรพอเป็นภาระกดข่วงจิตใจของเราให้หนักและรับความทุกข์เพราะความกดข่วงนั้นพาปัญญาได้รับการอบรมรับหินจากหลักไตรลักษณ์หรืออย่างนี้เสมอโดยการพิจารณาไม่ลดละแล้วจะต้องถึงความสิ้นสุดแห่งความกังวลวุ่นวายทั้งหลายที่เคยมีประจำอยู่ภายในจิตใจของตนและสิ่งเกี่ยวข้องโตๆกันคำว่าวิมุตติหลุดพ้นที่เราเคยได้ยินมาเป็นเวลานานก็จะหมดการคาดหมายหรือเดาท่านเองแต่จะมาปรากฏตัวอยู่กับความหลุดพ้นของใจเพราะอำนาจของปัญญาที่ได้ทำการถอดถอนเรื่องความลุ่มหลงของตนออกจากสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนปรากฏเป็นความมือจุดขึ้นอย่างเต็มภูมิภายในใจใครจะให้ชื่อให้นามว่าอะไรก็ตามจะสมวันลงมาได้รู้ได้ในที่นั่นแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อว่ามรรคนิพพานเมื่อปฏิบัติให้เต็มภูมิแล้วชื่อและตัวจริงก็มารวมอยู่ที่ธรรมชาติ
1: ของผู้บำเพ็ญที่ผู้ปฏิบัติได้จากจิตดวงนี้และดวงเดียวนี่คือตัวมรรคคือการดำเนินก็คือผู้นี้นี่คือตัวผลผู้ได้รับความสุขก็คือตัวนี่คือผู้หลุดพ้นเพราะผู้ผูกมัดตนเองก็คือผู้นี้บัดนี้ได้หลุดพ้นแล้วด้วยความรู้ของตนเนื่องมาจากข้อวัดปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาหลุดพ้นก็หมายถึงพ้นจากการผูกมัดตนเองนั่นเองไม่หลุดพ้นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสะแสวงของตนทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายดีหรือชั่วเมื่อเราทำการถอดถอนออกหมดด้วยซึ่งสิ่งนะผู้นั้นก็คือว่าเป็นผู้หมดให้หลุดพ้นจากความถูกมัดตนเองกลายเป็นผู้อิสระเสรีขึ้นมาภายในจิตใจเราขณะนี้เราทุกท่านก็ได้ยินได้ฟังขณะที่ท่านอธิบายไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้รับทราบในทุกๆขณะนี้แหละเป็นผู้ที่จะทราบไปตามลำดับแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้จนถึงจุดหมายปลายทางเลิกธรรมผู้ศาสตร์พยายามท่องตนโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

ู้เป็นนักบวชและนักปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานของตนงานนี้คืองานเพื่อต่อไปงานเพื่อนำออกมาใช้งานเพื่อจะนำครับคำว่านำหมายถึงนำตนเปิดมองดูพระพุทธเจ้าด้วยหลักปฏิปทาที่พระองค์ดำเนินและผลที่ทรงรู้ทรงเห็นมีเป็นผลที่อันหนึ่งธรรมะที่ทรงชี้ไว้อย่างไรไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดชี้ไว้เพื่อแก้ทุกข์แก้ความผิดที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งนั้นเพราะความผิดมีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดธรรมะเพื่อแก้จึงต้องมีอย่างพร้อมมือไม่เช่นนั้นไม่ทันกับความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากตนอยู่ทุกเวลามีเป็นเข็มทิศหนึ่งสงสารของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อแดนพ้นทุกข์และมั่นใจในข้อปฏิบัติไม่มีความท้อถอยต่อทางดำเนินที่รับพระธรรมจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างไรการเดินทางต้องมองดูทางถือทางเป็นหลักสำคัญไม่เพียงแต่จะมองดูฝ่าเท้าที่เดินไปเท่านั้นถึงจุดใดที่ทางแยกสายใดที่ควรสงสัยและไม่แน่ใจก็ต้องศึกษาไต่ถามคนใกล้เคียงซึ่งเขาชำนาญในนั้นทางทางจากสมมุติก้าวเข้าไปเพื่อสมมุติคือความหยุดพ้นท่านเรียกว่ามรรคโคนี่เป็นทางสายเอกไม่มีทางสายใดจะสามารถยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างทางสายเอกที่กระทำไม่ได้เวลานี้ใจของเรายังไม่เป็นเอกธรรมะเอกก็หมายถึงอันเดียวเท่านั้นนอกจากอันเดียวแล้วก็มีสองสามไปกลายเป็นเรื่องมากมายใจของเรามีเรื่องมากมายที่ฝังอยู่ภายในตนและเรื่องเหล่านี้โดยมากเป็นเรื่องที่จะทำความผิดพลาดต่อเราผู้ไม่มีวิจารณญาณพิจารณาใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนฉะนั้นหลักแห่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นหลักอันสำคัญสำหรับผู้ดำเนินจะต้องคำนึงเสมอคำนึงถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่พอต้องคำนึงถึงพระธรรมคำนึงถึงพระสงฆ์เป็นระยะรวมแล้วก็เป็นทางสายเอกเหมือนกันถ้าพูดถึงที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งอย่างอื่นคำว่าพุทธธรรมสังฆานั้นต่างกันโดยชื่อแต่เหมือนกันโดยคุณสมบัติท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทโธธรรมโมสังโฆจาตินานาห้นต่ำปีวัตถุโตอันนะมัญญามิโยคาวะเอกีภูตันตนัตถโตจะต่างกันเพียงสักแต่ว่าชื่อเท่านั้นแต่เหมือนกันโดยเนื้อความหรือเหมือนกันโดยคุณสมบัติเราจะมองให้ผิดจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านประทานไว้ความคิดที่จะทำให้มีความผิดแยกจากทางดำเนินไปตามทางสายเอกเพื่อความพ้นทุกข์นี้รู้สึกว่ามีมากมายที่ทำความเนิ่นช้าต่อเราผู้ปฏิบัติ
ก็เพราะทางเหล่านี้เองทางที่ผิดพลาดไม่ใช่ทางเอกการปฏิบัติธรรมจึงต้องคำนึงเสมอให้มีความหนักแน่นมั่นคงต่อทางดำเนินยากหรือลำบากไม่จำเป็นจะต้องถือมาเป็นอุปสรรคการดำเนินของตนเพราะเรื่องของธรรมะไม่ได้ยกเว้นไว้ว่าผู้จะดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับนั้นเว้นเสียแต่ความยากผู้นั้นจะไม่ต้องดำเนินมากมายก็พ้นทุกข์ได้อย่างนี้ไม่มีในธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแต่ว่าฉันทะให้มีความพอใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนวิริยะจงมีความอุตสาห์พยายามอย่าลดละความภาคเพียรเพื่อทางสายนั้นจิตตะอย่าทำความรู้สึกให้ห่างเหินจากแนวทางดำเนินวิมังสาจะทำจะพูดจะคิดสิ่งใดต้องเป็นผู้ไตร่ตรองเสมออย่าทำตามอำนาจแห่งใจที่มีเครื่องจิตแรกให้พาทำพาพูดพาคิดนี่ธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้ไม่มีข้อยกเว้นดังที่กล่าวมาฉะนั้นเราจึงไม่ควรหาทางยกเว้นสำหรับตัวของเราเพื่อหาทางออกแต่กลับเป็นเรื่องหาทางเข้าโดยไม่รู้สึกตัวอุบายวิธีที่จะหาทางออกโดยกลายเป็นทางเข้านั้นมีอยู่แทบทุกขณะจิตของเราเราต้องคำนึงเสมอถ้าจะถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะโปรดอย่าให้มีข้อยกเว้นเพื่อออกตัวในการปฏิบัติเพื่อความมุ่งหมายจะรอดพ้นไปได้ตามพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็ดีคำว่าธรรมะคือความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นผลเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ก็ดีคำว่าสังฆะผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติอันล้นค่าจากการดำเนินของตนที่ได้อุตส่าห์บำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าก่อนทั้งสามพระรัตนตรัยนี้ไม่นิยมการไม่นิยมสถานที่แต่นิยมการกระทำแม้จะนิยมสถานที่ก็ต้องนิยมเพื่อการกระทำให้เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นการก็หมายถึงการที่เกี่ยวกับธาตุขันธ์ซึ่งมีส่วนละเอียดหรือหยาบต่างกันเช่นกลางวันกับกลางคืนอากาศจะผิดกันเมื่ออากาศมีความผิดแปลกต่างกันธาตุขันธ์ก็ย่อมมีความหนักเบาต่างกันการปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิตใจก็จะรู้สึกว่ามีความสะดวกหรือลำบากต่างกันอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่จะทำการกีดขวางความรู้ความดีทั้งหมดและไม่ใช่จะเป็นการส่งเสริมกิเลสให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะเพียงสถานที่เพียงการเวลาเท่านั้นทั้งสองประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการสั่งสมของตัวเองทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นหลักสำคัญฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จะอยู่ในสถานที่ใดไปที่ใดก็ดีอย่าลืมจุดสำคัญซึ่งเป็น
แดนที่จะเกิดขึ้นแห่งความสงบสุขเป็นขั้นๆและอย่าลืมสถานที่ที่จะเกิดขึ้นแห่งความเศร้าหมองอันจะทำผลเดือดร้อนแก่ตนว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในใจนี้ทั้งนั้นนี่เป็นหลักใหญ่ของธรรมะที่พระองค์ท่านประทานไว้เราเป็นนักกล้าเสียสละตามกำลังความสามารถของตนเพื่อการเสด็จตามพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามเพศของตนจงอย่าให้เสียเวลาที่ได้มุ่งหน้ามาปฏิบัติและอย่าให้สิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่ไม่ใช่เป็นธรรมเอกนั้นเข้ามาทำการเกี่ยวข้องหรือรบกวนจนสามารถทำลายความตั้งใจของตนไว้ดังเดิมให้เสียแหละสูญไปจะไม่มีสิ่งใดดียิ่งไปกว่าการมุ่งหน้าปฏิบัติตนเองด้วยความเข้มแข็งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักสำคัญโปรดจำไว้ให้ดีธรรมะทุกขั้นซึ่งจะควรปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของตนนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งปฏิปทาอันเป็นไปกับด้วยความเพียรและสติปัญญาเป็นเครื่องตามรักษาดูที่ใดไปที่ใดทำหน้าที่การงานใดๆจงเป็นผู้มีสติจดจ่อกับหน้าที่การงานและเป็นผู้มีปัญญาใคร่ครวญถึงผลได้เสียเสมอนี่จะเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาจะเป็นนิสัยของคนชอบใคร่ครวญข้างนอกแม้จะผิดไปบ้างก็ไม่มากเพราะอำนาจแห่งความใคร่ครวญเมื่อย้อนเข้าไปสู่ภายในเกี่ยวกับเรื่องของใจก็จะมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจได้เป็นลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาที่ทรงตัวได้และกลายเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาคือชอบใคร่ครวญประจำตนนี่ทางดำเนินอันเป็นไปเพื่อความราบรื่นไม่เสื่อมเสียคุณธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจแล้วและจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งปฏิปทาที่เป็นไปกับด้วยสติปัญญาตามรักษาอยู่เสมอกิริยามายาทที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมจะเป็นไปเพื่อความน่าดูน่าชมทั้งไม่มีทางที่จะตำหนิตนได้ว่าเป็นความบกพร่องเพราะไม่นำพาเรื่องสติปัญญาซึ่งจะควรนำมาใช้นี่คือหลักสำคัญสำหรับท่านผู้สนใจต่อธรรมะเป็นขั้นๆขึ้นไปเรื่องจะคิดว่าควรจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่นั้นเราไม่ต้องคิดปฏิปทาสอนสัตว์เป็นปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีปฏิปทาข้อไหนที่จะให้สอนคนให้จมอยู่ในทุกข์เราทรงทำความมั่นใจในปฏิในธรรมะที่ทรงแสดงเรื่องปฏิปทาสำหรับผู้ดำเนินจะไม่ผิดหวังต่อการดำเนินของตนธรรมะทุกบททุกบาทนับพอประมาณท่านบอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์มีด้วนแล้วตั้งแต่สอนคนให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับผู้อยู่คารวาสก็สอนให้พ้นจากทุกข์ในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตนด้วยสติปัญญาให้มีความรอบคอบต่อหน้าที่การงานสังคมนั้น
ผู้เป็นนักบวชก็ให้มีความรอบคอบต่อข้อปฏิบัติของตนไม่ว่ากิจนอกการไหนสติปัญญาเป็นร่องสำหรับส่องทางให้เห็นได้โดยชัดเจนเสมอไปหากเรานำมาใช้ประจำตนขันธ์ทั้ง5คือรูปได้แก่ร่างกายของเราทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายและทางใจเฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงของใจวิญญาณคือความรับรู้เวลามีสิ่งมาสัมผัสทางอายตนะทั้ง6นี่คือชัยสมรภูมิไม่เคยล้าสมัยนับแต่การไหนๆมาขอให้นำสติปัญญาค้นคว้าลงไปที่นี่ขันเราจะเห็นขันอย่างชัดเจนไม่ว่ากองรูปรูปเป็นประเภทใดมีธาตุอะไรบ้างที่มาผสมอยู่กับกองรูปนี้เราจะเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างถึงกับสิ่งที่เราเคยเสกสรรปั้นรอไว้ตั้งแต่การไหนๆจนตนเองก็ไม่สามารถว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่คือหญิงนี่คือชายนี่คือสัตว์นี่คือบุคคลนี่จะต้องเสื่อมอำนาจลงไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ยั่งลงฐานความจริงความจริงนั้นแลเป็นธรรมที่มีอำนาจสามารถจะลบล้างสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ให้หมดสิ้นลงไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อกล่าวถึงธาตุก็ยังรวมเราแยกธาตุออกมาเช่นธาตุดินในร่างกายของเรามีอะไรบ้างในธาตุดินนี้เป็นอาการต่างๆท่านกล่าวไว้ในกรรมฐานซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพียง5คือผมขนและฟันหนังนี่เป็นธาตุดินรวมแล้วเป็นธาตุดินและส่วนอื่นๆซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันมีอีกจำนวนมากมายเรียกว่าอาการ32เราจงดูให้ชัดดูหนังให้เห็นหนังชัดเจนด้วยปัญญาเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นชัดด้วยปัญญาอาการ32ดูอาการใดให้เห็นชัดตรงด้วยปัญญาจริงๆแล้วนั่นแหละคือหลักความจริงที่แท้คำว่าเราคำว่าของเราคำว่าสัตว์ว่าบุคคลคำว่าหญิงคำว่าชายคำว่าเราว่าท่านนี่คือสิ่งปลอมแปลงซึ่งเราเสกสรรตั้งดอหรือนิยมให้กันจนติดจิตติดใจหรือติดจมอยู่ในที่นั้นจะเสื่อมสูญอันตราธานไปเพราะหลักความจริงเข้าทำลายด้วยอำนาจของปัญญาโดยไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่และฝังอยู่ภายในใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่การพิจารณาให้ถึงฐานความจริงเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5จึงเรียกว่าชัยสมรภูมิผู้รบเพื่อชัยชนะจากสิ่งปลอมชายชนะสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องตั้งจุดคือขันนี้เป็นจุดที่จะนะเราอยากเพียงเรียนรู้หรือจำได้ด้วยสัญญาเท่านั้นขอให้รู้ถึงหลักปัญญาตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆเรากับร่างกายของเราจะหมดปัญหากันไปเป็นขั้นๆเกี่ยวกับส่วนร่างกายซึ่งเป็นกองรูปอันเป็นด้านวัตถุก็จะหายสงสัยไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาได้เชื่อมโยงถึงกันหมดในบรรดาอาการทั้งหลายว่ามีสภาพเช่นเดียวกันถ้าจะแยกออกเป็นเรื่องกองทุกข์เรื่องความแปรสภาพเรื่องความถือว่าเป็นตนเป็นตัวที่ตรงไหนในอาการเหล่านี้จะหาไม่ได้แม้แต่อาการเดียวว่าจะเป็นของเที่ยงหรือเป็น
ความสุขเป็นก้อนหรือเป็นชิ้นเป็นอันที่เรียกว่าอัตตาในส่วนเหล่านี้นี่ก็จะเห็นชัดตามหลักความจริงเพราะอำนาจของปัญญาเมื่อหลักความจริงได้อย่างเข้าถึงไหนความเป็นชิ้นเป็นอันความเสกสรรตั้นหยอกความสมมุตินิยมจนถึงจิตถึงใจและติดจมอยู่นั้นจะสลายตัวลงไปเป็นลำดับลำดับจนถึงปัญญาได้รอบอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้ก็สลายลงไปหมดไม่มีส่วนใดเหลือว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างถึงใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเรื่องเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะถือเวทนาไหนขอให้เป็นสมบัติของเราและเป็นที่ไว้วางใจได้จะอาศัยสุขในส่วนร่างกายนี้เรื่องของสุขกับทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันเป็นแต่เปลี่ยนเวลากันแสดงตัวเท่านั้นเมื่อสุขแสดงตัวขึ้นมาชั่วขณะสุขก็ดับไปทุกข์ก็แสดงตัวขึ้นมาธรรมะอุเบกขาคือเฉยๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งสามนี้แสดงตัวขึ้นมาต่างเวลากันในธาตุในขันธ์อันเดียวกันและมีอยู่ที่ไหนคำว่าเราถ้าจะถือว่าความทุกข์เป็นเราทุกข์ดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรความสุขว่าเราทุกข์ดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรเพราะทั้งสามประเภทคือสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคำว่าเราก็จะต้องมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอหาความเป็นเราอันคงที่ได้ที่ไหนจากเวทนาทั้งสามนี้ไม่มีนี่คือปัญญาที่พิจารณาให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของเวทนาจนถึงหลักความจริงของเวทนาทั้งสามจริงๆความจะยึดมั่นถือมั่นในสุขในทุกข์ในเฉยๆนั้นจะหาทางยึดมั่นไม่ได้เพราะหลักความจริงเข้าทำลายสิ่งอย่างนี้ได้เป็นลำดับลำดับจนเข้าทำลายได้โดยเด็ดขาดไม่มีคำว่าสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นเราฝังอยู่ภายในใจของเราได้เลยสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็โปรดได้ทราบและเทียบเคียงตามนัยยะที่กล่าวมาเมื่อสรุปความแล้วขันธ์ทั้ง5นี้ไม่มีอันใดที่จะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ตามความสำคัญมั่นหมายของใจนอกจากความถือนั้นเป็นเรื่องภาระที่จะกดทวงจิตใจให้ทะเยอตัวไม่สุดนอนจมอยู่กับความถือมั่นอันนั้นกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตนแล้วไม่มีผลอื่นใดที่จะทำการตอบแทนให้ใจรับความสุขความสบายเพราะเหตุของอุปทานเหล่านี้นักพิจารณาต้องพิจารณาที่ตรงนี้กิเลสอาสวะมีอยู่ที่ไหนเรื่องความพ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือการถอดถอนสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในฉากเดียวกันเมื่อได้ถอนสิ่งเหล่านี้ให้หลุดพ้นไปจากจิตโดยสิ้นเชิงแล้วคำว่านิพพานก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถามที่ใดเช่นเดียวกับความหิวดับไปแล้วเพราะอำนาจแห่งความอิ่มมาแทนที่เราก็ไม่ต้องไปถามหาความอิ่มที่ไหนเช่นเดียวกันมีเรื่องความทุกข์มีอยู่ที่ไหนสมุทัยซึ่งเป็นรากฐานก็อยู่ในฉากเดียวกันมรรคคือทางดำเนินเพื่อจะแก้สมุทัยอันเป็นธรรมชาติติดคุกขึ้นมาก็มีทางจะเกิดขึ้นได้จากนักพุ่งคว้าจากนักปฏิบัติและก็อยู่ในฉากเดียวกันคือในจิตดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมนิโรธความพ้นทุกข์นั้นไม่เป็นปัญหาเมื่อ
มรรคคือข้อปฏิบัติได้สมบูรณ์เต็มที่จนสามารถสังหารสมุทัยอันเป็นสาเหตุที่จะนำทุกข์มาสู่ตัวเราให้สิ้นสุดลงไปแล้วนิโรธก็แสดงตัวขึ้นใหม่มีสัจธรรมทั้ง4ประเภทนี้เวลานี้มีอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏว่าอยู่ในสถานที่โน้นอยู่ในสถานที่นี้อยู่ในการโน้นเวลานี้แต่อยู่กับขันธ์ทั้ง5และใจของเราซึ่งเป็นตัวประธานรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนักปฏิบัติพิจารณาลงที่จุดดังกล่าวนี้จะผิดพลาดจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปที่ไหนเมื่อถูกตามหลักธรรมะของพระองค์ท่านแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาทำการขัดแย้งไปได้หรือไม่มีใครจะสามารถมาทำการขัดแย้งหรือขีดขวางผลที่เราจะพึงได้รับเพราะการปฏิบัติถูกต้องของเราได้สมบัตินี้ต้องเป็นของเราอยู่โดยตรงไม่ว่าสมัยโน้นและสมัยนี้เพราะสัจธรรมเป็นอันเดียวกันมีลักษณะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ากับสาวกองค์สุดท้ายตลอดถึงพวกเรานี้เป็นก้อนสัจธรรมเหมือนกันแต่ที่เราจะนำมาประกอบให้เป็นสัจธรรมอันสมบูรณ์ซึ่งควรจะแก้สัจธรรมฝ่ายที่เป็นข้าศึกนั่นเป็นเรื่องของเราแต่ละท่านที่จะนำมาประกอบให้ถูกส่วนตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรามีสงสัยอะไรอยู่บ้างในตัวของเราและในโลกที่ให้นามว่าโลกนี้มีอะไรที่จะเป็นน่าสงสัยโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมะเราไม่เรียนโลกข้างนอกข้างในให้รู้ทั่วถึงจะชื่อว่าเป็นผู้เรียนและปฏิบัติธรรมะได้ที่ตรงไหนเรียนธรรมะก็คือเรียนเรื่องของเราเรียนเรื่องโลกก็คือเรื่องของเราเพราะโลกกับธรรมอยู่ในใจดวงเดียวไม่ต้องไปตำหนิโลกไหนคนไหนเพราะเรื่องของสุขของทุกข์นั้นมีใจเป็นผู้รับผิดชอบกับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับตนเองเหมือนกันหมดเราต้องการความพ้นทุกข์เราต้องเรียนทุกข์ให้จบดูให้ถึงขีดถึงแดนของทุกข์ว่าทุกข์นี้จะมีจุดที่สิ้นสุดที่ตรงไหนปัญญาอย่างลงให้ถึงขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นอย่าถอยจิตออกมาเพื่อหาทางออกเอาตัวรอดไปโดยวิธีผูกมัดตนเองแต่จงใช้ปัญญาพิจารณาลงจุดที่ทุกข์เกิดขึ้นให้ถามดูจริงๆว่าทุกข์นี้คืออะไรเราได้ยินแต่ชื่อว่าทุกข์หรือเราได้ทราบแต่นามของทุกข์และรู้แต่เพียงว่าทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับเราว่าเป็นข้าศึกต่อเราแต่เรื่องของทุกข์จริงๆนั้นได้เป็นข้าศึกกับเราจริงๆในความรู้สึกของทุกข์นั้นหรือไม่หรือหากเป็นความรู้สึกของเราไปทำการเกี่ยวข้องกับเขาแล้วทำความผูกมัดตนเองโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเราต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นชัดกับเรื่องของทุกข์หากว่าทุกข์นี้เป็นเราเป็นทุกข์ทุกข์ตัดไปแล้วทำไมใจจึงยังคงที่อยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์กับใจก็เป็นคนละประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวกันทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดดับแต่ความรู้สึกว่าทุกข์เกิดดับนั้นเป็นความคงที่สุขเกิดขึ้นใจก็รับรู้ทุกข์เกิดขึ้นใจก็รับรู้สุขดับไปทุกข์ดับไปใจก็รับรู้ธรรมชาติที่รับรู้อยู่นี้คือใจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นเป็นเพียงทำสิ่งที่แฝงขึ้นมาจากใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลักความจริงอย่างแท้จริงเราจึงควรพิจารณาทุกข์ให้ถึงเรื่องของทุกข์เรียนเรื่องทุกข์ไม่จบวันหน้าจะต้องเรียนอีกทุกจะต้องมาทับผมเราให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราเรียนทุกจบแล้วแม้ทุกจะมีในขันแต่ใจก็จะรู้ตามหลักความจริงของทุกจะไม่ทำการเกี่ยวข้องหรือแบกหามทุกนั้นถึงกับต้องมาซึมซาบให้ใจเดือดร้อนไปตามทุกก็เห็นชัดว่าเป็นทุกใจก็เห็นชัดว่าเป็นใจ
นี่คือผู้เรียนเรื่องของทุกข์เรียนเรื่องของโลกสิ่งใดที่ทำการเกี่ยวข้องพัวพันกับจิตใจนั้นให้ชื่อนามให้ชื่อให้นามว่าโลกปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อแก้ไขทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในตนนี้ท่านเรียกว่าธรรมเราเรียนวิชาเพื่อแก้ทุกข์ภายในใจจึงเป็นเหมือนกับเราเรียนธรรมเพื่อแก้โลกภายในใจของเราดวงเดียวกันผู้พ้นจากทุกข์ภายในใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาชื่อว่าเป็นผู้พ้นจากโลกถึงธรรมแดนเกษมนี่เราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนกันถ้าเราไม่มองถ้าเรามองข้ามสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในขันธ์นี้แล้วไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการคาดคะเนหรือเดาเอาเฉยเราต้องเรียนเรื่องของเราให้จบเรื่องของเรามีเท่าไหร่เรียนให้รู้ด้วยปัญญาอย่าให้มีข้อข้องใจสงสัยอยู่อันใดที่เป็นข้อข้องใจสงสัยอันนั้นให้ชื่อว่าโลกสิ่งที่สามารถตัดขาดตัดความสงสัยหรือข้อข้องใจนั้นขาดลงไปเป็นลำดับๆ นั้นเรียกว่าธรรมโปรดจำให้ดีนำไปปฏิบัติต่อตนเองความทุกข์ในอัตภาพนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่เราไม่สามารถจะปลูกบ้านปลูกเรือนบรรทุกทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในเรานับแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้ตลอดวันตายได้จะมีมากเท่าไหร่ก็เพียงผ่านไปผ่านไปและยังดีที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยังรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบาทั้งก็ได้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่อย่ามองข้ามดีหรือชั่วบุญหรือบาปซึ่งแสดงตัวอยู่กับใจของเราอันเป็นตัวประธานของโลกและธรรมนี่เป็นหลักสำคัญจงเรียนกันที่นี่ปฏิบัติกันที่นี่เราไม่ส่งไปฟังเรื่องนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นความจริงจะเป็นเรื่องทำเราให้เผลอจากหลักใครพูดยังไงก็เชื่อไปตามคำพูดของคนอื่นโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่ไม่ใช่ผู้ถือตามหลักธรรมะประโยคสำคัญที่เราบำเพ็ญก็คือความกลัวตายเราต้องพิจารณาถึงหลักความตายให้ถึงฐานของความตายอะไรตายจริงๆถ้าสี่ดินน้ำลงไปเวลาถ้าหลายลงไปจากความผสมกันแล้วนี้ส่วนไหนคิดหายส่วนไหนตายจริงหรือไม่ใจที่ครองร่างอยู่ณบัดนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นสลายตัวลงไปแล้วได้ตายคิดหายไปหรือไม่เราต้องดูเมื่อเห็นธาตุขันธ์ก็เป็นธาตุขันธ์อย่างชัดเจนไม่มีสิ่งใดสูญหายและใจก็รู้ชัดว่าไม่เป็นของตายและสูญหายไปไหนแล้วเราจะกลัวตายกันที่ไหนการกลัวตายก็คือเรียนเรื่องความตายยังไม่จบสิ้นนั่นเองถ้าเรียนเรื่องความตายจนถึงหลักความจริงของความตายแล้วคำว่าตายก็ไม่ปรากฏเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความปรากฏขึ้นแล้วสลายตัวไปเท่านั้นแตกลงไปเป็นธาตุเดิมของตนอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจก็เป็นธาตุเดิมของตนอยู่เช่นนี้แต่อาศัยสิ่งที่ฝังอยู่ภายในใจจะเป็นส่วนดีหรือชั่วนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชักจูงจิตไปให้เป็นไปทางดีหรือชั่วดังที่เราเห็นกันเราไม่ต้องไปคาดคะเนเราไม่ต้องไปสงสัยเรื่องการเกิดการตายเรื่องตายเกิดหรือตายสูญไม่มีสิ่งใดสูญไปในโลกนี้ดินน้ำลมไฟก็ไม่ได้สูญไปถ้าหากว่าดินน้ำลมไฟก็สูญไปจริงจิตที่ครองร่างอยู่นี้สูญไปจริงอะไรที่มาเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านอยู่ณเวลานี้สิ่งที่จะมาปรากฏตัวขึ้นมานี้ต้องปรากฏขึ้นมาจากของมีอยู่ทั้งนั้นของที่สูญสิ้นไปแล้วจะมาปรากฏตัวขึ้นไม่ได้
เราก็ควรจะทราบว่าทุกสิ่งจะมาปรากฏตัวขึ้นมาต้องมาจากหลักเดิมซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างสูญไปหมดแล้วจะไม่มีสิ่งใดปรากฏตัวคำว่าโลกก็ไม่มีสมมติจะมีมาจากที่ไหนพิจารณาให้ถึงหลักความตายอย่างจริงจังเราจะได้หายสงสัยในเรื่องความตายและจะมีความกล้าหาญต่อการบำเพ็ญตนให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเป็นมานานและถือกันมานานว่าเกิดไปตายหาใจได้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่เพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีปัญญาเป็นรากฐานสำคัญเป็นผู้ขุดค้นเชื่อเหล่านั้นให้หมดไปจากใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมาเกี่ยวข้องกับใจให้เป็นดีเป็นชั่วให้เป็นภพเป็นชาติเกิดตายจะไม่เป็นปัญหาอันใดกับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นใจดวงนั้นจะเป็นใจที่มีอิสระเสรีเต็มที่อยู่ที่ไหนก็จะมีความสบายไม่มีสิ่งใดมาเกาะเกี่ยวหรือมากดขี่บังคับดังที่เคยเป็นมานั่นท่านเรียกว่าใจถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงใจที่เรียนโลกและเรียนธรรมภายในตัวจบสิ้นอย่างจริงจังเรื่องการไปการมาการเกิดการตายของใจจะไม่มีเพราะใจเรียนรอบหมดแล้วสำรอกปอกออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่นี่เราจะเอาอะไรมาเทียบกับความสุขที่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์นี้ไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าและประเสริฐมากยิ่งกว่าใจที่บริสุทธิ์ดวงนี้นี่เพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติตามทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วใจจึงกลายเป็นใจอันเอกไม่มีสองกับอันใดอีกต่อไปความสุขก็เป็นเอกเพราะใจเป็นเอกปฏิปทาที่ดำเนินมาก็เป็นเอกนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนถึงธรรมขั้นเอกจริงไม่ใช่แบบเอกมีในตาข้างเดียวดังที่เราเห็นกันตาข้างหนึ่งถูกอะไรทำลายบอดไปเสียยังเหลือข้างเดียวเขาก็เรียกว่าคนตาเอกเพราะมีในตาข้างเดียวแต่เราเรียนวิชาธรรมอยากให้เป็นคนเรียนธรรมะขั้นเอกโดยที่มีในตาข้างเดียวความรู้รอบครอบของปัญญาไม่เพียงพอแต่เข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดนี่จะกลายเป็นเรื่องธรรมะเอกมีในตาข้างเดียวไม่ใช่เอกอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้ปัญญาเมื่อรวมตัวลงไปแล้วก็เป็นปัญญาขั้นเอกเหมือนกันไม่ถึงเอกแล้วจะแก้สิ่งสมมุติอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้าถึงตัวแล้วจะเห็นตามความ

ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนกับใจที่บริสุทธิ์จะเรียกว่าวิมุตติก็คือใจดวงเอกนี้ธรรมมันเอกนี้เรียกว่าพระนิพพานก็หมายถึงใจอันเอกธรรมเอกนี้ทรงความบริสุทธิ์ไว้อย่างเต็มที่มีอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมะด้วยความไม่ท้อถอยหนักก็เอาเบาก็ทำไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องหาทางออกตัววิธีถูกมัดตนเองเพราะอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องหลอกลวงไปว่าจะทำต้องทำว่าจะไปต้องไปเมื่อใคร่ควรเหตุผลรอบคอบว่าถูกต้องแล้วหนักก็ต้องทำเบาก็ต้องทำเพราะงานซึ่งควรจะต้องทำอยู่แล้วเฉพาะหน้าทางจะขรุขระหรือสะดวกก็ต้องไปเพราะทางผ่านไปที่นี่จะเว้นไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นทางผิดทั้งนั้นนี่ข้อปฏิบัติจะยากหรือลำบากสอนไว้เพื่อเราแก้ทุกข์ทั้งนั้นจะเรียกว่าเป็นของยากยังไงทำแก้ทุกข์ถ้าหากว่าทำเป็นเครื่องสังสมทุกข์นั้นจะควรว่ายากควรว่าลำบากเพราะทำคุณแล้วให้โทษแก่ตนเองแต่นี้ไม่ใช่เช่นนั้นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์เช่นเดียวกับพิษของยาที่รับเข้าไปแล้วแสดงอากัปกิริยาต่างๆแต่ก็ปรากฏคุณขึ้นมาทำโรคให้สงบหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งฤทธิ์ของยามีฤทธิ์ของธรรมะก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันดูเฉยๆให้กิเลสตกพรวดพราดลงไปอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นนักบวชจะต้องมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ลำบากลำบนอะไรใครอยู่ที่ไหนก็จะแบกหามตั้งแต่มรรคผลนิพพานอยู่ด้วยกันโลกนี้ก็ไม่เป็นของแปลกอะไรทั้งนั้นไม่มีคนสูงคนต่ำไม่มีคนโง่คนฉลาดไม่มีคนทุกคนจนแต่มีคนเป็นความเสมอภาคกันหมดเพราะไม่ต้องมีเหตุมีผลแต่ทุกสิ่งก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเต็มไปด้วยเหตุผลผู้มีหลักธรรมจึงเป็นควรเป็นผู้มีเหตุผลผู้มีเหตุผลนั่นแลจะทำจิตข้างนอกข้างนอกหรือข้างในไม่ว่างานทางโลกทางธรรมจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยและสมบูรณ์ไม่บกพร่องหรือผิดพลาดไปนะการดำเนินหรือประคองตนเองให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นในวันหนึ่งวันหนึ่งต้องอาศัยธรรมะเป็นเข็มทิศทางเดินถ้าหากจะเอาตามความอยากของตนเองแล้วความอยากนี้ไม่มีอะไรจะสิ้นสุดน้ำหาสมุทรจะลึกเท่าไหร่ก็พอวัดกันได้กว้างเท่าไหร่พอวัดกันได้แต่น้ำกิเลสตัณหาอาสวะนี้น้ำความอยากความทะเยอทะยานไม่มีฝั่งไม่มีแดนหาอะไรมาวัดไม่ได้นี่เราจะปฏิบัติตามเขาได้อย่างไรตายทิ้งเปล่าๆถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสแห่งตัณหาซึ่งไม่มีขอบเขตนี้พาจิตลากไปแล้วโดยไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกั้นกลางกันไว้จะหาทางออกไม่ได้จมอยู่ในที่นี้ทุกชาติทุกภพเกิดมาชาติใดภพใดก็บ่นแต่ความทุกข์ความยากความลำบากโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าตนเป็นผู้คล้อยตามเขาโดยถ่ายเดียวไม่มีการหักห้ามกันเลยธรรมะเป็นการหักห้ามบรรเทาทุกข์หรือเป็นเครื่องแก้ทุกข์ออกได้ตามข้อปฏิบัติของผู้มีความสามารถเป็นขั้นๆขึ้นไปจนถึงความพ้นทุกข์ได้จริงฉะนั้นทุกท่านที่เป็นนักธรรมะด้วยกันทั้งคณะลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลทุกฝ่าสละมาทุกสิ่งทุกอย่างได้มาบำเพ็ญนี้ก็กรุณาได้นำไปพึ่งปฏิบัติใจตรองตนเองและขอขอบคุณและอนุโมทนาในความอุตสาห์พยายามของท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งหากว่าพระศาสนาจะได้อาศัยผู้มีความสนใจใคร่ต่อการบำเพ็ญตัวอย่างนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วโลกก็จะเจริญรุ่งเรืองธรรมะก็จะเจริญรุ่งเรืองโลกกับธรรมไม่เป็นข้าศึกต่อกันนี้จะมีความสนิทสนมความไว้วางใจกันได้ทั่วโลกเพราะต่างคนก็มีธรรมะเป็นเครื่องมัดตวงตนเองเห็นใจตนเองและเห็นใจคนอื่นรู้ใจตนเองรู้ใจคนอื่นแล้วก็เป็นที่เพ่งอกเพ่งใจรู้ไว้นู

เนื้อเชื่อใจกันได้โลกก็กลายเป็นโลกที่ร่มเย็นไปหมดฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาอภิบาลท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและปฏิบัติได้โดยสะดวกจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเทอญ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: สวากขาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ
0: สุปฏิ

าสามะนะพระมะนิงปะชังสะเทวะมนุสังสะยังอภิญญาสัจจิกัตตวะปะเวเรสิโยธัมมังเรเสสิอานิกัลยานังมัจเจกัลยานังปะริโยสานะกัลยานังสา

ปัสสะเทวะระสะลุคะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติจิระปะริณิพุทธังปิทังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกะระสมานะกะริยังปะพะชิตังตัสสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสังชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทะตุ

0: นายังกัมมังกะริสันติขันยานังวะปาปะกังวะตัสสะนายะดาภวิสันติ
1: Namaste.

เรื่องธรรมก็เข้าไปสัมผัสที่ใจแต่เมื่อรับทราบจากความสัมผัสของธรรมอยู่เสมอเสมอก็สงบสงบที่มีปูนสมาธิอยู่แล้วพอกำหนดนี้จิตมันก็หยุดแล้วกระแสแห่งธรรมก็ผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปจิตนี้ก็ร้อยตามธรรมนั่นก็สงบลงไปขั้นที่สามคือจิตที่อยู่ในขั้นปัญญาพอท่านแสดงธรรมขั้นนี้จิตไม่หยุดแต่ไม่ได้ไปที่อื่นหากไปตามระยะตามจังหวะของธรรมที่ท่านแสดงลึกซึ้งอย่างละเอียดจิตก็ขยับตามไปเรื่อยๆนี่คือการทำปัญญาเป็นอย่างนั้นยิ่งปัญญาสูงละเอียดเท่าไรธรรมะก็สูงเท่าไรก็ยิ่งตามกันได้อย่างคล่องแคล่วทั้งสามสี่ขั้นของจิตนี้กับธรรมที่ท่านแสดงนั้นเหมาะสมกันเป็นระยะและเป็นความเพลินไปในการฟังเช่นเดียวกันแต่เพลินตามขั้นของผลของธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ฟังธรรมจึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ตามความสูงต่ำของตนซึ่งผู้ต่ำก็ค่อยขยับขึ้นไปผู้สูงก็พอผ่านก็ผ่านไปได้ทางที่ท่านพูดว่าท่านบรรลุธรรมในขณะฟังเทศน์เป็นอย่างนั้นมีเรากำลังเริ่มฝึกหัดพอพยายามเริ่มอ่านเริ่มเขียนอ่านตัวเองเขียนตัวเองวันหนึ่งหนึ่งเราอยู่กับหน้าที่การงานงานของเราที่ทำนั้นมีทั้งงานภายในคือความคิดอ่านต่างๆทั้งวาจาที่จะต้องพูดออกไปเกี่ยวกับความคิดที่ระบายออกมาทั้งกายที่เราจะพึงจะทำตามจิตที่วงการออกมาเราอ่านเราตรองไปตามอันไหนที่ไม่ดีเช่นเดียวกับเราเขียนหนังสือเขียนตัวไหนไม่ดีเขียนแล้วลบใหม่เขียนใหม่แล้วลบเขียนแล้วอ่านดูอ่านแล้วลบเขียนจนทำนิชำนาญอ่านจนทำนิชำนาญจนเกิดความเข้าใจความเข้าใจก็ชินการเขียนก็ชินการอ่านก็ชินเมื่อชินแล้วย่อมไม่ผิดพลาดการเขียนก็ไม่ผิดการอ่านก็ไม่ผิดเพราะความจำตำนานมีการพยายามฝึกหัดอ่านตัวเองเขียนตัวเองแก้ไขดัดแปลงตนเองในหน้าที่การงานก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเพราะคำว่างานนี้เฉพาะอย่างนี้งานของคฤหัสถ์นั้นกว้างขวางมากยิ่งกว่างานของพระงานที่กว้างขวางอาจจะเป็นงานที่ผู้ไม่ใช่ควรในงานของตนนั้นจะมีผิดพลาดมากหรือไม่น้อยคำว่าผิดพลาดนั้นไม่ว่าอะไรไม่ใช่เป็นของดีแต่เราเดินไปเฉยๆเนี่ยเราเหยียบผิดพลาดไปทำให้ลื่นแล้วหกล้มไปได้การผิดพลาดในการงานของเราก็เหมือนกันจึงต้องได้สำเนียกศึกษาในหน้าที่การงานของตนงานคฤหัสถ์มีหลายประเภทงานจริงก็มีงานที่ปลอมเข้าไปแสงๆอยู่ในงานจริงก็มีคำว่าปลอมนั้นก็ไม่ใช่ของดีเหมือนกันเช่นธนบัตรปลอมเนี่ยแม้จะเหมือนธนบัตรจริงทุกอย่างก็คือธนบัตรปลอมอยู่แล้วงานของเราก็เหมือนกันงานหนึ่งเราทำจริงทำจังแต่มันแอบแฝงแสงก็เรียกความเสียหายเสียหายแก่ตนด้วยเสียหายแก่คนอื่นด้วยก็ไม่ดีตนเข้าใจว่าเป็นรายได้แต่เป็นความเสียหายแก่คนอื่นเป็นความเสียหายแก่โลกอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นงานที่ควรจะทำงานบางอย่างเป็นความสนุกสนานรื่นเริงสำหรับตนแต่เป็นงานที่ทำความเสียหายแก่
ตนอย่างลึกลับและเป็นงานที่เสียหายแก่ครอบครัวและหน้าที่การงานอื่นก็มีงานเช่นนี้คืองานอะไรเราก็พอจะทราบได้เป็นการดื่มสุรามีไรจนเลยขอบเขตเป็นเหตุให้เสียทั้งจิตใจและสติปัญญาทรัพย์สมบัติมีการพนันอย่างนี้เหมือนกันเราเพลินเวลาเราทำลงไปเราเพลินในการทำแต่ความเพลินนั้นไม่ทราบไม่ทราบว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นตามมาเมื่อไหร่ทำงานก็ปริมาพิจารณาตามนี่ย้อนเข้ามาอีกงานฝึกหัดเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นเราปกติร้านว่าคดีแบบถ้าบับเป็นเครื่องดำเนินของตนเองคือตามธรรมดาของคนเมืองดีทั่วไปโดยมากต้องมีแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนินมีกฎมีกติกาอยู่ภายในใจแม้จะไม่เขียนไว้ไม่ได้เขียนเอาไว้ตามกระดาษที่ตามหนังสืออะไรก็ตามแต่มีกฎมีกติกามีสัญญาเครื่องวัดเครื่องตวงตัวเองให้ทราบเป็นการเตือนตนอยู่เสมอคนเรานั้นชอบเตือนคนอื่นไม่เตือนตัวเองก็ต้องเตือนตัวเองคนอื่นไม่บังคับตนเองก็ต้องบังคับตนเองเสมอจึงจะเป็นไปในขอบเขตไม่เช่นนั้นก็จะเลยขอบเขตไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคนไม่มีขอบเขตไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไปได้เพราะอย่างยิ่งการพยายามฝึกหัดตนเองให้อยู่ในขอบเขตมีสำคัญมากวันหนึ่งหนึ่งเราควรผ่านตัวเองเสมอว่าวันนี้ได้มีความผิดพลาดในทางใดบ้างมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวของเราอย่างไรบ้างหรือมีความเจ็บช้ำจิตใจแก่คนผู้เกี่ยวข้องเฉพาะอย่างนี้คือครอบครัวหรือไม่หรือคนอื่นใดบ้างที่การกระทำของเรานี้เป็นการกระทบกระเทือนแก่คนเหล่านั้นนี่เราต้องคิดเสมอแม้คนอื่นไม่ทราบไม่เห็นก็ตามแต่การกระทำนั้นเป็นการกระเทือนตนเองหรือไม่การกระเทือนตนเองก็คือทำความเสียหายสำหรับตนนี่เราก็ควรคิดมีท่านเรียกว่าหัดคิดหัดอ่านอ่านตัวเองคิดตัวเองและแก้ไขตัวเองไปโดยลำดับศาสนาเป็นของละเอียดเป็นธรรมที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยมีในภูมิของสัตว์ศาสนาท่านวางไว้สำหรับมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถที่จะไตร่ตรองหรือปฏิบัติตามหลักศาสนาจนปรากฏผลขึ้นมาแก่ตนหน้าเหมือนสัตว์สัตว์ไม่มีอะไรเป็นข้อบัญญัติกฎเกณฑ์ให้เขาดำเนินตามนอกจากจุดงานให้เขาเท่านั้นงานก็งานตามประเภทของสัตว์ที่สามารถจะทำได้ไม่เลยขอบเขตของเขาไปแต่มนุษย์เรามีความเฉลียวฉลาดจึงสามารถรับศาสนธรรมคำสั่งสอนไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงต้องมาตรัสรู้และเป็นศาสดาของโลกมนุษย์เราแม้จะว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งสามประการก่อนอื่นก็ต้องเป็นศาสดาของโลกมนุษย์เรานี้ก่อนศาสนาจึงมาดิถ้าติดอยู่กับมนุษย์เราเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งก็ควรให้มีศาสนามีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลประจำตนคือมีอัตมีธรรมมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับตนเองในทางที่ถูกพยายามปฏิบัติตนในวันหนึ่งหนึ่งการฝึกตนนี้เป็นสิ่งสำคัญมากฝึกก็ยากผลก็ดีมีความราบรื่นดีงามโดยสม่ำเสมอเพราะการฝึกตนเองเป็นเราไม่เคยสนใจกับวัดวาอาวาสไม่เคยสนใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่เคยฝึกหัดตัดแต่งกายวาจาให้เป็นไปในขอบเขตแห่งอัตแห่งธรรมเลยแล้วก็พยายามไปทุกวันทุกวันการพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอนั้นก็เป็นการฝึกหัดตนในตัวเช่นเดียวกับเราฝึกหัดอ่านหนังสือเขียนหนังสือเ
ความจำก็ชำนาญความเขียนก็ชำนาญการอ่านก็ชำนาญต่างกันมีการพิหัดตนในทางศาสนาเพื่อเป็นคนมีสมบัติผู้ดีเป็นประจำภายในจิตในนิสัยเราต้องอาศัยการฝึกฝนการอบรมอยู่เสมอเช่นเดียวกันนั้นทำไมจึงต้องฝึกทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องฝึกมีเป็นคำตอบในคำถามว่าทำไมจึงต้องฝึกถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้เรื่องสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านเราไม่ฝึกเลยปล่อยตามอำเภอใจของสัตว์ก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เราต้องฝึกให้เขาทำหน้าที่ตามกำลังของเขาแล้วก็เกิดประโยชน์เป็นสุนัขเราพยายามฝึกหัดให้เขารักษาบ้านรักษาสิ่งของที่ให้ภาคนั้นหยิบนี้มาให้เราเราพยายามฝึกหลายหนหลายครั้งเขาก็ทำได้ฝึกหัดให้รักษาบ้านก็ได้รักษาสิ่งของก็ได้ให้รักษาเจ้าของก็ได้เราพยายามฝึกได้ตามขั้นของเขาเราวันหนึ่งเราเคยได้นึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆหรือไม่ถ้าเราไม่เคยนึกเลยก็เทียบกับว่าสัตว์เป็นแต่เพียงเลี้ยงดูไว้ในบ้านเท่านั้นด้วยความรักที่เฉยหรือด้วยความสงสารเท่านั้นก็ไม่เคยเกิดประโยชน์ยิ่งกว่านั้นไปเราต้องฝึกสัตว์เหล่านั้นให้ได้ประโยชน์ตามควรของเขาเราได้รับประโยชน์จากเขามีการฝึกเราถ้าเราพยายามฝึกวันละเล็กละน้อยไปก็เกิดประโยชน์แก่เราจนเกิดความเคยชินเป็นการฝึกหัดภาวนาเราไม่เคยภาวนาเลยคำว่าภาวนานั้นคืออย่างไรเราก็ต้องศึกษาให้ทราบในเบื้องต้นนี้ก่อนถ้าถามว่าไม่เคยฝึกตนเลยคำว่าฝึกตนคือฝึกอย่างไรอีกก็เหมือนกันกับเราฝึกงานอื่นๆนั่นเองงานใดๆที่แรกเรายังไม่เคยทำเราต้องไปฝึกก่อนท่านที่เรียกว่าฝึกงานคำว่าฝึกงานท่านทั้งหลายก็เข้าใจได้ดีฝึกจนเป็นงานเมื่อเราฝึกจนเป็นการทำงานแล้วงานที่เราได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วย่อมทำนี้ทำนานไม่ผิดพลาดนี่การฝึกตนก็เหมือนกันพยายามฝึกตนให้อยู่ในขอบเขตการไปการมาการรับการจ่ายหรือการแสวงหาการเมื่อได้มาแล้วการจับการจ่ายการเก็บรักษาเราจะควรเก็บรักษาอย่างไรบ้างจึงจะพอเหมาะพอควรกับฐานะของเราและรายได้ของเราจะไม่ขาดเกินไม่บกพร่องในการต่อไปเราก็ต้องพิจารณาแล้วเก็บแล้วจับจ่ายไปเท่าที่เห็นว่าควรนี่คือว่าเป็นการฝึกเช่นเดียวกันฝึกงานจนได้จนเป็นงานแล้วได้เงินมาที่ได้เงินมาแล้วไม่ฝึกในวิธีเก็บรักษาไม่ฝึกในวิธีจับจ่ายก็กลายเป็นคนชั่วชราไปเมื่อเราฝึกทั้งงานจนผลงานปรากฏขึ้นมาเป็นตัวเงินแล้วเราก็ฝึกวิธีเก็บรักษาอีกฝึกวิธีจับจ่ายควรเก็บรักษาไว้ประมาณเท่าไหร่ในเงินจำนวนนั้นหรือสมบัตินั้นมีจำนวนเท่านั้นเราจะควรจับจ่ายใช้สอยไปประมาณเท่าไหร่ควรเก็บไว้เท่าไหร่แล้วการจับจ่ายตอนนั้นเราควรจับจ่ายด้วยเหตุใดบ้างมีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรเราจึงจะจับจ่ายไปหรือจะต้องจับจ่ายไปหมดเพราะเงินนั้นเป็นสมบัติของเราเราจะช้าให้หมดทุกต่างก็ได้เงินอยู่ในอำนาจของเราทราบอำนาจของเราเราเป็นผู้หามาแต่ความจนก็คือเรานั่นแหละนี่เป็นสิ่งสำคัญเราที่เราต้องฝึกให้รู้วิธีให้รู้เรื่องงานด้วยให้รู้การงานด้วยให้รู้ผลของงานที่ได้มาแล้วเก็บรักษาและจับจ่ายใช้สอยกันมากน้อยเพียงไรด้วยความจำเป็นด้วยผู้ที่มีการฝึกตนอยู่เสมอทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและมั่นปลายเช่นนี้ถือว่าเป็นผู้มีความรอบคอบงานก็เป็นเก็บเงินก็อยู่จับจ่ายใช้สอยเงินก็เป็นอีกไม่สะดุ้งสะดุ้งสมบัติเงินทองมีจำนวนมากน้อยไม่เป็นเครื่องทำลายนิสัยของตนให้เป็นคนมีนิสัยที่เสียบัตรงานก็ได้ตนก็ไม่เสียเรียกว่าฝึกเป็นแล้วเป็นอย่างนั้นจากนั้นอีก
เราจะฝึกในส่วนอื่นอันนี้ยกขึ้นมาเป็นเอกเทศจะฝึกตนให้เป็นพลเมืองดีให้เป็นที่เย็นใจแก่ตนและครอบครัวเราจะฝึกยังไงทั้งสามีและภรรยาจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรในครอบครัวนั้นๆที่จะให้เหมาะสมให้เป็นความร่มเย็นเราก็ต้องฝึกต่างคนต่างฝึกตามหน้าที่ของตนเมื่อต่างคนได้รับการฝึกการอบรมจากตัวเองด้วยการรบการเขียนอยู่เสมอจนมีความชำนิชำนาญแล้วนั้นใครอยู่ที่ไหนเขียนก็เป็นถ้อยเป็นคำเป็นตนเป็นตัวอ่านก็ออกใช้งานใช้การได้ด้วยกันไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายจะ

ผู้รับผิดชอบในงานและผลของงานเราภายในตัวเนื่องจากเราอ่านเราใจตรองเราสังเกตตัวเองเราพยายามแก้ไขตัวเองอยู่เสมอมีวิธีฝึกงานให้ถือเราว่าเป็นโรงงานเองทีนี้ฝึกการให้ทานก่อนพยายามให้ทานเสมอจะให้ขาดคนมีนิสัยในทานเป็นคนกว้างขวางเนี่ยว่าอัธยาศัยก็กว้างขวางไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวตัดความมัธยะความเห็นแก่ตัวความโลภโลเลได้เป็นลำดับลำดับอำนาจของทานนี้จึงสามารถเข้าถึงจิตใจประชาชนคนอื่นได้เพราะใจที่มีทานย่อมเป็นไปด้วยความกว้างขวางเป็นไปด้วยความเมตตาเป็นหลักสำคัญคนมีทานไปที่ไหนจึงไม่เป็นที่รังเกียจของใครทั้งนั้นนอกจากนั้นแล้วขณะได้จนกระทั่งสิ่งที่หวงแหนภายในจิตใจทั้งตนสิ่งที่หวงแหนภายในจิตใจนั้นที่เป็นสิ่งลึกลับท่านเรียกว่ากิเลสอาสวะต่างๆที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจทั้งนั้นอำนาจของทานการเสียสละนี้สละเข้าไปตั้งแต่ขั้นหยาบจนเข้าถึงขั้นละเอียดสูงสุดสละไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เพราะอำนาจความเสียสละมีการเป็นคนหมดความเห็นแก่ตัวคือความฝึกพยายามรักษาศีลคำว่ารักษาศีลไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปหาพระแล้วอาราธนาเรื่องศีลเรื่องธรรมขึ้นอย่างนั้นอย่างมะยังทันเตติอะไรนะสหะอันนั้นเป็นพิธีการอันหนึ่งแต่หลักของศีลของธรรมอันแท้จริงนั้นมีอยู่กับทุกคนใครรักษาที่ไหนก็เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นที่นั่นไม่ได้เลือกการสถานที่เป็นเรารักษากายของเราที่จะเป็นความกระทบกระเทือนแก่ผู้อื่นในทางความเสียหายเรารักษาเสียวาจาเราพูดออกไปแล้วไร้สาระและเกิดโทษแก่ผู้อื่นเราก็พยายามรักษาไว้อย่าให้ระบายออกมาของไม่ดีเก็บรักษาไว้ภายในก็ดีเช่นอย่างของไม่ดีทั้งหลายที่เราเดินผ่านไปเราเห็นเราปัดกวาดไปเสียหรือไม่งั้นเราหลีกเล่นไปเสียเราอย่าไปเหยียบย่ำไปตำหนิมันเช่นเดียวอย่างมูลแห้งมูลสดที่เราเดินผ่านมาตามถนนทางเราไปเห็นนั่นเราก็ไปตำหนิว่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เราเดินหลีกหนีไปเสียมันก็มีอะไรก็ผ่านไปได้เรื่องความไม่ดีทั้งหลายเราพยายามหลีกเลี่ยงไปเสียพยายามสร้างแต่ความดีไว้ภายในกายวาจาใจของตนก็เป็นคนมีสิริมงคลอุดมคติประจำตนเสมอคำว่าศีลเป็นอย่างนั้นศีลท่านยกไว้เป็นข้อๆทานาอาทินากามีมุสาสุรามา5ข้อยังเมื่อเราพิจารณาดูศีลจริงๆค้นหาศีลจริงๆนั้นจะไม่อยู่ที่ไหนนอกจากตัวของเราเพราะผู้ทำความเสียหายก็คือตัวของเราเองตาของเราวาจาของเราใจของเราเป็นผู้ก่อความเสียหายขึ้นมาการรักษาเรารักษาที่เราก็เป็นศีลขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาทานาการฆ่าการทำลายหรือการเบียดเบียนอันนี้ไม่ใช่เป็นของดีทั้งนั้นเขามาฆ่าเราก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเขามาเบียดเบียนเราต้องเจ็บใจนี่เราไปทำลายเขาไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาก็ต้องเสียหายและเจ็บใจไม่เป็นปรารถนาด้วยกันถึงเรานี่เป็นเครื่องปกครองตนและปกครองจิตใจซึ่งกันและกันไม่ให้เกิดความร้าวรานขึ้นมาไม่ให้เกิดความบอบช้ำไม่ให้เกิดความช้ำใจไม่ให้เกิดความอาฆาตบาดหมางขึ้นกันและกันเพราะเหตุแห่งศีลข้อนี้เป็นตัวทำให้กำเริบแห่งจิตใจสัตว์และบุคคลทั้งหลายอาทินาการโกรธการละไม่ใช่ของดีเป็นลัทธิของสัตว์ไม่ใช่ลัทธิของมนุษย์ผู้รู้บุญรู้บาปเราพยายามรักษาสมบัติของเราชั้นในเรารักสมบัติของเราชั้นในพยายามรักษาชั้นใน

ขาประของเขารักษาของเขาทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าเท่ากันนี่ก็คือการรักษาน้ำใจกันเมื่อต่างคนต่างรักษาของตนต่างเห็นว่าของท่านของเรามีคุณภาพคุณสมบัติเมื่อการต่างรักต่างสงวนด้วยกันแล้วไม่แต่ต้องทำลายของกันและกันโลกก็เป็นสุขโลกก็เย็นเนี่ยศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเครื่องปกครองโลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันถ้าได้ขาดอันนี้ไปเสียไม่ว่าใครจะเป็นผู้ขาดก็ตามเขาเรียกคนนั้นเป็นคนชั่วไม่ใช่เป็นคนดีถึงเราจะฆ่าคนก็ตามไปฆ่าสัตว์ก็ต้องเห็นว่าเรานี่เป็นคนชั่วเห็นว่าเรานี่เป็นยักษ์คนหนึ่งตัวหนึ่งเหมือนกันไม่ต้องว่าคนหนึ่งเป็นยักษ์ตัวหนึ่งดีๆสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพยายามรักษาให้มีในตัวของเราโดยไม่ต้องไปรักษาไปสมาทานกับพระก็ได้การสมาทานกับพระนั้นเราถือท่านเป็นองค์ข้าพยานของเราเราได้รับปากรับคำเป็นกับปฏิญาณสัญญากับท่านแล้วแล้วว่าตามท่านเมื่อไปผิดพลาดลงไปนี้เป็นความเสียหายมากเราก็ละอายใจของเราเราไม่กล้าทำมีหมายความอย่างนั้นนะครับความเป็นศีลนั้นเป็นอยู่ที่ความละเว้นไม่ได้เป็นอยู่ที่การสมาทานเฉยๆแล้วไม่ทำตามเพราะฉะนั้นศีลจึงมีอยู่กับการทั้งรวมระวังการไม่ทำกายวาจาให้กำเริบในสิ่งที่ไม่ควรเรียกว่าศีลวันนี้เทศที่วัดสุทธาวาสอธิบายไปถึงข้อที่3ให้เกี่ยวโยงกับเรื่องความสามัคคีเพราะศีล3ข้อนี้เป็นการทำลายความสามัคคีความสมดุลของจิตใจความสนิทของใจให้แตกร้าวไม่เป็นของดีเลยแยกอธิบายเช่นนั้นก็เลยแยกเตลิดเปิดเป็นไปถึงไหนก็ไม่ทราบยังไม่ถึงข้อนิสสาตุลาไปเลยเพราะอธิบายตามเหตุผลมีอธิบายถึงการฝึกอบรมตนพยายามหัดอ่านหัดเขียนตัวเองให้หัดอย่างนี้ตัวของเราทุกคนเมื่อได้รับการฝึกตนเตือนตนและพยายามแก้ไขดัดแปลงตามสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่ควรจะต้องดัดแปลงแก้ไขเราพยายามดำเนินตามนั้นจิตใจของเราก็ชินต่อการระมัดระวังแล้วไม่ทำกายวาจาก็ไม่ทะนองยอมเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอนี่ก็เกิดขึ้นจากการรักษาการอบรมแล้วอบรมภาวนานี่พยายามฝึกหัดภาวนาคำว่าภาวนานั้นมีหลายประเภทภาวนาให้จิตใจสงบด้วยบทบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้สึกอยู่กับลมอย่างนี้ก็เรียกว่าภาวนาคือเอาลมเป็นอารมณ์ของใจทำความรู้สึกไว้กับลมที่ผ่านเข้าออกเราจะตั้งลมที่ตรงไหนที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนในบรรดาที่ผ่านของลมเช่นดั้งจมูกเป็นต้นแล้วก็ทำความรู้สึกไว้กับลมโดยความมีสตินี่ก็เรียกว่าภาวนาเพื่อความสงบของใจภาวนาอีกประเภทหนึ่งได้แก่ปัญญาพิจารณาใจตรองไม่ว่าเรื่องจะสัมผัสมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจดีชั่วประการใดพิจารณาเหตุผลใกล้ควรในสิ่งเหล่านั้นจนได้รับประโยชน์ขึ้นมาจากสิ่งที่จะมาสัมผัสทั้งหลายนั่นก็เรียกว่าภาวนาแม้แต่จะดิสัยของท่านผู้ใดที่จะชอบในการฝึกฝนอบรมเพื่อผลประโยชน์แก่ตนการทำเหล่านี้ทำเพื่อเราทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อพระธรรมไม่ได้ทำเพื่อพระสงฆ์องค์ใดเพราะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำทั้งหมดนั้นเราเป็นผู้ก่อเหตุแห่งความดีทั้งหลายผลจะเป็นของเราโดยเฉพาะไม่มีท่านผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนจากเราจึงควรพยายามทำกิจที่ควรทำอันจะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่เสียทีที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านว่าจิตของมนุษย์สัพพิลาโภมีหลักธรรมท่านว่าแบบนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี้เกิดได้ยากท่านว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละครั้งรู้สึกว่ายากท่านว่าความเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากประเภทหนึ่งยากอันนี้หนึ่งแต่ความฝึกหัด
ให้มันความเป็นมนุษย์ของเรานี่สมบูรณ์แบบนั่นก็เป็นของยากอีกประเภทที่สองเรื่องความเป็นมนุษย์เฉยๆนั่นก็ไม่ยากนะยากที่เราจะฝึกมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาแล้วให้เป็นผู้เป็นคนสมบูรณ์แบบแห่งความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามนุษยธรรมฝังจิตฝังใจฝังอัดฝังธรรมลงในจิตใจให้ใจนั้นได้รับเหตุรับผลดีชั่วรู้จักวิธีหลบอีกในสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองและผู้อื่นนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญเราพยายามฝึกหัดตนของเราอย่างนี้แต่เพราะอย่างยิ่งการฝึกหัดภาวนาควรจะให้มีภายในจิตใจคนที่มีหลักจิตกับภาวนาย่อมเป็นคนผู้มีเหตุมีผลให้ควรอยู่เสมอทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดไม่ค่อยโกรธง่ายไม่ค่อยขุ่นเสียวง่ายไม่ค่อยวุ่นวายทำอะไรมีเหตุมีผลเป็นความสม่ำเสมอเพราะหลักภาวนาได้จะหลักปัญญาไตร่ตรองหาเหตุผลดีชั่วแล้วดำเนินตามที่เห็นควรอันนี้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็เห็นจะเหนื่อยกันมากเพราะสมุกสมบันในงานมาเท่านานสองวันสามวันต้องซ้อมจึงแสดงธรรมยอดๆเป็นคนนี้เนี่ยก็หยุดเจริญวังแล้ว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันที่ว่างงานทางพุทธศาสนาเราถือวันเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่สิบห้าค่ำเป็นวันพุทธศาสนางานของใจงานเพื่อบุญเพื่อกุศลเข้าสู่ใจอย่างทางโลกเขาทั้งนั้นก็วันเสาร์อาทิตย์ถือเป็นสากลทางพุทธศาสนาเราถือวันเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่สิบห้าค่ำเป็นวันบำเพ็ญคุณงามความดีเข้าสู่ใจนอกจากนั้นก็เป็นวันหมุนติ้วเพื่อธาตุเพื่อขันธ์แล้วก็มีความโลภแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปให้ดีดให้ดีดไม่มีเวลาว่าง6วัน7วันหมุนอันเดียวส่วน2วันควรจะแบ่งเอาไว้สำหรับเป็นวัน7ค่ํา8ค่ํา14 25ค่ําเป็นวันผ่อนคลายให้เราได้บำเพ็ญการกุศลเข้าสู่ใจใจเป็นตัวสำคัญอยู่ในร่างทุกคนทุกคนใจอันนี้ไม่มีใครมองเห็นได้ง่ายๆมีพระพุทธเจ้าลองลำดับลงมาสืบทอดมรดกอันเลิศเลยของท่านไว้ก็คือพระอรหันต์นั่นท่านผู้ที่เห็นจิตรู้จิตเอาจิตไว้ได้ยกจิตให้พ้นจากทุกข์คือมหานิพพานนั่นจิตดวงนี้ไม่เคยตายท่านทั้งหลายให้จำไว้อย่าให้กิเลสหลอกลวงนะจิตคือตัวนักรู้มันอยู่ในกายของเรานี่มันสร้างออกไปตามประสาทส่วนต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือของจิตนั่นแหละออกทั้งตาทางหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์ตรงไหนรู้ทั้งนั้นรู้ทั้งนั้นนี่คือกระแสของจิตออกมาจากจิตโดยตรงมีตัวนี้ไม่ตายออกจากร่างนี้ตายนี้แล้วไปเกิดที่นั่นตายนั้นไปเกิดที่นี่มีแต่ใจดวงเดียวนี้โลกกิเลสมันตาบอดมันมองข้ามไปหมดมีหนำซ้ำบอกว่าตายแล้วศูนย์ตัวมันนั่นแหละตายเกิดตายเกิดมากี่กับกี่กันไอ้กิเลสลบล้างร่องรอยของตนที่เคยเป็นมาว่าศูนย์ไปเสียหมดนี่ให้จำเอานะท่านทั้งหลายจำเอานะพุทธศาสนานี่เลิศเลยสุดยอดแล้วเกิดมาไม่มีวาสนาไม่พบหรือว่าเราให้ตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีนะ บวชเข้ามาเพื่อสร้างความดีทั้งนั้นแหละนับแต่วันบวชนี่เป็นวันสร้างความดีทั้งหมดละความชั่วสร้างแต่ความดีความดีเฉพาะนักปฏิบัติเราจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากศีลเรียกว่าบริสุทธิ์เต็มที่แล้วทุกองค์ทุกองค์นับแต่วันบวชมาจากนั้นให้บำเพ็ญทางสมาธิจิตทำใจให้สงบเย็นแต่ใจสงบเย็นแล้วเย็นไปหมดทั่วโลกนั่นแหละแต่ใจร้อนแล้วก็เป็นไฟทั่วโลกใจร้อนคือกิเลสเข้าเผาใจเย็นคือน้ำดับไฟและจะทำเป็นเครื่องดับกันอยู่ภายในตัวยาตื่นโลกตื่นทั้งสารตื่นมากี่กับกี่กันหลอกกันมาอย่างนั้นมีแต่กิเลสพาหลอกเอาทำเขาจับบ้างจะได้ยับยั้งชั่งตัวได้พอประมาณหรือได้ดีหรือได้เป็นอย่างดีแต่เราเกิดมากับบุญกับกรรมบุญกรรมคือบาปบุญนรกพาให้เกิดมาดีมีชั่วมีสูงมีต่ำให้บำเพ็ญทางดีนั่นแหละจะเป็นความดีสำหรับหนุนจิตใจเราวันให้ว่างในปีหนึ่งมีกี่วันเดือนหนึ่งควรจะได้สักสี่วันเสาร์เช่นวันเจ็ดค่ำแปดค่ำหรือสิบสี่สิบห้าค่ำเป็นวันอบรมจิตใจควรจะได้ทางสากลเขาก็เรียกวันเสาร์อาทิตย์นี่เป็นวันหยุดงานเขาวันพุทธศาสนาของเราวันเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่สิบห้าค่ำควรจะให้ได้ความดีงามนี้เข้าสู่ใจจะขนไปให้ตั้งแต่กิเลสตัณหาเสียหมดเอามาเลี้ยงธาตุเลี้ยงขันธาตุขันธ์ของเราท้องเท่านี้มันใหญ่โตอะไรตัวโลกนั่นแหละมันกินไม่พอ ตัวนั้นให้ระวังให้ดีนะทำโลกให้ร้อนอยู่ทุกวันนี้มีแต่ตัวโลกเป็นบ้าอำนาจบ้าทุกอย่างขึ้นชื่อว่าสิ่งไม่ดีแล้วมันหมุนติ้วเขาเลยละใจจำให้ดีนะทุกคนทุกคนถือเถอะใครจะถือพุทธศาสนาไม่มีขาดทุนศูนย์ดอกมีแต่ผลบวกผลบวกโดยใจเดียวพุทธศาสนานี้ออกมาจากพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์โดยแท้เป็นพุทธศาสนาที่เอกผู้ที่เดียวคือผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้สิ้นกิเลสความโลภไม่มีความโกรธไม่มีราคะตัณหาไม่มีความลำเอียงนู้นเอียงนี้จึงไม่มีเสมอภาคคือธรรมท่านผู้ใดนับถือพุทธศาสนาเรียกว่ามีลาภมีวาสนาโดยลำดับลำดาไปพูดถึงเรื่องศาสนาไม่ได้ตำหนิติเตียนเราเอาหลักความจริงศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนสอนด้วยอำนาจของกิเลสก็มีสอนด้วยอำนาจของธรรมก็มีแต่อาศัยคำว่าศาสนาเป็นประหนึ่งว่าเป็นธรรมไปเสียทั้งหมดความจริงไม่ใช่คำสอนของกิเลสก็มีคำสอนของธรรมก็มีคำว่าธรรมธรรมของท่านบุรุษสุดล้วนๆคือพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนออกมาจากพระพุทธเจ้าและเป็นคำสอนที่เรียกว่าศาสนธรรมเป็นธรรมที่แน่นอนตายตัวศาสนาของกิเลสก็มีผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นครั้งของเป็นครั้งกิเลสแสดงออกไปจะเป็นกิเลสออกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรียกว่าครั้งกิเลสโครงการของกิเลสศาสนาคำสอนของกิเลสอย่างนี้ก็มีศาสนธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของท่านผู้บริสุทธิ์อย่างนี้ก็มีแต่มีน้อยมากทีเดียวที่เรียกว่าศาสนธรรมนั้นมีน้อยมากศาสนาของกิเลสนี่มีมากมายก่ายกองแต่มันก็เป็นกรรมของสัตว์เราจะตำหนิติเตียนใครไม่ได้นะมันก็เป็นกรรมนั่นแหละกรรมของสัตว์เองที่จะให้ติดให้พันให้เชื่อถือในสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี้มันเป็นอำนาจของกิเลสมันดึงดูดได้ง่ายส่วนที่จะให้เป็นไปในทางที่ดีที่ดีคือทำแท้นี้มีน้อยมากเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้เข้ามารับถือพุทธศาสนาแล้วจึงเป็นผู้มีวาสนาพอสมควรแล้ววาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าไม่ใช่เอากิเลสเข้ามาเป็นศาสนาในหัวใจของพระกิริยาของพระเสียเท่านั้นศาสนธรรมเป็นศาสนธรรมนำผู้ปฏิบัติให้เป็นผู้สวยงามมีความสุขสวยงามในความประพฤติกิริยามารยาทหน้าที่การงานถ้ากิเลสเข้าแทรกก็เป็นฟืนเป็นไฟไปนี่เอากิเลสนี่เข้าได้ทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละศาสนธรรมจึงมีน้อยมากทีเดียวแม้ในตัวเราเองคนหนึ่งพระองค์หนึ่งเนี่ยศาสนธรรมที่มีอยู่กับเรานี้จะมีน้อยมากนะแต่ศาสนกิเลสมีมากมีมากแม้ในพระเรานี้เหมือนกันเราต้องแยกออกไปให้เสมอภาคศาสนาของกิเลสคือกิเลสพาคิดพาอ่านพาปรุงพาแต่งพาต้องการพาให้ดูให้รู้ให้เห็นให้สิ่งต่างๆพาให้อยากนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องศาสนาของกิเลสออกจากหัวใจพระแล้วก็กว้านเอาฟืนเอาไฟมาเผาพระถ้าศาสนธรรมก็คือความคิดที่มีสติมีปัญญาให้เป็นอัตเป็นธรรมไปล้วนๆมีความสังรวมระวังตนนี่เรียกว่าศาสนธรรมพระองค์หนึ่งก็มีศาสนธรรมขึ้นเรื่อยๆถ้ามีความสังรวมระวังสติสำคัญมากนะสังวรธรรมความสังรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องเอาสติเป็นผู้ระมัดระวังรักษาถ้าไม่ใช่สติและไม่ทันเป็นศาสนาของกิเลสไปหมดนั่นแหละนี่อย่างเราอยู่ในทั่วกันเวลานี้คือแยกธรรมเป็นประเภทประเภทครับ ให้แยกธรรมเป็นส่วนละเอียดออกมาจับธรรมส่วนหยาบที่เรียกส่วนละเอียดแทรกอยู่ในนั่นส่วนมากมักจะมีแต่ศาสนกิเลสอยู่ในตัวของพระของเณรเราศาสนธรรมจะมีน้อยนี่ฟังให้ดีนะคำนี้เคยพูดที่ไหนศาสนาของกิเลสนี่มันจะพาคิดพาปรุงพาแต่งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นสอนตัวเองนั่นแหละจูงตัวเองนั่นแหละไปเรื่อยๆนี่ศาสนธรรมคือเตือนตัวเองเรื่อยได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรก็ในทีนี้พิจารณาเวลานั้นยังมาถ่ายภาพนะโอ้อย่างนี้แล้วนี่แหละศาสนกิเลสหรือศาสนธรรมนี่กำลังเทศอยู่นี่ภาพออกมาเลยเป็นข้าศึกต่อธรรมในการเทศ อย่างนี้แหละเห็นแล้วไหมล่ะดูสิน่ะมันแทรกอยู่นี่แหละเวลาฟังเทศมันก็แทรกเข้ามาอย่างนี้แหละผู้สังรวมตนให้ได้ตามธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลำดาไปแล้วก็ผลที่ปรากฏก็เป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์นี่เรียกศาสนธรรมเป็นลำดับลำดาไปจนเป็นศาสนธรรมล้วนๆเต็มอยู่ในหัวใจสอนโลกไม่ผิดถ้าเป็นศาสนกิเลสสอนโลกผิดพลาดเพราะตัวเองพาให้ผิดนะให้ท่านเป็นล่ามพูดให้ฟังเสียหน่อยท่านจะเป็นล่ามพูดให้ฟังนะเป็นล่ามพูดให้ฟังเป็นภาษาอยู่มีเสียเหรอ
2: คร
1: ับ
2: ผมเคยไปอยู่2ปี19ปีแล้วครับผมก็นานนานตอนนี้ผมไปอยู่ฮ่องกงครับ
1: ฮะ
2: หลวงปู่ศรีให้ผมไปอยู่ฮ่องกง10ปีแล้วครับแต่ก่อนผมเคยไปอยู่อินโดนีเซียตั้งแต่ปี30อยู่2ปี
1: ก็พูดภาษาอยู่มีเสียได้เรียบร้อย
2: ก็พอได้ครับก็อยู่ฮ่องกงก็พูดภาษากงตุ้ง
1: นี่ค่ายกับกองกอกกรรมกรคือวัดป่าบางการนะเราไปเอาไอ้บุกี้มาพูดว่าสาวบุกี้ได้เรื่องไหมไม่ได้นั่นแหละกองกอกตรงนี้เข้าใจไหมอ่ะเราพูดตามความจริงนะนี่เราไม่เสียตรงที่เราไม่ค่อยรู้ภาษาอื่นมากนะมีแต่รู้ภาษาของเราเองเดียวรู้ภาษาอื่นๆไม่มากเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากเราจะเห็นได้ชัดเจนเราไปประเทศอังกฤษนะไปที่แรกพวกฝรั่งมังค่าไม่ค่อยมามากนะท่านปัญญาเป็นร่ามเพราะท่านปัญญาเป็นชาวอังกฤษนะมันไปที่แรกก็ไม่ค่อยมากนะไปมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มเต็มหมดเลยมือกับฝรั่งมังค่าเก้าอี้ไม่มีความหมายเก้าอี้ที่นั่งที่นั่งเขาไปมานั่งที่ไหนนั่งแทรกเลยได้เลยเหมือนผ้าพับไว้นะเหมือนหนานั่งจนทุกวันทุกวันคือเขาบอกเขามาสังเกตการผู้มาสังเกตการก็มีนะทั้งต่อมาเนี่ยคำว่าสังเกตการเลยหมดไปไม่มาอยู่ไม่ได้อยากมาอยากฟังเนี่ยท่านปัญญาชาวอังกฤษเป็นผู้เป็นร่ามแปลให้ฟังถ้าเป็นเราคู่เทียวเป็นภาษาอังกฤษเลยจะมีรสชาติมีน้ำหนักมากกว่านั้นนะเนี่ยเราไปเพียงเท่านั้นก็เห็นประโยชน์มากมายพวกชาวอังกฤษก็พออกพอใจเวลาจะมานี่น้ำตาพังเวลาจะมาอย่างนั้นแหละทำเข้าที่ไหนสนิทกันได้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าชาติชั้นวรรณะที่ไหนที่ไหนธรรมเข้าได้หมดเข้าได้สนิทคือธรรมเพราะงั้นจงใครมีธรรมตัวเองก็สนิทใจตัวเองสมาคมกับผู้ใหญ่ต่างคนต่างมีธรรมก็มีความสนิทกันทั่วโลกมีทราบมีธรรมในใจในใจแล้วโลกจะไม่เกิดความเดือดร้อนไม่รบราฆ่าฟันกันต้องรู้จักเชื่อเพื่อแผ่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับธรรมสมานได้หมดธรรมเป็นเครื่องสมานไม่ใช่ธรรมความแตกร้าวความแตกร้าวเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาธรรมนั้นเป็นความสมัครสมานสมมติว่าอะไรผ้าไม่ยืดเราก็เย็บก็ปะก็ฉุนมีสมัครสมานอย่างนั้นแต่กิเลสนี้มีกับฟันมีกับเขาไปเรื่อยๆนั่นเป็นอย่างนั้นมีแล้วให้ตั้งหน้าปฏิบัตินะพระเหล่านั้นแหละจะให้ความร่มเย็นแก่โลกนะ คือพระปฏิบัติดีพระพุทธเจ้าท่านว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญปฏิปันโนสามิจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสเป็นผู้ควรแก่ทักษิณทานคือเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลของธรรมซึ่งเป็นกรอบที่สวยงามมากที่สุดคือกรอบของศีลของธรรมรั้วศีลรั้วธรรมเป็นรั้วเป็นกำแพงที่สวยงามมากทีเดียว เราปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าแล้วก็เท่ากับเราไปกับองค์ศาสดาเราไปที่ไหนเท่ากับเรามีศาสดาติดตัวไปด้วยเราธรรมและวินัยนั่นแหละเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเรามีธรรมมีวินัย มีความสังรวมตามหลักธรรมหลักวินัยก็เท่ากับเรามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำไปด้วยนั่นถ้าภาคจากธรรมจากวินัยแล้วเรียกว่าขาดที่พึ่งธรรมก็ไม่สมบูรณ์แบบนะเป็นพระไม่สมบูรณ์แบบเป็นพระจอมปลอมไปเลยปลอมจากธรรมจากวินัยแล้วก็ปลอมไปหมดถ้าเป็นธรรมปฏิบัติให้ถูกต้องตามวินัยธรรมวินัยแล้วเรียกว่าเป็นพระที่สมบูรณ์แบบเท่ากับศาสดาติดตัวไปด้วยคือธรรมและวินัยนั่นแหละที่ท่านประทานไว้ให้เป็นศาสดาแทนศาสดาของพวกเราทั้งหลายของพระแต่ละองค์ละองค์ให้ปฏิบัติตามธรรมตามวินัยซึ่งเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวเลยถ้าห่างจากนี้แล้ว ไม่มีหวังมรรคผลนิพพานจะไปหวังเอาตามดินฟ้าอากาศที่ต่างๆไม่มีหวังหวังอยู่กับธรรมกับวินัยขอให้ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมวินัยนี้เรื่องมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นที่นี่ที่นี่แห่งเดียวไม่เกิดขึ้นที่อื่นอย่าไปถามมรรคผลที่นิพพานที่ไหนให้ถามดูกับธรรมกับวินัยของตัวเองว่ามีส่วนบกพร่องตรงไหนให้รีบแก้ไขดัดแปลงซ่อมแซมขึ้นมาให้ดีขึ้นที่ศาสดาของเราคือธรรมคือวินัยดีขึ้นในตัวของเรานี้ไปที่ไหนก็ชุ่มเย็นเป็นสุขไปหมดเนี่ยเป็นแบบฉบับตัวเองได้เรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบฉบับของคนอื่นได้เป็นอย่างดีนี่แหละหลักพุทธศาสนาคือพระเป็นผู้นำของประชาชนไปอยู่ที่ไหนตั้งบ้านตั้งเรือนที่ไหนมีวัดวาอาวาสเพื่อมีพระมีเนนกราบไหว้บูชาได้ทำบุญให้ทานเป็นที่ชุ่มใจชุ่มใจนี้ชุ่มดีกว่าอย่างอื่นอย่างใดไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าความชุ่มใจด้วยอาจด้วยธรรมไปที่ไหนอยู่ที่ไหนเย็นพระเราก็อยู่ที่ไหนถ้าปฏิบัติตามธรรมตามวินัยนี้แล้วก็เท่ากับเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในนั้นหมดเราก็มีความภาคภูมิใจในตัวของเราเองไม่มีที่ต้องคนอื่นได้พบได้เห็นสัมผัสสัมพันธ์เข้าก็เกิดความเคารพเลื่อมใสเป็นบุญเป็นกุศลต่อจากเราไปอีกไม่มีประมาณนิรภาจึงอยู่ที่ตรงนี้นะสะอยู่ที่ธรรมวินัยนี่แหละคือศาสดาของเราอย่าไปมองที่ไหนให้ข้ามเกินธรรมวินัยไปให้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมของวินัยเท่ากับมีศาสดาติดตัวของเราไปตลอดมรรคผลนิพพานก็ติดไปด้วยนั้นอย่าไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นที่ใดให้หาเอากับธรรมกับวินัยของพระพุทธเจ้านี่แหละแนวทางที่ถูกต้องดีงามเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่จุดนี้พากันตั้งใจปฏิบัติให้ดีมรรคผลนิพพานไม่มีการสถานที่เวลาเวลาอยู่กับผู้ปฏิบัติเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่ากับตักตวงเอามรรคผลนิพพานเข้าสู่ใจของเราตลอดเวลานี่ละเราเย็นแล้วไปอยู่ที่ไหนก็เย็นพาเป็นแนวหน้าเพื่อความสงบร่มเย็นแก่โลกทั่วไปคือพระพุทธศาสนาพระในวงพระพุทธศาสนาถ้านอกนั้นเราไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องศาสนานอกนั้นเราไม่ได้เกี่ยวข้องเราพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาของเราที่เป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารอย่างแท้จริง ไม่มีการหลอกลวงต้มตุ๋นในแย่ใดแย่หนึ่งซึ่งเป็นกลมายาของกิเลสออกจากศาสนานั้นๆแล้วทำโลกให้เสียเลยมากมายแต่พุทธศาสนานี้ไม่เสียถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วไปจะมีความชุ่มเย็นเสมอหน้ากันไปหมดนะจะให้พรอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชะตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวันตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทธาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวโนสุขังภาลังตอนนั้นละหิวพูดธรรมะวันนี้ก็เข้าใจดีอยู่แล้ว
2: เข้าใจดีจะดูก็เข้าใจ
1: ไปละ

0: มันเหมือนครอบครัวเดียวกันไปมาไปมาไม่ถามกันมันเป็นอันเดียวกันแล้วเลยไม่ถามกัน
1: นาแห้วครับนาแห้วกล้วยมาข้าวเยอะเออโรงงานนาแห้ว
0: โอ้ยนาแห้วแต่ว่าเอาของไม่เจอ
2: คร
0: ับ
2: ทำบุญที่ถวายอาจารย์มั่นจ้ะค่ะวันนี้ครบรอบวันถวายเธอท่าน
0: ค่ะต่อเอาไปถ้าเสียวันไหนวันนี้จะเหลือเฮ้ยเหลือ
2: วันน
0: ี
2: ้วันนี้ไหวมาเลยท่านเจ้าค่ะวันนี้ครบรอบวันประชุมเพลิงเจ้าค่ะ
0: อ๋อเออ
2: ที
0: ่
2: พระรหัสไปไ
0: ปเออ
2: มีพระหันใหม่คงไปประชุมเ
0: ลยที่ไหน
2: งานศ
0: พอาจารย
2: ์นั่นนะคะพระหันใหม่แล้วยังถ่ายรูปกับ
0: ท่านไหนแล้วยังไม่เข้าใจเออ
2: ประชุมงานท่านจัดมากเลยค่ะแล้วยังถ่ายรูป
0: เ
2: ล
0: ยเมื่อไ
2: ร
0: เม
2: ื่อปี93ค่ะเม
0: ื
2: ่อปี93
0: ปี93
2: เยอะยังชวน
0: ว่าท่านก็ใจเลยเนาะ
3: ครับอาจารย์
0: มีงานส่วน
3: คร
0: ับ มีอาคารจังหวัดตะกัวที่อยู่วัดโพบ้านติดอยู่วัดโพข้างวัดโพข้างถนนวัดโพนี้ถนนไปนี้บ้านอยู่นี้เป็นกลางจังหวัดตะกอดคุ้นกันมานานเกษตรยานนี่ห่างกันนิดเดียวก็ตายแล้วนั่นว่าไงมานั่นในงานศพนี่เราไม่ได้ไปเลยจะฝากสัญญาทานไป
4: ขอบคุณบุษบาครับผม
0: บุษบาเ
5: ออบริษัทตรีผลตุ๊กตักมังกรอ่ะเขาฝากมาถวายลงตา500กล่องนี
0: ่
5: ค
0: ่
5: ะ
0: แล้ว
5: ลงตาไปที่ลาวเป็นขนมนะ
0: เพื่ออะไร
5: ลงตาแล้วก็ลงตา
0: ขนม
5: ขนมค่ะที่พอดีได้ยินที่ลงตาเทศไปลาวนะคะขนมปังเคยถวายมา500กล่อง
0: นั่นละเอาไปไว้ที่ไหนเดือนนี
5: ้ที่อันนี้เอาส่งตัวอย่างให้ลงตาดูก่อน
0: เนี่ย
5: ประมาณที่10กว่าค
0: ่
5: ะ10กว่าแต่ทันไปลาวอยู่เจ้าค
0: ่
5: ะหนูรับอาสามาเอามา
0: เออไปใครจะรับอาสาไปล่ะ
5: ค่ะหนูเอามาถวายที่วัดค่ะ
0: นั่นแล้วเดี๋ยวเอาไป
5: ท่านปิวบอกท่านปิวแล้ว
0: เออตกลงกันท่านน
5: ะ
0: เราว่าพูดแล้วหายเงียบไว้แบบลืมตลอดละทุกวันนี่
6: ว
0: ัน ก็
6: ถวายเธอหลวงปู่มั่น57ปีเจ้าค่ะ
0: เออ
6: ป้อมปากของบุญตลาดนะคะทองหนึ่งบาทเงินห้
0: า
6: พันเจ็ดร้อยบาท
0: ใครน่ะ
6: พ
0: ี่
6: ป้อมค่ะ
0: เออเออเออเราเข้าใจเออเอาเราว่างนี่ได้ทองคำหนึ่งบาทเออได้ทองคำหนึ่งบาทเออ
4: ถวายเพลงประวัติหลวงตาบวกกับประวัติหลวงปู่มั่นครับ
0: เอออะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่นี่อะไรรูปใคร
4: ครับนี่รูปหลวงตาที่อะไรนะครับเป็นเพลงประวัติของหลวงตาครับ
0: ใครอะไรเออ
4: นี่ของหลวงปู่มั่นครับเป็นประวัติของหลวงปู่มั่นกับหลวงตาครับที่เราเคยเคยพรมแดนนะครับ
0: เออไปนั่งไปถึงไหน8:30แล้วนี่งานกับโกงกันงานเขาเชิญนิมนต์ไปงานศพบ้างอะไรบ้างงานของเราก็มีทั้งนี้แล้วจะทำไงวันเดียวกันเวลาเดียวกันเลยลำบากนะแต่อย่างนั้นลำบากอย่างที่ว่านี้ก็ได้ฝากสยทานไปเราไม่ได้ไปฝากสยทานเราจะไปทุนละของเราซึ่งจำเป็นเช่นเดียวกันนั่นแหละเลยต้องได้แบ่งแล้วนะถ้าเอาธรรมดาแล้วหมดแล้วเนี่ยผ่านแล้วนี่แยกแล้วนี่ผ่านแยกนี่หมดนี่ไปที่แยกไปทั้งตัววะเราไม่แบ่งยังไงแบ่งแต่สิ่งของไปเจ้าของไม่แบ่งไปไหนไปเลยนะนี่คงกันแต่เราที่จะไปที่โน่นกับงานที่นี่พร้อมกันนี่งานคุณยาจันทานนี่ก็นี่ก็นั่งเหมือนกันเมียนวัดโพนี่ก็วันที่1อย่างนี้แหละเนี่ย วันที่หนึ่งเราก็ไม่ได้อยู่แล้วนี่ก็ฝากทายาทานไปเลยมันวันที่หนึ่งเราไปตรงสีชมพูนะนั่นอย่างนั้นนะวันที่สามไปวัดบ้านโพนเจ้าคุณเขียนวันนี้วันที่31วันสิ้นเดือนวันนี้มีจะทำงานให้ออกมาเออทำงานให้เราดูทำงานให้อยู่ในกำหนดนะโรงพยาบาลนายให้เราให้พิเศษนะเดี๋ยวลืมเรื่องผู้ให้เรายังจำได้อยู่เพราะทางนายให้เราไกลไปถึงจังหวัดเลยครึ่งทางนั่นน่ะจากนี้ไปอุดรไปจังหวัดเลยครึ่งทางจากจังหวัดเลยไปนายให้เรานี่นั่นอีกเท่ากันเหมือนกันเพื่ออันนี้นี่ที่ลงทางไปโรงพยาบาลนายให้มาที่นี
3: ่ครับผม
0: เดี๋ยวก็ต้องให้พิเศษนะอันนี้
3: ครับผม
0: มันมีโปรแกรมแล้ว
3: ครับผม
0: อ๋อเท่านั้นแหละ
3: แล้วก็รถพยาบาลมาแล้วครับ
0: ร
3: ถพยาบาล
0: รถ
3: ใหม
0: ่
3: รถพยาบาลที่ให้ครับที่ให้ใหม่มาแล้ว
0: รถที่ไหนให้มาร
3: ถแอมบูเลนรถพยาบาล
0: รถพยาบาลที่ไหน
3: ทาง
0: นายแห้งเหรอ
3: ครับผมเพิ่งตกมาตกมาวันนี
0: ้ตกมาวันนี้เหรอ
3: ครับผม
0: รถแล้วแล้วมาพร้อมเหรอ
3: มาเข้ามาพร้อมเขานัดกันมา
0: แล้วก็มาค่อยไปเอาไปเลย
3: ครับ
0: แล้วเอาของใส่เต็มไปเลย
3: ครับ
0: ของใส่เต็มใส่เต็มไปไปตรงนั้นละวางเงินเป็นมาเกลือกระเปิดโล่งเลยเราอยากจะพูดทั่วประเทศใครเอาวัดไหนมาแข่งว่างันเลยคือกล้าพูดเพราะเรากล้าทำทุกอย่างด้วยความเมตตาโลกนะเราไม่ทำเอาแบบปู้ไม่มีเปิดโล่งเปิดโล่งมีอะไรมาหมดเพราะงานการพูดของเราจึงพูดไปตามหลักความเป็นจริงไม่สะทกสะท้านแล้วไม่อายใครด้วยอายอะไรก็เป็นของติ่งเหนือใช่ไหมล่ะมีเสียเวลาจริงๆวัดนี้นะเปิดโล่งรอบวัดไม่ว่าใกล้ว่าไกลกระจายออกทั่วหมดเพิ่งอย่างนี่โรงพยาบาลเนี่ยนี่โกดังนี่สั่งของมาใส่เต็มโกดังโรงไหนมาได้ทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ว่าใกล้ว่าไกลแล้วถ้าไกลแล้วก็ให้พิเศษอย่างที่นายให้ออกมาได้ถามว่านี่เป็นพิเศษอย่างนี้นะว่าเพราะไกลจากนี่ไปจังหวัดเลยครึ่งทางจากจังหวัดเลยไปนายให้เอาเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ได้เป็นพิเศษเราสั่งไว้เลยนะแล้วเขียนในบัญชีซะด้วยนะว่าอุบลโคราชอุตรดิตถ์เหล่านี้ให้พิเศษทั้งนั้นโรงพยาบาลมาแล้วไม่อยู่ในเขตนั้นเช่นอย่างอยู่ชัยภูมิแต่เขตของโรงพยาบาลนี้ใกล้ขนาดเดียวกันนี้ก็ให้พิเศษเช่นอย่างจังหวัดชัยภูมินี่มันเทพทัศน์พักดีจุมพลเราเทียบดูแล้วกับเข็มใหม่เราไปเทพทัศน์กับพักดีจุมพลนี่เท่ากับฝ้าโคราชไปนู่นไปสูงเนินทางตั้ง330กว่ากิโลไปถึงเทพทัศน์พักดีจุมพลนะเท่ากันกับผ่านโคราชไปสูงเนินอันนี้ก็ให้พิเศษก็เป็นอย่างนั้นแหละมาเขาเอาอะไรมาเนาะดูนะโอ้เข้าสายเลยนั่งๆเราให้แบบเปิดโล่งเลยวันนี้วัดเปิดโล่งไม่มีคำว่าตะหยี่สี่เหนียวเป็นวัดเปิดโล่งเปิดตลอดมีเท่าไรไหลเขาจะไหลออกแอ่งเก็บน้ำไม่มีกลายเป็นน้ำก็ในลำคลองก็ไหลตลอดเลยไม่มีแอ่งเก็บน้ำมีพระอำนาจของความเมตตานะที่เราไปที่ไหนไปด้วยความเมตตาทั้งนั้นนะ มันก็อำนาจของความเมตตานี้ไม่มีอะไรเหลือนะแต่ถ้าอำนาจของความตัณหานี้ก่อโกยมาโกยมาโกยมานี่มันลูกศิษย์เรามีเข้าใจมั้ยเรายกมันแก่ร่วมสังตายมันมาเหยียบหัวเราไปลูกบคาอยู่แต่เราไม่ออกแล้วนั่นทั้งนั้นจะบอกแล้วจะพูดเอาพูดได้เราพูดตามความจริงแล้วก็เป็นลูกศิษย์ซะด้วยใช่มั้ยอืมทําไมเอาจังลูกศิษย์จะพูดจะว่ากันไปเลยบอกว่าไม่ฟังนี่อ่ะฮะเรายกมันขึ้นแทบเป็นแทบตายพอเห็นท่ามันตีเลยตีเลยเอ้ยฟังไว้ฟังกับลูกบักฮานซะแล้วก็ทรงเดชเลยก็ใช่ลูกบักฮานก็อย่างทรงเดชภาษาว่าอีสานอืมแต่ทั้งติ่งทั้งเล่นลูกบักฮานเนี่ยแล้วเปิดจริงๆของวัดเราเปิดทุกอย่างเปิดไม่มีเจ็บในวัดนี้มีอะไรๆเปิดเปิดโล่งเลยแล้วก็ทำด้วยความเมตตาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงไม่มีเหลือในวัดที่จะสั่งสมไม่มีเพราะอำนาจของความเมตตากระจายออกกระจายออกรวดถึงกันเป็นโมเป็นอย่างนั้นอำนาจความเมตตาไปไหนเย็นไปหมดพระพุทธเจ้าสาวกท่านผู้มีเมตตาธรรมไปไหนก็เป็นแบบเดียวกันไปที่ไหนเป็นความร่มเย็นร่มเย็นมีอย่างเราก็ตัวเท่าหนูมันก็เป็นของมันก็ต้องบอกว่าเป็นจะให้ว่าไงเดินไปตามเนี่ยไปเฉียวไปแดงเขามาขายดอกไม้อย่างนี้นะเอาเวลาเป็นไปแดงเวลาเป็นไปเฉียวก็เปิดให้เอาไปเอาไปก็ไปไปนั่นไปจอดที่นั่นเรียกเอาพวกขายดอกไม้ไปจ่ายให้เขาทักทวนเนี่ยก็อย่างนั้นปัญญาเรามีเหมือนกันอยู่นะเดี๋ยวจะว่าไปเฉียวไปเลยไม่ได้เขาไม่ได้เราก็มีไฟเขียวของเราเออมีไฟแดงติดห้ามไม่ไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปที่ไหนเหมือนกันพวกไฟเขียวไฟแดงมีปัญหาถ้าเป็นสีแดงเขามาขายดอกไม้ให้รายละ300รายหนึ่งรายหนึ่งดอกไม้เขาขายพวงหนึ่ง10 บาทเราไปเราให้300เป็นมีที่ไหนมีต้องได้ถ้าเราผ่านไปนั้นต้องได้ทั้งนั้นเลยจนเขาจำรถได้รถอิตาบัวอะไรวะเนี่ยเข้าใจไหมรถอิตาบัวเขาจำได้ขนาดนั้นเหรอแต่เขาไม่เรียกหลวงตาบัวเราเรียกเอาเราเรียกของเราเองไม่เป็นไรมันไม่มีได้มีเสียจนสำหรับตัวของเราเองนะหมดคำว่าได้ว่าเสียเราไม่มีคำตำหนิเยี่ยนจะสรรเสริญเสียบเสยเราก็ไม่มีมันนี่มันอะไรวิเศษยิ่งกว่าธรรมกับใจเป็นเดียวกันบริสุทธิ์พุทโธเป็นธรรมธาตุอันนี้เลิศเลยพระจะมาชมก็ตกออกพระจะมาสรรเสริญหรือจิตสีนิทาตกออกหมดเพราะงั้นการพูดของเราพูดจะอย่างสบายสบายแล้วเขาไปขยี้ขยำนะเอ๊ะทำไมฉันว่างันทำไมว่าสูเป็นบ้าให้พูดบวนยังค่ำกูพูดแย่ๆไปเลยไม่มีอารมณ์เลยว่าพูดดีพูดเสื่อพูดเป็นธรรมพูดด้วยความเมตตานะมันจึงไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเช่นอย่างว่าลูกบกฮานก็ว่าเราพูดเฉยเราไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยเขาจะจับไปก็เป็นโทษของเขาเองเราไม่ได้มีโทษอย่างว่าลูกบกฮานอยู่อันอยู่ว่าทรัพย์สินนี่นะก็ว่าเฉยก็ไม่มีพิษมีภัยถ้าเขาไปจับเป็นพิษก็เป็นพิษเผาเขาเองใช่ไหมเราไม่มีแต่เมตตาธรรมเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะคำอยู่คำด่าคำอะไรต่างๆคืออย่างอันนี้เป็นกิริยาพูดตามตรงพูดเฉยๆแล้วธรรมชาติของจิตนี่มันพูดไม่พูดไม่ได้เลยคือไม่มีใครกับผู้ใดเรื่องนั้นเลยนอกจากเป็นคุณเกิดขันเดียวเท่านั้นไม่มีใครกับผู้ใดหรอกแล้วมันจ้าอยู่ที่ไหนจิตตรงนี้น่ะอะไรจะเสมอในโลกเพราะฉะนั้นโลกถึงได้กราบธรรมจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วก็เป็นธรรมไปแล้วนั่นจ้าอยู่งั้นเดี๋ยวว่าไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนไม่มีอิริยาบถธรรมชาตินี่จ้าอยู่ตลอดนั่นแหละเมื่อทำชำระให้ถึงแล้วเป็นอย่างนั้นนะจิตนะไม่มีอะไรจะเลิศเลยยิ่งกว่าจิตและไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าจิตเพราะงั้นธรรมะท่านจึงสอนลงที่จิตไม่สอนที่ไหนนะมโนบุพังคมาธรรมวโนเสฉาวโนมายา ทุกสิ่งทุกอย่างมีจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตเป็นสำคัญนั่นลงนี่ตรงนั้นล่ะเพราะฉะนั้นจึงให้อบรมจิตใจถ้าไม่อบรมจิตใจแล้วเสียได้คนเราคนเราเสียเพราะใจพาให้เสียดีเพราะใจพาให้ดีนะไม่ใช่อะไรจะดีๆไปเลยไม่ดีต้องอยู่กับใจถ้าใจได้รับการอบรมทางที่ถูกที่ดีกิริยาแสดงออกดีหมดถ้าใจเสียที่อย่างเดียวเสียหมดนั่นน่ะมันสำคัญอยู่ที่ใจเวลาชำระได้แล้วมันไม่มีอะไรเหมือนนี่นะจิตดวงนี้แหละจึงว่าเลวสุดยอดก็คือจิตดวงนี้ดีสุดยอดก็คือจิตดวงนี้เพราะฉะนั้นจึงอบรมให้ดีสุดยอดเลิศเลออย่างจิตรู้ในเจ้าพระอรหันต์เป็นธรรมธาตุไปเลยนี่ท่านเหล่านี้เป็นธรรมธาตุนะจิตของท่านเป็นธรรมธาตุแล้วธรรมธาตุล้วนแม้อยู่ในนั่นก็เรียกไปตามสมมุติว่าจิตบริสุทธิ์หรือเรียกว่าพระอรหันต์เรียกว่าผู้ที่เจ้าเรียกไปนั่นแหละธรรมธาตุอยู่ในนั่นเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเป็นธรรมธาตุแล้วนั่นคลองร่างอยู่เฉยพอร่างหมดสภาพแล้วก็ทิ้งปั้วแล้วก็ธรรมธาตุก็เป็นของตัวไปไม่รับผิดชอบอะไรละนั่นเป็นอย่างนั้นนะพากันอบรมให้ดีนะอย่ามาทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ในที่ไหนเนี่ยส่วนมากในครัวมักมีนะมันหายกโทษยกตอนกันนินทากันเลยมาภาวนาเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อมองดูกันด้วยความเป็นธรรมมองดูกันด้วยความเมตตาสงสารด้วยความไม่อภัยมันหาเพ่งโทษแต่กันไปที่ไหนแบบมีแต่เรื่องนินทากันเลยกันมันเกิดประโยชน์อะไรมาศึกษาอบรมธรรมะทำไมจึงเอากิเลสตัณหาเข้ามาพอกหัวใจมันพอกหัวคนมองดูตัวมีแต่ตัวโทษตัวนินทาคนนั้นนินทาคนนี้คนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้ตัวไม่ดีไม่ดูตัวนี้ดีที่มันดีหมดแล้วใครเลวใครทราบก็เป็นเรื่องของเขาของเขาไปหมดทั่วโลกดินแดนแล้วไม่มีอะไรที่ต้องตีแล้วพอนั่นมันนั่นมันเป็นตามสภาพของสัตว์แต่ละบุคคลมีกรรมเป็นของตัวทุกคนนั่นแหละมันแสดงออกตามกรรมของมันนะเรามียังไงเราก็ไม่มีได้มีเสียแล้วก็สนุกดูแล้วสิถ้าจะว่าสนุกนะถ้ามีได้มีเสียดูพอได้ได้พอเสียเสียนะถ้าจิตหมดทางได้ทางเสียทุกสิ่งอย่างพอเต็มตัวแล้วไม่มีได้มีเสียจะดูดีดูชั่วอะไรก็ดูได้ทางนั้นเต็มตานะนี่เราจิตจะฝึกอบรมแล้วเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นอาถรรพ์นะให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดไปไม่ได้เลยแล้วจิตเลยเอาละวันนี้พูดเป็นตัวนี้แล้วนี่ก็เริ่มสายได้แล้วนะ
7: คุณมงคลไวฉายาฝากน้ำผึ้งมากราบถวายเจ้าค่ะต่อไปนี้มีผู้ถวายปัจจัยคุณทวียศแดนขุนทศ 1,000 ค่ะคุณชาญชัยกทาเหม 2,000 ค่ะคุณทิติยาปานมณี 5,000 ค่ะ
0: เอาละไปละไม่เข้าใจก็ตามเถอะไปซะ ไอ้นี่มันไม่เข้าใจพูดอะไรมันเป็นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นแหละความจำปุ๊บปั๊บปั๊บหลงไปเรื่อยหลงไปเรื่อยละเอาละให้พรยังให้พรแล้วก่อนแล้วก็ไปอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตระโยสุขีทีฆาโยโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปะจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวโนโสขังภาลังหน้าแห้วนี่ว่ามาเอารถหรือยังไง
8: ครับเอารถด้วยครับ
0: เหรอ
8: เอารถเข้ามาเอารถด้วยแล้วเอารถเขาเข้ามาด้วยอีกคันนึง
0: แล้วเราให้รถเขาใช่ไหม
8: ครับ
0: เขามาเอารถเราก็งั้นเราของก็ใส่เต็มรถไปเลยมาลืมชื่ออยู่เลยอ่ะลืมชื่ออยู่เลยอรัญญ
7: าค
0: ่
7: ะ
0: เ
7: หรออรัญญาค่ะอรัญญาค
0: ่
7: ะ
0: อรัญญาเอาละหน้าจำได้แต่ชื่อจำไม่ได้นะเอาละที่นี่ไปแล้วเราก็ไปอะไรมีอะไรบ้าง
9: แม่บางออนแม่ท่านพึกครับถวายน้ำตาล137กระสอบนมถั่วเหลือง137แกง
0: อะไรอะไร
9: น้ำตาลครับ
0: น้ำตาลอะไร ไปปล่อยมันมาแล้วมันเป็นงั้นปล่อยมันแล้วเห็นไหมออกเคลื่อนผ่านหมาออกสนามแล้วนะหมาออกสนามแล้วว้าวหมากับพ่อมันละไม่เยอะเท่านั้น
8: ต่อ500นะครับ500ครับอุดรทวีวัน500ครับ
0: ไปมาไปไปปล่อยว่าไปใส่ไปเอาเห็นไหมล่ะหมาเราก็น่าดูนั่นล่ะมันน่าดูทุกตัวหมานี่ล่ะหมาคู่นี่น่ะเนี่ยมันคู่มันอยู่ไหนไม่รู้ล่ะตั้งแต่เขาเกิดมาเขาไม่เคยถูกแม่เลี้ยววันนั้นอยู่ในครัวนั่นพอดีเรามานั่งที่ครัวหมาก็มาลุมเราละลุมไปลุมมาเขากุ้งหนีใจมากเขาหยอกกันหยอกกันไปหยอกกันมาหยอกแรงกัดกันกัดพอดีไม่เลี้ยวอยู่นั่นเอาไม่ยาหวดหัวฟาดไม่มีสะดุดลงที่ใต้ตัวถังไม่มีตัวไหนแพ้ชนะเห็นจะวิ่งป่าละวิ่งไปก็ไปใต้ครัวแล้วมันหมอบนอนแล้วทำอย่างนี้ก็เป็นกงว่างนะทำอย่างนี้ก็มันเจ็บอยู่นะตรงนี้เจ็บอยู่วิ่งก็ไปแล้วมันมองมาหาเราเขาขันเขาไม่เคยถูกไม่เลี้ยวแต่เวลาเขากัดกันน่ะไม่เลี้ยวมาตอนนั้นละโคบขันดีอยู่ธรรมดาไม่มีอะไม่เลี้ยวถ้าผิดแล้วเอาละเอานี่ก็เอาอีกละนี่เอ้ยมันขั้นหลังมันน่ะมันเกาหลังนู่นน่ะมันเกาหลังมันน่ะดูดิน่ะมันเกาหลังมันไปมาขี่ตัวมาหมดแล้วพี่นี่เอามาขี่ตัวมาหมดอ่ะไปอันนี้ล่ะคู่นี้ล่ะที่ว่ามันดีใจมาเล่นกับเราดีใจไปหยอกกันเดี๋ยวหยอกแล้วที่นี่จะกัดกันเลยกัดกันส่วนหน้าฟ้าจะไม่หัวไม่ซัดอะไรเลยวิ่งเข้าไปดูไปมองเนี่ยสองตัวโอ้ฟ้าตีหมาก็เป็นพุ่งว่ากันแล้วโอ้ยนี่ว่าเลยช้างก็ตีได้ว่าเอ้าไปนี่เอาละมันไปคนละแบบไปมันออกไปปล่อยมันไปเวลาไม่เดียวหัววิ่งก็ไม่รู้มองไม่ออกมองออกมองไปไอ้เนี่ยปล่อยมันให้มันไปแน่เอามันไปเอานี่ตัวหนึ่งอีกไอ้นี่เหาะใส่เครื่องบินมาเอาละไปละนิ่งแล้วยังตัวนี่จะเข้ามองแล้วไปดูหมาก็น่าดู
8: นาแห้วครับ
0: เหรอ
8: นาแห้วครับรถนาแห้วครับ
0: เดินนะรถเหรอ
8: ครับ

แจกพวกโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนมาได้เลยได้เลยได้เลยทุกโรงไม่มีพลาดแหละเพราะจัดไว้เต็มจะมีสองประเภทพิเศษอย่างเฮ้ยรับตัวนายแห้วพิเศษนะนายแห้วนะเพราะได้สั่งไปแล้วนายแห้วพิเศษคือให้เสมอกันธรรมดาก็มีให้พิเศษก็เสมอกันในความพิเศษนะเป็นขั้นสั่งไว้หมดเลยให้ได้ทุกโรงมาเวลาขากลับไปก็เติมน้ำมันให้เต็มรถไปหมดเลยมาละไปละทีแล้ววันนี้วันที่31เนี่ยวันที่1ก็จะไปนู่นนะไปวัดดงขี้ภูไปวัดดงที่34มีอะไรบ้างเออพอ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประนามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด
1: ประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา